0: เทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาส่งมอบให้กรมศิลปากรที่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมในวันพรุ่งนี้โดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สำรวจและคัดเลือกไม้จันหอมที่ยืนต้นตายแล้วนำมาแปรรูปจำนวน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่น
1: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ได้สำรวจคัดไม้ซึ่งเป็นไม้จันทร์ที่ยืนต้นตายเอาไว้แล้วก็มีการค่อยๆตัดเลือกต้นตัดเฉพาะที่ยืนต้นตายแล้วก็ทยอยผลออกมาแล้วก็มีการแปรรูปปัจจุบันเนี่ยเราแปรรูปได้ทั้งหมด370ท่อน 1,350 แผ่นรวมแล้วก็16ลูกบาศก์เมตรขณะนี้เราได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วก็จะมีการนัดหมายในการส่งมอบเป็นพิธีส่งมอบไม้จันทร์หอมให้กับทางกรมศิลปากรณสำนักช่าง10หมู่ในวันจันทร์ที่14กันยายน2519ที่จังหวัดนครปฐม
0: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวด้วยว่าไม้จันหอมมีคุณสมบัติเป็นเนื้อไม้แข็งและมีกลิ่นหอมเมื่อยืนต้นตายเป็นไม้ป่าหายากและมีความสำคัญในโบราณราชประเพณีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจึงได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมวางแผนเพิ่มจำนวนไม้จันหอมในธรรมชาติเมื่อมีการนำไม้ไปใช้1ต้นจะดำเนินการปลูกทดแทน10ต้นรวมทั้งยังมีแปลงเพาะชำกล้าไม้เพื่อนำไปปลูกทดแทนในพื้นที่ป่าถิ่นเดิมต่อไป
2: นายกรัฐมนตรีมอบหมายกระทรวงการคลังปรับปรุงเงื่อนไขและขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสดึงงบประมาณเหลือกว่า 50,000 ล้านบาทมาใช้บรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งมีกำหนดจะสิ้นสุดในเดือนนี้ได้รับการพิจารณาให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันซึ่งขณะนี้ยังมีวงเงินงบประมาณคงเหลืออยู่อีกประมาณ 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทเนื่องจากมีประชาชนบางส่วนไม่ได้เข้ามาลงทะเบียนใช้สิทธิ์ทำให้มีเม็ดเงินที่ยังไม่ได้ถูกเบิกจ่ายรัฐบาลจึงเห็นควรนำวงเงินที่เหลืออยู่กลับมาหมุนเวียนจัดสรรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนซึ่งมอบหมายให้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเร่งดำเนินการปรับปรุงเงื่อนไขและขยายระยะเวลาการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีกตามความเหมาะสมเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้า
3: ไทยช่วยไทยพลัสก็เดือนนี้เดือนสุดท้ายผมก็ทราบมาว่ามันยังมีงบประมาณในส่วนที่เหลืออยู่จากการที่พี่น้องประชาชนหลายท่านไม่ได้มาลงทะเบียนก็เหลืออยู่ประมาณ 4-5 หมื่นล้านผมก็ได้สั่งการให้ทางท่านรัฐมนตรีคลังท่านเอกนิติได้ไปขยายนะครับการใช้ไทยช่วยไทยพลัสจะเป็นเดือนหรือ2เดือนหรือไงก็แล้วแต่ก็ให้ครบอยู่ในจำนวนวงเงินที่เรามีอยู่หลังจากนั้นก็ค่อยว่าไปทีก็ต้องต่อเนื่องไปเพราะว่ามันเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปีนะก็ไอ้เงินที่เหลืออยู่ทำได้แค่ไหนเราก็เอาลงไปให้พี่น้องประชาชนได้ลดภาระเพราะว่ามันมีภาระเรื่องของค่าน้ำมันที่มันขึ้นไปด้วยนะครับ
2: นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่ารัฐบาลยืนยันที่จะผลักดันมาตรการบรรเทาทุกข์ในทุกวิถีทางเพื่อให้เม็ดเงินภาครัฐกระจายลงสู่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดที่สุดโดยหลังจากสิ้นสุดการใช้จ่ายวงเงินงบประมาณที่ขยายออกไปในรอบนี้แล้วกระทรวงการคลังจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินผลสัมฤทธิ์เพื่อพิจารณาแนวทางและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะต่อไป
0: กระทรวงยุติธรรมเตรียมจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนรอบใหม่หลังเฟสแรกมีผู้ขอไกล่เกลี่ยหนี้กว่า 40,000 รายลดค่าใช้จ่ายประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาท
4: พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้ประชาชนว่ากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีได้จัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนในปีงบประมาณ2569ทั่วประเทศจำนวน23ครั้งเพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงก่อนฟ้องคดีพร้อมช่วยเหลือหลังศาลมีคำพิพากษาทั้งยังมีการประสานกับสถาบันการเงินกว่า40แห่งทุนทรัพย์รวมกว่า 8,000 ล้านบาทโดยมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 60,000 รายมีการขอไกล่เกลี่ยหนี้สินกว่า 40,000 รายและมีอัตราความสำเร็จเกือบ 100% สามารถลดค่าใช้จ่ายประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าปัญหาหนี้สินที่เกิดขึ้นบางส่วนเกิดจากการค้ำประกันให้ผู้อื่นแล้วเจ้าหนี้ไม่จ่ายตามกำหนดทำให้ผู้ค้ำต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งที่มีวินัยการเงินส่วนตัวที่ดีซึ่งหลังจากการเจรจาขอไกล่เกลี่ยหนี้ในมหกรรมแล้วทำให้บางส่วนสามารถลดหนี้จากหลักแสนเหลือหลักหมื่นได้
5: ที่ผ่านมาเนี่ยปีงบประมาณ2569เนี่ยเราดำเนินการไปทั้งหมด23ครั้งในทั่วประเทศนะครับเราก็จะแบ่งเป็นภาคแต่ละภาคก็ประชาสัมพันธ์ไปนะครับมีพี่น้องก็มาร่วมเราก็จะจัดเป็นกลุ่มจังหวัดเอาแล้วก็เป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ปีที่แล้วเนี่ยเราจัดทั้งหมด23ครั้งนะครับมีผู้เข้าร่วมเนี่ยประมาณ 60,000 กว่ารายมีการขอไกล่เกลี่ยหนี้สินประมาณ 40,000 กว่ารายเลยพอไกล่เกลี่ยสำเร็จเนี่ยแทบจะ 100% นะครับ23ครั้งเนี่ยทุนทรัพย์ประมาณ 8,000 กว่าล้านจำนวนเงินที่ค่อนข้างมากก็ต่อรองได้เยอะมากนะจากหลักแสนจะเหลือหลักหมื่นก็มีคือผมมองว่าเขาเพิ่งรับราชการในภาพรวมสามารถลดค่าใช้จ่ายของประชาชนได้ประมาณ 5,000 กว่าล้านเลย
4: ส่วนการแก้ไขปัญหาทั้งหนี้บัตรเครดิตหนี้งวดรถตลอดจนหนี้กยศ.นั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าในปีงบประมาณ2570จะมีการดำเนินงานจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนทั่วประเทศอีกครั้งผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนยุติธรรม1111กด77ผ่านิดคาดนาครายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมตั้งคณะกรรมการพิเศษใน21จังหวัดยกระดับมาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำและของบกลางเพิ่มเติม350ล้านบาทสนับสนุนการทำงานเชิงรุกร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุกรวดเร็วและเด็ดขาดเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพและการประกอบอาชีพของประชาชนปัจจุบันมีข้อมูลว่ามีปลาหมอคางดำระบาดอยู่ใน21จังหวัดดังนั้นเพื่อให้การทำงานคล่องตัวและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษเพื่อกำกับการแก้ไขปัญหาโดยตรงและเตรียมตั้งคณะเคลื่อนที่เร็วระดับจังหวัดใน21จังหวัดที่มีรายงานการระบาดเพื่อให้แต่ละพื้นที่มีผู้รับผิดชอบชัดเจนสามารถประสานงานระหว่างหลายหน่วยงานและลงพื้นที่ปฏิบัติการล่าจับควบคุมปลาหมอคางดำได้ทันทีตัดขั้นตอนยุ่งยากด้านเอกสารอย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำรัฐบาลได้วางแผนจัดสรรงบประมาณปี2570ประมาณ 70-90 ล้านบาทแต่จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างมากขึ้นอาจส่งผลให้งบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการดำเนินการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีการหารือกับนายกรัฐมนตรีให้รับทราบในหลักการแล้วและอาจจะต้องขอรับการสนับสนุนงบกลางเพิ่มเติมประมาณ350ล้านบาทเพื่อใช้ในการควบคุมและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดอย่างครอบคลุม
0: กรมส่งเสริมการเรียนรู้เร่งรัดสถานศึกษาดำเนินงานธนาคารหน่วยกิจนำร่องดำเนินการขึ้นทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้นางรุ่งอรุณชัยโสพลรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินงานของธนาคารหน่วยกิจของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในการสะสมและเทียบโอนการเรียนรู้เพื่อนำมาใช้ในการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาการศึกษาต่อการพัฒนาตนเองและการประกอบอาชีพตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยโดยได้เน้นย้ำให้สถานศึกษานำร่องที่มีความพร้อมเตรียมบุคลากรเครื่องมือและระบบงานเพื่อยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นธนาคารหน่วยกิจสถานศึกษาให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้พร้อมผลักดันให้บุคลากรในพื้นที่เป็นผู้ขับเคลื่อนที่ถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนและภาคีเครือข่ายทั้งนี้กรมส่งเสริมการเรียนรู้มุ่งขับเคลื่อนธนาคารหน่วยกิจจากหลักเกณฑ์สู่บริการที่ประชาชนใช้ได้จริงโดยพัฒนามาตรฐานเครื่องมือบุคลากรและระบบการประเมินรับรองที่โปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อลดการเรียนซ้ำและไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดพร้อมมุ่งให้สถานศึกษาเข้าใจบทบาทและขั้นตอนการรับรองสะสมและบันทึกผลการเรียนรู้ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติเพื่อการพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิจให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
2: กรมการขนส่งทางบกประกาศปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัดตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไปหลังราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้น กรมการขนส่งทางบกชี้แจงการปรับอัตราค่าโดยสารตามการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการในปัจจุบันที่ล่าสุดสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่39บาท84สตางค์ต่อลิตรซึ่งเกินกว่าฐานราคาที่ปรับครั้งสุดท้ายที่ราคาน้ำมันดีเซล34บาทต่อลิตรคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางจึงมีมติให้ปรับขึ้นค่าโดยสารสำหรับรถโดยสารประจำทางหมวด2เส้นทางกรุงเทพมหานครไปต่างจังหวัดและหมวด3เส้นทางระหว่างจังหวัดเพิ่มขึ้นในอัตรา3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งหรือหากเดินทางระยะทาง100กิโลเมตรจะปรับขึ้น3บาทต่อที่นั่งซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไปสำหรับการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสารอื่นๆให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยอนุมัติไว้ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการเดินรถได้ตามต้นทุนที่แท้จริงและคงจำนวนเที่ยววิ่งให้เพียงพอต่อความต้องการเดินทางของประชาชนโดยกรมการขนส่งทางบกยืนยันจะติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและต้นทุนการให้บริการอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลอัตราค่าโดยสารให้มีความเป็นธรรม
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเร่งจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วรวมถึงจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569เพื่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐในการช่วยเหลือและเยียวยาที่เป็นระบบรวดเร็วทั่วถึงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ขณะนี้เวลา 7:15 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกล่าวระหว่างการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วหรือกลุ่มบริกส์ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าบรรดาสมาชิกกลุ่มประเทศบริกส์ควรร่วมกันต่อต้านการละเมิดอธิปไตยและการแทรกแซงกิจการภายในประเทศอื่นรวมทั้งมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ต่างๆนอกจากนี้ยังควรร่วมกันปฏิเสธการกีดกันทางการค้าทุกรูปแบบและสนับสนุนระบบการค้าแบบพหุภาคีโดยมีองค์การการค้าโลกเป็นศูนย์กลางความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการในวันที่24กันยายนนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งเป็นคู่แข่งทางการค้ารายสำคัญของจีน
2: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ Deutsche Welleของเยอรมนีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขายินดีที่จะพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเกี่ยวกับการยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนอกรอบการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือ G20 ที่เมืองไมอามีรัฐฟลอริดาของสหรัฐในเดือนธันวาคมนี้ทั้งนี้นายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียออกมาระบุว่าการพบหารือกันระหว่างผู้นำรัสเซียกับยูเครนในการประชุมสุดยอด G20 ถือเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เ พร้อมเรียกร้องให้ประธานาธิบดีเซเลสกี้เดินทางมายังกรุงมอสโกของรัสเซียเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีปูตินโดยตรงต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4สนามสุดท้ายที่สนามจักรยานชลาญจิตมงคลสุขภายในบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรณัชนิดภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบโดยผลปรากฏว่าในรุ่นประชาชนหญิงเพชรดามั่นคงทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนกองบิน46พิษณุโลกทำเวลา1ชั่วโมง 35.55 นาทีได้อันดับ1พร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม92คะแนนขณะที่รุ่นประชาชนชายที่1สนามนี้เป็นของณรงค์เดชแสงฉายเวลา1ชั่วโมง 7.33 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของมนตรีธีรทีพคะแนนรวม94คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานเบนเชลตันนักหัวดาวรุ่งชาวสหรัฐสร้างผลงานสุดยอดพลิกแซงเอาชนะฟรานซิสติอัลโฟ3-1เซตมาครอบชิงชนะเลิศศึก US Open 2026ได้เป็นครั้งแรกในอาชีพโดยเข้าไปชิงแชมป์กับอเล็กซานเดอร์สเวเรฟจากเยอรมนีที่หัวชนะคาเรนคาชานอฟ3-0เซตแข่งขันขึ้นวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา1นาฬิกาการแข่งขัน MEA ฟุตซอลไทยลีก2026ที่ยิมเนเซียม6มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตธรรมศาสตร์สเตเลียนเปิดบ้านชนะนนทบุรีฟุตซอลคลับ6-1ทำให้ธรรมศาสตร์สเตเลียนมีเพิ่มเป็น27แต้มจาก19นัดแซงขึ้นมาอยู่อันดับ5ก็กลุ่มโควต้าเพลย์ออฟลุ้นแชมป์ที่จะคัดเอาอันดับ1-6ของฤดูกาลปกติไปแข่งขันหาแชมป์ต่อไปงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลหญิงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่14กันยายนถึง2ตุลาคมที่ชิซูโอกะสเตเดียมอีโคปาประเทศญี่ปุ่นซึ่งทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับเจ้าภาพญี่ปุ่นไต้หวันและเวียดนามเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมนักเตะสาวไทยกล่าวว่าการได้ลงเล่นในกลุ่มที่ทีมอื่นมีอันดับโลกสูงกว่าถือเป็นความท้าทายและเป็นโอกาสอันดีสำหรับทีมโปรแกรมการแข่งขันของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยวันที่14กันยายนพบกับญี่ปุ่นเวลา 17:30 นาทีถ่ายทอดสดช่อง PPTV HD 36วันที่17กันยายนพบไต้หวันเวลา 14:00 นถ่ายทอดสดช่อง MCOT HD 30และวันที่21กันยายนพบเวียดนามเวลา 17:30 นาทีถ่ายทอดสดช่อง MCOT HD 30นายสุรัตน์จรณะโยธินรองอธิบดีกรมพละศึกษาเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดสตูลบีชวอลเลย์บอลโอเพ่น2026จัดการแข่งขันระหว่างวันที่12-13กันยายนที่สนามวอลเลย์บอลชายหาดสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นการแข่งขันเป็นรุ่นอายุไม่เกิน18ปีชายและหญิงมีเยาวชนร่วมกิจกรรม25ทีมกว่า100คนพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่13ในวันที่13กันยายน2569ภาคตะวันออกภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13-14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครพนมสกลนครมุกดาหารยโสธรกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมามหาสารคาม101อำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาและยะลาตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง92 ซม.และเวลา 20:25 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง1 เมตร 20 เซม.น้ำลงเต็มที่เวลา 3:01 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง14 ซม.และเวลา 14:42 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง25 ซม.วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 น.
11: หนึ่งนาทีกับกปท.
12: ผู้ขับขี่บางรายต้องเตรียมอาหารหรือของว่างไว้ทานบนรถขณะขับขี่ซึ่งนอกจากจะมีส่วนในการลดสมาธิในการขับขี่แล้วยังยากต่อการควบคุมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเพราะผู้ขับขี่จะเหลือมือสัมผัสสำหรับการจับพวงมาลัยเพียงข้างเดียวทำให้ไม่ถนัดในการหักหลบได้ทันท่วงทีหากเกิดเหตุกระทันหันรวมทั้งความมันของอาหารอาจเลอะเปื้อนพวงมาลัยทำให้พวงมาลัยลื่นกว่าปกติจนบังคับได้ไม่ถนัดอาจเกิดอุบัติเหตุได้นอกจากนี้คุณผู้หญิงที่นิยมแต่งหน้าบนรถขณะรถติดอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันเพราะหากยังแต่งหน้าไม่เรียบร้อยแต่ต้องออกรถผู้ขับขี่ก็จะพะวักพะวงกับใบหน้าและอุปกรณ์แต่งหน้าที่ถืออยู่ทำให้สมาธิในการขับขี่ลดลงและบางครั้งอุปกรณ์การแต่งหน้าเช่นลิปสติกตลับแป้งอาจตกหล่นบนพื้นขณะรถวิ่งยิ่งทำให้เสียสมาธิในการขับขี่จนอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าพระโกรธพระลองตอนที่1ปัจจุบันคำว่าโกรธหมายถึงสิ่งที่ทำขึ้นสำหรับประกอบนอกพระลองหรือลองที่ทรงพระบรมศพพระศพหรือศพ รูปทรงกระบอกก้นสอบปากผายมีฐานและมีฝาครอบเป็นเครื่องยอดมีลักษณะแตกต่างกันไปตามอิสริยยศราชาศัพท์ใช้ว่าพระโกศส่วนคำว่าลองหมายถึงสิ่งที่ทำขึ้นสำหรับใส่ศพนั่งทำด้วยเงินหรือทองแดงใช้ทรงพระบรมศพพระศพหรือศพตั้งอยู่ในพระโกศหรือโกศราชาศัพท์ใช้ว่าพระลองอย่างไรก็ดีในสมัยอยุธยาคนไทยเรียกพระโกศและพระลองกลับกับที่เรียกกันในปัจจุบันเช่นเรื่องจดหมายเหตุงานพระเมนครั้งกรุงเก่าครั้งการพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าสุดาวดีกรมหลวงโยธาเทพมีข้อความว่าชาวพระมาลาจึงเชิญพระเสลี่ยงเงินเข้ารับสมเด็จพระบรมโกศขึ้นพระมหาพิชัยราชรถกฤษฎาธารแล้วจึงเชิญพระลองซึ่งขุนอินช่างทองหมื่นมหัยสวรรค์ช่างทองมีชื่อแล้วตั้งไว้บนพระยานุมาตรนั้นประกับพระบรมโกศแล้วข้อความข้างต้นแสดงว่าพระลองประกับอยู่ภายนอกพระโกศ
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดสมองกับการสูบบุหรี่การสูบบุหรี่ส่งผลต่อโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ป่วยได้รับซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ปัจจุบันพบว่าบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบในผู้ที่สูบบุหรี่มากกว่าผู้ที่ไม่สูบถึง 2-3 เท่าโดยเฉพาะผู้ที่สูบบุหรี่ติดต่อกันเป็นเวลานานหลาย10ปีการหยุดสูบบุหรี่โดยเด็ดขาดจะช่วยให้อัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมองลดลงได้โดยพบว่าถ้าหยุดบุหรี่มากกว่า5ปีอัตราความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองจะน้อยลงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
18: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
19: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
18: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
19: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
20: เรารักประเทศไทย
21: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมมดิตวันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างชาติผ่านประวัติศาสตร์และปัจจัยที่ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมในการอยู่อาศัยและทำมาหากินของชาวต่างชาติเชิญติดตามรับฟังครับ
22: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมมดิต
23: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองยังอยู่ที่เดิมเกี่ยวกับเรื่องของคนไทยประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับต่างชาติโดยเฉพาะจีนอย่างไรบ้างคราวที่แล้วเราก็พูดแล้วครับว่าบรรพบุรุษของเราอยู่ที่12ปันนาแล้วบรรพบุรุษของไทยใหญ่ที่12ปันนาก็มาจากชาวจ้วงวันนี้เราทำไมถึงมีอุปนิสัยใจคอนะครับที่ทำให้ต่างชาติชอบมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็เมื่อหลายๆคนมาอยู่เมืองไทยก็กลายเป็นว่า เขาอยากจะทำมาหากินอยู่ในเมืองไทยผมถามว่าทำไมอยู่อยากจะมาอยู่แล้วทำมาหากินในเมืองไทยเขาบอกเขาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเขาสบายใจแล้วอยู่ในเมืองไทยเนี่ยการทำมาหากินของเขาเนี่ยง่ายกว่าที่อยู่ที่บ้านเขาและอีกอย่างนึงคือเขาบอกว่าเมืองไทยเนี่ยหน้าหนาวไม่หนาวตอนนี้เนี่ยไอ้ปัญหาเรื่องโลกร้อนทำให้หลายๆประเทศในหน้าหนาวก็หนาวสุดตรงร้อนก็ร้อนสุดตรงฉะนั้นก็วันนี้เราก็คงจะเห็นได้ล่ะครับว่าเมืองไทยนั้นกลายเป็นเมืองที่

0: นะฮะแล้วก็ตามมาด้วยชาวฝรั่งนะฮะญี่ปุ่นนะเกาหลีก็อันนี้ถือว่ากลายเป็นสถานการณ์ที่ประเทศไทยเราบอกว่าเรามีการเกิดของเด็กในเมืองไทยนั้นต่ำลงทุกวันแต่เราก็จะได้คนนะครับที่มาจากต่างประเทศเข้ามานะฮะอยู่ในเมืองไทยมากขึ้นมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะชาวพม่านะครับชาวเขมรชาวลาวหรือแม้กระทั่งชาวเวียดนามนะครับซึ่งอยู่ข้างบ้านเราก็ล้วนแต่สนใจที่จะมาอยู่ในเมืองไทยฉะนั้นวันนี้เมืองไทยมีเสน่ห์เมืองไทยทำมาหากินง่ายนะครับก็ทำให้ในเมืองไทยนั้นมีเริ่มจากนักท่องเที่ยวฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่มากที่สุดก็คือชาวจีนที่มากกว่าตอนช่วงที่สูงสุดก็คือประมาณสัก10ล้านวันนี้ถ้าเรามาดูว่าความสัมพันธ์ไทยจีนเรามีความสัมพันธ์ตั้งแต่สมัยโบราณที่ผมบอกว่าเจ้าพญาเมงลายนะฮะเป็นผู้นำของชาวไตหรือชาวไทยที่ไม่มียอยักษ์มาจาก12ปรรณาจนถึงปัจจุบันนี้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกันตลอดไม่เคยมีความขัดแย้งแน่นอนจะไปบอกว่าไม่มีความขัดแย้งใดๆอันนี้ก็พูดไม่จริงธรรมดามนุษย์แต่การที่มนุษย์ที่สองชนชาติเนี่ยนะฮะเป็นชนชาติจีนกับชนชาติไทยนะฮะที่เรามีพื้นฐานมาจากพวกไตซึ่งอยู่ตอนใต้ของจีนเขาก็เป็นชาวจีนแต่เป็นชนกลุ่มน้อยก็อยู่ที่ภาคเหนือของเราแล้วก็มีชาวจีนอีกกวนหนึ่งที่มานี่นั่งเรือมาไม่ใช่เดินข้ามเขามาก็พวกนี้ก็จะเป็นคนจีนอยู่แถวชายทะเลนะครับไม่ว่าจะเป็นกวางตุ้งไม่ว่าจะเป็นฝูเจี้ยนนะครับหรือตอนจีนทางเหนือนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะมาจากกวางตุ้งซึ่งไอ้กวางตุ้งนั้นก็จะมีคนที่มาประเทศไทยมากสุดก็มีพวกแต้จิ๋วมีพวกแคะนะครับแล้วก็มีพวกของพวกคนที่เป็นคนพูดภาษากวางตุ้งอันนี้ก็จะเป็นคนจีนที่มาทางเรือฉะนั้นเราก็จะเห็นล่ะครับว่าคนจีนที่อยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นเบอร์หนึ่งก็คือคนแต้จิ๋วจะตามมาด้วยคนอื่นๆฉะนั้นนี่แหละครับคนแต้จิ๋วอยู่ไปนานๆนานๆไปก็กลายเป็นคนไทยแล้วมีนะฮะกษัตริย์ซึ่งก็กลายเป็นคนจีนนะฮะคือพระเจ้าตักสินพระเจ้าตากนี้คุณพ่อเนี่ยก็เป็นแต้จิ๋วชื่อนายไหหองแล้วมาก็แต่งงานกับคนไทยชื่อนางนกเอี้ยงก็กลายเป็นว่าเป็นคนไทยที่มีพ่อเป็นคนจีนแล้วก็กลายเป็นกษัตริย์ในประเทศไทยซึ่งในประเทศไทยเราไม่มีปัญหานะขอให้เป็นคนดีแล้วก็มาช่วยเราทำงานพระเจ้าตากนั้นก็มาช่วยเรานะฮะลบกับพม่ากู้เอกราชของเรานะครับแล้วก็กลายเป็นราชวงศ์นะฮะของรัตนโกสินทร์นี่แหละครับเราก็คงจะเห็นว่าความสัมพันธ์ที่ประเทศไทยมีกับชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนเราอยู่กันเป็นครอบครัวนะครับเราอยู่กันเป็นเรียกว่าเป็นเชื้อชาติชนชาติเดียวเช่นอย่างผมเนี่ยผมเมื่อก่อนตอนเด็กๆนะก็รู้ว่าตัวเองมีเชื้อจีนแต่ไม่มีความคิดเป็นจีนเลยแม้แต่น้อยเพราะว่าเราถูกหล่อหลอมด้วยวัฒนธรรมไทยนั่นแหละครับคือประเทศไทยและสังคมไทยซึ่งเดี๋ยวเราคงจะไปคุยกันว่าโดยโครงสร้างสังคมแบบนี้ทำไมเราถึงจะต้องมาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับหลายๆประเทศที่เขาเนี่ยมาช่วยเราพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนะฮะให้กับเราเราคงต้องคุยกันคราวหน้าแล้วล่ะครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
2: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
3: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
4: ท่านผู้ฟัง

0: คะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งฟื้นฟูและแก้ปัญหาการขาดสภาพคล่องขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกรให้กลับมามั่นคงขึ้นภายใน1ปีพร้อมจะยกระดับการบริหารทรัพย์สินและร่วมทุนในธุรกิจใหม่ในอนาคตติดตามได้จากรายงานค่ะ
1: องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.ถือเป็นกลไกสำคัญของภาครัฐในการขับเคลื่อนนโยบายการเกษตรพยุงราคาผลผลิตและเป็นตลาดกระจายสินค้าเกษตรพรีเมียมสู่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศแต่ณปัจจุบันอตก.กำลังประสบปัญหาขาดสภาพคล่องสะสมกว่า 1,033 ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นผลมาจากภาระโครงการพิเศษในอดีตประกอบกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อรายได้จากการเช่าพื้นที่ของผู้ประกอบการทำให้อตก.ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม8รัฐวิสาหกิจที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสคร.อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนแผนการปรับตัวยุบหรือควบรวมองค์กรนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับให้คณะทำงานลงพื้นที่รับฟังปัญหาเพื่อเร่งวางแนวทางฟื้นฟูให้องค์กรโดยด่วนโดยมุ่งเน้นการปรับปรุงการบริหารจัดการภายในและเร่งแสวงหารายได้ใหม่ผ่านฐานการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยตั้งเป้าภายใน1ปีจะต้องฟื้นฟูธุรกิจคลังสินค้าระบบโลจิสติกและการเป็นนายหน้าการค้าต่างประเทศให้กลับมาดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ผ่านเกณฑ์การฟื้นฟูกิจการ
2: มีคนพูดถึงมีข้อเสนอจากหน่วยงานหลายหน่วยงานเงี้ยว่าไม่คุ้มค่าเรื่องผลประกอบการไม่ดีอะไรเงี้ยก็ให้เวลาในการเร่งปรับตัวเร่งผมก็สั่งให้ทีมงานเข้าไปดูแล้วก็ให้ท่านผอ.เขารายงานว่าถ้าใน1ปีเนี่ยเราจะทำอะไรยังไงได้บ้างแผนเราจะกลับมายืนแข็งแรงได้ด้วยตัวเราเองไหมถ้าเราทำได้ก็แต่จริงๆไม่ได้รออยู่แล้วว่าการคาดการณ์ว่าจะทำได้ไม่ได้ผมก็ตั้งแต่เขามาทำงานผมก็เริ่มให้เขาดำเนินการแล้ว
1: ขณะที่แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานกรรมการอตก.ระบุว่านอกจากรายได้หลักจากการบริหารจัดการพื้นที่เช่าตลาดพหลโยธินแล้วอตก.ยังมีแผนจะนำทรัพย์สินที่มีอยู่มาบริหารจัดการให้เกิดรายได้สูงสุดควบคู่กับการยกระดับการบริหารจัดการภายในเพื่อสร้างความมั่นคงทางธุรกิจในระยะยาว
3: ในฐานะประธานบอร์ดได้มอบหมายให้จัดทำโครงการลดค่าครองชีพด้วยการเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าบริโภคข้าวปลาอาหารต่างๆครับเนื่องจากกระทรวงเกษตรก็เป็นฐานการผลิตที่สำคัญของสินค้าประเภทนี้อันนี้ก็เป็นแผนที่จะเร่งรัดให้เกิดรายได้ในที่สามารถทำได้ตั้งแต่ระยะสั้นหลังจากนั้นก็จะเป็นการเร่งแผนการฟื้นฟูธุรกิจนะครับที่หยุดไปในด้านต่างๆทั้งเรื่องของคลังสินค้าทั้งเรื่องของโลจิสติกทั้งเรื่องของการเป็นนายหน้าค้าต่างต่างครับก็จะเร่งแผนขึ้นไปโดยมีเป้าหมายให้เข้าสู่มาตรฐานของการฟื้นฟูให้ผ่านเกณฑ์อย่างภายใน1ปีข้างหน้าครับ
1: อตก.ยังมีแนวทางเข้าร่วมทุนหรือถือหุ้นในกิจการต่างๆเพื่อกระจายโครงสร้างรายได้ให้มีความหลากหลายและสม่ำเสมอขึ้นที่ผ่านมาได้สร้างความเข้าใจร่วมกับพนักงานสหภาพแรงงานและกลุ่มผู้ประกอบการเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งในวันที่15กันยายนนี้คณะกรรมการอตก.จะร่วมประชุมกันอีกครั้งเพื่อกำหนดทิศทางและขับเคลื่อนแผนฟื้นฟูองค์กรให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปชาวนันท์มาลีรายงาน
4: จังหวัดยโสธรพลิกโฉมเมืองเกษตรอินทรีย์ผลักดันคาร์บอนเครดิตป่าชุมชน21แห่งสร้างรายได้เสริมชุมชนสู้ภัยโลกร้อนรายละเอียดติดตามได้จากรายงานครับ
5: จังหวัดยโสธรขับเคลื่อนวาระสำคัญในการพลิกโฉมเมืองแห่งเกษตรอินทรีย์สู่หมุดหมายใหม่ทางเศรษฐกิจสีเขียวมุ่งเน้นการขับเคลื่อนโครงการคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้และชุมชนเพื่อสร้างรายได้เสริมจากพื้นป่าและเพิ่มมูลค่าให้แก่ทรัพยากรธรรมชาติพร้อมรับมือกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกอย่างยั่งยืนการขับเคลื่อนครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่นผ่านการส่งเสริมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทยหรือทีเวอร์นางสาวธัญพรแพงมาผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธรหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้ชุมชนได้ให้ความรู้เกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตไว้ดังนี้
6: คาร์บอนเครดิตเขาจะเป็นปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมอะไรก็ตามที่ไปช่วยในการดูดซับหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจกนะคะซึ่งจะมีหน่วยเป็นตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าแล้วก็จะมาช่วยในการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆที่เขามีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกแล้วตัวเขาเองไม่สามารถลดได้ด้วยตัวเองก็เลยต้องมาขอซื้อหรือว่าขอจากกิจกรรมที่คนอื่นทำนะคะเพื่อมาใช้ในการชดเชยนะคะในภาคธุรกิจของเขาเอง
5: จังหวัดยะโสธรมีชุมชนที่ผ่านการเตรียมความพร้อมและเข้าร่วมโครงการคาร์บอนเครดิตภาคป่าชุมชนจำนวน21ชุมชนถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ธรรมชาติและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นโดยมีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะโสธรเข้ามาเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลให้คำปรึกษาตลอดจนช่วยวางรากฐานการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
6: ยะโสธรเรามี21ป่าชุมชนที่เริ่มแล้วโดยที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเราค่ะเป็นหน่วยงานที่เหมือนจับคู่ให้ดำเนินงานโดยกรมป่าไม้และก็มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงลงพื้นที่ในจังหวัดยะโสธร21ป่าโดยการจับคู่หาบริษัทที่เขาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็อยากจะได้ตัวคาร์บอนเครดิตตรงนี้ค่ะมาเป็นนายทุนให้เรา okay. นะคะเพราะว่าในเรื่องของคาร์บอนเครดิตมันต้องมีการจ้างผู้ทวนสอบเป็นชื่ออาจจะเป็น VVB นะคะเป็นจ้างให้เข้ามาทวนสอบว่ากิจกรรมหรือโครงการเนี้ยมันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ไหมลดก๊าซเรือนกระจกได้จริงไหมเพื่อที่จะได้ไปซื้อขายได
5: ้นอกจากนี้ทางจังหวัดยังเดินหน้าจัดอบรมและสร้างความเข้าใจเชิงลึกภายใต้แนวคิดรู้ทันคาร์บอนเครดิตเพื่อเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรและผู้นำชุมชนเข้าใจถึงขั้นตอนทางวิชาการและการทวนสอบที่ถูกต้องการขับเคลื่อนของยโสธรจึงสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ในการนำโมเดลเศรษฐกิจ BCG มาปรับใช้จริงเพื่อสร้างความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการสร้างเม็ดเงินและรายได้ใหม่ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมกฤติกาสิริรัตนชาติสวท.ยโสธรรายงาน
0: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันและอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาได้รับการรับรองเป็นอุทยานมรดกอาเซียนสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและการให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนรายละเอียดติดตามจากรายงานค่ะ
7: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันและอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาจังหวัดพังงาได้รับการรับรองเป็นอุทยานมรดกอาเซียนสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและการให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนประชาคมอาเซียนไม่ได้เชื่อมโยงกันเพียงด้านเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือในการคุ้มครองพื้นที่ธรรมชาติที่มีความโดดเด่นของภูมิภาคภายใต้การประกาศเป็นภูมิปัญญามรดกแห่งอาเซียนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพื้นที่ที่มีคุณค่าทางระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในระดับนานาชาติประเทศไทยมีอุทยานมรดกอาเซียนทั้งหมด10แห่งเฉพาะในจังหวัดพังงาประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีดร.ธนพลผู้มาลาอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าอาเซียนมีความเชื่อมโยงกันผ่านเสาหลักแต่ละด้านโดยเสาหลักที่3มีความสำคัญที่นอกเหนือจากเรื่องประเพณีวัฒนธรรมแล้วยังครอบคลุมเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วย
8: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันเนี่ยได้ขึ้นเป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียนถือว่าเป็นอะไรที่น่าภูมิใจสำหรับประเทศไทยครับในพื้นที่นี้ครับเขามีลักษณะของคุณสมบัติพิเศษก็คือมีความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็เป็นพื้นที่คุ้มครองด้วยไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าหรือป่าไม้หรือทรัพยากรธรรมชาติต่างๆสมบูรณ์แบบจริงๆครับและที่สำคัญคือมันมีเอกลักษณ์มันมีความเฉพาะตัวของมัน
7: ด้านนายสุรศักดิ์อนุสรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5กล่าวว่าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันมีเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูงความหลากหลายของปะการังแข็งปะการังอ่อนและกัลปังหา เป็นพื้นที่สำคัญสำหรับการดำรงชีวิตของสัตว์ทะเลขนาดใหญ่รวมถึงเป็นแหล่งวางไข่และอนุรักษ์เต่าทะเลหลากหลายสายพันธุ์ความโดดเด่นทางกายภาพและธรณีวิทยาที่เป็นเอกลักษณ์ซิมิลันโดดเด่นด้วยกองหินแกรนิตขนาดมหึมาทับซ้อนกันทั้งบนบกเช่นหินเรือใบและใต้ทะเลเป็นตัวแทนของระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญในภูมิภาคมีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการและการอนุรักษ์รวมถึงมีบทบาทและความร่วมมือระดับสากล
9: ความหลากหลายทางชีวภาพนะครับอยู่ในระดับสูงและมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างที่จะสูงมีความหลากหลายของปะการังแข็งปะการังอ่อนและกะละปังหาแล้วก็เป็นพื้นที่สำคัญสำหรับการดำรงชีวิตของสัตว์ทะเลแหล่งวางไข่และอนุรักษ์เต่าทะเลหลากหลายสายพันธุ์นะครับสองความโดดเด่นทางกายภาพและธรณีวิทยานะครับที่เป็นเอกลักษณ์กองหินแกรนิตขนาดมหึมานะครับทับซ้อนกันทั้งบนบกเช่นหินเรือใบและใต้ทะเล3เป็นตัวแทนของระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญในภูมิภาคนะครับ4ความเป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์นะครับ5บทบาทและความสำคัญในการร่วมมือระดับสากล
7: การได้รับการขึ้นทะเบียนครั้งนี้ไม่ใช่เพียงความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดพังงาหรือของประเทศไทยเท่านั้นแต่เป็นการประกาศให้โลกเห็นว่าทะเลอันดามันของไทยคือมรดกทางธรรมชาติที่มีคุณค่าร่วมของอาเซียนและการรักษาผืนทะเลแห่งนี้ให้มีความอุดมสมบูรณ์และร่วมกันส่งต่อมรดกอันล้ำค่าให้คนรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เปิดให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวในวันที่15ตุลาคมถึง15พฤษภาคมของทุกปีขณะที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีชัดชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
0: ปิดท้ายที่การสร้างอนาคตฟุตบอลไทยต้องเริ่มจากการวางรากฐานให้นักเตะตั้งแต่อายุยังน้อยเยาวชนฝีเท้าดี18คนจากทั่วประเทศจึงได้รับการคัดเลือกให้ไปเรียนรู้ระบบลูกหนังอาชีพกับกัมบะโอซาก้าที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนต่อยอดสู่สโมสรอาชีพและทีมชาติไทยติดตามได้จากรายงานค่ะ
10: ตลอดหลาย10ปีที่ผ่านมาฟุตบอลไทยผ่านบทพิสูจน์มากมายในสนามระดับนานาชาติการก้าวไปแข่งขันกับชาติชั้นนำได้อย่างแข็งแกร่งจึงต้องเร่งสร้างนักเตะรุ่นใหม่ควบคู่กับการยกระดับระบบฝึกฝนให้ได้มาตรฐานแนวคิดดังกล่าวนำมาสู่โครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพต่อยอดนักกีฬาสู่ระดับนานาชาติหรือ SAT Youth Football Development Camp 2026ซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับบริษัทพรามสปอร์ตจำกัดดำเนินงานต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่7เพื่อค้นหานักเตะฝีมือดีจากชุมชนทั่วประเทศทั้ง18คนผ่านการพิจารณาจากผลงานในรายการแข่งขันตามรุ่นอายุประกอบกับการลงพื้นที่ค้นหานักกีฬาตามภูมิภาคก่อนเปรียบเทียบความสามารถในแต่ละตำแหน่งและผ่านการคัดเลือกให้เดินทางไปฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกของกัมบะโอซาก้าอดีตแชมป์เจลีก2สมัยและแชมป์ AFC แชมเปี้ยนลีก1สมัยระหว่างวันที่10ถึง20กันยายน2569นายนันทพลทองนินพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าโครงการนี้มุ่งสร้างพื้นที่ให้เยาวชนพัฒนาฝีมือก่อนต่อยอดไปสู่การเซ็นสัญญากับสโมสรอาชีพทั้งในไทยลีกและต่างประเทศโดยเฉพาะเจลีกพร้อมวางรากฐานให้นักกีฬาเติบโตไปสู่การรับใช้ทีมชาติไทย
11: เราต้องการสร้างพื้นที่และโอกาสนะครับในการสร้างต่อยอดนักกีฬาครับในการเซ็นสัญญาเข้าสู่สโมสรระดับอาชีพไม่ว่าจะเป็นสโมสรอาชีพในประเทศไทยเองโดยเฉพาะไทยลีกนะครับแล้วการเซ็นสัญญาเข้าสู่สโมสรในระดับต่างประเทศโดยเฉพาะเจลีกเนี่ยครับก็เป็นหมุดหมายที่ทางการกีฬาประเทศไทยนะครับเราคาดหวังที่อยากจะสร้างนักกีฬาของเราครับให้มีรากฐานมีพื้นฐานที่ดีแล้วก็จะส่งต่อเข้าสู่ระดับทีมชาตินะครับ
10: ระหว่างอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนักเตะไทยจะได้ฝึกซ้อมในสภาพแวดล้อมที่เข้มข้นเรียนรู้การดูแลร่างกายและวิถีชีวิตของผู้เล่นอาชีพรวมถึงลงสนามอุ่นเครื่องกับทีมเยาวชนของสโมสรชั้นนำเพื่อทดสอบฝีเท้ากับคู่แข่งต่างชาติทั้ง18คนยังจะได้เข้าชมการแข่งขันฟุตบอลเจลีกระหว่างกัมบะโอซาก้ากับ FC โตเกียวที่สนามซุยตะซิตี้ฟุตบอลสเตเดียมเพื่อศึกษาการเล่นและสัมผัสบรรยากาศของลีกชั้นนำในเอเชียอย่างใกล้ชิด ด้านนายชาญวิทย์ผลชีวินอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าปัจจุบันฟุตบอลไทยมีการแข่งขันรองรับเยาวชนตั้งแต่อายุ15ปีต่อเนื่องไปจนถึงรุ่นอายุ23ปีก่อนก้าวเข้าสู่ฟุตบอลอาชีพการเดินทางไปญี่ปุ่นของเยาวชนทั้ง18คนจึงเป็นโอกาสสำคัญในการเพิ่มประสบการณ์ระดับนานาชาติเสริมทักษะและดึงศักยภาพของแต่ละคนออกมาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น
12: อย่างน้อยก้าวแรกที่เราบอกว่า Talent ID นะครับก็คือคัดเลือกโดยสมาคมฟุตบอลก็ถือว่าเป็นทีมชาติเล็กๆและชุดแรกๆแล้วก็เตรียมที่จะไปคัดเลือกต่อฝึกซ้อมต่อไปแข่งระดับ15ปีในปีหน้านะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีแล้วก็ได้ไปฝึกซ้อมที่กัมปะด้วยซึ่งเป็นสโมสรเจลีกที่อันดับต้นๆของเจลีกเลย
10: เมื่อเดินทางกลับประเทศไทยนักเตะ กลุ่มนี้ยังสามารถแสดงฝีมือผ่านการแข่งขันพรีมิเนสเตอร์ยูทลีกซึ่งเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดภูมิภาคไปจนถึงระดับประเทศทำให้มีเกมลงสนามอย่างต่อเนื่องและเพิ่มช่องทางเข้าสู่สายตาของสโมสรอาชีพจากการค้นหานักเตะในพื้นที่สู่การฝึกกับสโมสรชั้นนำของญี่ปุ่นและการมีเวทีรองรับอย่างต่อเนื่องคือเส้นทางที่ช่วยเปลี่ยนความสามารถให้กลายเป็นอนาคตหากทั้ง18คนเก็บเกี่ยวบทเรียนครั้งนี้ได้อย่างเต็มที่เยาวชนเหล่านี้อาจเป็นกำลังสายเลือดใหม่ที่เข้ามายกระดับทีมชาติไทยให้พร้อมแข่งขันในสนามนานาชาติต่อไปผ่านิชคาดนาครายงาน
13: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทค กรุงเทพ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคงที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปติดตามรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องโลกกธรรมโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานครครับ
1: ณบัดนี้จะบรรยายธรรมะเรื่องโลกกธรรมในโลกธรรมสูตรอังคุตรนิกายอัฏฐกนิบาตเพื่อให้ท่านทั้งหลายผู้สนใจฟังธรรมะได้เข้าใจในพระธรรมคำสอนขององค์พระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติตามสมควรแก่ภาวะของตนความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายโลกธรรม8ประการย่อมหมุนไปตามโลกและโลกย่อมหมุนไปตามโลกธรรมโลกธรรม8ประการคือ 1. มีลาภ 2. เสื่อมลาภ 3. มียศ 4. เสื่อมยศ 5. นินทา 6. สรรเสริญ 7. สุข 8. ทุกข์ธรรมทั้ง8นี้แต่ละอย่างท่านเรียกว่าโลกธรรมเพราะเป็นธรรมที่มีอยู่ประจำโลกเพราะครอบงำสัตว์โลกและสัตว์โลกย่อมดิ้นรนไปตามธรรมเหล่านี้คำว่าครอบงำสัตว์โลกนั้นหมายความว่าธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นแก่สัตว์โลกทุกรูปทุกนามทั้งที่เป็นปุถุชนทั้งที่เป็นพระอริยะไม่มีการยกเว้นใครเลยคำว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามธรรมนั้นหมายความว่าบุคคลสามัญทั่วไปจะเป็นหญิงหรือชายเด็กผู้ใหญ่ย่อมแสดงอาการหวั่นไหวขึ้นขึ้นลงลงไปตามโลกกระทำนั้นเหมือนเรือขึ้นลงตามคลื่นในมหาสมุทรกล่าวคือเมื่อประสบอารมณ์ที่น่าชอบใจก็ดีใจแสดงออกนอกหน้าจนเกินพอดีเรียกว่ามัวเมาแต่เมื่อประสบอารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจก็เศร้าโศกเสียใจจนเกินพอดีถึงกับหมดสติไปก็มีผู้ที่มีอารมณ์ดีใจหรือเสียใจอย่างนี้ย่อมไม่พ้นไปจากความทุกข์โศกเพราะโทษที่เขามิได้พิจารณาให้เห็นความจริงว่าโลกธรรมทั้งฝ่ายที่น่าปรารถนาและฝ่ายที่ไม่น่าปรารถนาเป็นสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาส่วนพระอริยะผู้ได้รับการศึกษาสดับรับฟังธรรมะย่อมรู้ตามความเป็นจริงเมื่อประสบอารมณ์ที่น่าชอบใจหรือประสบอารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจย่อมพิจารณาเห็นว่าสิ่งนี้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นแก่เราแล้วก็แต่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาจึงไม่ยินดีไม่ยินร้ายคือไม่ดีใจไม่เสียใจไปตามโลกกระทำนั้นเมื่อละความดีใจเสียใจเสียได้ก็ย่อมพ้นจากความทุกโศกได้เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนไว้ว่าเมื่อโลกกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นควรพิจารณาว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเมื่อพิจารณาเห็นแล้วก็อย่ายินดีในส่วนที่น่าปรารถนาอย่ายินร้ายในส่วนที่ไม่น่าปรารถนาจนเกินเหตุ คำว่าลาภแปลว่าการได้สิ่งที่น่าปรารถนาหมายถึงการได้สิ่งที่เราปรารถนาไม่ว่าจะเป็นปัจจัย4อันเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตหรือเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งหลายทั้งที่จำเป็นและไม่จำเป็นหากอำนวยประโยชน์ให้แก่เราได้แม้เพียงน้อยนิดเมื่อได้มาแล้วท่านก็เรียกว่ามีลาภแม้แต่สามีภรรยาหรือบุตรธิดาอันเป็นที่รักและน่าปรารถนาของคฤหัสถ์ตลอดจนทรัพย์สินเงินทองทั้งที่มีวิญญาณและไม่มีวิญญาณหากปรารถนาแล้วได้ครอบครองก็จัดว่าเป็นลาภทั้งสิ้นเช่นกันส่วนความไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนกายถือเป็นลาภอย่างยิ่งในโลกนี้และการได้ความเลื่อมใสศรัทธาอันมั่นคงในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระธรรมและในพระสงฆ์จัดว่าเป็นลาภอันยอดเยี่ยมหาลาภอื่นใดในโลกมาเปรียบเทียบมิได้เลยและเมื่อมีลาภแล้วก็มีเสื่อมลาภเป็นธรรมดาการไม่ได้และการสูญเสียเรียกว่าความเสื่อมลาภคือการไม่สมหวังในสิ่งที่ตนปรารถนาตรงกับคำว่าไม่มีลาภแม้การพลัดพรากสูญเสียสิ่งที่มีอยู่แล้วหรือความเสื่อมสลายจากลาภที่เคยได้ก็ชื่อว่าความเสื่อมลาภยศคือการได้ตำแหน่งมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีความรุ่งเรืองจึงมีความหมายเป็น3อย่างคือ 1. อริยยศยศคือความเป็นใหญ่มีหน้ามีตามีตำแหน่งสูง 2. เกียรติยศยศคือเสียงที่ยกย่องชมเชยความดีที่มีอยู่จริง 3. ปริวารยศยศคือบริวารผู้นับถือเข้าเป็นพวกเดียวกันในที่หลายแห่งมีสังยุตตนิกายขันธวรรคท่านกล่าวถึงเหตุทำให้ได้ยศไว้ว่าอุทานวโตสติมโตเป็นอาทิแปลความว่ายศย่อมเจริญยิ่งแก่บุคคลผู้มีความขยันหมั่นเพียรมีสติทำการงานสะอาดใคร่ครวญก่อนจึงทำผู้สำรวมผู้เป็นอยู่โดยธรรมและเป็นผู้ไม่ประมาทส่วนบุคคลผู้โง่เขลาตกอยู่ในอำนาจของอคติมีใจริษยาได้ยศแล้วย่อมทำตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนมีเรื่องในทุมเมธชาดกความย่อว่าพระศาสดาขณะประทับอยู่ณพระวิหารเวรุวันตรัสถึงพระเทวทัตซึ่งมีความริษยาในพระพุทธเจ้าจึงตรัสเล่าเรื่องในอดีตว่าครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์เกิดเป็นช้างเผือกมีรูปร่างงดงามและมีความสามารถจึงได้รับแต่งตั้งเป็นมงคลหัตถีของพระเจ้ามคธเมื่อประชาชนพากันชื่นชมความงามและความสามารถของช้างเผือกพระเจ้ามคธกลับเกิดความริษยาเพราะทรงเห็นว่าช้างได้รับคำสรรเสริญมากกว่าพระองค์จึงคิดจะทำให้ช้างตกเขาตายโดยให้ฟานช้างทดลองบังคับช้างให้ยืนด้วยขาสองขาหน้าและสองขาหลังและให้ยืนด้วยขาเดียวบริเวณหน้าผาแต่ช้างโพธิสัตว์มีความสามารถและบุญญาฤทธิ์สามารถยืนได้พระราชาจึงรับสั่งให้ควานช้างสั่งให้ช้างเหาะขึ้นไปในอากาศควานช้างจึงรู้ว่า พระราชามีเจตนาจะฆ่าช้างเพราะความริษยาและความโง่เขลาจึงกล่าวเตือนพระราชาว่าผู้มีปัญญาสามได้ยศแล้วยอมประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ตนและยอมทำสิ่งที่เป็นเหตุให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนจากนั้นควานช้างพาช้างเหาะไปยังเมืองพาราณสีพระเจ้ากรุงพาราณสีทรงเห็นความสามารถของช้างจึงรับช้างไว้เป็นมงคลหัตถีและพระราชทานเกียรติยศและทรัพย์สมบัติแก่ช้างและควานช้างเป็นอันมากยศและอำนาจหากอยู่กับคนที่ไม่มีปัญญาย่อมไม่เกิดประโยชน์แต่กลับกลายเป็นโทษได้เพราะคนที่หลงในยศมักไม่รู้ว่าอะไรควรทำหรือไม่ควรทำเมื่อมีความริษยาความโกรธหรือหลงตนเองก็อาจใช้อำนาจทำร้ายผู้อื่นและในที่สุดความเสียหายนั้นก็ย้อนกลับมาทำร้ายตนเองจึงกลายเป็นความเสื่อมยศเสียชื่อเสียงไม่มีเกียรติยศไม่มีความรุ่งเรืองในขุททกนิกายคาถาธรรมบทท่านกล่าวว่ายศย่อมเจริญโดยยิ่งแก่บุคคลผู้มีความขยันมีสติมีการงานสะอาดมีปกติใคร่ครวญแล้วจึงทำสำรวมแล้วเลี้ยงชีพโดยธรรมและไม่ประมาทในทีฆนิกายปาติกวรรคพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสไว้ว่าผู้ใดไม่ประพฤติธรรมเพราะตกอยู่ในอำนาจความรักความชังความกลัวความหลงยศของผู้นั้นย่อมเสื่อมเหมือนดวงจันทร์ในข้างแรมผู้ใดประพฤติธรรมเพราะไม่ตกอยู่ในอำนาจของความรักความชังความกลัวความหลงยศของผู้นั้นย่อมเจริญเหมือนดวงจันทร์ในข้างขึ้นฉะนั้นนินทาคือการตำหนิติเตียนยกเอาโทษขึ้นมากล่าวกันพูดกันว่ากันจะจริงหรือไม่จริงก็ตามสรรเสริญเป็นการยกย่องชมเชยยกเอาความดีขึ้นมาพูดกันจะจริงหรือไม่จริงก็ตามในทีฆนิกายสีละขันธวรรคพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสข้อปฏิบัติในคำนินทาและสรรเสริญไว้ว่าภิกษุทั้งหลายคนเหล่าอื่นจะพึงกล่าวติเราติพระธรรมหรือติพระสงฆ์ก็ตามเธอทั้งหลายไม่ควรทำความอาฆาตโทมนัสแค้นใจในคนเหล่านั้นถ้าเธอทั้งหลายจักขุ่นเคืองหรือจักน้อยใจในคนเหล่านั้นด้วยเหตุนั้นอันตรายพึงมีแก่เธอทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายจักขุ่นเคืองหรือจักน้อยใจในคนเหล่านั้นเธอทั้งหลายจักไม่พึงรู้คำติของคนเหล่านั้นว่าเป็นจริงหรือไม่จริงคนเหล่าอื่นพึงกล่าวติเราติพระธรรมหรือติพระสงฆ์ก็ตามในคำที่เขากล่าวตินั้นคำที่ไม่จริงเธอทั้งหลายควรแก้ให้เห็นโดยความไม่เป็นจริงว่าคำนั้นไม่จริงเพราะเหตุนี้คำนั้นไม่แท้เพราะเหตุนี้เรื่องเช่นนี้ก็ไม่มีในเราทั้งหลายและเราทั้งหลายก็ไม่มีเรื่องเช่นนั้นภิกษุทั้งหลายคนเหล่าอื่นพึงกล่าวชมเราชมพระธรรมหรือชมพระสงฆ์ก็ตามเธอทั้งหลายไม่ควรทำความเพลิดเพลิน ดีใจเบิกบานใจในคำชมนั้นถ้าเธอทั้งหลายจักเพลิดเพลินดีใจเบิกบานใจในคำชมนั้นด้วยเหตุนั้นอันตรายพึงมีแก่เธอทั้งหลายในคำที่เขากล่าวชมนั้นคำที่จริงเธอทั้งหลายควรปฏิญาณให้เห็นโดยความเป็นเรื่องจริงว่าเรื่องนั้นจริงเพราะเหตุนี้เรื่องเช่นนี้ก็มีในเราทั้งหลายและเราทั้งหลายก็มีเรื่องเช่นนั้นจริงความสุขคือความสบายมีสองอย่างคือ1สุขสบายทางกาย2สุขสบายทางใจทั้งสองอย่างนี้มุ่งเอาสุขทางโลกที่เรียกว่าโลกิยะสุขความทุกข์คือความไม่สบายมีสองอย่างคือ1ทุกข์ทางกาย2ทุกข์ทางใจทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นเพียงโลกิยะสุขเพราะโลกุตระไม่มีทุกข์ตามหลักพระพุทธศาสนาเมื่อมีความทุกข์ก็ไม่ควรจมอยู่กับความทุกข์เมื่อมีความสุขก็ไม่ควรหลงติดอยู่ในความสุขแต่ควรใช้ทั้งสองอย่างให้เป็นโอกาสในการฝึกจิตถามว่าเมื่อมีความทุกข์ควรทำอย่างไรตอบว่าสิ่งแรกคือกำหนดรู้ว่ากำลังเป็นทุกข์ไม่ปฏิเสธและไม่ซ้ำเติมตนเองและไม่โทษว่าผู้อื่นทำให้เราเป็นทุกข์เช่นมีสติกำหนดรู้จิตของตนเองว่าขณะนี้ใจของเรากำลังเป็นทุกข์กำลังกังวลกำลังเสียใจจากนั้นก็มีสติปัญญาพิจารณาว่าทุกข์เกิดจากอะไรเป็นทุกข์ทางกายหรือทุกข์ทางใจพิจารณาให้เห็นต้นเหตุของความทุกข์ที่กำลังเกิดอยู่ในขณะนั้นเมื่อพบต้นเหตุแล้วนิ่งสงบหาวิธีแก้ไขโดยใช้สติปัญญาอย่าดิ้นรนไปตามความทุกข์ร้อนจะเป็นเหมือนไม้ทับหลังเท้าแทนที่จะยกไม้ออกแล้วจึงชักเท้าออกกลับไม่ยกไม้ขึ้นได้แต่พยายามจะชักเท้าออกอย่างเดียวเมื่อพยายามดิ้นรนเท่าไรเท้าก็ยิ่งเจ็บมากขึ้นเท่านั้นบางเรื่องก็ไม่ควรเพิ่มทุกข์ให้กับตนเองด้วยความคิดของตนเองเพราะบางครั้งเหตุการณ์ทำให้เป็นทุกข์เพียงครั้งเดียวแต่ใจกลับคิดซ้ำๆทำให้เป็นทุกข์หลายครั้งเช่นมีคนพูดตำหนิเราความเจ็บใจเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแต่ถ้าเรานำคำพูดนั้นมาคิดซ้ำๆว่าเขาดูถูกเราเขาไม่เห็นคุณค่าเราทำไมต้องพูดกับเราอย่างนี้แล้วคิดซ้ำๆทั้งวันความทุกข์ก็เพิ่มขึ้นดังนั้นควรพิจารณาให้รู้ว่าเขาพูดจริงหรือไม่จริงถ้าเป็นเรื่องจริงก็ควรดีใจว่าเขาชี้ความผิดให้แล้วรีบแก้ไขเราจะได้ดีขึ้นถ้าเป็นเรื่องไม่จริงก็ปล่อยทิ้งไปเราควรวางอุเบกขาช่างเขาเขาพูดไม่ดีเขาย่อมได้รับผลของคำพูดเองเมื่อมีความสุขก็ควรรู้ว่าเรากำลังมีความสุขและยินดีได้แต่ไม่ควรประมาทหรือยึดติดว่าขอให้ความสุขนี้อยู่กับเราตลอดไปควรพิจารณาให้รู้ว่ามันไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเพราะความสุขทั้งหลายเป็น สิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเปลี่ยนแปลงไปเช่นได้ทรัพย์ได้ตำแหน่งได้รับคำชมสุขภาพดีมีครอบครัวอยู่พร้อมหน้าสิ่งเหล่านี้ทำให้มีความสุขได้แต่ควรมีปัญญาพิจารณากำกับว่าความสุขนี้มีคุณค่าแต่มันไม่เที่ยงเราควรใช้ความสุขให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่หลงติดอยู่ในความสุขเมื่อมีความสุขจึงควรทำ3อย่างคือ 1. รู้ว่าขณะนี้เรากำลังมีความสุขความสุขนี้มีเหตุเกิดมาจากอะไร 2. ไม่ติดสุขไม่ยึดว่าต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไป 3. ใช้ความสุขให้เกิดประโยชน์คือถ้าได้ทรัพย์ก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นและสร้างกุศลใช้โอกาสที่มีความสุขพยายามปฏิบัติธรรมทำสมาธิให้ยิ่งขึ้นใจความก็คือกำหนดรู้ทุกข์หาเหตุเกิดของทุกข์หาวิธีดับทุกข์ปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์กำหนดรู้สุขไม่ติดอยู่ในความสุขมีปัญญาพิจารณาให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้มนุษย์ปฏิเสธความสุขและไม่ได้สอนให้หวาดกลัวความทุกข์แต่สอนให้รู้เท่าทันทั้งสุขทั้งทุกข์เปรียบเหมือนเรานั่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน้ำขึ้นก็รู้ว่าน้ำขึ้นน้ำลงก็รู้ว่าน้ำลงไม่จำเป็นต้องโกรธเมื่อน้ำลงและไม่จำเป็นต้องหลงดีใจว่าน้ำขึ้นแล้วอยากให้น้ำอยู่อย่างนั้นตลอดไปใจของเราก็เช่นเดียวกันทุกมามีสติรู้สุขมามีสติรู้ทุกไปไม่ดีใจสุขไปไม่อาลัยเป็นการฝึกใจให้เป็นอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางด้วยปัญญาไม่ใช่เฉยเมยหรือไม่รู้สึกอะไรธรรมทั้ง8นี้จัดเป็นคู่คือคู่ที่1มีลาภเสื่อมลาภคู่ที่2มียศเสื่อมยศคู่ที่3นินทาสรรเสริญคู่ที่4ทุกสุขธรรมทั้ง8นี้จัดเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายอิทธารมอารมณ์ที่น่าปรารถนาคือมีลาภมียศสรรเสริญสุขฝ่ายอนิทธารมอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาคือเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกอันหนึ่งเมื่อกล่าวตามสภาวะธรรมจะเห็นได้ว่าเมื่อมียศอำนาจและลาภก็จะตามมาและถ้าบุคคลผู้ได้ยศนั้นใช้อำนาจไปในทางที่ถูกไม่ใช้ไปในทางอคติทำหน้าที่การงานด้วยความสุจริตก็จะได้รับการสรรเสริญในทางตรงกันข้ามเมื่อมียศแล้วใช้ไปในทางผิดทำทุจริตก็จะเสื่อมยศและเมื่อเสื่อมยศแล้วก็จะเสื่อมลาภและได้รับการนินทาเป็นทุกข์ตามไปด้วยในขุททกนิกายเถระคาถาพระเถระคิดว่าจะประโยชน์อะไรด้วยการเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายแล้วเป็นอยู่ด้วยอาการอย่างนี้แล้วเกิดความสังเวชละสมบัติทั้งหมดบวชในสำนักของพระมหาเถระรูปหนึ่งบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานไม่นานนักก็บรรลุพระอรหันต์ยับยั้งอยู่ด้วยสุขอันเกิดแต่สมาบัติวันหนึ่ง จึงปรารภโลกธรรมของหมู่พระอริยะผู้เป็นคฤหัสถ์และบรรพชิตผู้มายังสำนักตนเมื่อจะแสดงธรรมจึงได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่านรชนผู้ตกอยู่ในอำนาจของเวลาตกอยู่ในอำนาจของภพน้อยภพใหญ่ย่อมเข้าถึงความทุกข์และต้องเศร้าโศกคนพาลไม่พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงย่อมเดือดร้อนด้วยเหตุสองอย่างคือมีใจฟูขึ้นเพราะเหตุแห่งสุขมีใจฟุบลงเพราะเหตุแห่งทุกข์ชนเหล่าใดก้าวล่วงตัณหาเครื่องร้อยรัดในความทุกข์ในความสุขและในความไม่สุขไม่ทุกข์ชนเหล่านั้นเป็นผู้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเหมือนเสาเขื่อนเป็นผู้ไม่ฟูขึ้นและฟุบลงชนเหล่านั้นย่อมไม่ติดอยู่ในลาภความเสื่อมลาภในยศการเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขและทุกข์ทั้งหมดดังหยาดน้ำไม่ติดอยู่บนใบบัวฉะนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายมีความสุขและได้ชัยชนะในที่ทุกสถานการไม่ได้ลาภโดยชอบธรรมกับการได้ลาภโดยไม่ชอบธรรมทั้งสองอย่างนี้การไม่ได้ลาภโดยชอบธรรมประเสริฐกว่าการได้ลาภโดยไม่ชอบธรรมไม่ประเสริฐเลยคนไม่มีความรู้มียศกับคนมีความรู้แต่ไม่มียศคนมีความรู้ไม่มียศประเสริฐกว่าคนไม่มีความรู้มียศไม่ประเสริฐเลยการสรรเสริญจากคนพาลกับการติเตียนจากนักปราชญ์การติเตียนจากนักปราชญ์ประเสริฐกว่าการสรรเสริญจากคนพาลไม่ประเสริฐเลยความโศกอันเกิดจากกามคุณกับความทุกข์อันเกิดจากวิเวกความทุกข์อันเกิดจากวิเวกประเสริฐกว่าความสุขอันเกิดจากกามคุณไม่ประเสริฐเลยความเป็นอยู่โดยไม่ชอบธรรมกับความตายโดยชอบธรรมความตายโดยชอบธรรมประเสริฐกว่าความเป็นอยู่โดยไม่ชอบธรรมไม่ประเสริฐเลยชนเหล่าใดละกามและความโกรธได้แล้วมีใจสงบระงับเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่ไม่ติดอยู่ในโลกชนเหล่านั้นไม่มีความรักไม่มีความชังบุคคลเจริญโพชฌงค์7อินทรีย์5และพละ5แล้วบรรลุถึงความสงบอันยอดเยี่ยมหาอาสวะมิได้ย่อมปรินิพพานบรรยายธรรมะเรื่องโลกธรรมพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังจงมีอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จสมความปรารถนาทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องโลกธรรมโดยพระธรรมวชิระนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

ังไงไม่คิดไม่ฝันตัวฉันไม่เข้าใจเพราะว่าใกล้ชิดสนิทมากไปรู้ตัวอีกทีคิดถึงเธอแทบตายไม่ในใจว่าที่เหงาหรือผูกพันทำให้คิดถึงเธอมาทุกวันอยากเจออยากพูดคุยกันแต่เด็ดที่เธอมีเขาตรงนั้นไปลงรักคนเจ้าของไม่อยากเข้าไปเป็นสองแววตาเธอมันฟ้องว่าเธอก็มีใจเหมือนกันอย่า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐบาลผลักดันเกมไทยสู่ตลาดโลกสร้างมูลค่าเจรจากว่า270ล้านบาทต่อยอดเกมคอมเอเชียเอ็กซ์ไทยแลนด์เกมโชว์2026อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: รัฐบาลผลักดันเกมไทยสู่ตลาดโลกสร้างมูลค่าเจรจากว่า270ล้านบาทต่อยอดเกมคอมเอเชียเอ็กซ์ไทยแลนด์เกมโชว์2026สู่ศูนย์กลางเกมอาเซียน
6: นางสาวลลิดาเพิร์ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมอุตสาหกรรมเกมไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพในการขยายตลาดสู่ต่างประเทศโดยมุ่งสร้างโอกาสทางการค้าเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยสู่คู่ค้านักลงทุนและพันธมิตรจากทั่วโลกพร้อมต่อยอดผลสำเร็จจากเวทีนานาชาติสู่การจัดงานเกมคอมเอเชียเอ็กซ์ไทยแลนด์เกมโชว์2026ระหว่างวันที่29ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2569ในประเทศไทยเพื่อผลักดันไทยก้าวสู่การเป็นหนึ่งในศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ล่าสุดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นำผู้ประกอบการธุรกิจเกมไทย15รายเข้าร่วมงานเกมคอม2026ณเมืองโคโลนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่26ถึง30สิงหาคม2569ต่อเนื่องเป็นปีที่2เพื่อเปิดตัวผลงานเกมไทยสู่ตลาดต่างประเทศแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยและสร้างโอกาสทางการค้าในตลาดยุโรปและตลาดโลกผลจากการเข้าร่วมงานครั้งนี้ผู้ประกอบการไทยสามารถสร้างมูลค่าการเจรจาการค้ารวม 270,369,990 บาทหรือประมาณ8ล้านเหรียญสหรัฐพร้อมประกบคู่ค้าเป้าหมายรวม994รายในจำนวนนี้เป็นคู่ค้ารายใหม่ถึง673รายสะท้อนศักยภาพของผู้ประกอบการเกมไทยและโอกาสในการขยายตลาดต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: จังหวัดยะลาจัดงานทำบุญเมืองครบรอบ235ปีตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูปถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
7: นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานทำบุญเมืองยะลาครบรอบ235ปีตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูปถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติ 74,000 พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พื่อถวายเป็นพระราชกุศลแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิธรรมกายศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนจังหวัดยะลาตลอดจนพุทธศาสนิกชนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากนางสาวอมรสะอาดผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลากล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากเป็นการสืบสานประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและสร้างความสมานฉันท์ของประชาชนในพื้นที่พร้อมกันนี้ยังเป็นการส่งเสริมและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อํารันแมหะสวท.ยะลารายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังและทุกสาขาในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงหน้าฝนเดินหน้าป้องกันระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำให้พร้อมให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
8: นายกิตติโบพัฒนากูลผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนนี้มีความเสี่ยงอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากการประปาส่วนภูมิภาคทุกสาขาในพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดตรังได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างเคร่งครัดโดยป้องกันระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำให้พร้อมให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสถานที่สำคัญเช่นโรงพยาบาลทั้งนี้ได้เน้นย้ำการควบคุมคุณภาพน้ำประปาให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานพร้อมทั้งเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าน้ำประปาสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานในการอุปโภคบริโภคยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบเป็นฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกูลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
2: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์โบกใครมาก่อนใครอ่ะ
1: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
2: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
1: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น
2: นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักพลิกความคิด
1: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM รายการผีเล่นผีจริง
2: ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกูลเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
3: ครับครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพเข้าสู่รายการนะครับที่เล่นเล่นที่จริงวันนี้มีสองผมจะกล่าวดีสองนักปราบนะเดี๋ยวกันนะฮะทีนี้มันมีผลที่ผมไปเจอมุกว่าคนที่เขาติดตามข่าวที่ผมพูดหรือเรื่องราวที่ผมออกมาบอกกล่าวหรือที่ผู้ใหญ่มาคุยเนี่ยเอาไปพลิกแปลงทำให้คนมีรอยยิ้มได้บางทีอาจจะดูเทเลนต์หรือบ้างอย่างเช่นคนหนึ่งก็บอกว่ามุกตลกที่เกิดขึ้นนะของรีด็อกเนี่ยนะครับคือเรารีด็อกชั่นกับออกซิเดชันนะครับฟินิชันเนี่ยคือเป็นการเอาวิทยาศาสตร์มาแก้ง่วงหรือเปล่าอันนี้นะบอกทำไมอะตอมของโซเดียมถึงเลิกคบกับอะตอมของคลอรีนอันนี้ก็บอกเองไม่รู้เลยไงเพราะว่ามันรู้สึกกดดันจนเขินที่จะต้องไปรีดิวส์คือลดตัวลงไปนอนเนี่ยเขาเนี่ยมันก็อุตส่าห์ยังเทเลนท์ทะลึ่งไปทางนั้นได้เหมือนกันนะครับทั้งเกี่ยวกับเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ที่ทำให้คนนั้นอยู่เย็นเป็นสุขผมว่ามุกเนี้ยต้องถามท่านทัชชัยครับกราบเท้าสวัสดีท่านทัชชัยครับเชิญเลยครับ
4: ครับสวัสดีครับท่านอาจารย์สวัสดีครับท่านผู้ฟังนะครับก็หายหน้ากันไปนานนะก็ครับผม
3: เชิญเลยครับ
4: ครับครับก็จริงๆแล้วก็เพิ่งนะครับเสียงมันสะท้อนกลับโอเคครับได้ยินนะครับได้ยินนะฮะโอเคก็เพิ่งกลับมาจากอเมริกานะครับก็ไปดูงานไปดูโรงงานแล้วก็ไปเจอเพื่อนๆก็เหมือนกับอารมณ์เหมือนกับว่าเราไปเจอคนที่มีแนวคิดเดียวกันนะฮะก็คือเข้าไปเนี่ยนะฮะก็คือผมเพิ่งกลับมาจากอเมริกาเมื่อประมาณวันศุกร์ก็ได้ทริปท่องเที่ยวไปต่างประเทศก็คือที่นี่เราก็เหมือนกับมันจริงๆมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะเราพอเรารู้ว่าดีปุ๊บเราก็ต้องบอกคนพอบอกคนปุ๊บเนี่ยก็คือเรารู้ว่าจำเป็นไหมแรกๆเรารู้ว่าจำเป็นหรือเปล่าเรารู้ว่าจำเป็นก็ทดลองกับเราก่อนดูก่อนว่าดีดอกจำเป็นหรือเปล่าฮะเพราะที่จริงในเรียกว่าผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดเนี่ยมันมีอยู่สองแบบมันมีนิสกับวอนนะคำว่านิสกับวอนเนี่ยท้องตลาดเนี่ยมันมีนิสกับวอนคืออะไรนิสก็คือจำเป็นแต่วอนเนี่ยก็คือต้องการคำว่าจำเป็นกับต้องการเนี่ยคือเท่าที่ผมเข้าไปในงานเนี่ยเราก็จะเจอหมอหลายท่านคุณหมอที่ผมประทับใจก็มีตั้งแต่คุณหมอที่ชื่อบัฟฟี่นะดูนะก็คุณหมอท่านเนี้ยก็จริงๆก็ไปเจอตัวเป็นๆพอเจอตัวเป็นๆปุ๊บเนี่ยเราเจอคนที่นั่นปุ๊บเนี่ยเราเหมือนกับคือเห็นคนสุขภาพดีทั่วหน้าที่เดินกันอ่ะแล้วก็จริงๆคนพวกเนี้ยอดีตคือคนป่วยทั้งนั้นจริงต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไม่ใช่อาหารเสริมไม่ใช่วิตามินไม่ใช่ยาแล้วก็ไม่ได้รักษาโรคแต่จริงๆสิ่งที่ผมพูดมาหลายๆสัปดาห์ก่อนก็คือร่างกายเราเนี่ยเรามีกลไกตัวหนึ่งที่เรียกว่าการรักษาตัวเองในระดับเซลล์ก็ ย้อนกลับไปที่ตัวคุณหมอบัฟฟี่เนอะบัฟฟี่นันดูก็คือตัวท่านเนี่ยเป็นคุณหมอแต่ถามว่าคำว่าหมอเนี่ยในบ้านเราปุ๊บเนี่ยเราก็จะให้เครดิตว่าคนพวกนี้จะเรียนมาลุเรียนมาเรียกว่าค่อนข้างมากเรียนมาสูงแล้วก็ตัวเขาเนี่ยก็คือมีคุณค่าเพราะจริงๆแล้วตัวคุณหมอเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปรักษาผู้ป่วยแล้วก็รู้อยู่แล้วว่ารักษาผู้ป่วยนะก็จะรักษายังไงก็แล้วแต่บางครั้งเนี่ยหมอบางท่านก็รักษาตัวเองไม่ได้แล้วสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันเหมือนกับเขาดึงศักยภาพร่างกายของเราออกมาก็คือดึงศักยภาพของเซลล์ของเราเนี่ยออกมาแล้วก็ให้เซลล์มันซ่อมตัวมันเองเนี่ยอันนี้ก็คือผมถามตัวเองเสมอนะฮะหลังจากที่ผมดูเคสต่างๆแล้วเราดูเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เราจะเห็นว่าเคสอย่างเนี้ยหลายๆคนคิดว่าเอ๊ะรีด็อกเป็นอาหารเสริมเป็นเกี่ยวกับสิ่งที่เรารู้เป็นวิตามินแต่จริงๆรีด็อกไม่ได้เป็นอะไรฮะมันคือสัญญาณและอย่างเคสของคุณหมอป๊อปฟี่เนี่ยก็คือตัวท่านเนี่ยก็มีปัญหาเขาเรียกว่าจริงๆถ้าภาษาทางวิทยาศาสตร์นิดนึงเขาเรียกว่าเทลโบนอินจูรี่เทลโบนอินจูรี่เนี่ยตัวผมก็เคยเป็นก็คือเหมือนกับว่าบาดเจ็บที่ถ้าเทลโบนเขาจะใช้คำว่าสลักเพชรในบ้านเรานะถ้าบอกเทลโบนปุ๊บเราก็จะไม่รู้ก็คือถ้านั่นจริงๆก็คือก้นขบนะฮะแล้วมีปัญหาคือปวดบางคนไม่เคยปวดก็จะไม่รู้ฮะว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงมันยังไงอะไรเงี้ยก็คือแต่จริงๆอ่ะผมเคยปวดแล้วปวดหนักด้วยฮะตัวคุณหมอท่านเนี้ยคือปวดเนี่ยบางครั้งปวดอ้าวก็ไม่เห็นเป็นไรเลยแล้วก็หาหมอแล้วก็หายคนส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าหรือไม่ก็กินยาเดี๋ยวก็หายนะก็ในบ้านเราก็จะมียาตัวหนึ่งก็คือตัวเซเลเบกแต่จริงๆยาพวกนี้มันไปแก้ที่ปลายเหตุมันไม่ใช่แก้ที่ต้นเหตุก็อย่างเคสของคุณหมอบัฟฟี่เนี่ยก็คือตัวท่านเนี่ยก็ปวดพอปวดปุ๊บเราก็คิดว่าเออเดี๋ยวไม่เป็นไรหรอกก็คือทางก็เรียกว่าทางการรักษาของเราเนี่ยเวลาเราปวดปุ๊บ1 2 3เนี่ย1ก็ต้องหาก่อนว่าสาเหตุอาการปวดน่ะเกิดจากอะไรใช่มั้ยฮะก็คือนอร์มอลก็ต้องดูก่อนว่าดูก่อนว่าปวดเกิดจากอะไรโอเคผิดท่ามั้ยคือหมอนรองกระดูกปิ้นหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยก็คือต้องไป MRI ไปทําอะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้นั้นก็คือ1 2 3 4ที่เราทําแต่วันนี้ถ้าเกิดคนนึงทําแล้วมันไม่หายแล้วเราจะทำยังไงถ้าคิดว่าถ้าเกิดเป็นเรานะก็คือเขาแล้วเนี่ยเป็นหมอด้วยพอเป็นหมอปุ๊บเนี่ยเราก็รักษาเนี่ยก็คือรักษาตัวเองไม่หายแล้วก็ไปให้คนอื่นรักษาที่เป็นหมอเหมือนกันอันนี้ก็คือหมอก็ต้องรู้จักเพื่อนที่เป็นหมอรู้จักหมอเก่งๆใช่ไหมฮะอาจารย์ก
3: ็ครับ
4: ท่านก็จะไปทั่วโลกแหละหมอไหนดีก็จะไปหมอนั้นดีไปก็คือไปมาเยอะพอไปมาหลายที่จนกระทั่งไม่หายเนี่ยทำยังไงก็คือต้องปงคือแน่นอนฮะก็คือต้องปงแล้วว่าคิดว่าสงสัยก็วันหนึ่งก็คงต้องพิการบอกกับตัวเองว่าวันหนึ่งก็คงต้องพิการแต่เผอิญมันมีคนที่เขาเรียกว่ามาชวนคุณหมอเนี่ยให้ไปฟังเขาเรียกว่าอะไรให้ไปฟังรายการหนึ่งแต่ตรงนั้นมันไม่ใช่เป็นรายการวิทยุนะจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าก็คือให้ไปที่ต่างประเทศเนี่ยเวลาเขาแชร์ตัวผลิตภัณฑ์เรารู้อยู่แล้วว่าตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ใหม่พอมันเป็นอะไรที่ใหม่ปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องให้ความรู้กันการให้ความรู้เนี่ยคือเราจะไปประกาศตูมก็ไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเรื่องรีด็อกเนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่มากแล้วก็สิ่งสำคัญเนี่ยคือการค้นพบอะไรใหม่ๆเนี่ยมันก็มีการพิสูจน์มีการพรูฟแล้วก็มีเรื่องของงานวิจัยแต่ของอาเซียนเนี่ยคือต้องบอกว่ามีงานวิจัยที่แน่นมากฮะงานวิจัยเยอะมากก่อนที่จะเอามาให้มนุษย์หรือให้คนใช้เนี่ยก็คือก็ตัวประเด็นเนี่ยคือคุณหมอเนี่ยก็โอเคแกก็ไปพอไปปุ๊บเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ไปเนี่ยแกอยากได้ว่า โอเคไหนๆก็คืออันนั้นผมฟังจากปากคุณหมอนะไหนๆก็จะพิการอยู่แล้วแต่เขาก็ไม่อยากที่จะเขาเรียกว่าไม่อยากที่จะพิการแล้วไม่สวยก็คือบางคนเขามองว่าเอ๊คือผลิตภัณฑ์เนี่ยมันได้องค์รวมไงมันได้เรื่องของความงามได้เรื่องของผิวพรรณเพราะว่าทุกอย่างมันคือเซลล์ในร่างกายเซลล์ของเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถซ่อมแซมตัวมันเองแล้วก็ถ้าซ่อมไม่ได้มันก็จะสั่งให้เซลล์ทำลายตัวเองทิ้งแล้วก็สร้างเซลล์ขึ้นมาใหม่อันนี้ก็คือความ amazing สุดๆของเซลล์นะของร่างกายมนุษย์เนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่เขาต้องการก็คือตัว redox signaling อย่างที่เราฟังมากันหลายๆนั้นผลปรากฏว่าเขาไปพอไปเสร็จปุ๊บแล้วก็เขาก็ได้รู้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์แต่ตอนนั้นเนี่ยก็คือคิดไม่ถึงหรอกว่าไอ้สิ่งที่เขาได้รู้เนี่ยมันจะไปแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุของปัญหาของเขาก็คือที่เซลล์แต่สิ่งหนึ่งที่เขาเข้าไปนะเขาต้องการที่จะได้ความงามอย่างเดียวสุดท้ายเขาเข้าไปในงานปุ๊บเนี่ยก็ไปเจอคุณหมออีกท่านหนึ่งก็คือเป็นคนบรรยายก็คือดร.ลีแลนดักก็คนนี้ก็เป็นอายุเยอะแล้วแต่ทำไมคนที่นั่นเนี่ยคือคุณหมอคนเนี้ยท่านเนี้ยก็บอกว่าเอ๊ะทำไมคนที่นั่นดูเหมือนกับแต่ละคนเนี่ยอายุเยอะแต่มันไม่มีใครสักคนที่แบบดูแล้วแบบเหมือนกับไม่กระปี้กระเป๋าไม่กระฉับกระเฉงแล้วก็เหมือนกับว่าคือลูกก็โอยนั่งก็โอยตามที่เราคิดดูว่าเอ๊ะพอเราแก่ตัวลงเนี่ยมันก็ต้องสังขารมันไม่เที่ยงนะมันก็ต้องไปตามนั้นเราก็คิดว่าตรงนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็พอเห็นปุ๊บเนี่ยเขาก็เอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือในความเป็นแพทย์เนาะตัวท่านเองเนี่ยก็เลยอ่ะตัดสินใจลองใช้ผลิตภัณฑ์เพราะตัดสินใจลองใช้ผลิตภัณฑ์ปุ๊บเนี่ยคือประมาณสักเดือนถึง2เดือนจำไม่ได้นะประมาณสักเดือนถึง2เดือนเหตุการณ์มันจะค่อยๆคือจริงๆสัญญาณเนี่ยมันไม่ได้เติมปุ๊บแล้วมันแบบดีขึ้นปั๊บบางคนบอกโอ้โหบางคนเป็นมาประมาณ10 ปี 10 ปี20ปีแต่จะให้ดีภายใน7วันเนี่ยมันคือมันก็ถามว่ามันเป็นไปได้ไหมมันก็มีบางคนมันก็เป็นไปได้เราก็บอกไม่ได้เพราะว่ามันมีตัวแปรเรื่องของพันธุกรรมเรื่องของว่าวันนี้เราทำร้ายร่างกายเรามากแค่ไหนอายุเรามากเท่าไหร่สารพิษที่เรารับไปเนี่ยมันมากมันน้อยอะไรก็คือมันมีตัวแปรค่อนข้างเยอะแต่ทีนี้ใช้ไปเนี่ยประมาณสัก2เดือนนะพอ2เดือนปุ๊บเนี่ยเขาแบบเอ๊ะคือสิ่งหนึ่งที่ติดตัวเขามาประมาณ5ปีเนี่ยเขาก็เอ๊ะวันนี้คือเขาไม่เพียงได้แต่ไม่เพียงได้ใบหน้าที่สดใสขึ้นอ่อนเยาว์ขึ้นสิ่งที่เขาได้เนี่ยก็คือสิ่งที่เป็นเพื่อนกันมา5ปีเนี่ยวันนึงเอ๊ะมันหายไปไหนพอมันหายไปไหนเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ารีด็อกเนี่ยก็คือร่างกายเราเนี่ยรีด็อกซิกเนลลิ่งเนี่ยร่างกายเราเนี่ยมันสร้างได้น้อยลงตามอายุพออายุมากขึ้นเราสร้างได้น้อยลงใช่ไหมก็คือหายไปปีละ 1% ตั้งแต่ที่เราเริ่มเป็นวัยรุ่นก็ค่อยๆหายไปความสามารถตรงนี้ไม่ค่อยหายไปแต่ที่พอกินไปประมาณสัก4เดือนแล้วพอเติมเข้าไปประมาณสักเดือนที่4เท่านั้นแหละฮะสิ่งหนึ่งที่ตัวคุณหมอท่านเนี้ยไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นอีกคือปาฏิหาริย์เนี่ยก็คือจากของคือความอัศจรรย์ของร่างกายเนี่ยวันนี้คือเรายังไม่รู้หรอกว่าร่างกายเราเนี่ยมันเป็นสิ่งเครื่องมือมหัศจรรย์แล้วก็มันมีกลไกเขาเรียกว่าที่มันซับซ้อนในร่างกายคนคือเอาเข้าจริงๆวิทยาศาสตร์เนี่ยยังไปไม่ถึงเลยฮะยังไปที่เขาเรียกว่ายังเจอไม่หมดว่าร่างกายคนเนี่ยมันมหัศจรรย์ขนาดไหนอะก็มันมีอีกอันหนึ่งที่เขาคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เลยก็คือตัวคุณหมอท่านเนี่ยตอนที่เขาเรียกว่าประมาณสัก20-30 ปีที่แล้วไม่ใช่20-30 ปีที่แล้วโทษทีประมาณ15 ปีที่แล้ว15 ปีที่แล้วก่อนที่จะเจอผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยคุณหมอท่านเนี้ยก็คือเป็นไข้พอเป็นไข้ปุ๊บเนี่ยแล้วก็ไปกินยาตัวหนึ่งเขาบอกว่าคือมีปัญหาแล้วก็ไปกินยาตัวหนึ่งซึ่งมันแรงมากเขาก็ไม่ได้บอกนะว่าเขาเป็นอะไรเขาบอก มันพอมันแรงมากปุ๊บเนี่ยคือผลข้างเคียงของยาเนี่ยทำให้ประสาทรับรสกับดมกลิ่นของคุณหมอท่านเนี้ยหายไปตลอดชีวิตประมาณ15ปีหายไปเนี่ยมันหายไปยังไงก็คือมันหายไปก็คือว่าดมกลิ่นไม่ได้แล้วก็รับรสไม่ได้ดมกลิ่นไม่ได้แล้วก็รับรสไม่ได้คือใครลองคิดดูว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นแม่บ้านลองคิดดูง่ายๆนะเป็นแม่บ้านแล้วก็ที่ดมกลิ่นไม่ได้ไอ้ดมกลิ่นไม่ได้เนี่ยก็คือก็ยังไม่แย่เท่ากับรับรสไม่ได้ก็คือแม่บ้านต้องทำอาหารแต่พอต้องทำอาหารปุ๊บเนี่ยก็คือชิมอาหารไม่ได้ชิมไปก็ไม่รู้อ่ะคือลิ้นจระเข้ก็คือชิมไปปุ๊บก็เขาเรียกเนาะคนบ้านเราก็เรียกลิ้นจระเข้ก็คือไม่รู้สึกอ่ะกินเข้าไปคือหวานก็ไม่รู้เค็มก็ไม่รู้เปรี้ยวก็ไม่รู้จะปรุงอาหารคือบ้านนี้ก็คงทรมานทั้งบ้านอ่ะแต่วิธีการก็คือให้ลูกชิมแล้วก็ถามแล้วก็ถามเสร็จปุ๊บแล้วท่านก็ปรุงตามที่ลูกบอกแต่ก็ไม่รู้ลูกก็ไม่รู้หรือสามีก็ไม่รู้เพราะจริงๆเนี่ยคือการปรุงมันก็ต้องคือใครชิมใครก็ต้องปรุงนะมันก็ต้องประมาณนั้นก็คืออย่างแม่ครัวในบ้านเราแต่ทีนี้วันหนึ่งเนี่ยหลังจากที่ใช้ไปเนี่ยก็คือว่าวันหนึ่งเขาตื่นขึ้นมาเขาได้กลิ่นเขาได้กลิ่นความชื้นเขาได้กลิ่นความชื้นวันนั้นที่ตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขารู้สึกว่ากลิ่นความชื้นเนี่ยเขาไม่ได้มาตั้งนานแล้วแล้วเขามันฝนตกอ่ะเขาไม่เคยได้มานานแล้วแล้วเขาได้พอได้ปุ๊บเขาก็มันจริงมันใช่ไหมอะไรไหมนะก็เลยก็ไปกินอาหารพอกินอาหารปุ๊บเนี่ยวันนั้นเขารับรสได้ด้วยฮะพอรับรสได้ด้วยปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยมันใช่เหรอมันทำได้ขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยเขาก็ที่ไปนั่งคุยที่เราคุยกับเขานะพอตรงนั้นมันก็ยังไม่เท่าไหร่อ่ะแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่คุณหมอท่านเนี้ยตอนที่ให้สัมภาษณ์ออกอากาศตอนที่คุณอลันโดเบลเนี่ยเป็นคนบรรยายที่ต่างประเทศก็จะมีคุณอลันโดเบลนะที่เป็นผู้บุกเบิกคนแรกๆเลยก็แน่นอนว่าเขาเป็นคนกระจายความคิดตรงเนี้ยข้อมูลตรงเนี้ยจากงานวิจัยจากสิ่งที่เราค้นพบเนี่ยมันก็ค่อยกระจายแล้วมันก็ช่วยคนไปค่อนข้างเยอะแล้วเป็นหลายหมื่นหลายแสนคนก็แน่นอนนะครับว่าเขาให้สัมภาษณ์พร้อมกับเวลาเขาพูดเนี่ยพูดทั้งน้ำตาการพูดทั้งน้ำตาเนี่ยคือมันไม่ใช่สิ่งที่โกหกนะเรามองแล้วว่าเขาก็บอกว่าวันนั้นเนี่ยก็คือบ้านเขาเนี่ยทุกคนเนี่ยหลับสนิทหมดพอหลับสนิทหมดปุ๊บเนี่ยตอนกลางคืนนะประมาณเที่ยงคืนขึ้นไปแล้วอ่ะตัวเขาก็คือนอนยังนอนไม่หลับตอนนั้นก็คือยังรู้สึกแบบที่บ้านเนี่ยหลับสนิทหมดแล้ววันนั้นได้กลิ่นไฟไหม้ฮะพอได้กลิ่นไฟไหม้ปุ๊บเนี่ยเขาก็รู้สึกเลยว่าเอ๊ะมันกลิ่นแปลกๆก็เลยลุกขึ้นไปก็คือห้องใต้หลังคาเนี่ยไฟช็อตแล้วก็ไฟเนี่ยตั้งห้องใต้หลังคาเนี่ยไหม้คือบางทีแล้วเราผนวกข้อมูลทั้งหมดเราดูว่าเอ๊ะมันเหมือนกับบางสิ่งบางอย่างที่จะมาบอกเราไหมว่าเฮ้ยวันเนี้ยถ้าเกิดผู้หญิงคนเนี้ยยังไม่ได้กินอยู่อะแล้วที่บ้านเนี่ยนอนหลับสนิทกันทุกคนนะแล้วก็คนที่ตื่นอยู่ยังไม่ได้กินเนี่ยที่บ้านเนี่ยอาจจะต้องโดนไฟคลอกทั้งบ้านนะแต่วันนี้ด้วยเหตุที่ทำให้เธอได้มาเจอเนี่ยผมก็มองว่าบุญนะบางอย่างอ่ะคือถึงบอกว่าเรื่องบังเอิญไม่มีจริงเรื่องจริงไม่มีบังเอิญนะก็พอเรามองว่าบางอย่างแล้วท่านก็ร้องไห้แล้วเราก็ไปเจอตัวท่านตัวเป็นๆที่นู่นก็ได้คุยกันพอคุยเขาบอกว่าจริงๆแล้วผมได้ยินเรื่องราวของคุณหมอมานานแล้วนะครับแล้วก็ยินดีที่ได้รู้จักตัวเป็นๆแล้วก็เราก็บอกว่าผมฟังเรื่องแล้วเนี่ยผมประทับใจมากเลยนะแล้วก็เราก็รู้สึกว่าขอบคุณนะที่มาแชร์ให้ผมได้กล้าตัดสินใจที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆนี่คืออีกเหตุผลหนึ่งอะท ที่ทำให้ผมมองว่าเออมันไม่ได้มีอะไรเสียนี่แล้วเราก็จริงๆเราก็เป็นมานานแล้วการทดลองอะไรใหม่ๆที่มันไม่มีอันตรายกับตัวเราแล้วเรายังไม่รู้ว่าโอเคมันจะได้ไม่ได้แหละตอนนั้นตอนที่ผมลองอ่ะผมก็ยังไม่รู้ว่ามันจะได้หรือไม่ได้แต่ผมรู้ว่ามันไม่อันตรายแล้วรู้ว่าคือปฏิหารต่างๆที่มันเกิดขึ้นหลายๆครั้งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วพอสุดท้ายเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเราปุ๊บเนี่ยเราก็แค่อยากจะแบ่งปันกับคนก็แค่นั้นนะมันก็คือการแชร์สิ่งดีๆกันโดยธรรมชาตินะก็ยังมีหลายเรื่องราวนะที่ผมไปที่นู่นแล้วก็ไปดูโรงงานหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็เดี๋ยววันหลังจะค่อยๆเก็บมาเล่าครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือความประทับใจของบริษัทความประทับใจในตัวบุคคลเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วเราไปเจอแล้วเหมือนกับคือคนบางคนเนี่ยคือมันเหมือนกับถ้าจะพูดง่ายๆนะมันเหมือนกับเขาให้โอกาสอีกครั้งนึงให้เรากลับมาทำความดีนั่นแหละครับประมาณครับนั่นนะฮะท่านอาจารย์ครับ
3: ครับได้อีก2นาทีครับ
4: ครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยเราเจอหลายๆเคสหลายๆอย่างแล้วก็เจอที่โรงงานแล้วก็คือบางครั้งเนี่ยบางคนก็จะมีข้อโต้แย้งว่าตัวดีดอกเนี่ยมันคือน้ำเกลือแล้วก็เอาน้ำกับเกลือเนี่ยมาผสมกันก็ได้อะไรเงี้ยก็คือผมได้ไปโรงงานพอไปโรงงานปุ๊บก็ไปเจอนักวิทยาศาสตร์คืออะไรที่ผมสงสัยเนี่ยผมจะเคลียร์ข้อสงสัยผมทั้งหมดนะแล้วก็แน่นอนผมก็ไปดูพอไปดูปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีการเอาน้ำเอาเกลือแล้วก็เอาน้ำที่ใช้เนี่ยเกลือก็เกลือระดับฟาร์มาซูติคอลนะเกลือเนี่ยระดับฟาร์มาซูติคอลก็คือเกลือเนี่ยเราจะผสมเองไม่ได้เกลือเนี่ยมันก็จะมีระดับเขาเรียกว่าทางการแพทย์คือบริสุทธิ์มากๆแล้วก็น้ำเนี่ยที่เขาใช้เนี่ยก็คือน้ำที่อยู่ท่านั่นแหละเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือเราก็มาผสมพอผสมกันเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็เอาตัวรีด็อกเอาตัวรีด็อกเนี่ยก็คือเทไว้แก้วหนึ่งแล้วก็เอาน้ำกับเกลือผสมกันแล้วก็เทไว้แก้วหนึ่งก็ใช้ตัวรีแอคทิเวเตอร์ตัวรีแอคทิเวเตอร์เนี่ยก็คือเป็นสารเคมีตัวหนึ่งซึ่งใช้ในการตรวจสอบว่าในแก้วนั้นๆเนี่ยมันมีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นหรือเปล่าถ้ามีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นสีแดงแต่ถ้าไม่มีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นสีขาวคือถ้าเป็นนักเคมีเนี่ยหรือนักเคมีเนี่ยเขาจะรู้กันว่าไอ้ตัวรีแอคทิเวเตอร์เนี่ยคืออะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือถามว่าหาซื้อภายนอกไม่น่าจะมีต้องเป็นนักเคมีจริงๆก็คือเวลาเขาใส่ไปในน้ำแล้วก็คนน้ำกับเกลือก็คือมันก็กลายเป็นใสๆเหมือนเดิมมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่พอเอาไปใส่ในตัวแก้วที่เป็นรีด็อกเท่านั้นละก็คือผลปรากฏว่ามันกลายเป็นสีแดงเลยแต่วันนี้ก็คือเนี่ยเราออกขวดใหม่มาแล้วข้างขวดเนี่ยเขาก็จะเขียนไว้เลยว่าปริมาณเด็กดื่มเท่าไหร่ผู้ใหญ่ดื่มเท่าไหร่เขาจะเขียนไว้หมดเลยแรกๆเนี่ยเราก็ไม่ค่อยกล้าเขียนนะแต่ขวดใหม่เนี่ยจะเป็นสีน้ำเงินเข้มแล้วก็ข้างหลังเนี่ยจะเขียนสรรพคุณไว้หมดเลยฮะว่ามีการซ่อมเขาเรียกเซลล์รีแพร์ลิงสองก็คือกระตุ้นภูมิคุ้มกันฟื้นภูมิคุ้มกันแล้วก็ลดการอักเสบซึ่งจริงๆร่างกายเรามันต้องการทั้งหมดแหละแต่ฟื้นภูมิคุ้มกันเนี่ยโอเคครับครับอาจารย
3: ์ครับผมขอบคุณมากผมให้ไว้20นาทีครับท่านผู้ฟังครับเสียดายนะคือจริงๆอยากจะฟังยาวๆแต่ว่าพอดีเรื่องที่คุยกันต่อนะมีความต่อเนื่องนะพอดีเลยต้องขอบคุณท่านทัชชัยครับเดี๋ยวค่อยเชิญกันใหม่นะครับโอเคครับทีนี้ก็จะเป็นท่านที่สองนะครับท่านผู้ฟังครับที่พีเตอร์จะเป็นคนติดต่อกับพี่ต้อยนะฮะพี่ต้อยนี่ก็มีหมายเลขโทรศัพท์เรียบร้อยเข้าใจว่าน่าจะอยู่ในเส้นทางของเราเรียบร้อยนะครับท่านทัชชัยไอ้ท่านเตอร์ครับเชิญได้เลยครับส่งต่อผู้ต่อตอนนี้กำลังติดต่อกับพี่ต้อยอยู่นะฮะก็พี่ต้อยเข้ามาปั๊บก็คุยได้เลยนะครับมีอยู่นิดหนึ่งมีคนก็แซวว่าคือคนไทยคนที่ชอบแซวเยอะนั่นนะว่าอะไรเอ่ยนะครับที่เป็นทั้งนักมวยและเป็นทั้งพี่เลี้ยงก็เป็นมันคืออะไรมันก็คล้ายๆกึ่งๆกันมันก็ ม่ใช่พี่เลี้ยงนี่เขาแค่ประเภทบอกนั่นบอกนี่นะครับจะมาเนื้อวัวนี่คือโซยเลยก็ทำไปทำมาก็บอกก็ยีดอกไงยีดอกในเวลาพอเขาป่วยขึ้นมาเนี่ยก็เป็นพี่เลี้ยงนี่จะเกิดมีอะไรเข้ามาลุกแรงมัดมันก็เป็นนักมวยเลยชกเลยอันนี้เป็นยังไงต้องถามพี่ต้อยนะครับพี่ต้อยครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะท่านอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านที่อยู่ทางบ้านนะคะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะก็วันนี้ได้ฟังคุณทัชชัยได้เล่าเกี่ยวกับการได้ไปที่เยี่ยมชมที่อเมริกานะคะที่สถานที่ผลิตน้ำลีดอกของเราอะค่ะก็ได้เต็มอิ่มแล้วนะคะก็อาจจะมีมาต่ออีกภาคต่อไปนะคะเพราะว่ายังมีข้อมูลอีกเยอะค่ะที่คุณทัชชัยจะมาเล่าให้พวกเราฟังนะคะค่ะก็ตัวต้อยเองขอแนะนำตัวกับท่านผู้ฟังที่ยังไม่เคยได้รู้จักกันมาก่อนนะคะต้อยเองก็ได้รู้จักน้ำลีดอกที่ว่านี้จากท่านอาจารย์สรวงเช่นกันนะคะท่านอาจารย์

0: เสริมในการดูแลตัวเองเล่าให้นิดนึงก็คือตัวต้อยเองอ่ะจะเป็นคนที่ไม่นิยมการใช้ยาไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูแลร่างกายจากต้นเหตุอะค่ะจะไม่ให้ปล่อยให้ตัวเองป่วยแล้วก็ไปหาคุณหมออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางทีเรื่องอุบัติเหตุแล้วก็ต้องยอมรับนะแต่ต้อยไม่เคยที่จะได้ไปรับบริการแบบนั้นเนาะก็แต่ก็จะดูแลร่างกายตัวเองอยู่ตลอดอะไรเงี้ยว่าเป็นอะไรยังไงแล้วก็ใช้อาหารเสริมบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วไม่นิยมการใช้ยาเนาะแล้วแม้แต่ปวดหัวตัวเองก็จะไม่ใช้ยาแม้แต่ยาพาราอะไรเงี้ยต้องไปพิจารณาตัวเองก่อนว่าเอ๊ะวันนั้นเราดื่มน้ำน้อยไปไหมเราเครียดไปไหมอะไรเงี้ยหรือว่าเราดื่มพวกน้ำปรุงน้ำหวานอะไรมากเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือต้องมาเช็คตัวเองก่อนอะไรเงี้ยค่ะนะคะอาจารย์อันนี้พอไปรู้สึกว่าต้นไม่ได้ป่วยเป็นอะไรมากมายอ่ะก็เข้าไปฟังอะค่ะไปฟังตามที่อาจารย์ได้เชิญไปฟังมีคุณหมอท่านหนึ่งเนาะเป็นคุณหมอชาวออสเตรเลียค่ะท่านก็มานั่งเล่าให้ฟังว่าตัวผิดพันธุ์ตัวนี้คืออะไรมาจากไหนอะไรเงี้ยค่ะทำอะไรได้บ้างแล้วพอดีวันวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ต้อยมีปัญหาเรื่องฟันนะคะคุณหมออาจารย์นะคะคุณหมอเขาก็เลยให้หลอดทดลองต้อยมาไงเป็นที่มาถึงบอกว่าอุ้ยต้อยถึงประทับใจเนาะแล้วทำให้ต้อยนึกถึงเพื่อนๆถึงญาติพี่น้องถึงหลายๆท่านที่เราคิดว่าเนี่ยอย่างอาการปวดฟันเนี่ยเป็นพื้นฐานเกือบทุกท่านเลยมันต้องมีเนาะปวดเหงือกปวดฟันเหงือกบวมอะไรอย่างเงี้ยต้อยมีปวดฟันเสร็จแล้วก็ยังมีของแถมคือมีรองช้ำเนาะเดินไปเส้นทางแล้วมันเจ็บอะค่ะอาจารย์ก็มันช่วยต้อยได้หมดเลยอะต้อยมีความทึ่งมากตอนที่เจอครั้งแรกอะนะคะทึ่งมากแล้วก็พอดีเพื่อนที่ไปด้วยก็บอกว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ช่วยเคลียร์เรื่องการที่เราไปฉีดอะไรนะที่ฉีดที่แขนเพื่อป้องกันอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยซึ่งต้อยก็แบบเฮ้ยมันจริงหรออะไรเงี้ยไม่งั้นเราไปเดินถามพอดีคุณหมอในเวลาท่านบรรยายเสร็จแล้วท่านก็จะไปหมดเวลาท่านเนี่ยท่านจะมีไปที่ห้องพักเนาะเขาจะมีห้องให้นั่งแบบรีแลกซ์อะค่ะเหมือนเป็นห้องพักท่านผู้บรรยายก็ไปขออนุญาตคุยกับเขานอกรอบนะคะว่าสรุปแล้วตัวนี้ทำอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยก็ได้ข้อมูลมาเยอะมากแล้วก็วันนั้นก็เลยตัดสินใจสั่งไปประมาณเยอะค่ะซื้อน้ำไป2ลังเจลอีก7-8หลอดนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองโชคดีที่มาเจออะไรเงี้ยแล้วทีนี้พอเรามาเจอแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องบอกทุกคนนะคะแต่ต้อยก็บอกกับเพื่อนๆใครก็แล้วแต่ที่เจอเราจะบอกหมดนะคะเนี่ยรวมทั้งท่านผู้ฟังในห้องนี้ด้วยเนาะในช่องของ FM 97เนี่ยค่ะก็อยากจะบอกว่าตรงนี้มันช่วยแก้ปัญหาต้นตอของเหตุแห่งการเสื่อมการเจ็บป่วยของเราได้ค่ะท่านอาจารย
1: ์ใช
0: ่ค่ะ
1: แล้วทีนี้
0: ก็มีที่มาอีกเรื่องหนึ่งที่เราเป็นโครงการใหญ่ของท่านอาจารย์เป็นโครงการที่ท่านอาจารย์ทำอยู่ประจำนะหนูขออนุญาตเล่าค่ะท่านอาจารย์ก็ท่านอาจารย์คือวงจะได้รับเชิญไปงานต่างๆเช่นงานบรรยายธรรมะกับที่วัดหรือว่าในองค์กรของเอกชนที่มีกลุ่มพนักงานเยอะๆที่อยากจะให้อาจารย์ไปช่วยบรรยายอะไรอย่างเงี้ยก็อาจารย์เขาก็รับอยู่ประจำอยู่แล้วเนาะแล้วก็มีอยากจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อเดือนที่แล้วอาจารย์ก็มาเล่าให้ต้อยฟังว่าอาจารย์ได้รับเชิญไปที่วัดหนึ่งในกรุงเทพเป็นวัดใหญ่นะคะวัดดังท่านเป็นวัดที่สอนเกี่ยวกับการที่พระสงฆ์ที่เขาจะออกไปเผยแพร่พระศาสนาโดยนำของของพุทธเจ้านะเพราะพระสงฆ์ก็คือตัวแทนของพุทธเจ้าเนาะที่จะช่วยเอาคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยไปสอนให้กับบุคคลทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ก่อนที่ท่านจะออกไปเทศหรือไปสอนไปเผยแพร่พระศาสนาเนี่ยจะต้องมีการอบรมที่วัดนี้นะคะก็จะมีอยู่ประจำเนาะที่วัดนี้จะเป็นวัดที่อบรมเกี่ยวกับพระสงฆ์ที่จะออกไปเทศน์อะค่ะนี่อาจารย์ก็จะเป็นบุคลากรเป็นวิทยากรท่านหนึ่งเนาะที่จะได้ไปเป็นหนึ่งในวิทยากรที่จะไปช่วยแนะนำพระสงฆ์ที่จะไปพูดอะค่ะบนเวทีวีพูดยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนอาจารย์ก็เป็นแขกรับเชิญไปวิทยากรประจำอยู่แล้วและทุกครั้งที่อาจารย์ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรก็จะมีค่าตอบแทนเนาะแต่ถ้าอาจารย์ก็ไม่เคยรับนะคะก็ถวายกลับไปเป็นจำนวนเงินอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านถวายมาอะไรเงี้ยรับมาก็คราวนี้พวกเราก็เลย อยากจะแบ่งปันวิทยานวัตกรรมตัวนี้นะคะโดยการที่ ระจาย

0: แนะนำไปสู่พระสงฆ์ที่ท่านได้เข้าสู่การอบรมครั้งนี้เมื่อวานเนาะเมื่อวันศุกร์นะคะก็มันก็ต้องมีการเจ็บป่วยมีบาดเจ็บมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เอาเจลหลอดเล็กตายแล้วก็ใช้เป็นเจลสเปรย์ไปค่ะก็ถือว่าเป็นอานิสงส์นะคะทุกคนก็ร่วมอนุโมทนาบุญกับพวกเรานะคะที่และกับท่านอาจารย์เนาะท่านอาจารย์จะเป็นแกนหลักในการถวายครั้งนี้ค่ะไปพร้อมกับคุณทัชชัยเพื่อจะไปเผยแผ่นวัตกรรมตัวนี้และออกไปช่วยเหลือผู้คนนะคะและแต่พระสงฆ์ท่านก็มีอาพาธมีอะไรเนาะเล็กน้อยอะไรเงี้ยค่ะอันไหนที่ป้องกันได้เพื่อท่านจะไปโรงพยาบาลบางทีมันก็ไม่สะดวกเนาะเพราะปกติคนพวกเราคนธรรมดาสามัญก็จะล้นโรงพยาบาลอยู่แล้วเนี่ยนี่พระสงฆ์ท่านไปแต่ท่านก็ไม่มีที่แม้แต่จะนั่งจะยืนอะไรเงี้ยก็เป็นที่ไม่สะดวกอะแต่เราก็เลยมองว่าถ้าเราได้มีส่วนได้ช่วยเหลือตรงนี้ขั้นต้นนี้ค่ะแต่ว่ามันก็เป็นอานิสงส์เป็นผลบุญกับพวกเราเนาะทีนี้ป้าก็เลยรู้สึกอิ่มเอิบใจว่าได้ทำตรงนี้อะค่ะท่านอาจารย
1: ์ครับ
0: ท่านอาจารย์ช่วยต่อได้เลยค่ะที่ท่านอาจารย์ได้ไปถวายพอดีท่านไม่ได้อยู่ในงานถวายค่ะเชิญค่ะ
1: ได้ครับได้คือจริงๆเข้าใจว่าพี่ต้อยเกรงใจว่าเวลามันกระชั้นนะฮะอีกจริงจะผมมีอะไรจะคุยได้อยู่แต่ก็ผมเอาสักสองสามนาทีนะคือเวลาไปบรรยายเนี่ยครับเรื่องจะเป็นวัดไหนก็ตามแต่ปกติวัดเขามักจะที่จะให้ค่าตอบแทนผู้เสียก่อนไปครั้งละ5,000นะผมก็5,000ผมก็ถวายขึ้นแต่ครั้งนี้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าดูเหมือนว่าสังคมเราดูแลพระเรื่องอาภัสนั้นก็ทำอยู่แต่ว่าเท่าที่ดูในบางทีมันก็ช้าบ้างอาจจะไม่ทั่วถึงไม่ได้แปลว่าไอการที่มาคอยดูแลพระเนี่ยไม่ดีไม่งามไม่ใช่ฮะไม่ทั่วถึงคือพระได้ไม่ครบเช่นถ้าเกิดก็มีงบประมาณอยู่สักประมาณ2,000แต่มีพระมีอยู่3,500นะไม่ถึงที่วัดที่ผมไปนี่ก็ไปร่วมเข้าอบรมกันประมาณ100บวกนะนั่งทั้งห้องเลยทีนี้ก่อนที่จะไปเนี่ยผมได้คุยกับท่านเลขาของท่านเจ้าวาดนะครับขออนุญาตไม่เอ่ยนามล่วงหน้าว่าผมจะขอเอา5,000เนี้ยมาเอารีดอกเนี่ยนะครับเพื่อที่จะขอไปมอบไปกับพระตอนแรกเลยเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังผมตั้งใจว่าทั้งชุดเนี่ยจะมีรีดอก1ขวดนะหรือไม่2ขวดนะแล้วก็จะมีเกลนะครับด้วยนะฮะ1หลอดปรากฏว่าผมคุยประเสริฐปั๊บความสามารถในการวินิจฉัยของพี่ต้อยนี่ผมชอบมากเลยนะฮะคือพอไปเจอปั๊บเนี่ยตอนที่ไปประชุมกันเนี่ยเปลี่ยนจากการที่เป็นชุดใหญ่นะครับมาเป็นหลอดนะเป็นหลอดเสร็จปั๊บแล้วก็เรียงผมก็นึกใจว่าเอ๊ะทำไมพี่ต้อยถึงแบ่งเป็นหลอดบอกเอ้าอาจารย์คือถ้าอาจารย์เอาไปชุดเดียวเนี่ยจะมีพระหลายรูปนะที่อาจจะมีอาพาธเหมือนกันถ้าจะเกิดเขาไม่ได้เนี่ยเท่ากับเขาเสียโอกาสผมเปลี่ยนใจตามที่พี่ต้อยพูดเลยว่าโอเคถ้างั้นเอาไปตามนั้นก็จากที่เอามาทำเพียง1ชุดก็จริงแต่พระได้ไป12แล้วก็ผมให้ท่านเลขาเพราะว่าท่านผู้ชมมองหน้าเลยครับพี่ต้อยครับที่ท่านเลขาเนี่ยมีอาการระคายคันและมีอาการปวดที่ไหล่เพราะนักจอดทำงานเยอะไปหน่อยท่านตอนแรกท่านก็ยังงงๆนะท่านทัชชัยกับผมเนี่ยไปขณะที่รอท่านเลขาเข้ามาปั๊บเนี่ยก็มีการคุยกันนะครับผมก็ตั้งท่าว่าจะขอลุกขึ้นไปชั้น3แล้วจะไปบรรยายแล้วท่านเลขาบอกเดี๋ยวก่อนโยมตัวเราอยู่เพิ่งไปอยู่ก่อนนะช่วยเป็นสักขีพยานหน่อย คืออยู่ๆมาเจอท่านทัชชัยไม่รู้จักนะครับแล้วอะไรคือรีดอกก็ไม่ทราบอย่างทั่วถึงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ๆแล้วมันเพี้ยนอันไหนความมีคนไปล่อลวงพระเนี่ยมันไม่ได้คงก็ต้องอยู่เป็นที่พึ่งของพระก่อนนะครับก็คุยกันจนจบหลังจากนั้นปั๊บเนี่ยครับก็ไปนั่งต่อในห้องผมเลยขึ้นท่านไปแล้วบรรยายแล้วพอลงมาปั๊บเนี่ยนะฮะท่านฤทธาก็บอกว่านี่อาจารย์สุรวงศ์ของแท้เลยคุณเอาของแท้นี่คือของแท้คือรีดอกที่เอาไปถวายครับแหมถ้าพูดถึงตรงนี้ต้องถามพี่ต้อยว่าพี่ต้อยรู้สึกยังไงบ้างใช่ไหมครับ
0: อ๋อ ก็ต้อยพอดีจริงๆอะต้อยอยากจะเข้าไปกราบท่านเหมือนกันเนาะไปพร้อมอาจารย์พอดีเมื่อวานวันนั้นติดภารกิจเนาะก็เลยไม่ได้ไปก็ได้รับการแชร์มาจากคุณทัชชัยก็แชร์มาบอกว่าท่านมีอาการคันแล้วก็หายเลยอะไรเงี้ยเป็นผดอะค่ะเหมือนเป็นผดร้อนอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าเวลาที่ทุกคนนะคะก็พระท่านก็ทำเวลาทำงานหนักท่านก็มีอาพาธมีป่วยมีแพ้เหงื่อแพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไอ้นี่พอเรารู้ว่ารีด็อกซ์มันช่วยได้ขนาดนั้นเราก็รู้สึกอิ่มเอียมใจเนาะหรือแบบว่าเราได้ช่วยทั้งหลายๆท่านหลายๆองค์หลายๆพระด้วยอะไรอย่างเงี้ยทั้งพระทั้งคืออย่างใต้เองก็คือพอรู้ว่ามันดีเนี่ยนะก็คือทุกคนที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยต้องเจอแน่นอนถึงแม้ว่าเขาจะไม่เขาเรียกว่าอะไรนะเขายังไม่รู้จักหรือแม้บางทีก็ยังอธิบายได้ไม่หมดเนี่ยนะต้องให้ได้ใช้ก่อนให้ได้ป้ายยาก่อนเหมือนกรณีหลายๆท่านเหมือนเพื่อนที่มาหาเนี่ยมาเยี่ยมเพื่อนที่เคยเล่าให้ฟังนะคะเขามาหาแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นอะไรไม่รู้ปวดที่ไหล่อะไรเงี้ยไม่ต้องอธิบายอะไรเลยเราก็เอาเจลป้ายไปที่ไหล่เขาเลยแล้วพอเขานั่งสักพักเขาก็บอกว่าอ้าวทำไมมันหายอะอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกแบบเราก็เหมือนได้รับบุญได้รับเขาเรียกว่าอะไรนะพอให้เพื่อนคลายทุกข์อะเรารู้สึกเราดีใจอะมันแก้ปัญหาได้อะค่ะอาจารย์ถ้าเป็นเมื่อก่อนแล้วก็อาเธอยาหม่องทาไปสิแต่มันก็ไม่หายเพื่อนก็บอกว่าโอ้ฉันทาหมดไม่รู้กี่ยี่ห้อในประเทศไทยเลยมันก็ไม่หายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกอ๋อโอเคก็ถึงบอกว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องลองอะค่ะท่านผู้ฟังต้องลองอะถึงจะรู้ว่าวิพอมันหายเราดีใจเหมือนจะขอเล่านิดนึงก็คือมีคุณป้าท่านหนึ่งเป็นแฟนรายการท่านอาจารย์เนี่ยโทรมาหาต้อยเนาะหลังจากจบรายการเขาบอกว่าเนี่ยฟังคุณต้อยแล้วเนี่ยอยากจะลองอ่ะช่วยสั่งส่งมาให้หน่อยด้วยความที่คุณป้าก็ใช้โอนเงินก็ไม่เป็นคือโทรศัพท์เขาก็เหมือนเป็นโทรศัพท์แบบไม่มีเป็นสมาร์ทโฟนนะคะก็เราก็เลยดีกว่าเลยบอกคุณป้าค่ะการที่จะให้คุณป้ามาลองฟรีแล้วกันให้มาที่บริษัทอะไรเงี้ยคุณป้าเขาก็ยินดีนะเดินทางมาจากนครปฐมเพื่อจะมาลองผิดพันเพื่อเรามั่นใจแล้วว่าป้าเขามีอาหารจุกที่หน้าอกที่ตรงลิ้นปี่อะค่ะเวลาทานข้าวหรืออะไรเนี่ยท้องมันจะบวมและป่องและแข็งเราก็บอกว่ามาเลยค่ะวันเสาร์คุณป้าเขาหยุดงานเขายังทำงานอยู่เนาะยังทำงานอยู่แล้วบอกวันเสาร์เนี่ยให้มาช่วยบริษัทเลยเดี๋ยวเราจะหาให้พอดีวันเสาร์สุดท้ายของเดือนเราจะมีงานนะมีงานก็คือเหมือนนัดเจอกันครั้งนึงอะค่ะเสาร์สุดท้ายก็คือเมื่อเสาร์ที่27เดือนที่แล้วนะคะก็ได้เจอกันแล้วปรากฏว่าคุณป้าทาไปนิดเดียวอ่ะทาตรงท้องอ่ะพี่เขาก็ทาให้พี่นาฏเนาะพี่นาฏเขาก็มาทาให้ปรากฏว่าแกบอกหุ้ยก็นั่งคุยกัน 4-5 นาทีอะค่ะนั่งพักหนึ่งแล้วก็พี่นาฏก็ถามว่าเป็นไงป้าอาหารหรือยังอะไรอย่างเงี้ยบอกหายแล้วค่ะอุ้ยทำไมมันดีอย่างเงี้ยคะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเสียงสูงเลยอะค่ะคุณป้าก็มาพร้อมที่จะซื้อไปต่อเนาะแล้วก็กินไปได้1ขวดคุณป้าก็โทรมาหาป้าว่าดีมากเลยเพราะว่าทำให้เขาหายแล้วแล้วตอนนี้เขาจะขอทานต่ออีกสักระยะหนึ่งเพื่อให้เหมือนเมนเทนนะเพื่อให้ร่างกายอ่ะมันที่มันมีปัญหาเขากลับไปซ่อมเองได้อะไรเงี้ยคือตอนนั้นที่ทาเจลเรโนไปอะค่ะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนาะแต่เราก็ดีใจอ่ะที่ป้าเข้ามาแล้วก็คุณป้าก็ไม่ได้มาคนเดียวเนาะพาน้องชายไปด้วยน้องชายก็มีปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูกอะค่ะเป็นเคสที่เป็นกันเยอะเนาะแต่น้องอ่ะอายุ50ต้นๆเนี่ยจะเป็นมาตั้งแต่อายุ40ละก็ไปผ่าตัดหมดไปหลายตังเหมือนกันแล้วก็ผ่าตัดเสร็จแล้วมันกลับมาอีกเมื่อ15ปีที่แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เขากลับมาอีกเนื่องจากอาจจะมีปัญหาเรื่องน้ำหนักด้วยหรือเปล่าแต่ก็ไม่รู้เรื่องเข้าไปยกของหนักหรือเปล่าแล้วก็เราก็เลยบอกว่าเขาบอกเขาเจ็บมา4เดือนละกินอะไรก็ไม่หายทั้งสมุนไพรทั้งยาไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลก็ไม่หายอะไรเงี้ยค่ะก็พอดีเขาใช้เสร็จแล้วก็นั่งทากันตอนแรกแกก็จะไม่ค่อยอยากจะทาเท่าไหร่เพราะมาส่งพี่สาวไม่คิดว่ามันจะแก้ปัญหาได้แค่เจลตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเชื่อพี่เถอะคุณลองทาดูลองถอดซัพพอร์ตออกนะแล้วก็เดี๋ยวให้พี่เขาทาให้ปรากฏว่าน้องจากเป็ดปวดระดับ8นะคะเหลือมาประมาณ1หรือ2กันเลยอีกนิดเดียวอ่ะแล้วก็ดีใจน้องก็บอกโอ้พี่มันดีจริงอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยค่ะอยากจะบอกกับทุกท่านว่าปัญหาของความเจ็บปวดเราดูแลที่ต้นเหตุเนาะมันไม่ได้ดูแลที่ปลายเหตุการกินยาแก้ปวดมันเหมือนเป็นการลดปวดแล้วไปสั่งประสาทของเราว่าเอ้ยตัวนี้มันไม่ปวดนะไปหลอกเหมือนหลอกสมอง อันนี้ขอประทานโทษนะคะถ้าเกิดพูดแบบดูแล้วมันไม่น่าฟังก็คือการที่เราทาเจลเรโนเนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุคือเซลล์เขาก็จะไปซ่อมในส่วนที่วิ่งเข้าไปซ่อมในส่วนที่มีปัญหาค่ะเป็นนวัตกรรมใหม่จริงๆค่ะหลายท่านอาจจะฟังดูแล้วงงๆว่าเฮ้ยมันแก้ปัญหาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันทำยังไงหรออะไรอย่างเงี้ยทำไมมันดีขนาดนี้อะไรเงี้ยคือเพิ่งเกิดขึ้นในโลกของเราที่คุณทัศน์พูดก็คือแค่10กว่าปีมานี่เองนะคะ17ปีนะคะนวัตกรรมตัวนี้ที่คิดคนได้แล้วก็ตอนนี้ก็คือเริ่มมีงานประชุมถี่ขึ้นในนักวิชาการนะคะแล้วมีงานวิจัยที่อยู่ใน pubmed.gov ที่เป็นของเป็นงานวิจัยของทางการแพทย์อะค่ะสามารถเข้าไปดูได้นะคะ pubmed.gov ก็ pub แล้วก็ med นะคะแล้วก็ .gov ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับ redox signaling นะคะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะตรงนี้มันเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุที่บอกว่าทำไมถึงใช้แล้วคือมันจะไปซ่อมเซลล์ผัดเซลล์ผิวค่ะตรวจจับป้องกันแล้วก็ดีเทคดีแพร์อะไรเงี้ยรีพิทแล้วก็มันมีกระบวนการอยู่เข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาจะไปตรวจดูก่อนตรวจดูว่าอันไหนเซลล์ไหนเสื่อมอันไหนไม่ดีอะไรเงี้ยเขาก็จะแล้วก็เสร็จแล้วก็จะพิจารณาดูว่าเซลล์เนี่ยจะทำงานต่อได้ไหมถ้าทำไม่ได้ก็จะให้เซลล์นะถูกขับทิ้งออกจากร่างกายแล้วก็ร่างกายรีด็อกก็จะไปกระตุ้นให้ร่างกายสร้างเซลล์ใหม่เพื่อทดแทนขึ้นมาเป็นการกระตุ้นนะคะเป็นสัญญาณอย่างที่ได้เคยเล่าให้ฟังว่าเหมือนร่างกายของคนเราก็เหมือนเครื่องโทรศัพท์เนาะคุณมีพร้อมหมดเลยมีแบตเต็มแบตเตอรี่ก็คืออาหารมีโปรตีนมีข้าวมีวิตามินทุกอย่างแต่เสร็จแล้วเนี่ยเวลาร่างกายจะเอาไปใช้อ่ะมันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรสัญญาณไม่มีใครมาบอกสื่อสัญญาณระหว่างกันร่างกายเขาเนี่ยจะสื่อระหว่างกันเนาะว่าเฮ้ยตรงนี้ของขาดวิ่งมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเอาต้นมานี่มาตัวเนี้ยค่ะเขาเรียก redox signaling อ่ะที่จะคอยจัดการระบบกระบวนการของร่างกายให้ทำงานได้ดีขึ้นเนี่ยเหมือนคุณมีโทรศัพท์แบตเต็มแต่คุณไม่มีสัญญาณอ่ะสัญญาณโทรศัพท์อ่ะคุณก็ไม่สามารถจะโทรคุยกับเพื่อนได้ใช่ไหมคะติดต่อใครได้เลยเพราะว่าเนื่องจากคุณไม่มีสัญญาณเช่นเดียวกันค่ะถ้าคุณมีโทรศัพท์แล้วคุณไม่มีสัญญาณคุณก็ใช้งานอะไรไม่ได้โทรศัพท์ก็จะกลายเป็นวัสดุตัวหนึ่งชิ้นหนึ่งตั้งอยู่บนโต๊ะอะไรเงี้ยคุยกับใครก็ไม่ได้แต่แบตเต็มนะคะเหมือนโทรศัพท์มันไม่มีสัญญาณอ่ะก็ประมาณนั้นเนาะนะคะท่านอาจารย์คือสิ่งที่ท่านประทับใจอะค่ะค่ะ
1: ก็ผมเพิ่มจากพี่ต้อยหน่อยนะครับว่าที่ไปคือถ้าไปคุยยาวๆเนี่ยก็อาจจะฟังไปเรื่อยๆตัดสินใจว่าเราแอคชั่นเลยดีกว่าก็เอาเจลนะครับไปทาให้เนี่ยนะครับอันนี้ขออนุญาตแซวพี่ต้อยนิดหนึ่งครับถ้าเป็นสมัยก่อนเรียกว่าคลุมถุงชนนะครับ คืออันนี้ยังเรียกไม่รู้อันนี้เดี๋ยวจะทำให้ดูเลยพอจะคุยนานๆแล้วก็เขาก็เสียเวลาแล้วก็นั่นก็แหมเป็นห่วงซึ่งผมถามว่าโอเคไหมผมว่ายินดีนะดังนั้นท่านทั้งหลายจะเกิดไปเจออย่างฉันวัดชัยวารีอย่างพี่ต้าวารีนะครับบอกผมขออนุญาตที่ฉันขออนุญาตเลยนะคะแล้วก็รูปให้ดีอย่าเพิ่งโกรธนะครับนะแต่ถ้าเป็นวัยแบบเด็กๆหน่อยอาจจะโกรธนะอย่างแม่เอายาให้ทานไม่เอาหรอกครับถึงจะเอายาที่ประเภทเคลือบด้วยน้ำตาลถึงจะยอมดื่มเข้าไปเนี่ยแต่ไม่ทราบของกฎหมายก็เคยเป็นมาก่อนนะแต่วิธีการที่พี่ต้าทำเนี่ยผมถือว่ามีความกล้าหาญและมีการรับผิดชอบดีและมารยาทดีมากเลยทีนี้คำถามไว้แล้วทำไมถึงได้แหมพอรีดออกมานะครับทาข้างนอกปั๊บมันปั๊บเดียวนะครับปั๊บเดียวคือหมายความว่ามันก็15นาทีครึ่งชั่วโมงไม่เกินไปกว่านี้มันอาการมันหายหรือมันเบาไปเลยเนี่ยง่ายๆเลยครับพี่ชายครับลองนึกถึงตอนนี้ว่าเราเอาน้ำแข็งมาใส
0: ่
1: ในผ้าแล้วก็มาแอบพิกแก้มเนี่ยนะมันจะเห็นเลยครับว่ามันค่อยๆยิงเข้าไปเอาไอ้อะไรอะผ้าที่ออกมาที่มันเย็นๆออกไปจากแก้มเลยนะครับมันยังเย็นอยู่เลยอ่ะ
0: พ
1: ัดดีดอกก็เหมือนกันเลยครับนิดนึงครับพี่เลยครับเมื่อวานผมมองที่กระจกตกใจครับแก้มทางด้านขวามันป่องขึ้นมาตอนแรกว่ามันป่องธรรมดามันผมก็ยังเฉยๆว่ามันป่องจะบีกนะฮะบอกให้ไม่ไหวอะไรอย่างนี้ผมก็เลยเอาดีดอกนะครับมาทาอยู่2-3 รอบครับถึงค่อยยุบลงผมโอเคครับกับรีด็อกอย่างไรครับเพราะไม่งั้นถ้าปล่อยไว้มันอาจจะถึงไม่ที่ตามันจะดูหยีเดินออกไปเนี่ยมันคลายขี้หน้าจะบ้าเหมือนกันพี่ต้อยส่งท้ายครับอีกสักประมาณ3-4 นาทีได้ครับ
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะท่านอาจารย์ก็ ก็อย่างที่เล่าให้ฟังนะคะว่าอย่างคุณทัชชัยเนี่ยก็ตอนแรกอะจริงๆเราก็ไม่คิดว่ามันจะมีนวัตกรรมอะไรที่ดีขนาดนี้นะถามว่าเป็นยาไหมเขาก็บอกไม่ใช่ยาเป็นอาหารเสริมไหมก็ไม่ใช่อาหารเสริมแต่ทำไมมันเป็นสิ่งที่เป็นสเต็มเซลล์ไหมบางคนอาจจะมองว่ามันคือสเต็มเซลล์หรือเปล่ามันไม่ใช่นะคะสเต็มเซลล์นี่ก็คือนวัตกรรมใหม่เนาะที่ตอนนี้ที่มีการฉีดกันเนี้ยสเต็มเซลล์ถ้าคุณมีรีด็อกที่น้อยหรือไม่เพียงพอเนี่ยการทำงานของสเต็มเซลล์ก็จะทำงานได้ไม่ดีนะคะก็คือเหมือนฉีดสเต็มเซลล์ไปแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีพี่ท่านหนึ่งท่านฉีดสเต็มเซลล์ไว้ที่เข่าเนาะไปฉีดเสร็จแล้วฉีดไป4เข็มนะคะอาจารย์เนื่องจากว่าก็ไม่ดีขึ้นอ่ะก็ไปบอกคุณหมอว่าคุณหมอฉีดไปหลายตังแล้วอ่ะสเต็มเซลล์ส่วนใหญ่ก็จะเป็น6หลักเนาะแล้วแต่โรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยก็ปรากฏว่าไม่หายพอไม่หายปุ๊บเนี่ยพี่เขามารู้จักน้ำรีด็อกแล้วพี่เขาใช้รีด็อกดื่มเข้าไปปรากฏว่าสเต็มเซลล์ที่พี่เขาฉีดอ่ะมันเริ่มทำงานได้ดีขึ้นนะก็ทางการแพทย์แล้วก็ในบุคลากรที่ทางการแพทย์ที่อยู่ในบริษัทอาเซรีด็อกเขาบอกเลยว่าตัวรีด็อกเนี่ยคือ GPS ของสเต็มเซลล์ที่เป็นแบงค์เซลล์ที่เขาฉีดเข้าไปอะค่ะคือถ้ามันไม่มี GPS อะเขาก็จะทำงานไม่ได้เหมือนที่ไปบอกก็เหมือนเป็นคลื่นสัญญาณอะไรเงี้ยเป็นกลนำพาเป็นตัวสื่อสารเป็นซิกเนลลิงอะค่ะเขาคือซิกเนลลิงอะค่ะเป็นเซลล์ที่เป็นสัญญาณที่สื่อระหว่างเซลล์ระหว่างร่างกายในการทำงานให้ร่างกายทำงานได้ดีขึ้นค่ะอย่างอาจารย์รู้สึกตั้งแต่อาจารย์มีหลายขนาดแล้วนะวันนี้เพิ่มมาอีกเรื่องก็คือเรื่องของบวมนะอาการบวมที่ใบหน้า อะไรอย่างนี้นะอาจจะไปโดนแมลงที่ไหนมาต่อยวิ่งชนพึ่งชนแก้มไป ก็อันนี้คืออย่างที่บอกมันก็ถ้าจะจัดลำดับก็คืออุบัติเหตุเนาะพวกนี้เราควบคุมไม่ได้นะคะเราไม่รู้ว่าวันไหนจะมีตัวไหนมากัดเราหรือบางทีเราจะไปล้มเอาขากระแทกเข่ากระแทกอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้เรามีรีด็อกแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกอุ่นใจแล้วก็ชื่นใจแล้วก็ไว้วางใจก็คือมีพี่นาฏเหมือนกันพี่นาฏเมื่อเพิ่งมาเล่าให้ฟังเมื่อวานบอกว่าพี่อ่ะเดินเข้าครัวทำกับข้าวเดินไปเดินมาทำท่าไหนก็ไม่รู้ไปเตะตรงธรณีประตูซะอย่างจังเลยเงี้ยโดยที่แบบเขาบอกอุ้ยพี่ลงไปแบบนั่งงอเลยนะอะไรเงี้ยแบบโอ้โหเจ็บมากโดยที่แบบเตะโดยไม่ตั้งใจแบบคงใส่ไปแรงอ่ะพี่น่าจะเป็นคนทำอะไรไวนะคล่องแคล่วว่องไวทำนู่นทำนี่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอะไรเงี้ย65แล้วนะคะก็ยังทำงานไวอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าเผลอเอาเท้าไปเตะตรงขอบประตูไอ้ค่ะบอกว่าโอ้พี่แบบนึกถึงเจลเลยต้องวิ่งก็แบบไปคว้าเจลมาทาโปะเลยอะไรเงี้ยเขาบอกมันก็หายไปในทันทีเลยนะต้อยอะไรเงี้ยพี่ก็แบบโอ้โหตายแล้วไม่งั้นพี่ต้องออกไปทำงานต่อไม่ได้แน่เลยคือพี่นาฏเขาเป็นเจ้าของบริษัทที่ดูแลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เนาะแล้วก็มีทั้งรีโนเวทห้องมีทั้งออกแบบตกแต่งภายในอะไรเงี้ยก็ยังต้องทำงานอยู่มีบริษัทมีลูกน้องต้องห้องดูแลอะไรเงี้ยเวลาทำอะไรที่บ้านก็รีบอาบน้ำแต่งตัวออกไปทำงานอะไรเงี้ยขับรถเองอะไรเองเป็น working woman นะคะก็นึกภาพว่าเป็นคนที่คล่องแคล่วว่องไวแต่พี่นาฏเนี่ยอายุ65คล่องแคล่วขนาดนั้นเนี่ยด้วยน้ำรีด็อกวันละ 6-8 ถ้วยนะคะเขาบอกว่าถ้าพี่ไม่มีน้ำรีด็อกนะพี่อยู่ไม่ได้นะต้อยเพราะพี่กลับมาพี่ต้องมาทำงานที่บ้านอีกต้องกว่าจะได้นอนเนี่ย5ทุ่มเที่ยงคืนอะไรเงี้ยก็เป็นสตรองวูแมนมากนะแล้วก็ใช้พลังมากต่อละวัน65ถ้าจะมาขับรถปุ๊บปั๊บไปทำงานบ้านกับที่ทำงานก็อยู่ไกลกันอะไรเงี้ยก็ว่าไม่ธรรมดานะคะอาจารย์ค่ะก็อยากจะบอกว่าพวกเราอยู่ตรงนี้พวกเราใช้กันทุกคนนะคะก็อยากจะมาบอกต่อกับทุกท่านเนาะในส่วนวิธีการที่คุณจะมารับอยากรู้อยากให้ต้อยได้ทดลองให้ก็เชิญมาที่บริษัทเราได้ทุกวันพุธเราจะเจอกันนะคะแล้วก็วันเสาร์สิ้นเดือนนี้น่าจะตรงกับวันที่ประมาณวันที่20-26นะคะแต่ไม่แน่ใจเดี๋ยวต้อยดูปฏิทินอีกที26หรือ23ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมีให้ทดลองใช้ฟรีนะคะแต่ตอนนี้ถ้าเกิดใครอยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็โทรหาต้อยได้นะคะจะรบกวนให้จดเบอร์ก็ได้ค่ะเดี๋ยวต้อยจะบอกเบอร์ให้นะคะว่าโทรหาต้อยที่เบอร์โทรศัพท์นี้นะคะ099ค่ะ269 6928นะคะโทรมาถามได้แล้วก็พูดคุยกันนะแล้วก็ถ้าอยากจะได้ทดลองอ่ะก็เชิญที่ออฟฟิศวันพุธนี้ก็ได้เจอกันที่ตึกจีพระราม9นะคะถ้าใครมารถใต้ดินก็ แนะนำให้มารถไฟฟ้าใต้ดินนะ MRT ลงสถานีพระราม9ค่ะก็มาถึงถ้าขึ้นไปชั้น16ได้ก็ขึ้นมาเลยแล้วก็ถ้าออกประตู3นะคะประตู3ที่สถานีพระราม9แล้วก็ถ้าขึ้นไปก็ไปชั้น16ถ้าไม่ถูกหรือยังไงโทรหาต้อได้เดี๋ยวต้อลงมารับแล้วต้ออยู่ข้างบนแล้วก็จะทานข้าวกันอยู่ตรงนั้นแล้วก็อยู่ถึง4 โมง5 โมงเย็นค่ะทดลองค่ะทดลองได้เลยให้ฟรีนะคะที่บริษัทเนาะค่ะท่านอาจารย์ค่ะ
1: กับพี่ต้อย0992696928เลยครับผมนี่ดูระวงนะฮะ0816383402ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10 นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมโยธาธิการและผังเมืองยกระดับมาตรการด้านผังเมืองและความปลอดภัยรองรับการเติบโตของ Data Center ทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งกรมโยธาธิการและผังเมืองยกระดับมาตรการด้านผังเมืองและความปลอดภัยรองรับการเติบโตของ Data Center ทั่วประเทศนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้มอบให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งจัดทำมาตรการและหลักเกณฑ์กฎหมายรองรับการขยายตัวของ Data Center ควบคู่การบริหารความเสี่ยงโดยวางแนวทาง2ด้านหลักด้านแรกยกระดับมาตรการผังเมืองโดยอยู่ระหว่างจัดทำคำนิยาม Data Center ให้ชัดเจนในผังเมืองรวมโดย Data Center ขนาดเล็กถึงขนาดกลางสามารถจัดตั้งได้ในพื้นที่ที่อยู่อาศัยพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมภายใต้ข้อกำหนดด้านอัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินระยะถอยร่นและเงื่อนไขอื่นตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดส่วน Data Center ขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบสูงต้องกำหนดพื้นที่รองรับเฉพาะด้านที่2ยกระดับมาตรการควบคุมอาคารและความปลอดภัยเตรียมยกร่างกฎกระทรวงควบคุมอาคารกำหนดนิยามหลักเกณฑ์การก่อสร้างเน้นป้องกันอัคคีภัยและบังคับให้มีผู้ตรวจสอบอาคารตามกฎหมายสำหรับ Data Center ที่เปิดดำเนินการอยู่แล้วกรมโยธาธิการและผังเมืองจะร่วมกับท้องถิ่นลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยหากพบความเสี่ยงอาจสั่งปรับปรุงหรือห้ามใช้อาคาร โดยเป้าหมายคือสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับความปลอดภัยของประชาชนล่าสุดกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ส่งทีมวิศวกรลงสำรวจอาคาร Data Center ในกรุงเทพมหานครแล้ว11แห่งเพื่อประเมินความเหมาะสมและความปลอดภัยตามกฎหมายควบคุมอาคารคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกเห็นชอบให้จัดส่งเอกสารร่างเอกสารเพื่อขอรับการประเมินขั้นต้นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาต่อศูนย์มรดกโลกภายในวันที่15กันยายนนี้นางระวีวันภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกมีมติเห็นชอบร่างเอกสารเพื่อขอรับการประเมินขั้นต้นหรือ PA แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาพร้อมให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรแห่งชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งจัดส่งเอกสารต่อศูนย์มรดกโลกณกรุงปารีสให้ทันกำหนดปิดรับวันที่15กันยายนนี้ที่ประชุมยังรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48รวมถึงความคืบหน้าบัญชีรายชื่อแหล่งมรดกโลกและบัญชีรายชื่อเบื้องต้นของไทยความเห็นชอบครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญของไทยในการผลักดันแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมแห่งนี้เข้าสู่กระบวนการประเมินระดับสากลต่อไปสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสประกาศควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำบางนาราช่วงแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคชสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งวันที่17ถึงวันที่20กันยายนนี้นายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสประกาศกำหนดเขตควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำบางนาราเป็นการเฉพาะคราวระหว่างวันที่17ถึง20กันยายนนี้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำในช่วงการจัดการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคชสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งแห่งเดียวในประเทศไทยในงานของดีเมืองนาราครั้งที่49ประจำปี2569โดยกำหนดพื้นที่ควบคุมตั้งแต่บริเวณหน้าสถานีตำรวจน้ำนราธิวาสถึงท่าเทียบเรือประมงนราธิวาสห้ามเรือบรรทุกสินค้าและเรือลากจูงเรือลำเลียงสินค้าเดินเรือผ่านพื้นที่ดังกล่าวโดยเด็ดขาดส่วนเรือประเภทอื่นที่ต้องเดินเรือผ่านเขตควบคุมขอให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษห้ามเข้าใกล้พื้นที่ติดตั้งทุ่นและเชือกคู่ซึ่งใช้สำหรับการแข่งขันทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนหากฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่500บาทถึง 5,000 บาทและเจ้าท่ามีอำนาจสั่งยึดประกาศนียบัตรควบคุมเรือได้ไม่เกิน6เดือนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: บทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: ดีต้อนรับสู่รายการสดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97.0 MHz กับรายการเคลียร์ชัดกฎหมายทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น. 1 ชั่วโมงคุณภาพที่ท่านจะได้รับสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับกฎหมายวันนี้อยู่กับดิฉันวิไลลักษณ์ไกรราชสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ค่ะวันนี้หัวข้อความรู้กฎหมายของเราเป็นเรื่องกฎหมายธุรกิจที่มักถูกมองข้ามแต่ไม่รู้ไม่ได้นะคะกฎหมายธุรกิจค่ะเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการทุกท่านควรให้ความสำคัญเพราะการดำเนินธุรกิจโดยไม่เข้าใจกฎหมายอาจจะนำไปสู่ปัญหาข้อพิพาทและการผิดสัญญาส่งผลให้เกิดการสูญเสียชื่อเสียงและทรัพย์สินทางธุรกิจได้อย่างมหาศาลค่ะสำหรับท็อปิกหัวข้อของวันนี้นะคะเรื่องราวมากมายแต่ทำไมต้องกฎหมายธุรกิจค่ะวันนี้เราจะแบ่งหัวข้อเป็น6ประเด็นใหญ่ๆนะคะประเด็นแรกค่ะทำไมกฎหมายถึงสำคัญกับธุรกิจเราใช้กฎหมายเพื่อป้องกันไม่ใช่เพื่อแก้ไขนะคะสัญญาหรือสัญญาณอันตรายเราจะมาเรียนรู้เรื่องของสัญญาที่เราควรรู้ในการทำธุรกิจค่ะรูปแบบองค์กรธุรกิจค่ะควรจะเสี่ยงคนเดียวหรือว่าร่วมกันเสี่ยงดีคะทรัพย์สินทางปัญญาค่ะความคิดสร้างสรรค์ที่ต้องได้รับการคุ้มครองภาษีในการทำธุรกิจค่ะภาษีที่คิดสู่จุดพลิกผันทางธุรกิจได้นะคะและข้อผิดพลาดสุดคลาสสิกของคนทำธุรกิจค่ะควรต้องเช็คลิสต์ข้อมูลเบื้องต้นก่อนที่จะเริ่มลงมือทำธุรกิจนะคะท่านผู้ฟังคะหลายท่านอาจจะเคยได้ยินว่าก็ฉันไม่รู้นี่ฉันไม่รู้กฎหมายไม่ผิดไม่ได้นะคะการอ้างความไม่รู้กฎหมายนะคะไม่อาจที่จะนำมาใช้เป็นข้อแก้ตัวได้ค่ะทำไมกฎหมายถึงสำคัญกับการทำธุรกิจคะกฎหมายธุรกิจค่ะมีความสำคัญในการช่วยให้ธุรกิจเนี่ยดำเนินอย่างถูกต้องตามกฎหมายและลดความเสี่ยงในการกระทำผิดทางกฎหมายเป็นตัวที่กำหนดสิทธิหน้าที่ของผู้ประกอบการแล้วก็องค์กรธุรกิจเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะรวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาและสร้างความเชื่อมั่นในตลาดแล้วก็ส่งเสริมการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมสัญญาค่ะเป็นสัญญาหรือสัญญาณอันตรายในการทำสัญญานะคะคำเสนอและคำสนองถูกต้องตรงกันสัญญาเกิดค่ะแต่เราก็ต้องมาดูนะคะว่าวัตถุประสงค์ของสัญญาเนี่ยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะคะการทำสัญญาถูกต้องตามแบบที่กฎหมายได้กำหนดไว้ไหมนะคะหรือการคำนึงถึงข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมที่ไม่สามารถใช้บังคับได้สัญญาเป็นนิติกรรมชนิดหนึ่งค่ะเป็นนิติกรรมที่มีบุคคล2ฝ่ายหรือมากกว่านั้นมาตกลงกันค่ะโดยแสดงเจตนาเสนอสนองต้องตรงกันจึงก่อให้เกิดสัญญาขึ้นแล้วก็สัญญาจะก่อให้เกิดหนี้เกิดความผูกพันระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ค่ะโดยเจ้าหนี้จะมีสิทธิ์เรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายนะคะดิฉันอยากจะยกตัวอย่างของสัญญาที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันค่ะสัญญาซื้อขายค่ะเป็นสัญญาที่ผู้ขายจะโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อและผู้ซื้อก็ตกลงว่าจะใช้ราคาทรัพย์สินนั้นให้กับผู้ขายค่ะในเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์นะคะคือการโอนความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินที่ซื้อขายนั้นไปให้แก่ผู้ซื้อค่ะซึ่งผู้ซื้อเมื่อได้เป็นเจ้าของก็สามารถที่จะใช้นะคะได้รับประโยชน์หรือจะขายต่อไปอย่างไรก็ได้ในส่วนของราคาทรัพย์สินค่ะจะตกลงชำระเมื่อไหร่นั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ผู้ซื้อผู้ขายจะต้องตกลงกันค่ะถ้าตกลงกันให้ชำระราคาทันทีก็จะเป็นการซื้อขายเงินสดแต่ถ้าตกลงการชำระราคาในภายหลังนะคะก็จะเป็นการซื้อขายเงินเชื่อแต่ถ้าตกลงผ่อนชำระให้เป็นครั้งเป็นคราวค่ะเราจะเรียกว่าซื้อขายเงินผ่อนนะคะการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษค่ะตามกฎหมายแล้วนะคะจะต้องตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรค่ะมีการวางมัดจำหรือมีการชำระหนี้บางส่วนไว้ล่วงหน้าค่ะและถ้าหากมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญานะคะย่อมฟ้องร้องให้ปฏิบัติตามสัญญารวมถึงเรียกค่าเสียหายจากฝ่ายที่ผิดสัญญาได้สัญญาถัดมาค่ะคือสัญญาขายฝากสัญญาขายฝากค่ะเป็นสัญญาซื้อขาย ซึ่งสิทธิ์แห่งความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อค่ะโดยผู้ซื้อเนี่ยตกลงในขณะทำสัญญานะคะว่าผู้ขายมีสิทธิ์ที่จะถ่ายทรัพย์สินนั้นคืนได้ภายในกำหนดเวลาเท่าใดแต่จะต้องไม่เกินเวลาที่กฎหมายกำหนดค่ะการเช่าทรัพย์นะคะคือสัญญาที่มีบุคคลอยู่2ฝ่ายฝ่ายแรกเราเรียกว่าผู้ให้เช่าค่ะฝ่ายที่2เรียกว่าผู้เช่าทั้ง2ฝ่ายต่างก็มีหนี้ที่จะต้องชําระให้แก่กันค่ะฝ่ายผู้ให้เช่ามีหนี้ที่จะต้องให้ผู้เช่าเนี่ยได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์ที่เช่านะคะส่วนฝ่ายผู้เช่าก็มีหนี้ที่จะต้องชําระค่าเช่าเพื่อเป็นการตอบแทนค่ะในการเช่าอสังหาริมทรัพย์ท่านจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของฝ่ายที่จะต้องรับผิดตามสัญญานะคะและถ้าสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์นั้นนานเกินกว่า3ปีค่ะหรือมีกำหนดอายุของผู้เช่านะคะให้ผู้เช่าจะต้องมีการนำไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ค่ะสัญญาถัดมาเราเรียกว่าสัญญาเช่าซื้อนะคะสัญญาเช่าซื้อก็คือสัญญาที่เจ้าของทรัพย์สินค่ะเอาทรัพย์สินของตนออกให้ผู้อื่นเช่าเพื่อให้ผู้อื่นเนี่ยได้ใช้สอยหรือได้รับประโยชน์แล้วก็ให้คำมั่นว่าจะขายทรัพย์นั้นหรือจะให้ทรัพย์สินที่เช่าตกเป็นสิทธิ์แก่ผู้เช่าซื้อเมื่อได้ใช้เงินจนครบตามที่ตกลงไว้โดยการชำระเป็นงวดๆจนครบตามข้อตกลงนะคะสัญญาเช่าซื้อท่านผู้ฟังคะไม่ใช่สัญญาซื้อขายผ่อนส่งนะคะแม้ว่าจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันในเรื่องของการชำระราคาเป็นงวดๆแต่การซื้อขายผ่อนส่งนั้นค่ะกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเป็นของผู้ซื้อทันทีขณะทำสัญญาโดยไม่ต้องรอให้ชำระราคาครบนะคะแต่เรื่องของสัญญาเช่าซื้อค่ะเมื่อผู้เช่าบอกเลิกสัญญาเงินที่ได้ชำระไปแล้วนะคะให้ลิฟเป็นเจ้าของของทรัพย์สินค่ะและเจ้าของทรัพย์สินก็ชอบที่จะกลับเข้าครองทรัพย์สินที่เช่าได้ค่ะสัญญาถัดมาเราเรียกว่าสัญญากู้ยืมเงินค่ะเป็นอีกสัญญาประเภทหนึ่งนะคะที่เกิดจากบุคคลหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้กู้ค่ะมีความต้องการที่จะใช้เงินแต่ว่าอาจจะมีเงินไม่พอนะคะจึงมีการไปขอกู้ยืมเงินจากบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้ให้กู้และผู้กู้ตกลงที่จะใช้เงินคืนภายในกำหนดเวลาใดเวลาหนึ่งการกู้ยืมนะคะจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการส่งมอบเงินที่ยืมให้แก่ผู้ที่ให้ยืมนะคะในการกู้ยืมนี้นะคะผู้ที่ให้กู้เนี่ยจะคิดดอกเบี้ยหรือไม่ก็ได้อันนี้แล้วแต่ผู้ให้กู้เลยนะคะตามกฎหมายค่ะได้วางหลักเอาไว้ว่าการกู้ยืมเงินกันค่ะเกินกว่า 2,000 บาทขึ้นไปคุณจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือในการกู้ยืมนะคะลงลายมือชื่อของคนที่ยืมเป็นสำคัญจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีกันได้แต่ในปัจจุบันนี้ค่ะประเทศไทยนะคะมีพ.ร.บ.นะคะว่าด้วยการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดังนั้นเนี่ยการกู้ยืมเงินกันค่ะผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียนะคะอาจจะเป็นแอปพลิเคชัน LINE นะคะ Facebook Messenger หากมีหลักฐานการกู้ยืมเงินค่ะนะคะMobile Banking สลิปหลักฐานการโอนเงินที่ได้โอนไปค่ะท่านสามารถที่จะเอาข้อมูลตรงนั้นมาเป็นหลักฐานนะคะในการฟ้องร้องคดีได้แต่เพื่อความชัวร์นะคะท่านควรจะทำตามที่กฎหมายกำหนดก็คือถ้ามีการกู้ยืมเงินกันเกินกว่า 2,000 บาทขึ้นไปควรจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือนะคะและมีการลงลายมือชื่อของคนที่ยืมเป็นสำคัญค่ะอีกสัญญาประเภทหนึ่งค่ะเราเรียกว่าสัญญาค้ำประกันนะคะสัญญาค้ำประกันค่ะเป็นสัญญาที่บุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้ค้ำประกันได้มีการสัญญาไว้นะคะว่าจะชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ถ้าหากลูกหนี้เนี่ยไม่ยอมชำระหนี้สัญญาค้ำประกันค่ะจะต้องทำตามหลักเกณฑ์นะคะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือแล้วก็ต้องลงลายมือชื่อของผู้ค้ำประกันการจำนำค่ะเป็นสัญญาที่บุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้จำนำค่ะนำส่งมอบสังหาริมทรัพย์นะคะให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเป็นผู้ครอบครองซึ่งเราเรียกว่าผู้รับจำนำเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ค่ะทรัพย์สินที่จำนำได้นะคะคือทรัพย์สินที่สามารถเคลื่อนที่ได้ค่ะเช่นทองรูปพรรณสร้อยแหวนเพชรเป็นต้นนะคะส่วนจำนองค่ะคือการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้จำนองค่ะเอาอสังหาริมทรัพย์อันจะได้แก่ที่ดินหรือบ้านเรือนนะคะไปตราไว้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเราจะเรียกว่าผู้รับจำนองค่ะผู้จำนองจะเอาทรัพย์สินไปทำหนังสือจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ของลูกหนี้ค่ะโดยที่ไม่ต้องส่งมอบทรัพย์ที่จำนองให้กับเจ้าหนี้นะคะผู้จำนองอาจจะเป็นตัวลูกหนี้เองหรือจะเป็นบุคคลภายนอกก็ได้อันนี้เป็นตัวอย่างของสัญญานะคะที่ดิฉันคิดว่าพวกเราน่าจะพบกันได้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วสัญญาที่ดีค่ะควรต้องมีสาระสำคัญนะคะ ใครทำสัญญากับใครมีอำนาจในการทำสัญญาหรือไม่นะคะคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมีหน้าที่ต่อกันอย่างไรบ้างนะคะคู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีหน้าที่ต้องทำอะไรขอบเขตของสัญญาคืออะไรนะคะมีการตกลงในเรื่องของราคาเรื่องของภาษีเรื่องค่าจ้างค่าสินค้าหรือค่าใช้จ่ายกันยังไงตัวนี้ต้องชัดนะคะกำหนดในการส่งมอบค่ะหรือกำหนดในการชำระหรือการชำระค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะแล้วถ้าเกิดมีการผิดสัญญาล่ะจะทำยังไงนะคะเรื่องของการเบี้ยปรับหรือการเรียกค่าเสียหายรวมถึงการบอกเลิกสัญญาหรือว่าแม้กระทั่งการระงับข้อพิพาทนะคะในการทําสัญญาค่ะเราต้องดูเสรีภาพในการทําสัญญาของคู่สัญญานะคะการไม่มีลายลักษณ์อักษรไม่ได้แปลว่าไม่มีสัญญาหรือมีลายลักษณ์อักษรก็ไม่ได้แปลว่ามันแน่นอนเสมอไปนะคะมีกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับสัญญาแต่ละประเภทนะคะเวลาที่เราร่างสัญญาเนี้ยตอนความสัมพันธ์ดีก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่อย่าลืมนะคะเวลาที่เรามีประเด็นหรือมีข้อพิพาทซึ่งกันค่ะตอนที่ความสัมพันธ์ไม่ดีแล้วเนี่ยนะคะเรื่องของกฎหมายนะคะความชัดเจนของสัญญาตัวนี้เนี่ยมีผลสำคัญมากๆนะคะประเด็นถัดมาค่ะที่อยากจะพูดคุยด้วยก็คือเรื่องของรูปแบบองค์กรธุรกิจนะคะในการทำธุรกิจค่ะเสี่ยงคนเดียวหรือร่วมกันเสี่ยงผลทางกฎหมายแตกต่างกันนะคะการทำธุรกิจคนเดียวค่ะเสี่ยงคนเดียวรวยคนเดียวตัวคนเดียวรับผิดชอบคนเดียวนะคะแต่ถ้าทำธุรกิจร่วมกันค่ะก็จะเป็นองค์กรที่เป็นนิติบุคคลหรืออาจจะไม่เป็นนิติบุคคลก็ได้นะคะร่วมกันลงทุนมีการหารือร่วมกันมีการแบ่งปันผลกำไรที่ได้จากการทำกิจการนั้นแล้วก็มีการร่วมกันรับผิดในหนี้ที่เกิดจากกิจการที่ทำขึ้นค่ะในรูปแบบขององค์กรธุรกิจนะคะที่ไม่เป็นนิติบุคคลค่ะเราเรียกว่าห้างหุ้นส่วนสามัญค่ะองค์กรที่เป็นนิติบุคคลนะคะจะเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดนะคะห้างหุ้นส่วนสามัญค่ะหัวใจสำคัญเลยคือการจัดตั้งง่ายค่ะไม่ต้องจดทะเบียนผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องร่วมกันรับผิดในหนี้โดยไม่จำกัดจำนวนแต่การขอสินเชื่อทางธุรกิจยากค่ะห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลค่ะจะมีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีสถานะเป็นนิติบุคคลผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนก็ยังต้องรับผิดชอบหนี้แบบไม่จำกัดค่ะแล้วก็สามารถเปิดบัญชีธนาคารหรือทำสัญญาในนามของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลได้นะคะห้างหุ้นส่วนจำกัดค่ะหรือหจก.นะคะจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีสถานะเป็นนิติบุคคลค่ะได้รับความนิยมมากที่สุดในบรรดาประเภทของห้างหุ้นส่วนนะคะแบ่งหุ้นส่วนออกเป็น2ประเภทค่ะคือหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดและหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดค่ะจะรับผิดในหนี้ของห้างแบบจำกัดจำนวนนะคะจะไม่เกินจำนวนที่ตนลงไว้ในหุ้นนั้นแต่หุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดค่ะจะต้องรับผิดชอบหนี้สินอย่างไม่จำกัดจำนวนแต่ท่านจะมีอำนาจในการบริหารจัดการห้างนะคะถัดมาค่ะการจัดตั้งบริษัทจำกัดค่ะบริษัทจะต้องมีผู้ถือหุ้น2คนขึ้นไปนะคะมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของกรรมการในการกระทําแทนบริษัทจำกัดแล้วก็จะต้องมีคําว่าบริษัทนําหน้ามีจำกัดต่อท้ายชื่อเสมอยกเว้นกิจการธนาคารนะคะการจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัดค่ะจะเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีผู้เริ่มก่อตั้งจำนวนอย่างน้อย15คนค่ะผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะรับผิดชอบจำกัดเท่ากับจำนวนค่าหุ้นที่ตนเองถืออยู่ค่ะและส่วนที่ยังชำระไม่ครบนะคะในส่วนของบริษัทมหาชนจำกัดค่ะท่านสามารถยื่นเรื่องต่อตลาดหลักทรัพย์เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปได้ค่ะท็อปิกถัดมานะคะคือเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาค่ะทรัพย์สินทางปัญญาความคิดสร้างสรรค์ที่ต้องได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาคืออะไรหลายท่านอาจจะเคยได้ยินมาก่อนนะคะทรัพย์สินทางปัญญาค่ะเป็นผลผลิตที่เกิดจากปัญญาของมนุษย์นะคะในด้านของอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์วรรณกรรมศิลปกรรมทั้งในรูปแบบที่จับต้องได้และไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ค่ะเช่นงานออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆสิ่งประดิษฐ์ตราสินค้าข้อมูลลับที่ใช้ในการทำธุรกิจยารักษาโรคเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์งานแอนิเมชันแอปพลิเคชันหนังสือภาพยนตร์นะคะเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งค่ะที่ท่านสามารถใช้หาประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้เช่นเดียวกับทรัพย์สินประเภทอื่นๆนะคะ ในส่วนของทรัพย์สินทางปัญญาที่สำคัญค่ะมีหลายกรณีนะคะลิขสิทธิ์สิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ความลับทางการค้าแบบผังภูมิวงจรรวมคุ้มครองพืชพันธุ์หรือการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดีนะคะวันนี้ที่อยากจะพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะคะประเด็นแรกเลยในส่วนของทรัพย์สินทางปัญญาคือเรื่องของลิขสิทธิ์ค่ะลิขสิทธิ์เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญมากนะคะลิขสิทธิ์ค่ะจะให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้สร้างสรรค์ค่ะที่จะกระทำการใดๆที่เกี่ยวกับงานที่ตัวเองเนี่ยได้ริเริ่มสร้างสรรค์ขึ้นโดยการใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถและความวิริยะอุตสาหะของตัวเองแต่จะต้องไม่เป็นการลอกเลียนงานของผู้อื่นนะคะลิขสิทธิ์ค่ะกฎหมายจะให้การคุ้มครองทันทีที่ท่านสร้างสรรค์ผลงานขึ้นโดยไม่ต้องจดทะเบียนค่ะแต่ผู้สร้างสรรค์ควรมีหลักฐานนะคะว่าตนเองเนี่ยเป็นคนที่สร้างสรรค์ผลงานดังกล่าวนั้นขึ้นมาค่ะงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์นะคะแบ่งได้หลายประเภทค่ะเช่นงานวรรณกรรมรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะงานนาฏกรรมศิลปกรรมดนตรีกรรมงานโสตทัศนวัสดุนะคะงานภาพยนตร์สิ่งบันทึกเสียงเทปซีดีเพลงไฟล์บันทึกเสียงบรรยายงานแพร่เสียงแพร่ภาพนะคะงานที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณชนทางวิทยุโทรทัศน์หรือทางอินเทอร์เน็ตนะคะหรืองานประเภทอื่นๆในแผนกวรรณคดีแผนกวิทยาศาสตร์หรือแผนกศิลปะนะคะทรัพย์สินทางปัญญาค่ะจะมีงานบางประเภทที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์นะคะเช่นข่าวประจําวันค่ะข้อเท็จจริงต่างๆรัฐธรรมนูญแล้วก็กฎหมายนะคะระเบียบข้อบังคับประกาศคําสั่งหนังสือตอบโต้ของหน่วยงานรัฐนะคะหรือองค์กรส่วนท้องถิ่นคําพิพากษาคําวินิจฉัยสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์นะคะเพื่อที่ให้ประชาชนค่ะสามารถเข้าถึงงานนี้ได้โดยที่ไม่มีข้อจํากัดค่ะถัดมานะคะในส่วนของงานอันมีลิขสิทธิ์ค่ะผู้ที่มีสิทธิ์ในงานสร้างสรรค์นะคะคือตัวบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงานนั้นขึ้นมาค่ะนะคะหรืออาจจะเป็นพนักงานหรือลูกจ้างนะคะที่ได้รับการว่าจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานนะคะกรณีของผู้ว่าจ้างค่ะก็อาจจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ได้หรือเป็นคนที่มีสิทธิ์ในงานสร้างสรรค์ได้ค่ะหากท่านมีการทําสัญญาจ้างทําของนะคะหรือคนที่มีการดัดแปลงผลงานนะคะแต่เป็นการดัดแปลงโดยการได้รับอนุญาตนะคะคนที่รวบรวมผลงานหรือว่าผู้รับโอลิขสิทธิ์หรือว่าทายาทอันนี้นะคะคือผู้มีสิทธิ์ในงานสร้างสรรค์ถัดมาค่ะระยะเวลาการคุ้มครองงานลิขสิทธิ์นะคะโดยทั่วไปแล้วค่ะงานอันมีลิขสิทธิ์จะคุ้มครองตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ค่ะและบวกไปอีก50ปีนะคะนับตั้งแต่วันที่ผู้สร้างสรรค์เสียชีวิตค่ะถ้าเป็นนิติบุคคลจะคุ้มครอง50ปีนับตั้งแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้นมาหรือมีการโฆษณาครั้งแรกค่ะนะคะในส่วนภาพถ่ายโสตทัศนวัสดุภาพยนตร์สิ่งบันทึกเสียงหรือแพร่เสียงแพร่ภาพค่ะคุ้มครอง50ปีนับตั้งแต่สร้างสรรค์หรือโฆษณาครั้งแรกงานที่มีการจ้างหรือสร้างตามคําสั่งหน่วยงานรัฐค่ะคุ้มครอง50ปีนะคะนับตั้งแต่สร้างสรรค์หรือมีการโฆษณาครั้งแรกส่วนงานศิลปะประยุกต์ค่ะจะคุ้มครอง25ปีค่ะนับตั้งแต่สร้างสรรค์หรือมีการโฆษณาครั้งแรกอีกอันนึงนะคะที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ค่ะก็คือเรื่องของ Creative Commons นะคะเป็นสัญญาที่เป็นเรียกว่าสัญญาอนุญาตแบบเปิดค่ะเป็นสิทธิ์ในการใช้งานประเภทหนึ่งนะคะที่ช่วยในการขยายขอบเขตผลงานแล้วก็นำไปประยุกต์หรือต่อยอดได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ทำหน้าที่เป็นทางเลือกแทนเรื่องของระบบลิขสิทธิ์แบบดั้งเดิมมีวิธีการที่เรียบง่ายนะคะแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายที่จะทำให้บุคคลเนี่ยหรือสถาบันต่างๆค่ะสามารถที่จะแบ่งปันภาพนะคะงานดนตรีงานวิจัยนะคะหรือว่าทรัพยากรทางการศึกษาหรือมรดกทางวัฒนธรรมได้อย่างเสรีนะคะถ้าถึงปัญญาประเภทถัดไปที่อยากพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะคะเราเรียกว่าเครื่องหมายการค้าค่ะเครื่องหมายการค้านะคะท่านผู้ฟังคะลองนึกภาพนะคะว่าเครื่องหมายการค้าเนี่ยมันมีผลต่อการจดจำหรือการแยกแยะนะคะว่าสินค้าไหนเนี่ยใครเป็นเจ้าของเป็นของแบรนด์ไหนเนี่ยสำหรับท่านผู้ฟังมากน้อยแค่ไหนนะคะ การแข่งขันในตลาดปัจจุบันค่ะสินค้าประเภทเดียวกันนะคะสามารถมีผู้จัดจำหน่ายได้หลายรายนะคะเครื่องหมายการค้าจึงเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่สำคัญที่จะทำให้เราแยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้าของผู้ขายแต่ละรายซึ่งจะมีผลต่อความเชื่อถือหรือความนิยมของผู้บริโภคอีกทั้งค่ะยังช่วยป้องกันในเรื่องของการปลอมหรือเลียนแบบสินค้าที่อาจจะทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดนะคะรวมถึงเครื่องหมายการค้ายังช่วยยืนยันสิทธิ์ความเป็นเจ้าของแบรนด์ให้กับธุรกิจนะคะซึ่งจะส่งผลต่อความต้องการหรือการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการค่ะเครื่องหมายการค้านะคะก็จะเป็นเรื่องของเครื่องหมายสัญลักษณ์หรือตราที่ใช้ประกอบกับสินค้าหรือบริการค่ะเพื่อแสดงให้เห็นว่าสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายนี้เนี่ยมีความแตกต่างจากสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายอื่นนะคะในคดีที่เกี่ยวข้องกับการฟ้องนะคะทรัพย์สินทางปัญญาในกรณีเครื่องหมายการค้าเนี่ยมีคดีที่พบเห็นกันอยู่บ่อยครั้งนะคะอย่างกรณีคดีล่าสุดเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าแบรนด์ดังระดับโลกนะคะมีการฟ้องแบรนด์หนึ่งนะคะที่เป็นร้านที่ขายชานมไข่มุกนะคะเป็นเรื่องของการฟ้องว่ามีการลอกเลียนนะคะโลโก้แบรนด์นะคะแล้วก็ในเบื้องต้นเนี่ยศาลได้มีคำพิพากษานะคะให้แบรนด์ดังกล่าวเนี้ยชดใช้ค่าเสียหายนะคะรวมแล้วเนี่ยประมาณ 10.3 ล้านหยวนนะคะหรือตีเป็นเงินไทยประมาณ55ล้านบาทเนี่ยให้แก่บริษัทที่มีการฟ้องนะคะแล้วก็ศาลได้มีการวินิจฉัยค่ะว่าตัวโลโก้เนี่ยนะคะมีความคล้ายคลึงนะคะกับโลโก้แบรนด์ดังแบรนด์หนึ่งนะคะจนเข้าข่ายเรื่องของการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าประเด็นนี้ค่ะผู้เชี่ยวชาญในด้านทรัพย์สินทางปัญญานะคะมองว่าในยุคที่มูลค่าของแบรนด์ค่ะกลายเป็นทรัพย์สินที่สําคัญของธุรกิจนะคะการปกป้องเครื่องหมายการค้าจึงอาจจะไม่ได้จํากัดอยู่เพียงแค่ว่าการป้องกันสินค้าปลอมอีกต่อไปแต่อาจจะรวมถึงการปกป้องอัตลักษณ์ของแบรนด์ทั้งหมดด้วยนะคะถัดมาค่ะทรัพย์สินปัญญาประเภทถัดไปที่อยากจะพูดคุยคือเรื่องของสิทธิบัตรนะคะสิทธิบัตรแล้วหลักๆเราจะแบ่งออกเป็น3ประเภทค่ะคือสิทธิบัตรการประดิษฐ์สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็อนุสิทธิบัตรสิทธิบัตรค่ะ3ประเภทที่ว่านี้นะคะมันมีความแตกต่างอยู่หลายประการสิทธิบัตรการประดิษฐ์แล้วก็อนุสิทธิบัตรค่ะเราจะมุ่งเน้นไปที่การคุ้มครองกลไกการทำงานนะคะส่วนประกอบหรือลักษณะการนำเอามารวมกันของส่วนต่างๆหรือการทำงานร่วมกันระหว่างซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์นะคะแต่สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ค่ะจะคุ้มครองรูปลักษณ์ภายนอกนะคะของสิ่งของหรือการออกแบบข้อแตกต่างที่ชัดเจนเลยที่เป็นตัวแบ่งแยกสิทธิบัตรการประดิษฐ์ออกจากอนุสิทธิบัตรก็คือเรื่องของการประดิษฐ์ค่ะขั้นการประดิษฐ์นะคะแล้วก็กฎหมายเนี่ยกำหนดให้สิทธิบัตรการประดิษฐ์จะต้องมีคุณสมบัติคือมีความใหม่มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นและสามารถประยุกต์ใช้ได้ในทางอุตสาหกรรมก็คือมีประโยชน์และสามารถนำเอาไปใช้ได้ในขณะที่อนุสิทธิบัตรค่ะอาจจะมีแค่เรื่องของความใหม่นะคะแล้วก็สามารถประยุกต์ใช้ได้ในทางอุตสาหกรรมส่วนสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ค่ะแค่มีความใหม่ก็เพียงพอแล้วนะคะนี่คือความแตกต่างของสิทธิบัตรทั้ง3อย่างอายุความคุ้มครองของสิทธิบัตรค่ะโดยปกติแล้วนะคะสิทธิบัตรเนี่ยจะมีอายุการคุ้มครองอยู่ที่20ปีค่ะอนุสิทธิบัตรจะอยู่ที่6ปีนะคะแล้วก็สามารถต่อได้อีก2ครั้งครั้งละ2ปีรวมอายุทั้งสิ้นประมาณ10ปีนะคะแล้วก็สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ค่ะจะมีอายุการคุ้มครอง10ปีค่ะอายุการคุ้มครองของสิทธิบัตรทั้ง3อย่างนี้ค่ะนะคะจะเริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่มีการยื่นคำขอครั้งแรกค่ะทรัพย์สินทางปัญญาประเภทถัดไปนะคะความลับทางการค้าค่ะท่านผู้ฟังคะพระราชบัญญัติความลับทางการค้าพุทธศักราช2545นะคะได้มีการบัญญัตินิยามความลับทางการค้านะคะว่าเป็นข้อมูลการค้าซึ่งยังไม่รู้จักกันโดยทั่วไปค่ะหรือเข้าถึงไม่ได้ในหมู่บุคคลนะคะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยจะต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวแล้วก็ข้อมูลนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เนื่องจากเป็นความลับนะคะแล้วก็เป็นข้อมูลที่ผู้ควบคุมความลับทางการค้าได้มีมาตรการที่เหมาะสมค่ะเพื่อรักษาไว้เป็นความลับนะคะตัวอย่างกรณีมีอะไรบ้างคะที่ถือว่าเป็นการกระทำความผิดความลับทางการค้า1เลยค่ะข้อมูลความลับทางการค้าจะต้องมีมาตรการที่เหมาะสมนะคะเพื่อรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ข้อมูลที่จะเป็นความลับทางการค้าค่ะต้องเป็นข้อมูลการค้าค่ะไม่ใช่ข้อมูลอย่างอื่นนะคะข้อมูลที่จะเป็นความลับทางการค้าจะต้องอาศัยข้อมูลเพื่อ ช้ในการแข่งขันทางธุรกิจการค้าข้อมูลที่จะเป็นความลับทางการค้าจะต้องมีข้อตกลงในสัญญาค่ะว่าห้ามมีการเปิดเผยข้อมูลที่จะเป็นความลับทางการค้าจะต้องเปิดเผยข้อมูลให้เป็นที่ร่วงรู้แก่บุคคลอื่นโดยทั่วไปนะคะรวมถึงการนำความลับทางการค้าไปใช้เองเพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจหรือการค้าของตัวเองค่ะและสุดท้ายข้อมูลที่จะเป็นความลับทางการค้าค่ะจะไม่รวมกรณีบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องไปเปิดเผยความลับทางการค้านั้นนะคะท่านผู้ฟังคะพอถึงตรงนี้นะคะอยากจะสรุปให้ท่านผู้ฟังเนี่ยรับทราบนิดนึงนะคะว่าในส่วนของทรัพย์สินทางปัญญาค่ะมีประโยชน์มากๆนะคะเพราะว่าจะเป็นการมอบสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของให้กับผู้ที่คิดค้นประดิษฐ์หรือสร้างสรรค์ผลงานนั้นขึ้นมารวมถึงเป็นรางวัลค่ะที่จะตอบแทนให้กับผู้ประดิษฐ์หรือผู้สร้างสรรค์ที่ได้ทุ่มเทสร้างสรรค์ผลงานนะคะด้วยความวิริยะอุตสาหะโดยกำหนดให้ผู้ประดิษฐ์หรือผู้สร้างสรรค์เนี่ยนะคะเท่านั้นที่มีสิทธิ์แสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาของตัวเองหรือหาค่าตอบแทนจากการให้ผู้อื่นมาใช้ประโยชน์จากงานทรัพย์สินทางปัญญาของตนค่ะแล้วก็มีสิทธิ์ในการหวงกันหรือว่าห้ามไม่ให้ผู้อื่นมาใช้งานของตัวเองได้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะในช่วงเวลาที่จำกัดตามอายุการคุ้มครองตามกฎหมายค่ะทั้งนี้ยังเกิดการกระตุ้นนะคะให้เกิดความกระตือรือร้นในการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆเพิ่มมากขึ้นค่ะเนื่องจากว่าผู้คนจะได้ทราบว่าผลงานที่เราคิดค้นหรือประดิษฐ์ขึ้นมานั้นเนี่ย

ควรต้องทราบก่อนเลยนะคะว่าการเสียภาษีค่ะเป็นหน้าที่ขั้นพื้นฐานที่สมาชิกทุกคนในสังคมต้องปฏิบัติตามเพราะมีระบุไว้ในกฎหมายโดยจะต้องมีการยื่นแบบแสดงรายการปีละครั้งภายในวันที่31มีนาคมของปีถัดไปส่วนผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค่ะคือผู้ที่มีเงินได้เกิดขึ้นระหว่างปีที่ผ่านมาในการประกอบธุรกิจเวลาทำธุรกิจนะคะหลายคนอาจจะนึกถึงเรื่องของรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการเป็นหลักจะขายที่ไหนขายเท่าไหร่ขายให้ใครนะคะหากกบลบต้นทุนแล้วจะเหลือกำไรเท่าไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการหลายท่านต้องรู้ค่ะแล้วก็มักจะมองข้ามไปคือเรื่องของภาษีนะคะในทางกฎหมายแล้วค่ะถ้ามีรายได้ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีนะคะแต่ถ้าผู้มีรายได้ไม่ยอมเสียภาษีหรือทำการหลีกเลี่ยงภาษีค่ะอันนี้เราถือว่ามีความผิดตามกฎหมายนะคะภาษีทางธุรกิจนะคะที่มีความสำคัญที่ทุกท่านควรรู้ก็คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีหักหน้าที่จ่ายนะคะภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีมูลค่าเพิ่มเรามาดูภาษีประเภทแรกเลยค่ะภาษีเงินได้สำหรับผู้ประกอบการนะคะอัตราภาษีที่ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของคนเดียวหรือบุคคลธรรมดาเนี่ยนะคะถ้าท่านมีเงินได้สุทธิอยู่ระหว่าง150,000 บาทนะคะท่านจะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีค่ะแต่ถ้าเงินได้สุทธิอยู่ระหว่าง151,000 บาทจนถึง300,000 บาทอัตราภาษีจะเป็นร้อยละ5ค่ะเงินได้สุทธิ301,000 บาทจนถึง500,000 บาทอัตราภาษีจะอยู่ที่ร้อยละ10ค่ะเงินได้ภาษีเงินได้สุทธิ301,000 บาทจนถึง500,000 บาทอัตราภาษีจะเป็นร้อยละ10นะคะเงินได้สุทธิ501,000จนถึง750,000 บาทอัตราภาษีจะอยู่ร้อยละ15ค่ะเงินได้สุทธิ751,000 บาทจนถึง1,000,000 บาทอัตราภาษีจะอยู่ร้อยละ20ค่ะเงินได้สุทธิ101,000 บาทจนถึง2,000,000 บาทอัตราภาษีร้อยละ25ค่ะหากมีเงินได้สุทธิ2,001,000 บาทจนถึง500,000 บาทอัตราภาษีจะอยู่ที่ร้อยละ30ค่ะและถ้าเงินได้สุทธิ501,000 บาทขึ้นไปค่ะอัตราภาษีจะอยู่ที่ร้อยละ35ค่ะภาษีเงินได้สำหรับผู้ประกอบการนะคะถ้าผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลค่ะท่านมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน5,000,000 บาทกำไรสุทธิไม่เกิน300,000 บาทนะคะท่านจะได้รับยกเว้นภาษีค่ะแต่ถ้ากำไรสุทธิเกิน300,000แต่ไม่เกิน300,000 บาทอัตราภาษีจะอยู่ที่ร้อยละ15ค่ะแต่ถ้ากำไรสุทธิเกิน300,000 บาทขึ้นไปค่ะอัตราภาษีจะเป็นร้อยละ20นะคะท่านที่เป็นผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลค่ะหากท่านมีทุนจดทะเบียนเกิน5,000,000 บาทท่านจะต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ20ของกำไรสุทธินะคะภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องรู้นะคะกิจการที่มีรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการเกิน 1.8 ล้านต่อปีค่ะไม่ว่าจะทำกิจการในรูปแบบของบุคคลธรรมดาหรือว่านิติบุคคลท่านจะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะซึ่งจะต้องยื่นจดภายใน30วันเมื่อรายได้ถึงเกณฑ์และต้องชำระแวดภาษีมูลค่าเพิ่มที่เริ่มเรียกเก็บจากลูกค้านะคะสำหรับรายได้ที่ส่วนเกิน 1.8 ล้านเป็นต้นไปค่ะจะมีธุรกิจบางประเภทนะคะที่จะได้รับสิทธิ์ไม่ต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นการขายผักผลไม้พืชผลการเกษตรการขายเนื้อสัตว์การขายปุ๋ยอาหารสัตว์การให้บริการขนส่งหรือบริการที่ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ค่ะแต่จะมีธุรกิจบางประเภทนะคะที่จะต้องมีการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีธุรกิจเฉพาะค่ะเป็นภาษีประเภทหนึ่งที่กฎหมายเรียกเก็บจากกิจการที่ถูกกำหนดไว้เป็นพิเศษค่ะซึ่งจะแยกต่างหากจากภาษีมูลค่าเพิ่มแวด 7% นะคะกิจการเหล่านั้นค่ะเช่นธนาคารธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์ธุรกิจประกันชีวิตธุรกิจการรับจำนำธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับค้ำประกันการแลกเปลี่ยนสกุลเงินการรับส่งเงินไปต่างประเทศหรือปล่อยกู้นะคะการขายหลักทรัพย์หรือธุรกิจแฟกเตอริงค่ะธุรกิจเหล่านี้นะคะเราจะมีการเสียภาษีที่เรียกว่าภาษีธุรกิจเฉพาะค่ะถัดมานะคะภาษีหักหน้าที่จ่ายค่ะสำหรับผู้ประกอบการผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลนะคะท่านมีหน้าที่ที่จะต้องหักเงินนะคะที่จะต้องจ่ายให้แก่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเนี่ยแล้วก็นำส่งเป็นภาษีให้กรมสรรพากรค่ะจะไม่เกินวันที่7ของเดือนถัดไปนะคะหัก 1% ค่ะ

0: สำหรับค่าขนส่งหัก2%นะคะสำหรับค่าโฆษณาหัก3%ค่ะสำหรับค่าจ้างรับเหมาหรือบริการนะคะแล้วก็หัก5%ค่ะสำหรับค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ขายของออนไลน์ค่ะต้องเสียภาษีไหมคะท่านผู้ฟังทุกวันนี้นะคะการขายของออนไลน์เป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมมากเพิ่มมากขึ้นค่ะแต่มีเรื่องที่หลายท่านอาจจะไม่รู้นะคะว่าในการขายของออนไลน์ค่ะอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายแต่เมื่อพูดถึงเรื่องภาษีค่ะหลายคนอาจจะยังสับสนนะคะวันนี้เราจะมาทําความเข้าใจกันค่ะว่าเมื่อไหร่ที่ผู้ขายออนไลน์จะต้องยื่นภาษีสําหรับผู้ที่ขายของออนไลน์ในประเทศไทยนะคะจะต้องมีการยื่นภาษีดังนี้ค่ะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะถ้ามีรายได้จากการขายของออนไลน์เนี่ยเกิน60,000 บาทต่อปีเราจะต้องมีการยื่นแบบพ.ง.ด.90ปีละ1 ครั้งนะคะภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไปภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะถ้าท่านมีรายได้จากการขายสินค้าหรือการให้บริการออนไลน์เกิน1.8 ล้านบาทต่อปีค่ะท่านต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและยื่นแบบพ.พ. 30ทุกเดือนนะคะภายในวันที่15ของเดือนถัดไปผู้ขายของออนไลน์นะคะควรจะต้องเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นการจัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามเกณฑ์การเสียภาษีอย่างถูกต้องยื่นแบบพ.ง.ด.90นะคะหรือยื่นแบบพ.พ. 30เนี่ยทุกเดือนนะคะการยื่นภาษีสําหรับบุคคลที่ขายของออนไลน์ค่ะนะคะการยื่นภาษีอาจจะดูเป็นเรื่องยุ่งยากนะคะแต่ว่าถ้าท่านเข้าใจขั้นตอนที่ถูกต้องเนี่ยก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปการเตรียมเอกสารค่ะมีความสำคัญนะคะผู้ขายจะต้องเตรียมเอกสารที่เกี่ยวกับการขายแล้วก็การชำระเงินค่ะเช่นใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีและเอกสารการชำระเงินต่างๆแล้วท่านก็จะต้องเลือกช่องทางในการยื่นภาษีค่ะการยื่นภาษีสามารถทำได้ผ่านหลายช่องทางนะคะอาจจะยื่นผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากรยื่นผ่านโปรแกรม e-filing นะคะหรือยื่นผ่านตัวแทนที่รับยื่นภาษีการกรอกแบบฟอร์มภาษีค่ะผู้ขายจะต้องมีการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มภาษีให้ครบถ้วนนะคะโดยระบุรายได้ค่าใช้จ่ายแล้วก็ภาษีที่จะต้องชําระหลังจากกรอกแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้วนะคะผู้ขายจะต้องมีการชําระภาษีตามจํานวนที่คํานวณไว้ค่ะโดยสามารถชําระผ่านธนาคารหรือช่องทางออนไลน์ต่างๆได้ในปัจจุบันนะคะมีช่องทางการยื่นภาษีออนไลน์หลากหลายรูปแบบค่ะที่จะช่วยให้การยื่นภาษีเนี่ยเป็นเรื่องง่ายแล้วก็สะดวกมากขึ้นนะคะอาจจะยื่นผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากรนะคะเว็บไซต์กรมสรรพากรเป็นช่องทางที่สะดวกแล้วก็รวดเร็วค่ะสำหรับการยื่นภาษีออนไลน์ผู้ขายสามารถลงทะเบียนแล้วก็ยื่นแบบฟอร์มเสียภาษีได้ทันทีค่ะหรืออาจจะยื่นผ่านโปรแกรม e-filing นะคะโปรแกรม e-filing ค่ะเป็นโปรแกรมที่ช่วยให้การยื่นภาษีง่ายแล้วก็สะดวกขึ้นโดยสามารถกรอกข้อมูลและยื่นภาษีผ่านโปรแกรมนี้ได้ค่ะหรือถ้าท่านไม่สะดวกนะคะอาจจะยื่นผ่านตัวแทนรับยื่นภาษีนะคะสามารถใช้บริการตัวแทนที่เขาบริการรับยื่นภาษีซึ่งจะช่วยดูแลแล้วก็ยื่นภาษีให้ครบถ้วนแล้วก็ถูกต้องค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะคะคือเรื่องของภาษีอินฟลูเอนเซอร์นะคะแต่ก่อนที่จะไปคุยเรื่องของภาษีอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยอยากจะทำความเข้าใจก่อนว่าแล้วอินฟลูเอนเซอร์เป็นใครล่ะนะคะอินฟลูเอนเซอร์ค่ะคือบุคคลนะคะที่มีอิทธิพลต่อสังคมในโลกออนไลน์โดยที่ใช้ช่องทางสื่อดิจิทัลนะคะอาจจะเป็น Facebook Instagram TikTok หรือว่า YouTube หรือแพลตฟอร์มอื่นๆค่ะเป็นเครื่องมือในการที่จะสื่อสารกับผู้ที่ติดตามนะคะอินฟลูเอนเซอร์มักจะเป็นคนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะมีความสามารถในการสร้างเนื้อหาที่มีความน่าสนใจแล้วก็มีความสามารถในการโน้มน้าวความคิดเห็นหรือพฤติกรรมของผู้ชมได้ในวงกว้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องความงามเรื่องของแฟชั่นเรื่องอาหารเรื่องท่องเที่ยวเรื่องเทคโนโลยีหรือไลฟ์สไตล์นะคะซึ่งอินฟลูเอนเซอร์แต่ละคนเนี่ยต่างก็มีแนวทางแล้วก็กลุ่มผู้ติดตามของตนเองค่ะจึงทำให้อินฟลูเอนเซอร์เป็นผู้ที่สร้างสรรค์คอนเทนต์ที่เชื่อมโยงระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคแล้วก็เกิดอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการค่ะตัวอย่างกิจกรรมของอินฟลูเอนเซอร์นะคะก็เช่นบิวตี้บล็อกเกอร์ค่ะนะคะเมคอัพอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าแฟชั่นอินฟลูเอนเซอร์นะคะฟู้ด รีวิวเวอร์นะคะฟู้ดบล็อกเกอร์ทั้งหลายหรือว่าฟู้ดอินฟลูเอนเซอร์ทราเวลบล็อกเกอร์ค่ะเกมเมอร์นะคะสตรีมเมอร์ฟิตเนสหรือว่าสายสุขภาพอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างกิจกรรมของอินฟลูเอนเซอร์ประเภทภาษีที่อินฟลูเอนเซอร์ควรรู้จักนะคะจะแบ่งออกเป็น4หัวข้อใหญ่ๆภาษีแรกค่ะคือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นภาษีที่เก็บจากรายได้ส่วนบุคคลของอินฟลูเอนเซอร์นะคะเช่นค่าจ้างค่าตอบแทนจากการรีวิวนะคะแล้วก็เงินได้อื่นๆที่ได้รับตลอดปีภาษีภาษีที่2ค่ะคือภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะเป็นภาษีที่เก็บจากกําไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสําหรับอินฟลูเอนเซอร์ที่จดทะเบียนธุรกิจเป็นนิติบุคคลค่ะประเภทที่3คือภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะเป็นภาษีที่เก็บจากมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการของอินฟลูเอนเซอร์นะคะหากมีรายได้เกินเกณฑ์ที่กําหนด1.8ล้านบาทต่อปีอินฟลูเอนเซอร์จะต้องจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะและภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายนะคะภาษีที่ผู้จ่ายเงินค่ะอาจจะเป็นแบรนด์หรือเอเจนซี่นะคะมีการหักไว้ล่วงหน้าจากเงินที่จะต้องจ่ายให้อินฟลูเอนเซอร์ค่ะเพื่อนำส่งให้กับกรมสรรพากรนะคะการสร้างรายได้ออนไลน์นะคะช่องทางต่างๆในปัจจุบันมีมากมายค่ะในการสร้างรายได้จากคอนเทนต์ดิจิทัลนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube, Spotify, Facebook นะคะหรือรางวัลสำหรับครีเอเตอร์ต่างๆนะคะจะเป็นเกมเมอร์นะคะเป็นบล็อกเกอร์หรือการเป็นโคชชิ่งหรือผู้ให้คำปรึกษานะคะรายได้ของอินฟลูเอนเซอร์ค่ะอาจจะมาจากค่าโฆษณาสปอนเซอร์นะคะมีการสร้างเนื้อหาโปรโมทสินค้าบริการนะคะตรงตามที่แบรนด์ต้องการเช่นวิดีโอรีวิวโพสภาพสินค้าหรือสตอรี่ที่มีสินค้านะคะ Affiliate ค่ะ Marketing อาจจะเป็นการแนะนำสินค้าหรือบริการนะคะพร้อมลิงก์หรือโค้ดส่วนลดเฉพาะเมื่อมีคนซื้อผ่านช่องทางนั้นค่ะอินฟลูเอนเซอร์ท่านนั้นก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนะคะรายได้จากแพลตฟอร์มค่ะได้รับส่วนแบ่งจากโฆษณาที่แสดงบนเนื้อหาของตนเองค่ะเช่น YouTube นะคะหรือกองทุนสนับสนุนครีเอเตอร์นะคะหรือการรับของขวัญจากผู้ติดตามทั้งหลายนะคะการขายสินค้าของตัวเองค่ะอาจจะมาจากการสร้างและจำหน่ายสินค้าแบรนด์ตัวเองเสื้อผ้าเครื่องสำอางอุปกรณ์เสริมนะคะสินค้าดิจิทัลอีบุ๊กหรือว่าคอร์สออนไลน์ต่างๆค่าสมาชิกช่องค่ะหรือการรับบริจาคโดเนชั่นนะคะอาจจะเป็นการรับการสนับสนุนทางการเงินโดยตรงจากแฟนคลับผ่านการบริจาคหรือการสมัครสมาชิกรายเดือนนะคะเพื่อทําให้เข้าถึงเนื้อหาหรือสิทธิพิเศษได้ค่าปรากฏตัวค่ะการเป็นวิทยากรเข้าร่วมงานอีเวนต์นะคะในการเปิดตัวสินค้าการเป็นพิธีกรหรือบรรยายให้ความรู้ในฐานะผู้เชี่ยวชาญค่ะหรือจะเป็นการสร้างรายได้โดยการให้คำปรึกษาหรือโคชชิ่งนะคะให้คำแนะนำฝึกสอนในสาขาที่ตนเชี่ยวชาญอาจจะเป็นการตลาดดิจิทัลการออกกำลังกายหรือการพัฒนาตัวเองค่ะหรือแม้กระทั่งการเป็นพรีเซนเตอร์หรือแบรนด์แอมบาสเดอร์นะคะเซ็นสัญญาเป็นตัวแทนระยะยาวของแบรนด์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและโปรโมทสินค้าอย่างต่อเนื่องในส่วนของภาษีอินฟลูเอนเซอร์นะคะถ้าเป็นของกรณีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค่ะก็คืออินฟลูเอนเซอร์ที่ทำงานในนามของตนเองไม่ได้มีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลนะคะภาษีที่จะเสียนี้เราเรียกว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค่ะเงินที่ได้จากการรีวิวสินค้าการโฆษณาหรือการรับสปอนเซอร์นะคะถือเป็นเงินได้ที่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีนะคะในการยื่นแบบค่ะเราจะยื่นแบบภาษีครึ่งปีหรือที่เรียกว่าพงด .94 นะคะใช้ยื่นแบบสำหรับเงินได้ตามมาตรา40วงเล็บ5ถึง8นะคะถ้าว่าหากมีรายได้อิสระต่อเนื่องเช่นรับรีวิวหรือทำคอนเทนต์นะคะหรือเงินได้ที่ได้รับตั้งแต่เดือนมกราจนถึงมิถุนายนของปีนั้นนะคะแล้วก็ยื่นแบบภาษีพงด .90 ค่ะจะใช้ยื่นแบบสำหรับเงินได้ทุกประเภทนะคะหรือพงด .91 จะยื่นแบบเฉพาะเงินได้ตามมาตรา40วงเล็บ1เป็นประจำทุกปีนะคะในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค่ะท่านจะต้องยื่นแบบต่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานะคะภายในวันที่31มีนาคมของทุกปีหรืออาจจะยื่นแบบผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็ได้ภายในวันที่8เมษายนของทุกปีนะคะแล้วก็หากมีผู้ว่าจ้างหักภาษีหน้าที่จ่ายไว้นะคะท่านสามารถนำมาหักออกจากยอดภาษีที่ จะต้องชำระได้ประเด็นถัดมาค่ะจะเป็นประเด็นของอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นเงินได้นิติบุคคลนะคะการจัดตั้งนิติบุคคลค่ะสามารถทำได้ผ่านระบบของ DBD นะคะ e-registration ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วก็นิติบุคคลที่ประกอบกิจการอินฟลูเอนเซอร์ค่ะท่านมีหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิที่ได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่ทำในรอบระยะเวลาบัญชีนะคะรายได้ที่ถือเป็นเงินได้ของนิติบุคคลค่ะคือรายได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการอินฟลูเอนเซอร์นะคะเงินได้ของนิติบุคคลต้องนํามารวมคํานวณเป็นรายได้ของรอบระยะเวลาบัญชีตามหลักเกณฑ์ทางบัญชีด้วยนะคะตัวอย่างก็อาจจะเป็นค่าจ้างค่าตอบแทนจากการรับรีวิวสินค้าหรือบริการค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆนะคะค่าสปอนเซอร์หรือค่าสนับสนุนจากแบรนด์หรือองค์กรรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการของตนเองนะคะหรือรายได้จากการเป็นตัวแทนหรือว่าเป็นนายหน้ารายได้ที่อยู่ในข่ายต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะอาจจะมาจากค่าจ้างรีวิวหรือโฆษณาสินค้าค่าจ้างทำคอนเทนต์นะคะเพื่อโปรโมทแบรนด์รายได้จากการเป็นพรีเซนเตอร์หรือการประชาสัมพันธ์กิจกรรมรายได้จากการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการตลาดออนไลน์รายได้จากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต่างประเทศนะคะเช่น YouTube หรือว่า TikTokนะคะหน้าที่ของผู้จ่ายเงินนะคะที่จ่ายให้กับอินฟลูเอนเซอร์อันนี้อาจจะหมายถึงตัวบริษัทหรือว่าแบรนด์นะคะหนึ่งเลยท่านจะต้องมีการหักภาษีหน้าที่จ่ายค่ะหักภาษีก่อนจ่ายเงินจริงนะคะตามอัตราที่กำหนดท่านจะต้องยื่นแบบและนำส่งภาษีค่ะภายในวันที่7ของเดือนหรือวันที่15ของเดือนนะคะถ้ามีการยื่นออนไลน์แล้วท่านควรจะต้องเก็บหลักฐานนะคะอย่างน้อย5ปีค่ะออกหนังสือรับรองการหักภาษีนะคะให้กับผู้ที่รับเงินค่ะส่วนผู้รับเงินหรืออินฟลูเอนเซอร์นะคะท่านจะต้องตรวจสอบหนังสือรับรองหักภาษีก่อนนะคะว่าท่านได้รับหนังสือรับรองจากผู้จ่ายเงินทุกครั้งนะคะเก็บหลักฐานการถูกหักภาษีค่ะเพื่อใช้เครดิตในเรื่องของภาษีนะคะแล้วก็มีหน้าที่ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค่ะหรือว่าจะเป็นภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะแล้วแต่กรณีนำภาษีไปเครดิตนะคะก็คือนำยอดภาษีที่ผูกผู้จ่ายเงินได้เนี่ยหักนำส่งกรมสรรพากรไปกรอกในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดท่านชำระไว้เกินค่ะสามารถที่จะขอคืนได้นะคะอัตราภาษีหักหน้าที่จ่ายค่ะที่เกี่ยวข้องกับอินฟลูเอนเซอร์นะคะก็จะต้องไปดูก่อนว่าลักษณะของรายได้ที่ท่านได้รับเนี่ยนะคะเป็นรายได้ประเภทไหนถ้าประเภทของรายได้นั้นเนี่ยเป็นเรื่องของการรีวิวสินค้าการโปรโมทแบรนด์หรือการทำคอนเทนต์ออนไลน์นะคะอาจจะเป็นการรับจ้างรีวิวสินค้าหรือโฆษณาผ่านสื่อโซเชียลค่ะอัตราภาษีหักหน้าที่จ่ายคือ 3% นะคะถ้าเกิดรายได้มาจากค่าโฆษณาค่ะมีการจ้างให้บริษัทรับทำโฆษณาหรือลงโฆษณาอันนี้ 2% ค่ะค่าบริการทั่วไปค่ะอาจจะเป็นการถ่ายภาพตัดต่อหรือจัดกิจกรรมนะคะอันนี้ 3% นะคะการให้เช่าสถานที่หรืออุปกรณ์ถ่ายทำนะคะให้เช่าสตูดิโอหรืออุปกรณ์ค่ะอันนี้ 5% นะคะท่านผู้ฟังคะจากตอนต้นนะคะที่เราได้มีการพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัญญาประเภทต่างๆนะคะเรื่องของว่าทำไมในการทำธุรกิจเราถึงต้องรู้ในเรื่องของกฎหมายเรื่องของรูปแบบนะคะการจดทะเบียนธุรกิจนะคะการทำธุรกิจคนเดียวหรือการทำธุรกิจในรูปแบบของนิติบุคคลการกระจายความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะคะหรือเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์เรื่องของเครื่องหมายการค้าเรื่องของสิทธิบัตรเรื่องของความลับทางการค้านะคะจบจนถึงเรื่องของภาษีซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากๆในการทำธุรกิจนะคะแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยเวลาทำธุรกิจเนี่ยท่านอาจจะนึกถึงแค่เรื่องของผลกำไรเรื่องของการขายสินค้าหรือการให้บริการนะคะแต่ว่าท่านละเลยในเรื่องของภาษีเนี่ยอาจจะนำมาสู่การโดนเรียกเก็บภาษีย้อนหลังนะคะแล้วอาจจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์หรือการเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัทของท่านได้นะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะข้อผิดพลาดสุดคลาสสิกเลยที่อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยเช็คลิสต์ก่อนที่ท่านจะเริ่มลงมือในการทำอะไรก็ตามนะคะว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่ารู้จักกันไม่เป็นไรไม่ต้องทำสัญญาก็ได้เราใช้สัญญาใจอันนี้ไม่ได้เลยนะคะอันนี้สำคัญมากนะคะวันที่เราไม่ได้มีปัญหากันนะคะสัญญาเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นแต่พอมาวันนึงค่ะเราเกิดมีเหตุที่ทำให้ผิดใจกันนะคะเวลาที่สัญญาบางสัญญากฎหมายกำหนดชัดเจนนะคะว่าจะต้องมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรหรือมีการเซ็นนะคะชื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นสำคัญถ้าเราไม่มีหลักฐานตัวนั้นเนี่ยอาจจะทำ ำให้เราเสียสิทธิ์บางอย่างนะคะในการที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายได้หรือในบางครั้งค่ะรูปจาก Google นะคะโลกออนไลน์เป็นโลกที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้นะคะอย่างอิสระเสรีแต่ท่านก็ต้องไม่ลืมนะคะว่าในโลกออนไลน์นะคะโดยเฉพาะเรื่องของภาพถ่ายภาพถ่ายเนี่ยถือว่าเป็นงานอมิลิขสิทธิ์นะคะถ้าท่านเอารูปจาก Google มาใช้นะคะท่านมองว่านี่เป็นของสาธารณะไม่ได้นะคะเพราะว่างานภาพถ่ายค่ะเป็นงานอมิลิขสิทธิ์นะคะยกเว้นเสียแต่ว่ามันเป็นสัญญา Creative Commons นะคะที่เจ้าของภาพเนี่ยเขาสามารถให้เอาไปใช้ต่อมีการแชร์มีการแบ่งปันแบบนี้ก็สามารถเอาไปใช้ได้นะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ไม่ควรละเลยค่ะคือเรื่องของกฎหมายแรงงานนะคะท่านที่เป็นผู้นายจ้างนะคะท่านอาจจะคิดว่าโอ้ลูกจ้างก็คือลูกจ้างเราจะให้ออกจากงานเมื่อไหร่ก็ได้นะคะแบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่ากฎหมายแรงงานเนี่ยมีการคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างนอกจากนั้นเนี่ยก็มีการคุ้มครองสิทธิของนายจ้างเช่นเดียวกันนะคะเวลาที่เราจะทําอะไรเวลาที่เราจะมีการเลิกจ้างเนี่ยอาจจะเข้าเหตุเลิกจ้างไม่เป็นธรรมนะคะอาจจะนํามาสู่เรื่องของการถูกฟ้องร้องหรือดําเนินคดีได้นะคะหรือว่าข้อมูลของลูกค้านะคะเป็นของบริษัทเราจะเอาไปใช้ทําอะไรก็ได้อันนี้ผิดนะคะบางครั้งเนี่ยข้อมูลบางอย่างมันเป็นความลับทางการค้าด้วยนะคะหรือว่าหลายท่านอาจจะคิดว่าธุรกิจเล็กๆไม่เป็นไรไม่ต้องสนใจเรื่องของภาษีหรอกไม่มีใครสนใจไม่ได้ค่ะทุกท่านคะภาษีเป็นอะไรที่มันคลาสสิกมากๆเลยนะคะมันคือสิ่งที่ถูกกําหนดไว้ในกฎหมายค่ะว่าเมื่อไรก็ตามที่เรามีรายได้ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีนะคะท่านมีหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษีหรือหากท่านนะคะรายได้อาจจะยังไม่ถึงเกณฑ์นะคะท่านก็มีหน้าที่ที่จะต้องยื่นแบบภาษีค่ะในทุกๆปีนะคะหรืออาจจะคิดว่าคนอื่นยังทําได้เลยเราก็ทําได้เหมือนกันนะคะแล้วท้ายที่สุดเราก็อ้างความไม่รู้กฎหมายอย่าลืมนะคะคลาสสิกที่สุดเลยก็คือว่าการอ้างความไม่รู้กฎหมายค่ะไม่เป็นเหตุที่จะทําให้เราเนี่ยพ้นความรับผิดได้นะคะนี่คือทั้งหมดของวันนี้แล้วก็อยากจะฝากท่านผู้ฟังไว้นะคะแล้วเรามาพบกับสาระความรู้กฎหมายดีๆอีกครั้งในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้ดิฉันวิไลลักษณ์ไกรลาศสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station97 FM
3: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 ถึง 9:00 เช้าและเวลา 16:30 ถึงเวลา 18:00 ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM

0: เรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 นทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี้
1: สวัสดีครับเจอกันนะตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์ปิ่นเกษรครับจำกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
2: ห่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกบริกส์ส่งเสริมผลประโยชน์รับมือความท้าทายของโลกร่วมกันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026 เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
3: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
6: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกบริกส์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์และรับมือความท้าทายของโลกร่วมกัน
7: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการเข้าร่วมการประชุมผู้นำกลุ่มบริกส์ครั้งที่18ณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียของนายเสียศักดิ์ภูเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศว่าไทยมีเป้าประสงค์หลักคือการขับเคลื่อนความร่วมมือกับกลุ่มบริกส์ในฐานะประเทศหุ้นส่วนและขับเคลื่อนความร่วมมือกับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาหรือ Global South ในประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะการรับมือกับประเด็นท้าทายต่างๆในบริบทของความผันผวนของสถานการณ์โลกนอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจในประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญทั้งการส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจวงโซ่อุปทานการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและความมั่นคงทางด้านพลังงานและในการเยือนครั้งนี้นายเสียศักดิ์ยังได้พบหารือกับผู้แทนภาคเอกชนสำคัญของไทยในอินเดียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการทูตเศรษฐกิจในการส่งเสริมโอกาสและการขยายการค้าการลงทุนรวมถึงรับฟังประเด็นที่อาจจะยังเป็นข้อติดขัดต่างๆซึ่งหลายบริษัทได้ให้ข้อมูลและมุมมองที่น่าสนใจและกระทรวงการต่างประเทศจะนำข้อคิดเห็นเหล่านี้ไปช่วยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงสนับสนุนการแก้ปัญหาต่างๆที่อาจจะยังติดขัดอยู่กริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เตรียมจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้แก่สำนักช่างสิบหมู่ในวันพรุ่งนี้เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน
8: ายบำรุงรัตน์พลอยดำหัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าในวันจันทร์ที่14กันยายนนี้ทางอุทยานจะมีการจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดา ภายหลังจากที่ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายดำเนินการแปรรูปไม้จันหอมครบตามจำนวนประกอบด้วยไม้ท่อน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นและมีการตรวจคุณภาพของเนื้อไม้เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานงานช่าง10หมู่จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีเพื่อร่วมกันน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยขบวนรถเชิญไม้จันหอมจะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีในเวลา 8:00 น.มุ่งหน้าสู่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมหลังจากนั้นในช่วงบ่ายจะมีการประกอบพิธีรับมอบไม้จันหอมที่สำนักช่าง10หมู่ต่อไปธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้เรือโดยสารบริเวณนอกชายฝั่งจังหวัดปาลาวันทางตะวันตกเฉียงใต้ของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย76รายสำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกหน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยพบร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้เรือโดยสาร MV June Aster บริเวณนอกชายฝั่งจังหวัดปาลาวันทางตะวันตกเฉียงใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นอีก41รายซึ่งทำให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย76รายและมีผู้สูญหาย13รายส่วนจำนวนผู้รอดชีวิตยังคงอยู่ที่43คนโฆษกหน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงดำเนินปฏิบัติการค้นหาผู้โดยสารที่ยังคงสูญหายและร่างผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สืบสวนของฟิลิปปินส์ยอมรับว่ายังไม่สามารถระบุสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้บนเรือลำดังกล่าวได้ในตอนนี้น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
2: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
3: ของแท้แบรนด์ดังครบ
4: ไม่บินก็ช็อปได
5: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
1: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
6: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
7: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูกุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเทียงทานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
2: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
3: ของแท้แบรนด์ดังครบ
4: ไม่บินก็ช็อปได
5: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
1: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
6: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
8: ปีนี้มีไฟล์บินเที่ยวให้เต็มที่ก็ต้องช็อปให้เต็มที่ก่อนเดินทางแวะไปช็อปสินค้าแบรนด์เนมแว่นตานาฬิกาหรือสินค้าบิวตี้ราคาพิเศษที่ King Power รังน้ำถ้ายังไม่พอก็ช็อปต่อที่ kingpower.com ช็อปได้จนถึง2ชั่วโมงสุดท้ายก่อนบินหรือถ้ายังไม่สะใจก็ช็อปโดดเด็ดที่ King Power สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีไฟล์บินต่างประเทศแล้วต้องช็อปสมัครสมาชิก King Power รับส่วนลดสูงสุดถึง 20%
7: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูกุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเทียงทานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
6: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
2: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
3: ของแท้แบรนด์ดังครบ
4: ไม่บินก็ช็อปได
5: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
1: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขาร
6: ู้เขารู้เรารู้เท่าทันสถานการณ์ข่าวเศรษฐกิจโดยนักข่าวมืออาชีพตัวจริงเสียงจริงเพ็ญรุ่งใยสามเสนในรายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
9: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านต้อนรับเข้าสู่รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์ในวันอาทิตย์ที่13กันยายนพ.ศ. 2569เวลา 11:10 น.โดยประมาณกับดิฉันเพ็ญรุ่งใยสามเสนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97.0 MHz ในวันอาทิตย์นี้นะคะเราก็มีข่าวดีๆมาอัปเดตกับท่านผู้ฟังอย่างต่อเนื่องสำหรับในสัปดาห์นี้พูดถึงเรื่องของใครที่ชื่นชอบแหล่งท่องเที่ยวในพัทยาชอบไปดูงานพลุนานาชาติสวยๆนะคะตอนนี้โรงแรมต่างๆที่อยู่ริมชายหาดเขาเปิดให้จองห้องพักกันแล้วนะคะเพราะว่างานเทศกาลพลุนานาชาติเนี่ยจะจัดในช่วงวันที่27-28พฤศจิกายนนี้และก็ปีนี้ก็น่าจะมีความคนแห่แหนกันไปดูมากพอสมควรนะคะเพราะว่าเป็นเทศกาลที่จัดต่อเนื่องแล้วก็ได้รับความนิยมสูงทั้งจากคนไทยและชาวต่างชาติส่วนการบินไทยเองเขาก็กอดคอกับทางด้านของกลุ่มที่เป็นนอร์เวย์ในการทำแคมเปญที่เรียกว่า Seafood from Norway นะคะแล้วก็จัดเป็นแคมเปญที่เรียกว่า From Sea to Sky ใครที่ช่วงนี้ไปซื้อ ผลิตภัณฑ์สินค้าที่นอร์เวย์เขานำเสนอก็จะได้ลุ้นรับรางวัลเป็นตั๋วเครื่องบินของการบินไทยด้วยนะคะส่วนในรายการของเราวันนี้เองเราก็มีเรื่องดีๆสำหรับการมาอัปเดตด้านดิจิตอลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นยุคที่กำลังเฟื่องฟูในเรื่องการทำ Data Catalog กับเรื่องการทำ AI ที่จะนำมาใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแล้วก็มีความคืบหน้าอย่างมากโดยคุณกิติพงษ์ประพัฒน์ทองรองผู้ว่าการด้านดิจิตอลวิจัยและพัฒนาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนี้ก็จะทำงานส่งท้ายในเดือนกันยายนนี้นะคะเพื่อที่จะไปเป็นรองผู้ว่าคนใหม่ในตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ของททแต่ในช่วงส่งท้ายเนี่ยเขาจะมีการส่งไม้ต่อให้กับรองผู้ว่าด้านดิจิตอลคนต่อไปอะไรบ้างและจะมาอัปเดตให้ฟังด้วยนะคะว่าตอนนี้การทำดิจิตอลวิจัยและพัฒนาของททในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวขับเคลื่อนไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวเราจะได้ฟังสัมภาษณ์พิเศษกันในรายการและก็ยังตามมาด้วยข่าวดีๆจากกลุ่มบริษัท King Power ที่มีการแจกสิทธิ์ให้กับสมาชิก Power Pass ได้พักผ่อนสบายๆที่โรงแรมโนเทลไปกินฟรีที่3สนามบินแล้วก็ยังสามารถที่จะใช้สิทธิ์ส่วนลดตั๋วเครื่องบินของสายการบินที่เข้าร่วมโครงการด้วยนะคะและก็ตามมาอีกข่าวเป็นข่าวที่ก่อนช้อป King Power เขาก็ให้ที่รางน้ำกับภูเก็ตนะคะเขาแนะนำให้ซื้อแคชการ์ดเพื่อที่จะได้รับฟรีกิฟต์การ์ดสามารถช็อปได้คุ้มกว่านะคะสามซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้นะคะและอีกข่าวนึงเป็นข่าวที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเองก็พูดถึงเรื่องการทำต้อนรับสายการบินทานุสาแอร์ที่บินจากบาหลีมายังภูเก็ตก็เป็นการเชื่อมการท่องเที่ยวรูปแบบจากเกาะในอินโดนีเซียมาสู่เกาะที่ภูเก็ตซึ่งทั้งสองเกาะนี้เป็นเกาะเด่นทั้งคู่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกนิยมนะคะก็จะทำให้เกิดการเที่ยวอย่างคึกคักเพิ่มมากขึ้นนุสาทานุสาแอร์จากอินโดนีเซียก็จะบินมาสัปดาห์ละ4เที่ยวและในปี2570ททก็หวังว่าผลจากการขยายเที่ยวบินเพิ่มก็จะทำให้อินโดนีเซียมาเที่ยวไทยได้ถึง1ล้านคนก็ลองฟังว่ารายละเอียดจะมีอะไรบ้างและเที่ยวบินนี้ก็เป็นไปกลับนะคะก็ลองมาดูใครรับตลาดอินโดนีเซียอยู่และบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนก็ได้ร่วมกับกรมการค้าภายในในการจัดทำโครงการรับซื้อผลไม้หรือมังคุดจากเจ้าของสวนที่ตอนนี้ออกมาผลผลิตออกมาค่อนข้างเต็มตลาดนะคะก็รับซื้อในการช่วยนำไปกระจายแจกกับลูกค้าที่มาเติมน้ำมันบางจากในช่วงสัปดาห์นี้หรือกว่าจนกว่าสินค้าจะหมดก็สามารถที่จะไปรับฟรีได้แต่ต้องเติมตามเงื่อนไขนะคะเงื่อนไขมีอย่างไรบ้างเดี๋ยวรอฟังได้ด้วยเช่นกันในช่วงนี้เราไปติดตามเรื่องของการท่องเที่ยวของประเทศไทยส่งไม้ต่อให้รองผู้ว่าดิจิทัลวิจัยและพัฒนาคนใหม่หลังจากวางโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลไว้แน่นปึ๊กกว่า 70% ด้วยระบบการบริการถึง3ชั้นชั้นแรกก็คือการทำ Data Catalog โดยจับมือกับ Mastercard และทักทายดูแลการใช้จ่ายเงินสู่การวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชั้นที่2มีระบบ API เป็นแพลตฟอร์มให้การจะเชื่อมต่อธุรกิจกับธุรกิจและมี Stakeholder Thailand Portal แพลตฟอร์มเสริมทับอยู่ด้วยชั้นที่3เป็นการปั้นบุคลากรให้ลุยทำใน4เรื่องก็คือเรื่องของการบริหารจัดการ data center การทำ personalization เจาะกลุ่มพฤติกรรมวิเคราะห์บริการเชื่อมโยงเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวตอบและก็ตอบโจทย์ในเรื่องของ value over volume และสร้างความสำเร็จแล้ว4เรื่องนั่นก็คือสามารถดึงนักท่องเที่ยวเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในระบบดิจิตอลได้2เข้าถึงกลุ่มความสนใจ3มีช่องทางการชำระเงินและ4มีการคัดสินค้าการท่องเที่ยวเข้ามาเชื่อมการขายได้อย่างต่อเนื่องและแนะนำให้ต่อยอดในเรื่องของนวัตกรรมในปี2570เพื่อเป็นการขานรับการกระทรวงใหม่ซึ่งจะย้ายจากกระทรวงการท่องเที่ยวไปเป็นกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวรวมไปถึงนโยบายล่าสุดก็คือ Visitor Economy รายละเอียดทั้งหมดนั้นฟังได้จากคุณกิติพงษ์ประพัททองรองผู้ว่าการด้านดิจิตอลวิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ในช่วงแรกรวยด้วยข่าวเศรษฐกิจค่ะ
6: รู้รอบด้านทันทุกเหตุการณ์ในช่วงรวยด้วยข่าวเศรษฐกิจ
9: สวัสดีค่ะท่านรองเก่งกิติพงษ์คะ
10: ค่ะสวัสดีครับพี่กูครับ
9: ค่ะในช่วงปลายปีแล้วก็เป็นช่วงสิ้นปีงบประมาณแล้วก็จะเข้าสู่ปีงบประมาณใหม่2570ในส่วนของดิจิตอลวิจัยและพัฒนาที่รองเก่งดูแลอยู่อะค่ะตอนนี้ช่วยอัปเดตว่าการวางรากฐานสำหรับทั้ง3ส่วนนี้ให้เป็นแพลตฟอร์มเด่นๆนะเรามีอะไรพร้อมที่จะส่งไม้ต่อให้กับรองผู้ว่าที่จะมารับภารกิจต่อเนื่องไหมคะ
10: ได้ครับก็อย่างนี้ครับผมอยากเริ่มแบบนี้ครับจริงๆที่ผมจะส่งต่อเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เรื่องของระบบแอป application อะไรต่างๆนานานะครับแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องของ infrastructure นะครับในด้านดิจิทัลของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยนะครับแล้วก็อยากจะวางไว้เป็น3ชั้นอย่างนี้นะครับถูกครับก็คือในชั้นของข้อมูลหรือ data layer นะครับแล้วก็ชั้นแพลตฟอร์มบริการก็คือเรื่องของแพลตฟอร์ม layer แล้วก็ชั้นของคนกับองค์ความรู้นะครับเรื่อง capability layer นะครับถ้าส่งต่อทั้ง3ชั้นเนี่ยนะรองผู้ว่าคนใหม่ต่อยอดทันทีครับต้องเริ่มต้นใหม่ครับนะครับผมขอเริ่มจากชั้นที่ใกล้กับนักท่องเที่ยวที่สุดก่อนนะครับคือในเรื่องของตัวหลักของเราก็คือ Amazing Thailand application โฉมใหม่นะครับซึ่งเราก็ได้ทำงานร่วมพันธมิตรหลายรายอย่างเช่น Mastercard นะครับก็เปิดตัวไปเมื่อประมาณเดือนมีนาคมครับจุดสำคัญไม่ได้อยู่ฟีเจอร์AI วางแผนทริปเพียงอย่างเดียวแต่ว่าอยู่ที่เรายึดแอปที่เคยมีเนี่ยทั้งหมดกระจายเหลือแอปเดียวนะครับแล้วก็เราก็กำลังทำงานร่วมกับทักทายด้วยนะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเป็นพันธมิตรนะช่วยเรื่องของการสร้างประสบการณ์นะครับเสริมนะครับรวมถึงเรื่องของการใช้ตัวเซอร์วิสของทักทายมาช่วยให้แอปพลิเคชันของททเนี่ยมีความขึ้นแทนแอปพลิเคชันเรามีความสมบูรณ์มากขึ้นนะครับชั้นที่2ครับก็คือข้อมูลแบบ B2B ซึ่งผมว่ามันเป็นสมบัติที่มีคุณค่าสุดขององค์กรนะครับเรามีเรื่องของ GAT Data API ผู้เปิดเอกชนจะเชื่อมข้อมูลท่องเที่ยวได้โดยตรงนะครับมีการวิเคราะห์ข้อมูลการกระจายตัวนักท่องเที่ยวร่วมกับบริษัท AIS นะครับแล้วก็ทำให้เห็นการเคลื่อนตัวนักท่องเที่ยวเชิงพื้นที่แล้วก็เวลาแบบที่เมื่อก่อนทำไม่ได้แล้วเรามี Travel Link นะครับก็คือสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่หรือ DDI ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลข้ามหน่วยงานแล้วก็ขยายผลลงไปถึงระดับจังหวัดนะครับส่วนฝั่งผู้ประกอบการนะครับเราก็มี stakeholder portal platform ซึ่งอันนี้ก็เป็นแพลตฟอร์มแฟกชิพของเราปีที่แล้วนะครับแล้วก็เราก็ใช้งานครั้งแรกเลยเมื่องาน TTM นะครับแล้วก็เรามีตัว TAT Intelligence Center นะครับซึ่งเป็นคลังงานวิจัยนะครับผู้ป้อนงานเข้าสู่การวางแผนตลาดจริงๆนะครับไม่ใช่ทำงานวิจัยแล้วก็เอาขึ้นหิ้งไว้นะครับส่วนชั้นที่3ผมพูดถึงก็เรียกว่ามันสำคัญมากๆเลยคือเรื่องของคนในองค์กรเรานี่แหละนะครับเราก็มีหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลนะครับสำหรับบุคลากรททนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการเพราะว่าแพลตฟอร์มดีแค่ไหนฮะถ้าคนใช้ไม่เป็นมันไม่เกิดมูลค่านะครับแล้วก็ท้ายคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกให้กับรองผู้ว่าด้านดิจิทัลท่านต่อไปนะครับก็มีอยู่4เรื่องนะครับก
11: ็
10: คือเรื่องแรกก็คือเรื่อง data governance นะครับเราต้องทำข้อมูลทั้งหมดให้เป็นชุดเดียวกันเชื่อถือได้แล้วก็สอดคล้องกับกฎหมายนะครับเรื่อง PDPA ครับเรื่องที่2เรื่อง personalization นะครับจากแอปที่ให้ข้อมูลอย่างเดียวเนี่ยไปสู่เพื่อนที่รู้ใจนะครับใช้ข้อมูลพฤติกรรมจริงมาแนะนำเปิดเส้นทางเปิดช่องทางการกระจายตัวนักท่องเที่ยวนะครับกระจายไปสู่เมืองรองครับเรื่องที่3นะครับทำให้ผู้ประกอบการหรือชุมชนเนี่ยได้ยอดขายจริงจากแพลตฟอร์มนะครับไม่ใช่มีแค่ตัวตนในออนไลน์เท่านั้นนะครับเรื่องที่4ครับแนวคิด value over volumeวัดผลด้วยคุณค่าไม่ใช่จำนวนครับและให้ตัวชีวิตดิจิทัลเชื่อมกับยุทธศาสตร์และท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสุดก็คือผมตั้งใจจะส่งระบบนะครับไม่ใช่โครงการนำทุกแพลตฟอร์มออกแบบให้เชื่อมโยงกันแล้วก็เปิดให้เอกชนต่อยอดได้สิ่งที่เหลือก็คือทำให้มันถูกใช้จริงนะครับในทุกๆวันของผู้ประกอบการไทยครับพี่กูครับ
11: ค่ะนี่คือเป็นเรื่องที่เราจะส่งต่อในสามชั้นสี่เรื่องแล้วคราวนี้ถ้าพูดถึงศักยภาพของแต่ละแพลตฟอร์มของททที่พัฒนาขึ้นมาตอนนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Missing Thailand Application เรื่องของ Thai Connect ด้วยไหมคะแล้วก
10: ็
11: ค่ะไทยเที่ยวไทย plus เราทำเบิร์กเพิ่มอะไรด้วยไหมคะ
10: โอเคเดี๋ยวแยกเป็นส่วนๆนะครับ Missing Thailand Application เนี่ยเราแน่นอนครับเนื่องจากเรามีการยกระดับข้อมูลนะครับที่อย่างบูรณาการนั่นแหละไอตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ได้เป็นตัวใหม่เป็นตัวเดียวที่เราจะมีนะครับที่ครบเราไม่มีตัวอื่นแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ตอบโจทย์นะครับผู้ตรงๆก็คือเราผ่าตัดใหญ่นะครับปัญหาเดิมทอมีแอปไปกระจายแล้วก็เที่ยวสับสนมากนะครับหรือหมดนะครับหรือแอปเดียวเท่านั้นนะครับสิ่งที่ตอบโจทย์มีอยู่3เรื่องนะครับก็เรื่องของ AI นะครับผู้ช่วยวางแผนทริปนะครับว่าท่องเที่ยวทำเป็นภาษาธรรมชาติได้ครับไม่ต้องเป็นไล่เมนูละนะครับเข้าไปถามเลยเหมือนแชทบอทเลยนะครับรวมถึงเรื่องของการค้นหาวางแผนแล้วก็จ่ายจบในแอปเดียวกันไอ้จ่ายจบเนี่ยอาจจะมีการพัฒนาต่อยอดออกไปนิดนึงนะครับท้ายก็คือเรื่องที่3คือเราเชื่อมโยงกับPriceless Experiencesของ Mastercard นะครับก็ทำให้มีการดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพนะครับเป้าหมายของผมที่ Thailand Application คือเจาะนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มใช้จ่ายสูงครับที่เราเรียกว่า Quality Tourist นะครับไปเชื่อมกับระบบการชำระเงินระดับโลกให้เห็นพฤติกรรมการจ่ายเงินจริงๆไม่ใช่แค่ยอดวิวสุดท้ายแล้วจริงๆทำงานกับ Mastercard เนี่ยต้องการ data ล่ะครับจากลูกค้าของ Mastercard นะครับแต่ก็ยอมรับว่าไอ้ฟีเจอร์ทั้งหมดมันไม่ครบตามที่เราฝันไว้หรอกนะครับแต่นี่คือแพลตฟอร์มที่ทยอยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นะครับซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดคือระวังรากฐานให้เป็นแอปท่องเที่ยวภาครัฐหนึ่งเดียวแหละนะครับซึ่งสำเร็จแล้วเนี่ยเราก็จะบอกว่าไอ้ที่เราปลูกมา10ปีแล้วเคยทำได้เนี่ยนี่แหละครับเราจะทำให้มันเกิดขึ้นสำหรับทักทายเนี่ยจริงๆแล้วทักทายเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับจริงๆททเป็น1ใน20หน่วยงานของรัฐที่ลงนาม MOU นะครับเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันทักทายนะครับจริงๆความสำเร็จของทักทายคือทักทาย Easy Pay นะครับก็คือเป็น Tourist E-Wallet เราทำงานกับทักทายคือเราไม่ต้องการที่จะสร้างไอ้ตัว E-Wallet ใหม่ครับเราคิดว่าไอ้การมีทักทายเนี่ยทำให้มี Micro Service อยู่ในตัวแอปพลิเคชันของเรานะครับที่ทำงานร่วมกับธนาคารกสิกรไทยเราไม่ต้องไปทำงานร่วมกับเราไม่ต้องไปเริ่มต้นเปิดระบบ Banking System ใหม่นะครับทักทายก็จะมาส่วนช่วยของเรานะครับก็ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติสแกนผ่านไทย QR Payment ได้นะครับซึ่งกลุ่มเป้าหมายของทักทายก็จับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นหลักจริงๆแล้วจุดแข็งก็คือเป็นที่ผมพูดแล้วเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับมีพันธมิตรเอกชนมากกว่า50องค์กรนะครับททคือ1ในผู้สนับสนุนในเชิงนโยบายแล้วก็เชื่อมโยงคอนเทนต์เข้าไปนะครับส่วน Stakeholder Portal นะครับอันนี้อยากจะบอกว่าจริงๆไอ้ตัว Thailand Connect เนี่ยเราก็จะแปลสภาพนะครับจริงๆแล้วก็คือเป็น Stakeholder Portal Platform นะครับซึ่งแพลตฟอร์มอันนี้เราใช้งานครั้งแรกตอน TTM นะครับเมื่อ2006ที่ผ่านมาที่พัทยานะครับแล้วก็มันก็ประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับการทำ Business Matching อันนี้มันเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการทั้ง Thai Seller และ Buyers เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ประสบความสำเร็จที่สุดแล้วกันแล้วก็ได้การรับผลพึงการพึงพอใจของการทำงานครั้งนี้ได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับอันสุดท้ายครับไทยเที่ยวไทยพลัสอันนี้อยากจะบอกพี่ผู้วันนี้ครับว่าโครงการรักนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการเจรจากันนะครับคาดว่าจะเข้าครม.อาจจะเป็นสัปดาห์หน้านะครับก็เรียนตรงๆว่ามันก็ยังอยู่ในการสรุปคอนเซนต์นะครับซึ่งอันนี้มันต้องทำงานร่วมกับส่วนกลางอันนี้คาดเดาก่อนนะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยกรอบที่หารือก็คือประมาณ 4,000 ล้านนะครับแล้วก็มีจำนวนประมาณ1ล้านสิทธิ์นะครับอันนี้อาจจะยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะครับที่คาดการณ์มาถึงวันนี้นะครับคือ 4,000 ล้านบาทรวม1ล้านสิทธิ์แล้วก็รัฐมาช่วยค่าที่พักนะครับอาจจะเป็นแฟลตเรทในราคา 1,500 บาทหรือ 50% ไม่เกิน 3,000 บาทแล้วก็พร้อมกับคูปองดิจิทัล 1,000 ถึง 2,000 บาทอันนี้เดี๋ยวรอการเคาะจากครม.อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะทอต้องทำงานตามคอนเซนต์นะครับที่ออกมาจากปฏิครม.นะครับเพราะฉะนั้นก็คือจริงๆที่จะเน้นก็คือด้านผมเนี่ยคือ1ล้าน10ไม่ได้แปลว่าจากเดือนละจบนะฮะแต่หมายถึงว่าข้อมูลพฤติกรรมการเดินทางของคนไทย1ล้านชุดแหละใครจะไปที่ไหนจังหวัดไหนช่วงไหนจ่ายเงินเท่าไหร่สิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่มีคุณค่าสูงมากเลยนะครับเอามาวางแผนการกระจายการท่องเที่ยวสู่เมืองรองได้อย่างจริงจังในปีหน้านะครับนะครับหลักก็คือทักทายทำให้ต่างชาติจ่ายเงินได้ง่ายขึ้นในที่ไทยแลนด์แอปนะครับให้การตัดสินใจเที่ยวได้ฉลาดขึ้นให้ผู้ประกอบการไทยขายของได้กว้างขึ้นไทยเที่ยวไทยพลัสก็ทำให้เงินหมุนในประเทศได้เร็วขึ้นนะครับสี่ตัวนี้ก็ตอบโจทย์กันแต่วิ่งไปทางเดียวกันครับคือให้การท่องเที่ยวเราแข่งด้วยข้อมูลครับไม่ได้แข่งด้วยราคาครับ
11: ค่ะคราวนี้ถ้าพูดถึงเครื่องมือที่เราในฐานะที่ททท.เนี่ยมาพัฒนาเรื่องของดิจิตอลอย่างจริงจังค่ะตัวผลสำเร็จที่เราเห็นจากตัวแพลตฟอร์มต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยดองยกตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนนิดนึงว่ามันสามารถเข้าไปช่วยอะไรตรงไหนแล้วทำให้เป็นภาพความสำเร็จของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวค่ะ
10: ครับคือนี่มันคือหัวใจเลยล่ะครับไอ้แพลตฟอร์มดิจิตอลพวกนี้มันก็แยกกันทำงานไม่มีค่าเลยครับถ้ามันมารวมกันเมื่อไหร่เนี่ยมันเป็นการเชื่อมโยงกันนะครับเมื่อก่อนมีข้อมูลเยอะมากเลยนะครับมันกระจายไปหมดเลยต่างคนต่างเก็บนะครับพอตัดสินใจอะไรแต่ละทีก็ต้องมาไล่ถามกันใหม่นะครับถึงสิ่งที่เราทำในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับทำให้ข้อมูลแต่คนละแพลตฟอร์มมาต่อกันภาพเดียวกันเนี่ยตั้งแต่ก่อนเดินทางระหว่างเดินทางแล้วก็หลังจากที่กลับบ้านแล้วนะครับผมเล่าให้เห็นภาพง่ายๆนะครับอย่างแรกคือเราอยากจะรู้ว่าเขาอยากไปไหนนะครับอันนี้มาจากแอป Amazing Thailand นะครับซึ่งสื่อออนไลน์ของเราเนี่ยกำลังค้นหาตอบสนองอะไรอยู่อย่างที่สองเรารู้ว่าเขาไปจริงที่ไหนนะครับอันนี้มันจะข้อมูลการกระจายตัวนักท่องเที่ยวซึ่งเขาอยู่นานแค่ไหนแล้วก็เดินทางต่อไปยังจังหวัดไหนนะครับอย่างที่3เรารู้ว่าเงินไปอยู่ที่ไหนด้วยอันนี้มันจะทักทายนะครับมาจากการเรียกว่าเป็น first hand data ในการชำระเงินนะครับและอย่างสุดท้ายนะครับเรารู้ว่าเราพอจะมีอะไรพร้อมขายบ้างเนี่ยมาจากที่Thailand stakeholder portal ของเรานะครับเพราะ4อย่างนี้มันเชื่อมโยงกันเนี่ยเราเห็นสิ่งที่ไม่เคยมาก่อนเลยคือ journey ของนักท่องเที่ยวมีช่องว่างระหว่างที่คนอยากจะไปกับที่เราพร้อมจะรับเขาจริงๆเห็นช่องว่างตรงนี้นะครับการตลาดมันก็จะเป็นจำขึ้นมาทันทีผลลัพธ์ที่เห็นในปี69นะครับก็มีอยู่4เรื่องนะครับคือเรื่องแรกคือเราเลิกการทำตลาดแบบหวานแหละเพราะว่าเมื่อก่อนเราซื้อสื่อเอาไว้ดูการแหละนะครับ มีเงินก็ซื้อนะครับหวานไปทั่วนะครับตอนนี้เรายิงไปตามพฤติกรรมจริงให้รู้ว่ากลุ่มไหนสอบสนองคอนเทนต์แบบไหนนะครับทำประมาณเท่าเดิมแต่เข้าถึงกลุ่มได้มากขึ้นเรื่องที่สองเราเห็นเมืองรองในมุมใหม่ๆเห็นการเคลื่อนที่ของข้อมูลเห็นว่านักท่องเที่ยวเนี่ยไม่ได้กระโดดจากเมืองกรุงเทพไปเมืองรองตรงๆนะเป็นเกาะกลุ่มการเดินทางไปนะครับเราเปลี่ยนจากการโปรโมทเมืองเดียวเป็นออกแบบเส้นทางเชื่อมโยงเมืองหลักเมืองรองได้ผลมากกว่านะครับเรื่องที่3พันธมิตรเรื่องใช้ข้อมูลเราตัดสินใจทางธุรกิจแล้วครับแน่นอนแหละครับสิ่งที่ภูมิใจก็คือเมื่อก่อนทททเป็นแค่คนแจกข้อมูลนะครับตอนนี้ทั้งสายการบินและก็ OTA เอาข้อมูลเราเนี่ยไปร่วมวางแผนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะพูดแล้วก็รวมถึงเรื่องการวางแผนเรื่องแคมเปญร่วมกับเราด้วยนะครับมันเป็นเรื่องการเปลี่ยนฐานะจากผู้โปรโมทมาเป็นผู้ร่วมวางแผนในอุตสาหกรรมนะเรื่องสุดท้ายนะครับเราวัดผลกันด้วยคุณค่านะครับไม่ใช่จำนวนทีนี้ททเดินตามแนวคิด value over volume ชัดเจนตั้งเป้ารายได้3ล้านล้านบาทเนี่ยจะทำให้แบบนี้ได้ก็มีข้อมูลระดับพฤติกรรมการจ่ายเงินนะครับไม่ใช่แค่การนับหัวอย่างเดียวแล้วมาคำนวณกันนะครับแต่ที่ผมต้องพูดตรงนี้ตามตรงนะฮะเราอาจยังไม่ถึงจุดที่สมบูรณ์นักนะครับการเชื่อมข้อมูลกับการข้อมูลข้ามองค์กรนะครับมันจะมีข้อจำกัดเชิงกฎหมายนะครับเรื่อง PDPA นะครับเรื่องมาตรฐานข้อมูลที่แต่ละที่เก็บไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ความระบบที่เชื่อมโยงกันก็ยังไม่พร้อมเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากทำให้สำเร็จก็คือเราพิสูจน์ว่ามันเป็นเรื่องที่มันสามารถเชื่อมได้จริงในส่วนที่มันทำให้เชื่อมได้โดยอัตโนมัติหรือเรื่อง API เนี่ยเราใช้ได้ทุกวันนั่นคือการบ้านที่รองผู้ว่าท่านใหม่นะครับที่ต้องดำเนินการต่อนะครับให้สรุปทั้งหมดจากการสัมภาษณ์วันนี้ก็อยากพูดแบบนี้ครับว่าไม่ได้จริงแอปไว้ให้นะครับแต่ผมมอบแว่นที่ทำให้ทททมองเห็นนักท่องเที่ยวที่ชัดเจนกว่าเดิมครับแล้วก็เมื่อก่อนในตลาดท่องเที่ยวได้ประสบการณ์ความรู้สึกวันนี้เราไม่ทำแบบเดิมแล้วฮะเรามีข้อมูลนะครับเราใช้ข้อมูลนะครับแล้ววันข้างหน้านะครับทททจะแข่งกับคู่แข่งระดับโลกได้นะครับเพราะเรารู้จักและเข้าใจนักท่องเที่ยวได้ดีกว่าครับผมครับ
11: ค่ะคราวนี้ถ้าพูดถึงในแง่ของที่รองเก่งวางรากฐานไว้ค่อนข้างแข็งแรงคราวนี้ถ้าจะต่อยอดเพิ่มค่ะให้มันสมบูรณ์ 100% ตอนนี้มันอยู่ในประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ของเป้าหมายที่มันควรจะได้ควรจะเป็นในเรื่องของ
10: ประมาณ 70% นะพี่กุ้งฮะจริงๆไม่มีมันมีข้อผิดย่อยเล็กๆน้อยๆนะครับที่เราอยากจะเชื่อมมันมีแผนการเชื่อมโยงกันข้อมูลกันระดับใหญ่เลยล่ะจริงๆแล้วก็มีเราวางแผนว่าอยากจะเชื่อมูลข้อเชื่อมโยงข้อมูลนะครับแต่นโยบายล่าสุดเรื่อง Visitor Economy เนี่ยผมเรามองว่าเราอยากเชื่อมข้อมูลจริงๆที่จะได้มาก็คือนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่30ล้านคนที่ผ่านเข้าเมืองนะครับโดยใช้การตอบอยในเทคนิคเนี่ยถ้ามันสามารถผ่านในช่องทางทททได้ช่องทางของ Visitor ได้เราจะเก็บนักท่องเที่ยวได้นะครับเข้าเมืองเที่ยวได้โดยตรงอย่างน้อยนะครับถ้ามีสัก30ล้านคนเราอาจจะมี10ล้านคนที่เซ็นคอนเซนต์กับเราได้เนี่ยอันนี้ผมคิดว่าเรามีตัวอย่างนักท่องเที่ยวพฤติกรรมที่มันชัดเจนมากเลยซึ่งนี่อยู่ในแผนงานนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็อยู่แผนงานแล้วก็มีการ endorse จากคณะกรรมการชุดนี้แหละครับ Visitor Economy เนี่ยแหละเขาบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยททก็จะมีข้อมูลที่กว้างขวางมากขึ้นแล้วตอบโจทย์คำว่า Visitor Economy นะครับมากขึ้นนะครับ
11: ค่ะกรณีถ้าอีก 30% ที่ยังจะทำมา fill up หรือเติมเต็มให้สมบูรณ์มันยังขาดส่วนไหนยังไงบ้างนะคะ
10: นี่แหละครับเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลนะครับพี่ผมแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการวางโครงสร้างนะครับซึ่งสอดคล้องกับโครงสร้างใหม่ททด้วยนะครับซึ่งเป็นเน้นเรื่องของการบูรณาการข้อมูลและนวัตกรรมนะครับในด้านดิจิทัลวิจัยและพัฒนาเนี่ยจะถูกเปลี่ยนเป็นด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลและนวัตกรรมทั้งอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้แม่นยำนักนะครับแต่ว่าจะเปลี่ยนมิติในเชิงการทำงานในเชิงนวัตกรรมแล้วก็มีการใช้ข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเชื่อมโยงข้อมูลของเราเนี่ยอาจจะต้องมีเรื่องของนวัตกรรมเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยนะครับอันนี้ก็จะเติมเต็ม 30% ที่ผมบอกแล้วนะครับเมื่อมีนวัตกรรมมีข้อมูลที่แม่นยำแข็งแรงเทคโนโลยีมาช่วยทุกอย่างมันเดินไปข้างหน้าได้นะครับ 30% เนี้ยก็จะมอบให้กับท่านรองท่านใหม่นี่แหละครับมาสานต่อนะครับแล้วก็จะทำให้มันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับในปี
11: ค่ะตอนนี้ถ้ามีข้อต่อเนื่องอีกนิดนึงเพราะว่าเรากำลังจะ transformation ไปสู่กระทรวงใหม่ด้วยนะคะ
10: ครา
11: วนี้ในส่วนนี้ในส่วนของดิจิทัลวิจัยและพัฒนาเองลองเก่งมองว่ามันจะเป็นพลังส่งที่แข็งแรงให้กับกระทรวงใหม่ที่เราเข้าไปอยู่หรือการมีการปรับโครงสร้างพื้นฐานบางอย่างควบคู่กันไปด้วยอะค่ะ
10: ก็แน่นอนไม่ว่าจะไปอยู่กระทรวงไหนครับผมคิดว่าพื้นฐานและเทคโนโลยีเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็ด้วยความฉลาดเฉลียวของปัญญาประดิษฐ์เนี่ยก็จะช่วยเสริมแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งข้อมูลคือการเชื่อมโยงข้อมูลในเชิงศิลปวัฒนธรรมนะครับที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมมีอยู่เนี่ยก็จะมาเบลนด์อินนั่นแหละครับท ใกล้เข้ากับสิ่งที่เรามีนะครับแล้วก็ AI learning เนี่ยก็ทำให้กระบวนการในการวิเคราะห์แล้วก็การทำงานในเชิงข้อมูลนะครับมีความแม่นยำชัดเจนมากขึ้นก็คือมีการเสริมกันแหละจริงๆแล้วเทคโนโลยีก็จะไปเสริมสิ่งที่เราจะได้รับข้อมูลเข้ามาใหม่แต่จริงๆนะข้อมูลในเชิงวัฒนธรรมที่ผมทำมีกับที่เรามีอยู่เนี่ยอาจจะไม่ได้ใหม่นักนะครับเพราะว่าเราก็ทำงานร่วมกันมาตลอดแล้วในอดีตที่ผ่านมานะครับแต่ว่าเทคโนโลยีที่เรามีอยู่นะวันนี้อาจจะไปเสริมนะครับรวมถึงไปเติมเต็มข้อมูลให้มันสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับให้สมกับว่าเราอยู่กระทรวงวัฒนธรรมนะครับจริงๆแล้วเราอยู่ร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลก็จะมีการเติมเต็มมากขึ้นแล้วก็เสริมการทำงานมากขึ้นโดยทอทอก็จะมีแขนขาที่กว้างไกลมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานในประเทศสำนักงานต่างประเทศสิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นพาหนะนะครับเทคโนโลยีเนี่ยจะพาไปนะครับพาวัฒนธรรมไทยเนี่ยไปสู่ตลาดโลกได้นะครับก็คือเหมือนกับทำ local to global ได้แล้วครับทอทอจะมาช่วยงานนี้อย่างเต็มที่ครับ
11: ค่ะในส่วนสุดท้ายอยากฝากอะไรไว้สำหรับผู้ประกอบการที่จะมาใช้เครื่องมือที่ทอทอลงทุนพัฒนาขึ้นมาให้เกิดประโยชน์มากขึ้นกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะ
10: ครับก็เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ครับจริงๆแล้วเนี่ยเพราะว่าทุกคนตอนนี้นะครับมันสามารถทุ่นกำลังคนนะครับกำลังทรัพย์ด้วยนะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางตลอดเวลานะครับด้วยเครื่องมือที่มันเชื่อมโยงโลกได้นะครับโดยที่ทอทอเนี่ยเป็นคนสร้างแพลตฟอร์มกลางขึ้นมานะครับทำให้ทุกคนเชื่อมโยงกันได้เพราะนั้นเนี่ยอยากให้ผู้ประกอบการเนี่ยเข้ามาร่วมมือกันนะครับเข้าร่วมพัฒนานะครับมีฟีดแบ็กนะครับที่ดีนะครับแล้วก็มีฟีดแบ็กในเชิงทำให้เราต่อยอดได้นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับที่จะช่วยให้องค์กรเราหรือทอทอของเราเนี่ยพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยที่ตอบสนองของผู้ประกอบการได้มากยิ่งขึ้นนะครับและทุกวันนี้ที่ผมพูดให้ฟังก็คือ stakeholder portal เนี่ยก็ได้ทำงานของเขาอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผู้ประกอบการนะครับสามารถยังออนไลน์อยู่ได้24ชั่วโมงนะครับดังนั้นเนี่ยการติดต่อเชื่อมโยงของผู้ประกอบการไทยเซลเลอร์กับไบเออร์ต่างประเทศเนี่ยยังเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับมันไม่จำกัดแค่ว่าวันที่เราไปเจอการฟังงานเทรดแฟร์นะครับเราสามารถเจอกันได้ตลอดเวลานะครับดังนั้นโลกเทคโนโลยีเนี่ยให้เวลาในการทำงานของผู้ประกอบการมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ตลอด24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคโนโลยีทางออนไลน์เนี่ยมันสามารถช่วยได้อย่างเต็มที่ดังนั้นก็อยากให้ร่วมมือกันนะครับเข้ามาร่วมงานกับทท.นะครับจะได้ก้าวไปสู่อนาคตในการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยครับ
11: เอาละค่ะในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านรองกิติพงษ์มากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดี
10: ขอบคุณมากครับพี่กูครับสวัสดีครับ
11: ได้ฟังผอ.เก่งกิติพงษ์ประพัดทองนะคะรองผู้ว่าด้านดิจิตอลวิจัยและพัฒนาทท.ไปเรียบร้อยแล้วพูดถึงเรื่องของการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวด้วยดิจิตอลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็มีรูปแบบระบบที่ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นและทำให้การวิเคราะห์วิจัยพฤติกรรมนักท่องเที่ยวการนำมาปรับใช้กับตลาดแต่ละส่วนนั้นก็สามารถที่จะทำได้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นสอดคล้องกับที่เรียกว่าไทยจะต้องก้าวไปสู่การเปลี่ยนผ่านใหม่ในเรื่องของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและคือ the year of transformation กับเรื่องของ value over volume ก็คือเน้นในเรื่องของคุณค่ามูลค่ามากกว่าเน้นปริมาณคนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวนะคะนี่ก็น่าจะตอบโจทย์ได้มากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านๆมาแล้วก็มาส่งกำลังใจให้กับการเตรียมต่อยอดของรองผู้ว่าคนใหม่ที่จะมารับไม้ต่อจากรองกิติพงษ์นะคะและก็ในช่วงนี้ก็ไปฟังข่าวต่อเนื่องเป็นข่าวในช่วงต้นชั่วโมง

เมืองและก็สามารถใช้สิทธิ์ในการซื้อตั๋วบินกับตาลักแอร์ไลน์ได้ด้วยส่วนลดนั่นก็คือเริ่มจากพิเศษที่1เป็นแคมเปญ Elevate Your Phuket Getaway ที่โนเทลภูเก็ตหาดกำมะลาเขารองรับนักเดินทางที่เลือกพักผ่อนในจุดหมายปลายทางที่ภูเก็ตวันนี้ไปจนถึงที่31ธันวาคม2569เมื่อใช้สมาชิกบัตร Power Pass จองพักโรงแรมจะได้รับส่วนลด 10% พร้อมรับฟรีเป็นเครื่องดื่มซิกเนเจอร์1แก้วที่ On The Roof Bar แล้วก็เติมเต็มการพักผ่อนริมทะเลภูเก็ตสิทธิพิเศษที่คัดมาเพื่อสมาชิกโดยเฉพาะพิเศษที่2เป็นการอิ่มฟินกินฟรีเฉพาะสมาชิก Power Pass รับเมนูพิเศษที่สนามบินจากร้านค้าและพันธมิตรชั้นนำที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกับดอนเมืองได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31ธันวาคมหรือจนกว่าสิทธิ์จะหมดและพิเศษที่3บินกับ Starlux Airline คุ้มทุกเส้นทางซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบินโชว์บัตร Power Pass ก็จะได้รับส่วนลด 5% วันนี้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2570เพียงกดรับสิทธิ์แล้วออกเดินทางไปยังประเทศต่างๆไปบินไปพักผ่อนช้อปปิ้งหรือไปสู่จุดหมายมากมายนะคะสำหรับสิทธิ์ในการใช้บัตร Power Pass ก็ให้ดูเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนดและหากยังไม่ได้เป็นสมาชิกก็สมัครฟรีที่เว็บไซต์ของ powerpass.kingpower.com หรือที่ LINE Official Account โดยใส่พิมพ์คำว่า Assign แล้วก็พิมพ์คำว่า King Power เข้าไปนะคะส่วนอีกข่าวนึงเป็นข่าวที่King Power เขาแนะนำว่าแคมเปญก่อนช็อปต้องซื้อแคชการ์ดนะคะเป็นการช็อปแยกจะช็อปแยกช็อปคู่ก็คุ้มเพราะใช้ช็อปแบรนด์ดังที่ King Power รางน้ำด้วยการซื้อแคชการ์ด 10,000 บาทก็จะได้รับฟรีเป็นกิฟต์การ์ด 4,500 บาทและจ่ายแค่ 10,000 บาทแต่จะได้ซื้อของถึง1สูงสุดถึง 14,500 บาทและก็จะเต็มด้วยอีกแคมเปญนึงเป็นช็อปแบรนด์ดังได้มากกว่าด้วยแคชการ์ดทั้งที่ King Power รางน้ำและที่ King Power สาขาในเมืองที่ภูเก็ตคุ้มยิ่งกว่าเดิมกับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายน2569โดยมอบความคุ้มค่าให้เลือกซื้อแคชการ์ดเพื่อรับกิฟต์การ์ดฟรีเพิ่มทันทีซื้อแล้วก็นำไปช็อปได้ทุกโซนไม่ว่าจะเป็นสินค้าบิวตี้แฟชั่นนาฬิกาเครื่องประดับจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลกอย่างลาแมโจมาแลง SK2 Estée Lauder ยิปแซงลอเรนซ์ Prada และอื่นๆอีกมากมายนะคะผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกก็รีบสมัครด่วนเลยนะคะเพื่อจะได้สิทธิ์ต่างๆตามที่ได้นำเสนอไปมาต่อที่ทางด้านของคุณพิมพารัตนพฤกษ์รองผู้อำนวยการภูมิภาคอาเซียนเอเชียและแปซิฟิกใต้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าได้นำคณะผู้บริหารและ CEO ของสายการบินทานุสาอินโดนีเซียรวมถึงบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดร่วมมือกันต้อนรับผู้โดยสารเที่ยวบินปฐมฤกษ์174คนที่บินตรงจากบาหลีอินโดนีเซียมายังภูเก็ตพร้อมกับสร้างความประทับใจให้ผู้มาเยือนโดยมอบของที่ระลึกพวงมาลัยผ้าขาวม้าตอกย้ำว่าไทยเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการเปิดเส้นทางบินที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสนับสนุนในเส้นทางนุสาแอร์ไลน์นะคะก็คือเส้นทางบาหลีภูเก็ตอันนี้เป็นเส้นทางที่2ต่อจากกรุงเทพที่เพิ่งเปิดไปเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมสำหรับเส้นทางบาหลีภูเก็ตเขาจะช่วยเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวอินโดนีเซียเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวที่เรียกว่าไอซ์แลนด์ทูไอซ์แลนด์คอนเนคชั่นก็คือการท่องเที่ยวเกาะสู่เกาะเป็นการขยายการท่องเที่ยวกระจายไปยังจังหวัดใกล้เคียงจากภูเก็ตซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของอินโดนีเซียติด1ใน5และเมื่อเปิดบินเพิ่มก็จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพที่เข้ามาใช้จ่ายเงินสูงรวมถึงจะผลักดันให้ในปี2570ททจะบรรลุเป้าหมายการนำอินโดนีเซียมาเที่ยวเมืองไทยได้ถึง1ล้านคนส่วนททภูมิภาคอาเซียนเอเชียใต้และแปซิฟิกใต้ของททก็โดยสำนักงานจาการ์ตาเนี่ยเขาได้ร่วมกับพันธมิตรสายการบินทานุสาแอร์ไลน์นะลงนาม MOU กันไปเมื่อเดือนสิงหาคมแล้วก็เปิดเส้นทางบินเป็นสายการบินที่7จากอินโดนีเซียมาไทยครั้งนี้เปิดบาหลีภูเก็ต4เที่ยวต่อสัปดาห์บินทุกวันจันทร์พุธศุกร์และอาทิตย์ด้วยเครื่องบิน Airbus 320ขนาดลำละ174ที่นั่งเป็นเส้นทางที่2ต่อจากจาการ์ตากรุงเทพที่เพิ่งเปิดไปเมื่อเร็วๆนี้และผู้บริหารที่ร่วมในการต้อนรับผู้โดยสารของเที่ยวบินทรานุสาแอร์ไลน์บาหลีภูเก็ตเนี่ยก็มีทั้งคุณพิมพาจากททมีมิสเตอร์บายูซูซานโตเป็นเพรสิเดนต์ไดเรคเตอร์และก็มิสเตอร์ลิโอบูมินานเป็นไวซ์แชร์แมนของสายการบินทรานุสารวมไปถึงคุณเศรษฐาพัฒนราชเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาดของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนก็ได้ให้การต้อนรับผู้โดยสารจากอินโดนีเซียและนักท่องเที่ยวเต็มไปด้วยบรรยากาศ
ราบรื่นและคึกคักสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มจะเดินทางมาท่องเที่ยวในเกตซ้ําในโอกาสต่อไปด้วยเช่นกันนี่ก็เป็นการขยายตลาดที่น่าสนใจสําหรับการท่องเที่ยวด้วยการบินจากเกาะดังของอินโดนีเซียคือบาหลีมายังประเทศไทยก็จะมีนักท่องเที่ยวประเทศต่างๆเดินทางเข้ามาได้ด้วยเช่นกันนะคะมาที่บริษัทบางจาก

0: เลชั่นจำกัดมหาชนก็ได้ประกาศจับมือกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์โดยเข้าไปให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดได้กระจายผลผลิตที่กำลังออกสู่ตลาดตามฤดูกาลพร้อมกันเป็นจำนวนมากบางจากได้เข้าไปรับซื้อมังคุดแล้วนำไปเป็นของสำนักคุณลูกค้าโดยมอบให้กับสมาชิกบางจากกรีนไมล์ระหว่างวันนี้ไปจนถึงที่13กันยายนหรือจนกว่าสินค้าจะหมดเมื่อเติมน้ำมันชนิดใดก็ได้ตั้งแต่500บาทขึ้นไปก็สามารถรับฟรีเป็นมังคุดสดจากสวน1ถุงขนาดถุงละประมาณครึ่งกิโลกรัมได้ที่สถานีบริการมันบางจากที่เข้าร่วมรายการในพื้นที่4จังหวัดหลักก็จะมีกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการและเข้าไปดูข้อมูลปั๊มที่เข้าร่วมรายการของบางจากและก็รายละเอียดเพิ่มต่างๆได้ทางเว็บไซต์ www.บางจาก marketplace.com บางจากได้เข้าไปสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรไทยต่อเนื่องแล้วก็นำมาเป็นของสำนักคุ้มครองให้ลูกค้าตามสถานีบริการทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องมาตลอดประกอบไปด้วยโครงการแรกก็คือการเข้าไปคัดสรรผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรอย่างเช่นลูกหยีกวนสับปะรดอบแห้งลูกไหนอบแห้งและผลิตภัณฑ์อื่นๆเข้ามาวางจำหน่ายและก็ให้แจกตามฤดูกาลต่างๆให้กับลูกค้าที่ใช้บริการมันบางจากโครงการที่2บางจากก็ได้เข้าไปร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ในการรับซื้อผลผลิตที่ออกมาพร้อมๆกันในตลาดเป็นจำนวนมากตามฤดูกาลกลยุทธ์นี้ก็จะเป็นการช่วยดูดซับผลผลิตและพยุงราคาไม่ว่าจะเป็นส้มมะนาวไข่ไก่มังคุดสับปะรดลำไยกระเทียมหอมแดงมะม่วงอันนี้ก็ช่วยรองรับผลผลิตและสร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชนเกษตรกรได้มีโอกาสสร้างรายได้หมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นสำหรับกลุ่มบริษัทบางจากได้ดำเนินงานควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมภายใต้แนวคิดกิน Innovative Destination ของสารนิ้นมันบางจากที่มีเป้าหมายให้ผู้บริโภคได้รับพลังงานคุณภาพสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีธุรกิจเสริมต่างๆหลากหลายเพื่อตอบโจทย์ความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันและเป็นจุดหมายปลายทางของการแบ่งปันกับการสร้างสรรค์สังคมไทยให้น่าอยู่ในระยะยาวอย่างยั่งยืนเองค่ะก็ต้องขอบคุณบางจากแทนชาวสวนนะคะที่เข้าไปแบ่งรับผลผลิตเข้ามาจำหน่ายตามปั๊มต่างๆและก็กระจายไปยังผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการน้ำมันนี่ก็เป็นกระบวนการต่อยอดที่ค่อนข้างจะเกิดผลดีต่อทั้งชาวสวนและผู้บริโภคในตลาดด้วยนะคะเพราะช่วงนี้ราคามังคุดของชาวสวนก็ค่อนข้างที่จะถูกมากและตอนนี้ก็หน้าฝนทำให้ผลผลิตเกิดความเสียหายถ้าไม่เข้าไปรับซื้อหรือไม่เข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรก็จะประสบปัญหาต่อเนื่องอีกนั่นเองนะคะสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวเราต้องขอพักสักครู่และช่วงที่2เราต้องเชิญชวนฟังต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจจะไปเที่ยวในกรุงเทพตามเส้นทางที่ลิซ่าทำ MV สวัสดีค่ะไปนะคะสวัสดีค่ะที่เพิ่งออนแอร์ไปทั่วโลกแล้วก็ได้รับความสนใจอย่างมากโดยมีสถานที่ที่ลิซ่าไปถ่ายทำ MV ในกรุงเทพที่สามารถต่อเชื่อมไปยังจุดท่องเที่ยวต่างๆใกล้เคียงได้ด้วยเดี๋ยวจะเราจะมานำเสนอว่ามีที่ไหนบ้างและก็รอฟังว่าคนที่เป็นอาการบ้านหมุนหูอื้อระวังหมอบอกว่าจะอาจจะมีโรคตามมาคือโรคมีเนียโรคนี้เป็นยังไงและจะเกิดผลอะไรกับร่างกายบ้างเดี๋ยวรอฟังด้วยเช่นกันและก็ข่าวในช่วงท้ายชั่วโมงช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
1: รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์กับเพ็ญรุ่งใยสามเสนสนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
2: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
3: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
4: ของแท้แบรนด์ดังครบ
5: ไม่บินก็ช็อปได้
6: สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
2: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
7: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเมฆชมดาวภูขุ่นหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเคียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไพไรพักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
2: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
3: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
4: ข ของแท้แบรนด์ดังครบ
5: ไม่บินก็ช็อปได
6: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
2: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
7: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูคุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
3: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
4: ของแท้แบรนด์ดังครบ
5: ไม่บินก็ช็อปได้
6: สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
2: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
1: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
7: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูคุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
8: ปีนี้มีไฟล์บินเที่ยวให้เต็มที่ก็ต้องช็อปให้เต็มที่ก่อนเดินทางแวะไปช็อปสินค้าแบรนด์เนมแว่นตานาฬิกาหรือสินค้าบิวตี้ราคาพิเศษที่ King Power รังน้ำถ้ายังไม่พอก็ช็อปต่อที่ kingpower.com ช็อปได้จนถึง2ชั่วโมงสุดท้ายก่อนบินหรือถ้ายังไม่สะใจก็ช็อปโดเด็ดที่ King Power สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีไฟล์บินต่างประเทศแล้วต้องช็อปสมัครสมาชิก King Power รับส่วนลดสูงสุดถึง 20%
1: เขารู้เรารู้เท่าทันสถานการณ์ข่าวเศรษฐกิจโดยนักข่าวมืออาชีพตัวจริงเสียงจริงเพ็ญรุ่งยายสามเสนในรายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
9: รวยด้วยเรื่องดีมีความสุขด้วยท่องเที่ยวด้วยสุขภาพความดีและข่าวฮอตในช่วงรวยเรื่องดีมีความสุข
0: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะก็จะชวนไปเที่ยวกรุงเทพในมิติใหม่ตามลิซ่าลิสามโนบาล นะคะที่เป็นศิลปินดังของโลกก็ได้ทำ MV สวัสดีค่ะในชื่อชุดว่าสวัสดีค่ะนะคะเที่ยวต่อสุดฟินกับ5พิกัดที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเองก็ส่งเสริมสนับสนุนให้วางแผนเป็นเส้นทางท่องเที่ยวต่อเนื่องจาก MV ของลิซ่าในหลากหลายมุมเพื่อไปค้นหาประสบการณ์การท่องเที่ยวศิลปะวิถีชุมชนย่านเมืองเก่าพื้นที่สีเขียวเชื่อมต่อกับพื้นที่โดยรอบ5พิกัดหลักๆพิกัดแรก MV ที่มีการถ่ายทำเป็นดิฟแบงคอก1ในโลเคชั่นกับซีนการถ่ายทำบริเวณบันไดวนลานจัดแสดงพาสโพโตโต้นะคะเป็นอลิกจ้าคาเวคาเดนะคะเป็นบันไดทางวนของผลงานของสเตทอัพโดยเจมส์เทอร์เรลนะคะในจุดนี้เนี่ยสามารถที่จะไปเที่ยวต่อเนื่องได้คือบริเวณนั้นก็ใกล้ๆก็จะมีศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อท้องฟ้าจำลองของกรุงเทพนั่นเองก็สามารถเดินทางต่อไปยังย่านเอกมัยแวะเปิดโลกการเรียนรู้นิทรรศการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมภายในท้องฟ้าจำลองตามอาคารต่างๆได้เขาจะมีนิทรรศการแสดงวิทยาศาสตร์ในอาคารที่2 3และ4เปิดให้ชมทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นส่วนวันจันทร์ไม่ต้องไปนะคะเพราะว่าท้องฟ้าจำลองจะปิดและในส่วนที่เป็นอาคาร1นั้นเป็นโซนท้องฟ้าจำลองเขาได้ปิดปรับปรุงอยู่ตอนนี้แล้วก็จะเปิดให้ปรับ ให้ชมโฉมใหม่เร็วๆนี้ด้วยนะคะกัดที่2เป็นสถานีกรุงเทพหรือหัวลำโพงสถานีรถไฟเก่าแก่ที่ปรากฏใน MV หลายมุมตั้งแต่ห้องโถงกลางจุดรอรถไฟชานชาลาที่1ลานรอรถระหว่างชานชาลาที่4และที่5ไปจนถึงทางออกใกล้ห้องโทรพิมพ์สปด.1นะคะในจุดนี้ก็สามารถที่จะไปเที่ยวต่อได้คือวัดไตรมิตรวิทยารามวรมิหารวิหารนะคะแวะเข้าไปสักการะพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรหรือหลวงพ่อทองคำแล้วก็ไปชมสถาปัตยกรรมของพระมหามณฑปก่อนที่จะไปเที่ยวต่อในย่านเยาวราชต่อเนื่องกันไปได้ด้วยพิกัดที่3เป็นนิวสวนมะลิโฮเทลนะคะก็อยู่ตรงถนนบำรุงเมืองก็เป็นแนวห้องแถวบริเวณซอยเฉลิมเขต1อาคารหัวมุมทรงโค้งสำหรับโรงแรมสวนมะลิก็มีอาคารที่ใช้ถ่ายทำซีนเงาของลิซ่าพร้อมกับเหล่านักเต้นจนกลายเป็นฉากเมืองสุดโด่งดังใน MV ด้วยและในบริเวณนี้สามารถที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวถนนข้าวสารเข้าสู่ย่านพระนครไปสัมผัสสีสันของถนนการท่องเที่ยวชื่อดังที่เต็มไปด้วยร้านอาหารร้านค้าบรรยากาศคึกคักโดยเฉพาะช่วงเย็นถึงช่วงค่ำคืนนั่นเองพิกัดที่4นดีทอพักหญิงธรรมศาสตร์ซอยงามดูพลีเป็นการโชว์อาคารเก่าในซอยงามดูพลีที่ได้เนรมิตให้เป็นฉากเวทีมวยบริเวณด้านหน้าอาคารรวมถึงดาดฟ้าที่ใช้ถ่ายทำซีนเต้นพร้อมทิวทัศน์ใจกลางกรุงเทพของ MV ลิซ่านั่นเองนะคะและบริเวณนี้สามารถที่จะไปท่องเที่ยวต่อได้คือสวนลุมพินีออกจากซอยงามดูพลีมานิดนึงก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสวนสาธารณะที่ยอดนิยมของคนไทยและต่างชาตินั่นก็คือไปเดินไปวิ่งออกกำลังกายไปนั่งพักผ่อนรับลมกลางพื้นที่สีเขียวหรือปอดของกรุงเทพนั่นเองพิกัดที่5คือถนนรองเมืองที่มีป้ายถนนรองเมืองปรากฏอยู่ในช่วงท้ายของ MV ขณะที่ลิซ่าเดินพร้อมกับยกมือไหว้แล้วก็มีการถ่ายจุดเจาะรอรถไฟชานชาลาที่1ของสถานีกรุงเทพบริเวณนี้สามารถที่จะไปเที่ยวต่อในชุมชนบ้านบาดไปสัมผัสชุมชนเก่าแก่ใกล้ภูเขาทองที่ยังคงสืบทอดภูมิปัญญาการทำบาดพระด้วยมือและก็มีการเปิดมุมมองให้ได้รู้จักงานหัตถกรรมดั้งเดิมของกรุงเทพ MV ของศิลปินลิซ่าที่เป็นศิลปินดังที่ปรากฏอยู่ในชื่อแคมเปญสวัสดีค่ะนะก็เป็นพิกัดที่นักท่องเที่ยวสามารถไปขยายเส้นทางออกเดินทางสัมผัสประสบการณ์เที่ยวกรุงเทพในแต่ละมุมแต่ละย่านที่มีเรื่องราวรอต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนที่ชื่นชอบการเดินสำรวจเมืองกรุงหรือซิตี้วอล์กได้นะคะก็ไปในช่วงเย็นๆบ่ายๆเย็นๆก็จะอากาศดีเลยนะคะมาที่เรื่องของสุขภาพสำหรับคนที่มีอาการบ้านหมุนหูอื้อก็หมอเตือนว่าให้ระวังโรคอีกโรคหนึ่งที่ตามมาคือโรคมีเนียซึ่งจะมีผลกระทบต่อการได้ยินเสียงในระยะยาวตามที่นายแพทย์พงศธรโตวิวัฒน์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโสตศนาสิกโรงพยาบาลพระราม9ก็ได้ให้ข้อมูลว่าโรคมีเนียเนี่ยมีความสัมพันธ์กับภาวะของเหลวในหูชั้นในซึ่งผิดปกติและก็อาจส่งผลรุนแรงภายในหูชั้นในไปรบกวนการทำงานของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการรับเสียงการทรงตัวจนผู้ป่วยอาจจะมีอาการบ้านหมุนร่วมกับความผิดปกติของการได้ยินมักจะเกิดเป็นช่วงๆกลับไปกลับมาได้ดังนั้นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือเรื่องของการได้ยินเพราะว่าเกิดอาการพออาการบ้านหมุนหายคนป่วยก็อาจจะคิดว่าหายแล้วแต่จริงๆความผิดปกติยังอาจจะมีอยู่โรคมิเนียก็คือเป็นโรคที่เกิดเป็นหายหรือเป็นรอบป่วยเป็นรอบไปนะคะบางรายอาจจะเริ่มรู้สึกแน่นหรือเต็มในหูหรือมีเสียงหึ่งหรือเสียงรบกวนในหูร่วมกับหูอื้อรู้สึกว่าการได้ยินลดลงก่อนที่จะเกิดบ้านหมุนหรือบางรายก็อาจจะรู้สึกถึงรอบตัวหมุนอย่างแรงหรือยืนลำบากมีการขึ้นไส้อาเจียนด้วยแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีอาการอยู่ประมาณ20นาทีถึง22ชั่วโมงได้สำหรับการรักษาเป้าหมายสำคัญก็คือการควบคุมอาการบ้านหมุนลดความถี่และความรุนแรงของการกำเริบของอาการดังกล่าวลงหมอก็จะช่วยให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงกับปกตินั่นก็คือในช่วงระยะที่มีอาการเฉียบพลันหมอก็จะให้ยาบรรเทาอาการเวียนศีรษะขึ้นไส้อาเจียนถ้าการรักษาระยะยาวก็ต้องดูตามอาการและความรุนแรงของผู้ป่วยแต่ละรายซึ่งมีแตกต่างกันไปหากการรักษาเบื้องต้นยังไม่สามารถควบคุมอาการได้ก็อาจจะพิจารณาใช้ยาผ่านหูชั้นกลางหรือแนวกลางทางการรักษาอื่นตามไปด้วยเป็นเรียกว่าหัตถการหรือการผ่าตัดอาจจะเป็นทางเลือกของผู้ป่วยบางรายแต่ที่สำคัญก็คือการปรับพฤติกรรมของคนที่เป็นโรคบ้านหมุนหรือโรคมีเนียนั่นเองนะคะก็จะการพิจารณาการ ดูแลตัวเองก็คือจะต้องพิจารณาลดอาหารที่มีรสเค็มควบคุมปริมาณโซเดียมลดอาหารที่มีโซเดียมสูงอย่างเช่นอาหารแปรรูปอาหารหมักดองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขนมขบเคี้ยวเครื่องปรุงรสที่มีโซเดียมและที่สำคัญต้องพักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงการอดนอนรวมไปถึงต้องออกกำลังกายอย่างเหมาะสมจัดการความเครียดและแต่ละคนก็ต้องสังเกตตัวเองด้วยว่ามีความสัมพันธ์กับอาการมีปัจจัยใดที่มีความสัมพันธ์กับอาการกำเริบของโรคดังกล่าวนี่ก็ต้องช่วยตัวเองช่วยเหลือตัวเองดูแลสังเกตตัวเองด้วยนะคะมาที่ข่าวในช่วงท้ายชั่วโมงเป็นข่าวแรกเป็นข่าวที่ทางโรงแรมอนันตลาสยามกรุงเทพเขาได้ใช้เงินลงทุนเพิ่มอีกกว่า 1,600 ล้านในการปรับโฉมครั้งใหม่รองรับตลาดนักเดินทางกลุ่มระดับบนหรือไฮเอ็นนะคะภายใต้แนวคิด Transform Timeless ไทยนะคะโดยนำมรดกด้านวัฒนธรรมและการบริการมาตีความทำห้องพักและห้องสวีทใหม่335ห้องกับห้องอาหารและบาร์ห้องประชุมพื้นที่ส่วนกลางเวลเนสให้มีความลักชัวรี่เพิ่มมากขึ้นนะคะตามที่มิสเตอร์ทอมสเทนริชเตอร์ผู้จัดการทั่วไปของอนันตราสยามกรุงเทพก็เปิดเผยว่าถือเป็นบริบทใหม่ที่ได้ลงทุนทำให้โรงแรมนี้ความมีความทันสมัยเหมาะสมกับยุคที่กรุงเทพได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ8ของโลกสำหรับเมืองที่มีความแอคทีฟและน่าเที่ยวนั่นเองและก็มีการปรับในส่วนสำคัญก็คือเรื่องของห้องพักที่เป็นห้องสวีท335ห้องห้องก็จะมีทั้งหมด4แบบด้วยกันก็คือห้องดีลักซ์ห้องสยามสวีทห้องอนันตลาสวีทห้องเพรสิเดนเชียลสวีทแล้วก็ยังมีห้องอนันตลาการ์เด้นพูลสวีทมีสระว่ายน้ำมีห้องจิมทอมสันสวีทแล้วก็ในส่วนของร้านอาหารก็มีถึง8ห้องอาหารด้วยกันนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของพื้นที่จัดประชุมและอีเวนต์ด้วยเวลเนสลักชัวรี่ก็จัดเต็มที่เลยสำหรับการลงทุนใหม่ครั้งนี้ใครที่เป็นแฟนคลับของโรงแรมอนันตลาสยามกรุงเทพนะคะซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังมากจะตั้งอยู่ในกรุงเทพแถวถนนเพลินจิตนั่นเองนะคะก็ลองไปกันได้ไปชมโฉมใหม่ของโรงแรมที่ลงทุนใหม่ถึง 1,600 ล้านด้วยกันมาที่อีกข่าวนึงเป็นข่าวที่สายการบินเอมิเรตส์สายการบินชั้นนำของโลกเขาได้ยกระดับประสบการณ์เดินทางครั้งแรกของโลกโดยการลงทุนเปิดบริการที่นั่งชั้นประหยัดแบบพรีเมียมในเครื่องบินเป็นที่นั่งระบบไฟฟ้ามีฉากกั้นเพื่อความเป็นส่วนตัวและก็เปิดตัวบนเครื่องใหม่ Airbus A350 นะคะเป็นการผสานนวัตกรรมเข้ากับความสะดวกสบายให้ลูกค้าได้ปรับแต่งพื้นที่ส่วนตัวได้มากขึ้นสำหรับจุดขายของที่นั่งแบบใหม่ที่จะติดตั้งในห้องโดยสารชั้นประหยัดแบบพรีเมียมของ Emirates Airbus A350 นี้เขาจะวางเก้าอี้เป็น232นะคะก็คือมีความเก้าอี้มีความกว้าง20นิ้วระยะห่างก็จะอยู่ที่39นิ้วแต่ละแถวก็จะมีจำนวนในแต่ละลำก็จะมี28ที่นั่งและที่สำคัญก็คือปรับเอนโอนปรับตามสรีระได้โดยไม่รบกวนผู้โดยสารข้างๆอันนี้เป็นบริการใหม่ที่น่าจะได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีโดยมีหมวดการผ่อนคลายที่ดีเข้าไปด้วยนั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่าการแข่งขันของสายการบินมีเงินมากก็สามารถที่จะทำสิ่งใหม่ๆแปลกใหม่เข้ามารองรับโดนใจผู้โดยสารมากขึ้นก็ลองจับรอดูนะคะ Airbus A350 ของ Emirates ใครที่เป็นลูกค้าประจำก็รอใช้บริการได้เลยสำหรับรายการของเราสามารถฟังเรียลไทม์ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในสถานีข่าวในเพจ Facebook สถานีข่าวคุณภาพ KWFM 97.0 ในเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.หรือจะเข้าไปฟังในออนไลน์ของสถานีวิทยุประเทศไทยหรือจะเข้าไปฟังในช่องทางต่างๆทางสถานีวิทยุบนรถบนที่บ้านก็ได้นะคะและก็เข้าไปฟังย้อนหลังใน YouTube รวยด้วยข่าว 97.0 เข้าไปอ่านในบล็อกเกอร์คูลูทัวซ่าเข้าไปอ่านในโซเชียลมีเดียของเพนรุ่งยายสามเซนได้ในทุกช่องทางแล้วทีมงานของเราพร้อมที่จะนำข้อมูลดีๆมานำเสนอกับท่านผู้ฟังอย่างต่อเนื่องทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์และก็ขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพด้วยสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะ
1: รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์กับเพ็ญรุ่งยายสามเสนสนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสังพลังไม่สิ้นสุด
10: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งกรมโยธาธิการและผังเมืองยกระดับมาตรการด้านผังเมืองและความปลอดภัยรองรับการเติบโตของ Data Center ทั่วประเทศกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มอิหร่านและสหรัฐอาหรับเอมิเรตลงนามร่วมในปฏิญาณนิวเดลีระหว่างการประชุมผู้นำกลุ่มบริกส์ท่ามกลางการเรียกร้องให้ลดความตึงเครียดในตะวันออกกลางทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะเดินทางไปเมืองนาโกย่าในวันนี้เพื่อร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนสถาบันสิริกิติ์สานต่องานศิลปาชีพเผยแพร่ผลงานประณีตศิลป
1: ์พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: ตลอดระยะเวลากว่า70ปีที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรชาวไทยเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศได้ทอดพระเนตรงานหัตถกรรมที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของราษฎรในชนบทจึงมีพระราชปณิธานที่จะส่งเสริมให้ทำงานด้านหัตถกรรมเพื่อเพิ่มรายได้โดยไม่ทิ้งอาชีพเกษตรกรรมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเมื่อพุทธศักราช2519ต่อมาทรงจัดตั้งโรงฝึกศิลปาชีพขึ้นภายในพระราชวังสวนจิตรลดาเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนงานศิลปะไทยให้กับราษฎรควบคู่กับการทำรงรักษามรดกศิลป์อันทรงคุณค่าของไทยไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินด้วยทรงเชื่อมั่นในสายเลือดคนไทยทุกคนที่มีความเป็นช่างและมีศิลปะอยู่ในตัวดังพระราชดำรัสที่ว่าข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอมาว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ต่อมาเมื่อปี2553ทรงยกสถานะโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาขึ้นเป็นสถาบันสิริกิติ์ซึ่งผลิตบุคลากรที่มีฝีมือมากมายรวมทั้งนำผลงานศิลปะอันประณีตงดงามและทรงคุณค่าที่ลูกหลานชาวไร่ชาวนาในท้องถิ่นทุรกันดารได้สร้างสรรค์ขึ้นไปจัดแสดงในต่างประเทศให้คนทั่วโลกได้ชื่นชมและยังรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบสานด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระมหากรุณาธิคุณอันไพศาลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทำให้ราษฎรชาวไร่ชาวนาในถิ่นทุรกันดารห่างไกลได้มีโอกาสสร้างสรรค์งานศิลปะและเป็นส่วนสำคัญในการอนุรักษ์สืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางศิลปะอันทรงคุณค่าของชาติให้อยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเพ็ญศิลป์สำเนียงรายงาน
0: ประสบกรณิกรเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระบรมมหาราชวังอย่างไม่ขาดสายด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดช่วงเช้าวันนี้
3: ตลอดช่วงเช้าวันนี้ที่พระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาอย่างต่อเนื่องโดยร้อยตรีธนงธรทวีกิจรัตนาจากจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่าประทับใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขประสบกนิกรมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นโครงการป่ารักน้ำโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าหรือรสทป.และโครงการส่งเสริมศิลปาชีพทำให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขมาจนถึงทุกวันนี้
4: ในนามของพระสงฆ์นิกรเนี่ยเรามีความประทับใจแล้วก็เทิดทูนพระองค์ท่านเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมเพราะว่าท่านทรงงานหนักในทุกภารกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูแลพี่น้องประชาชนเรื่องป่ารักน้ำเรื่องรสทป.เรื่องของกลุ่มผ้าไหมต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยฮะอันนี้ท่านได้ทำภารกิจเพียงคู่กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9อย่างไม่เห็นแก่เหนื่อยเลย
3: ด้านนางชนันพรจุลญาติจากจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าประทับใจในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาที่ทรงประกอบพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประสบกนิกรมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโครงการกำลังใจและโครงการราชทัณฑ์ปันสุขที่ช่วยเหลือและให้โอกาสกลุ่มผู้ต้องขังและผู้ได้โอกาส
5: โอ้หลายๆเรื่องว่าน่ารักมากเป็นคนที่แบบทำประโยชน์ให้ประเทศเยอะมากถึงน้ำตาจะไหลชอบโครงการที่ช่วยคนคุกดีมากเลยนะให้โอกาสคน
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและสักการะพระศพในทุกวันโดยประชาชนโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีโปรดสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นและโปรดเดินทางมาถึงจุดคัดกรองบริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา 19:00 น.ชวนันท์มาลีรายงาน
0: อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เตรียมจัดพิธีส่งมอบไม้จันทร์หอมให้แก่สำนักช่าง10หมู่ในวันพรุ่งนี้เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน
6: ายบำรุงรัตน์พลอยดำหัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าในวันจันทร์ที่14กันยายนนี้ทางอุทยานจะมีการจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาภายหลังจากที่ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายดำเนินการแปรรูปไม้จันหอมครบตามจำนวนประกอบด้วยไม้ท่อน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นและมีการตรวจคุณภาพของเนื้อไม้เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานงานช่าง10หมู่จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีเพื่อร่วมกันน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยขบวนรถเชิญไม้จันหอมจะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีในเวลา 8:00 น.มุ่งหน้าสู่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมหลังจากนั้นในช่วงบ่ายจะมีการประกอบพิธีรับมอบไม้จันหอมที่สำนักช่าง10หมู่ต่อไปทั้งนี้ไม้จันหอมมีคุณสมบัติเนื้อไม้แข็งและมีกลิ่นหอมเมื่อยืนต้นตายจึงนิยมนำมาใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์และพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันเมื่อมีการนำไม้ไปใช้1ต้นจะดำเนินการปลูกทดแทน10ต้นเพื่อการอนุรักษ์ตามแนวทางของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายกรมโยธาธิการและผังเมืองประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการด้านผังเมืองและความปลอดภัยรองรับการเติบโตของ Data Center ทั่วประเทศนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำมาตรการและหลักเกณฑ์ทางกฎหมายให้มีความชัดเจนสามารถรองรับการเติบโตของศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ควบคู่กับการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีแนวทางสำคัญ2ด้านได้แก่ยกระดับมาตรการด้านการผังเมืองโดยกรมโยธาธิ การและผังเมืองอยู่ระหว่างการจัดทำคำนิยาม Data Center ให้มีความชัดเจนในประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมครอบคลุมทั้ง Data Center ที่ให้บริการแก่บุคคลภายนอกและที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ภายในองค์กรสำหรับ Data Center ขนาดเล็กถึงขนาดกลางสามารถพิจารณาจัดตั้งในพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยพาณิชยกรรมชุมชนเกษตรกรรมบางส่วนและพื้นที่อุตสาหกรรมโดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านอัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินระยะถอยร่นและเงื่อนไขอื่นตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดส่วน Data Center ขนาดใหญ่ซึ่งอาจมีผลกระทบในระดับสูงจะต้องกำหนดพื้นที่รองรับเป็นการเฉพาะเพื่อให้สามารถบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานความปลอดภัยและผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้ให้ยกระดับมาตรการด้านการควบคุมอาคารและความปลอดภัยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองเตรียมยกร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมอาคารพร้อมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างกฎกระทรวงเพื่อกำหนดนิยามประเภทอาคารหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการก่อสร้างอาคาร Data Center ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะความเสี่ยงของกิจการครอบคลุมประเด็นสำคัญโดยเฉพาะการป้องกันและระงับอัคคีภัยการจัดระเบียบและการใช้งานอาคารตลอดจนการกำหนดให้อาคาร Data Center ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบอาคารตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยตลอดอายุการใช้งานอาคารส่วน Data Center ที่เปิดดำเนินการอยู่ในปัจจุบันกรมโยธาธิการและผังเมืองจะประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบความปลอดภัยรวมถึงสภาพการใช้งานอาคารหากพบว่าอาคารมีสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนหรือก่อให้เกิดเหตุรำคาญเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยอาจมีคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขหรือห้ามใช้อาคารตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือการสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยสามารถรองรับการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจและประชาชนในระยะยาวด้านนายพงนราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองกล่าวว่าได้มอบหมายให้ทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคารลงพื้นที่เร่งสำรวจและตรวจสอบอาคารที่ประกอบกิจการ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วจำนวน11แห่งเพื่อจัดเก็บข้อมูลและประเมินความเหมาะสมของอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคารตลอดจนตรวจสอบประเด็นด้านความปลอดภัยและความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนและชุมชนโดยรอบรัฐบาลผลักดันอุตสาหกรรมเกมไทยสู่ตลาดโลกสร้างมูลค่าเจรจาการค้ากว่า270ล้านบาทต่อยอดเกมคอมเอเชียเอ็กซ์ไทยแลนด์เกมโชว์2026สู่ศูนย์กลางเกมอาเซียน
7: นางสาวลลิดาเพิร์ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมอุตสาหกรรมเกมไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพในการขยายตลาดสู่ต่างประเทศโดยมุ่งสร้างโอกาสทางการค้าเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยสู่คู่ค้านักลงทุนและพันธมิตรจากทั่วโลกพร้อมต่อยอดผลสำเร็จจากเวทีนานาชาติสู่การจัดงานเกมคอมเอเชียเอ็กซ์ไทยแลนด์เกมโชว์2026ระหว่างวันที่29ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2569ในประเทศไทยเพื่อผลักดันไทยก้าวสู่การเป็นหนึ่งในศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ล่าสุดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นำผู้ประกอบการธุรกิจเกมไทย15รายเข้าร่วมงานเกมคอม2026ณเมืองโคโลนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่26ถึง30สิงหาคม2569ต่อเนื่องเป็นปีที่2เพื่อเปิดตัวผลงานเกมไทยสู่ตลาดต่างประเทศแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยและสร้างโอกาสทางการค้าในตลาดยุโรปและตลาดโลกผลจากการเข้าร่วมงานครั้งนี้ผู้ประกอบการไทยสามารถสร้างมูลค่าการเจรจาการค้ารวม 270,369,990 บาทหรือประมาณ8ล้านเหรียญสหรัฐพร้อมประกบคู่ค้าเป้าหมายรวม994รายในจำนวนนี้เป็นคู่ค้ารายใหม่ถึง673รายสะท้อนศักยภาพของผู้ประกอบการเกมไทยและโอกาสในการขยายตลาดต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือทวิภาคีกับผู้แทนจากนานาประเทศในระหว่างการประชุมผู้นำกลุ่มบริกส์เพื่อผลักดันความร่วมมือที่สำคัญโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ
8: นายเสียศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบหารือทวิภาคีกับผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศและผู้แทนจากนานาชาติในห้วงการประชุมผู้นำกลุ่มบริกส์ครั้งที่18ณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันได้แก่นางเอ็นโกซีโอคอนโจอีเวล่าผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การการค้าโลกหรือ WTO โดยได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและระบบการค้าพหุภาคีซึ่งทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาความเข้มแข็งของระบบการค้าพหุภาคีที่ตั้งอยู่บนกฎกติกาในบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงพร้อมกันนี้ยังได้หารือทวิภาคีกับนายมักซิมริเจนคอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเบลารุสเพื่อสานต่อความพยายามของไทยในการผลักดันความคืบหน้าให้เกิดการเริ่มการเจรจาเขตการค้าเสรีหรือ FTA ระหว่างไทยกับกลุ่มสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียโดยไทยได้ขอให้เบลารุสได้ช่วยสนับสนุนให้เกิดการเริ่มการเจรจาโดยเร็วรวมทั้งการหารือทวิภาคีกับนางสาวมาเรียเทเรซาทีลาซาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์เพื่อกระชับความร่วมมือในกรอบอาเซียนตลอดจนพูดคุยถึงพัฒนาการความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์เมียนมาหลังจากที่เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาประเทศไทยได้จัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการเพื่อรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้พบกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาไปแล้วปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกเห็นชอบให้จัดส่งเอกสารร่างเอกสารเพื่อขอรับการประเมินขั้นต้นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาต่อศูนย์มรดกโลกภายในวันที่15กันยายนนี
9: ้นางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบร่างเอกสารเพื่อขอรับการประเมินขั้นต้นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาพร้อมให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการจัดส่งเอกสารดังกล่าวต่อศูนย์มรดกโลกโดยเร่งด่วนเพื่อให้ทันกำหนดปิดรับเอกสารในวันที่15กันยายนณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสรวมทั้งยังได้รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48การปรับปรุงบัญชีรายชื่อแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติตลอดจนแหล่งในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นของศูนย์มรดกโลกและสถานภาพการดำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการอนุรักษ์และบริหารจัดการแหล่งมรดกของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่องทั้งนี้การขอรับการประเมินขั้นต้นเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการเสนอแหล่งมรดกโลกโดยเปิดโอกาสให้องค์กรที่ปรึกษาของคณะกรรมการมรดกโลกให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารนำเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาเป็นแหล่งมรดกโลกเพื่อให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกตลอดจนมีความพร้อมสำหรับการนำเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาเป็นแหล่งมรดกโลกซึ่งการเห็นชอบร่างเอกสารการขอรับการประเมินขั้นต้นครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทยในการผลักดันสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาเข้าสู่กระบวนการประเมินในระดับนานาชาติพร้อมเดินหน้าจัดส่งเอกสารต่อศูนย์มรดกโลกให้ทันตามกำหนดเวลาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการจัดทำเอกสารเสนอขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในขั้นตอนต่อไปสำหรับแหล่งสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลามีความโดดเด่นจากความสัมพันธ์ระหว่างเมืองชุมชนและระบบนิเวศของทะเลสาบสงขลาซึ่งหล่อหลอมให้เกิดภูมิทัศน์วัฒนธรรมวิถีชีวิตประเพณีและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่มีความหลากหลายสะท้อนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมตามเส้นทางการค้าทางทะเลรวมถึงการดำรงอยู่ของชุมชนที่มีความสัมพันธ์กับระบบนิเวศของทะเลสาบสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันอันเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สะท้อนคุณค่าของพื้นที่ในมิติทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และภูมิทัศน์วัฒนธรรมปิยาพันยังเทียนรายงาน
10: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัย น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้โดยเฉพาะภาคใต้ส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทั้งนี้ตั้งแต่วันที่13กันยายน2569ถึงวันที่14กันยายน2569ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงยังคงระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงควรหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นพร้อมวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางอย่างระมัดระวังจังหวัดอำนาจเจริญเร่งระบายน้ำในอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานหลังปริมาณน้ำเกิน 100% เตือนประชาชนตามแนวลำห้วยปลาแดกเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์
11: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญทุกวันทำให้มีน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานในปริมาณมากอย่างต่อเนื่องทางโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้เก็บกักหน่วงน้ำในอ่างพุทธอุทยานเพื่อให้เกิดผลกระทบด้านท้ายน้ำน้อยที่สุดแต่เนื่องจากมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างจำนวนมากทำให้เกินศักยภาพที่จะหน่วงน้ำไว้ได้โดยปริมาณน้ำในอ่างพุทธอุทยานเกิน 100% และเริ่มล้นสปินเวย์ตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้จึงขอแจ้งเตือนประชาชนบริเวณพื้นที่ตลิ่งต่ำตามแนวลำห้วยปลาแดกเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ดังกล่าวซึ่งอาจสร้างความเสียหายแก่ที่อยู่อาศัยประจำทรัพย์สินพื้นที่ทางการเกษตรของประชาชนและเตรียมขนย้ายสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆและสัตว์เลี้ยงขึ้นสู่ที่สูงพ้นระดับน้ำทั้งนี้หากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญโทร045-541-554หรือสายด่วนกรมชลประทานโทร1460ตลอด24ชั่วโมงพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังและทุกสาขาในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงหน้าฝนเดินหน้าป้องกันระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำให้พร้อมให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
12: นายกิตติโบพัฒนากูลผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนนี้มีความเสี่ยงอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากการประปาส่วนภูมิภาคทุกสาขาในพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดตรังได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างเคร่งครัดโดยป้องกันระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำให้พร้อมให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสถานที่สำคัญเช่นโรงพยาบาลทั้งนี้ได้เน้นย้ำการควบคุมคุณภาพน้ำประปาให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานพร้อมทั้งเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าน้ำประปาสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานในการอุปโภคบริโภคนอกจากนี้ยังได้เตรียมมาตรการเร่งด่วนในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวดตราสัญลักษณ์กปภ.และรถบรรทุกน้ำเพื่อแจกจ่ายน้ำสะอาดให้บริการประชาชนพร้อมทั้งจับประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่สนับสนุนความช่วยเหลือด้านต่างๆอย่างเต็มกำลังยยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดงานไทยฟู้ดกู๊ดเฮลนำร่องเขตสุขภาพที่5ยกระดับอาหารไทยสู่มาตรฐานอาหารสุขภาพสากลปักธง77จังหวัด770เมนูเปลี่ยนซอฟต์พาวเวอร์เป็นเฮลพาวเวอร์สร้างมูลค่าเศรษฐกิจสุขภาพ
13: ที่ม หาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีนายพัฒนาฟ้องพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดงานขับเคลื่อนนโยบายไทยฟู้ดฟู้ดเฮลท์ยกระดับภูมิปัญญาไทยสู่มาตรฐานอาหารสุขภาพระดับสากลพร้อมกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขขับเคลื่อนนโยบายเสาหลักสาธารณสุขไทยภายใต้แนวคิดสุขภาพดีทุกช่วงวัยสร้างเศรษฐกิจไทยด้านนวัตกรรมและภูมิปัญญาถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ทางวัฒนธรรมที่สำคัญสามารถเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นเฮลท์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้พื้นที่เขตสุขภาพที่5มีความพร้อมรอบด้านและยังมีจุดแข็งสำคัญคือการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตโดยเฉพาะโรงเรียนการเรียนที่มีชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญด้านอาหารในการพัฒนาหลักเกณฑ์แนวทางการดำเนินงานและองค์ความรู้เพื่อสร้างโมเดลต้นแบบก่อนขยายผลไปทั่วประเทศภายใต้แนวคิด77จังหวัด770เมนู1ระบบมาตรฐานไทยฟู้ดฟู้ดเฮลท์ซึ่งจะเป็นกลไกในการนำภูมิปัญญาไทยก้าวสู่ตลาดสุขภาพระดับโลกต่อไปรุ่งทิพย์อมรทัตรีผู้สื่อข่าวสวทสุพรรณบุรีรายงานค่ะ
0: ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพภายในงานอตกแฟร์สินค้าเกษตรไทยของดี4ภาคได้จนถึงวันพรุ่งนี้ที่ตลาดอตกนายอภิพัฒน์เลิศฤทธิ์สิริกุลผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตกกล่าวว่าอตกได้จัดกิจกรรมอตกแฟร์4ภาคขึ้นภายใต้แนวคิดสินค้าเกษตรไทยของดี4ภาคเพื่อส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพจากเกษตรกรทั่วภูมิภาคของประเทศเปิดโอกาสให้เกษตรกรและผู้ประกอบการได้นำเสนอสินค้าแก่ผู้บริโภคโดยตรงพร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความเข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งภายในงานได้มีการรวบรวมสินค้าเกษตรคุณภาพจากทั่วประเทศกว่า45ร้านค้าครอบคลุมทั้งสินค้าเกษตรสดอาหารและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าชุมชนและผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นอาทิเนื้อโคขุนกำแพงจากสหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสนจำกัดน้ำพริกหนุ่มและไส้อั่วจากกลุ่มน้ำพริกหนุ่มแม่ลัดจังหวัดลำพูนอาหารทะเลแปรรูปและอาหารแห้งจากวิสาหกิจชุมชนทานน้ำใสจังหวัดพัทลุงรวมถึงผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือจากวิสาหกิจชุมชนฝ้ายมณีนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้าเกษตรแปรรูปที่น่าสนใจพร้อมกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าราคาพิเศษกิจกรรมนาทีทองและของรางวัลมากมายตลอดการจัดงาน
14: การจัดงานในครั้งนี้นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพจากเกษตรกรสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการทั่วประเทศให้เข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรงทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่อาหารผลิตภัณฑ์แปรรูปและสินค้าชุมชนที่มีอัตลักษณ์และความโดดเด่นสร้างมูลค่าให้แก่ผลผลิตทางการเกษตรสนับสนุนให้ผู้ผลิตพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพมีมาตรฐานและตรงตามความต้องการของตลาดสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบตลาดสินค้าเกษตรและเศรษฐกิจฐานรากรวมถึงเป็นการกระตุ้นการบริโภคสินค้าเกษตรไทยสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสินค้าเกษตรไทยภายในประเทศซึ่งจะช่วยส่งเสริมรายได้และความมั่นคงให้แก่เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนครับ
0: ทั้งนี้ประชาชนที่สนใจสามารถเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพภายในงานอตกแฟร์4ภาคได้จนถึงวันพรุ่งนี้ณตลาดอตกเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนระวัง SMS จากมิจฉาชีพแอบอ้างมีใบสั่งจราจรค้างชำระหลอกกดลิงก์และกรอกข้อมูลบัตรย้ำหยุดก่อนคลิกเช็คก่อนจ่ายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากข้อมูลสำนักงานตำรวจแห่งชาติพบมีการส่ง SMS ปลอมแอบอ้างเกี่ยวกับใบสั่งจราจรค้างชำระพร้อมแนบลิงก์ให้กดเข้าไปตรวจสอบหรือชำระค่าปรับโดยอาจใช้ข้อมูลที่ดูน่าเชื่อถือและเร่งให้ดำเนินการซึ่งจากพฤติการที่พบมิจฉาชีพจะส่ง SMS จากหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยพร้อมข้อความลักษณะว่าท่านมียอดค้างชำระและแนบลิงก์ช่องทางชำระเงินเมื่อกดเข้าไปจะถูกนำไปยังเว็บไซต์ปลอมที่จัดทำให้มีหน้าตาคล้ายระบบใบสั่งจราจรพร้อมแสดงรายละเอียดต่างๆเช่นเลขที่ใบสั่งทะเบียนรถข้อหาและจำนวนเงินค่าปรับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก่อนหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตและชำระเงินผ่านเว็บไซต์ปลอมโดยย้ำว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีนโยบายทวงถามหรือเรียกให้ประชาชนชำระค่าปรับ ผ่าน SMS ที่แนบลิงก์หรือ QR code ให้ดำเนินการหากได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวขอให้ประชาชนอย่าหลงกดลิงก์อย่าสแกน QR code เป็นอันขาดและอย่ากรอข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลบัตรเครดิตบัตรเดบิตโดยเฉพาะข้อความที่เร่งให้ชำระเงินหรืออ้างว่าจะมีผลทางกฎหมายหากไม่ดำเนินการขอให้ตั้งสติและตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางทางการด้วยตนเองทั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบใบสั่งออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งสามารถตรวจสอบใบสั่งจราจรที่ค้างชำระและชำระค่าปรับได้นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชัน Police Careและระบบใบสั่งจราจร PTM ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้อีกช่องทางหนึ่งอีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
15: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
16: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
17: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านและชิคโมฮัมเหม็ดบินซาเยดอัลนายานเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบีและประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ลงนามร่วมในปฏิญญานิวเดลีเมื่อวานนี้ระหว่างการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วหรือกลุ่มบริกส์ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียขณะที่บรรดาผู้นำกลุ่มบริกส์แสดงความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้ความยับยั้งชั่งใจอย่างสูงสุดปกป้องพลเรือนเคารพอธิปไตยและบูรณาภาพแห่งดินแดนปกป้องการไหลเวียนพลังงานและความมั่นคงทางทะเลรวมถึงหลีกเลี่ยงการกระทำสิ่งใดๆที่อาจทำให้สถานการณ์แย่ลงไปอีกพันเอกมาจิดอับดุลลาอัลนาซีลีโฆษกกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติออกแถลงการที่ระบุว่ากองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนดำเนินปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของกลุ่มกบฏฮูตีในเมืองท่ามูคาของเยเมนซึ่งตั้งอยู่ห่างจากช่องแคบบับเอลมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงประมาณ80กิโลเมตรเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้นักรบกลุ่มกบฏฮูตีเสียชีวิตหลายรายและยังทำลายอาวุธยุทโธปกรณ์จำนวนมากอย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตียังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ทั้งนี้การโจมตีดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่นานหลังกลุ่มกบฏฮูตียึดครองเมืองท่ามูคาของเยเมนได้สำเร็จเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาจึงทำให้กลุ่มกบฏฮูตีสามารถควบคุมช่องแคบบัฟเอลมันเดฟซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือสำคัญสำหรับการส่งออกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียประธานาธิบดีอีเจมยองผู้นำเกาหลีใต้กล่าวผ่านแพลตฟอร์มเครือข่ายสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่แสดงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการกระจายแหล่งนำเข้าน้ำมันดิบเพื่อลดการพึ่งพาภูมิภาคตะวันออกกลางจากเดิมอยู่ที่ร้อยละ70เหลือเพียงร้อยละ50รวมถึงการบังคับใช้มาตรการการกำหนดเพดานราคาน้ำมันการควบคุมการส่งออกและระบบแลกเปลี่ยนน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์พร้อมให้คำมั่นว่ารัฐบาลจะปราบปรามการกักตุนน้ำมันและการสมรู้ร่วมคิดรวมถึงชดเชยความเสียหายให้แก่โรงกลั่นน้ำมันในประเทศที่ขาดทุนจากมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาของรัฐบาลความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังการหยุดชะงักการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มูสและทะเลแดงซึ่งก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับอุปทานด้านพลังงานทั่วโลกจนส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงถึง100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลรวมถึงซาอุดีอาระเบียปิดท่อส่งน้ำมันทางตะวันออกและทางตะวันนายเกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐลงนามคำสั่งในกฎหมายเพื่อไม่ให้บรรดาบริษัทแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนำเสนอการทำงานที่มีลักษณะที่จะทำให้เกิดการเสพติดต่อเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า16ปีอาทิระบบการเล่นวิดีโออัตโนมัติและรายการเนื้อหาที่จะประมวลประวัติการใช้งานภายใต้กฎหมายดังกล่าวนี้ยังยกระดับมาตรการคุ้มครองเยาวชนที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนาหรือ AI แชทบอทโดย ยจะให้บรรดาบริษัทโซเชียลมีเดียนำระบบแสดงคู่สนทนาว่าเป็นแชทบอทไม่ใช่บุคคลจริงรวมถึงแสดงหมายเลขสายด่วนเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายเมื่อมีการสนทนาเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายหรือการทำร้ายตัวเองทั้งนี้สหรัฐกำลังเผชิญเกี่ยวกับผลกระทบทางจิตใจของเยาวชนที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการเสพติดสื่อสังคมออนไลน์และมีการฟ้องร้องดำเนินคดีกับบริษัทเทคโนโลยีเป็นจำนวนมากต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
18: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายโกศลสถิตธรรมจิตกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะเป็นผู้แทนพระองค์เชิญช่อดอกไม้พระราชทานมอบแด่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026เมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาและได้รับสิทธิ์ไปร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาโดยมีนางสาวพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมเป็นผู้แทนเข้ารับพระราชทานช่อดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์และนายสมพรใช้บางอย่างนาย

สุดผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมสาวไทยแพ้ซากะฮิซามิสึสปริงไป1-3เซต18-25 22-25 25-18 และ16-25ทั้งนี้ทีมชาติไทยจะเดินทางไปเมืองนากุย่าในวันนี้เพื่อร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20สำหรับวอลเลย์บอลหญิงแข่งขันระหว่างวันที่16ถึง22กันยายนโดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม C จะพบกับมองโกเลียเกมแรกในวันที่16กันยายนนี้ก่อนไปพบกับคีร์กีสถานในวันที่17กันยายนและพบกับไต้หวันในวันที่18กันยายนต่อไปฟุตบอลไทยลีก1ฤดูกาล2026ถึง2027นัดที่2ของฤดูกาล BG ปทุมยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของราศีสลายยูไนเต็ดทีมน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นบนลีกสูงสุดเป็นครั้งแรกผลการแข่งขันปรากฏว่า BG ปทุมยูไนเต็ดชนะราศีสลายยูไนเต็ดไป3-2ประตูเก็บชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จส่วนศรีสะเกษยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้ให้กับอยุธยายูไนเต็ดไป0-1และอุทัยธานี FC แพ้ปัตตานี FC ไป1-2ประตูศึกรถสูตรฟอร์มูล่า2สนามที่11รายการสเปนิชกรังปรีที่สนามแมดริงกรุงมาดริดประเทศสเปนในรอบสปริงเรซเติ้ลทัศนาพลอินทระภูวศักดิ์นักซิ่งหนุ่มความหวังชาวไทยจากทีม ART Grand Prix บิดคันเร่งไล่แซงคู่แข่งจนทะยานเข้าเส้นชัยในอันดับที่15ตามหลังผู้นำ 14.970 วินาทีสำหรับแชมป์ในรอบสปริงเรซตกเป็นของริโตโมะมิยาตะนักขับญี่ปุ่นทำเวลารวม17นาที21.330วินาทีคว้า11คะแนนเต็มไปครองโดยมีเอเมอร์สันฟิตติพาวดี้จากบราซิลตามมาเป็นอันดับ2และลอเรนฟานโฮเปนจากเนเธอร์แลนด์คว้าอันดับ3สำหรับการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นในวันนี้เวลา 16:25 นาทีการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษอาร์เซนอลแชมป์เก่าไปเยือนสเตเดียมออฟไลน์ของซันเดอร์แลนด์ผลการแข่งขันปรากฏว่าอาร์เซนอลชนะซันเดอร์แลนด์2-0จากชัยชนะนัดนี้ทำให้อาร์เซนอลเก็บเพิ่มเป็น12คะแนนเต็มจาก4นัดนำเป็นจ่าฝูงส่วนซันเดอร์แลนด์มี4คะแนนรั้งอันดับ14ส่วนอีกคู่ลิเวอร์พูลเปิดรังแอนฟิลด์รับการมาเยือนของฟูแลมทีมอันดับ19ผลปรากฏว่าลิเวอร์พูลเสมอฟูแลมไป0-0ทำให้ลิเวอร์พูลเตะ4นัดมี6แต้มส่วนฟูแลม4นัดมี1แต้มนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมหารือกับนายอูโก้วาเลนซีประธานเจ้าหน้าที่บริหารวอลเลย์บอลเวิลด์และนายกุยโดเบตติประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายธุรกิจวอลเลย์บอลเวิลด์ที่เมืองคิตะคิวชูประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกรอบสุดท้ายปี2027และเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกเพื่อเดินตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสานต่อความสำเร็จในการแข่งขันวอลเลย์บอลทีมชิงแชมป์โลกปี2026และการคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ของทีมวอลเลย์บอลหญิงจากนั้นยังได้ร่วมหารือกับนายสตีฟทัตตันผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาสหพันธ์กีฬาวอลเลย์บอลนานาชาติหรือ FIVB เรื่องผู้ฝึกสอนที่จะเข้ามาสนับสนุนและพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลไทยให้มีความต่อเนื่องจากโครงการ FIVB Volleyball Empowerment โครงการที่ช่วยให้ทีมชาติและนักกีฬาสามารถดึงศักยภาพสูงสุดออกมาและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งแรกที่ชิซูโอกะอีโคปาออกซิเลียรี่สเตเดียมหลังจากเดินทางถึงเมืองชิซูโอกะประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่14กันยายนถึง2ตุลาคมนี้โค้ชอันเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนนำทีมฝึกซ้อมโดยเน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายและให้นักเตะปรับตัวกับสภาพอากาศที่ญี่ปุ่นรวมถึงใส่รายละเอียดทั้งเกมรุกและเกมรับซึ่งใช้เวลา1ชั่วโมง30นาทีนางสาวพรพิรุณพิลาวันกองหลังจากสโมสร BGC บัณฑิตเอเชียกล่าวว่าขณะนี้ทุกคนในทีมค่อยๆปรับตัวและพยายามเรียนรู้แท็กติกของโค้ชให้ดีที่สุดแม้ว่าจะมีทั้งนักเตะรุ่นเก่าและรุ่นใหม่จาก U20 ขึ้นมาแต่ภาพรวมสามารถปรับตัวเข้าหากันได้ดีเพื่อช่วยกันสู้กับญี่ปุ่นซึ่งเป็นทีมระดับโลกขณะเดียวกันเอเชียนเกมก็ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่แต่เชื่อว่าทุกคนจะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อผ่านเข้าสู่รอบลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้
สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลหญิงในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ทีมชาติไทยจะพบกับญี่ปุ่นเจ้าภาพในวันที่14กันยายนนี้เวลา 17:30 น.ตามด้วยพบกับไต้หวันในวันที่17กันยายนเวลา 14:00 น.และพบกับเวียดนามในวันที่21

0: ยายนเวลา 17:30 ที่ชิซูโอกะสเตเดียมอิโคปาประเทศญี่ปุ่นนักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมรวมตัวที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเพื่อเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยก่อนออกเดินทางว่าหลังผ่านแมตช์แรกของไทยลีกนักกีฬาก็ได้เข้าแคมป์เก็บตัวตั้งแต่วันที่7กันยายนที่ผ่านมาและได้ลงอุ่นเครื่องกับแบงคอก U21 ทำให้ได้ปรับเรื่องความสัมพันธ์ในเกมและแท็กติกต่างๆรวมถึงกฎกติกาใหม่ที่จะใช้ในการแข่งขันครั้งนี้ซึ่งทุกคนในทีมก็ทำออกมาได้ดีมากการเดินทางไปครั้งนี้มีนักกีฬาไปด้วย18คนส่วนนักกีฬาที่ติดภารกิจกับสโมสรจะเดินทางตามไปสมทบก่อนการแข่งขันแมตช์แรกในวันที่16กันยายนนี้ซึ่งก็ต้องตรวจสภาพร่างกายของแต่ละคนอีกครั้งว่ามีความพร้อมสำหรับการลงแข่งขันหรือไม่
1: ก่อนที่จะเดินทางเราได้คุมเครื่องคุมเกมนะครับได้ดูในเรื่องของความสัมพันธ์ในเกมแล้วก็เทคนิคต่างๆที่เราเพิ่มเติมโดยเฉพาะในเรื่องของกฎกติกา5วิอะไรต่างๆนะครับเราได้ลองในเกมจริงในแบบนี้นะครับก็ติดเกมก็ทำได้ดีแต่ก็ต้องรอน้องๆที่ยังติดด้านจิตจากสโมสรด้วยเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีแข่งขันในลีกอยู่นะครับเป็นแมตช์ที่2นะครับก็เดี๋ยวน้องๆที่จะเสร็จในสัปดาห์นี้ก็จะติดตามไปสมทบก็ยังคิดว่าก่อนจะถึงแมตช์แรกวันที่6เราอาจจะมีเช็คเกมอีกทีนึงแล้วก็ดูว่าสภาพร่างกายของน้องที่รับใช้สโมสรในสัปดาห์นี้แล้วก็เดินทางไปนะครับก็มีร่างกายที่มีความสดแค่ไหน
0: สำหรับทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A จะพบกับคีร์กีสถานในวันที่16กันยายนนี้เวลา 14:00 นก่อนจะพบฮ่องกงในวันที่20กันยายนเวลา 14:00 นและพบญี่ปุ่นเจ้าภาพในวันที่23กันยายนเวลา 17:30 นที่สนามโตโยต้าสเตเดียมไอจิประเทศญี่ปุ่นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32และแอปพลิเคชัน AIS Play ผานิชคาดนาครายงาน
2: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าพระโกรธพระลองตอนที่1ปัจจุบันคำว่าโกรธหมายถึงสิ่งที่ทำขึ้นสำหรับประกอบนอกพระลองหรือลองที่ทรงพระบรมศพพระศพหรือศพรูปทรงกระบอกก้นสอบปากผายมีฐานและมีฝาครอบเป็นเครื่องยอดมีลักษณะแตกต่างกันไปตามอิสริยยศราชาศัพท์ใช้ว่าพระโกรธส่วนคำว่าลองหมายถึงสิ่งที่ทำขึ้นสำหรับใส่ศพนั่งทำด้วยเงินหรือทองแดงใช้ทรงพระบรมศพพระศพหรือศพตั้งอยู่ในพระโกรธหรือโกรธราชาศัพท์ใช้ว่าพระลองอย่างไรก็ดีในสมัยอยุธยาคนไทยเรียกพระโกรธและพระลองกลับกับที่เรียกกันในปัจจุบันเช่นเรื่องจดหมายเหตุงานพระเมนครั้งกรุงเก่าครั้งการพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าสุดาวดีกรมหลวงโยธาเทพมีข้อความว่าชาวพระมาลาจึงเชิญพระเสลี่ยงเงินเข้ารับสมเด็จพระบรมโกศขึ้นพระมหาพิชัยราชรถกฤษฎาธารแล้วจึงเชิญพระลองซึ่งขุนอินช่างทองหมื่นมหัยสวรรค์ช่างทองมีชื่อแล้วตั้งไว้บนพระยานุมาตรนั้นประกับพระบรมโกศแล้วข้อความข้างต้นแสดงว่าพระลองประกับอยู่ภายนอกพระโกศ
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: ขณะนี้เวลา 12:46 น.ต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับ กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีความแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด21ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง37องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬอุดรธานีสกลนครขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญและศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด22ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27ถึง33องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34ถึง36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ที่บริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง34องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรชบุรีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชและพัทลุงโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด22ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31ถึง34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30ถึง33องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรและเวลา 20:26 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 14:58 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสี่รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.comสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Frozen Time หยดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันธ์เมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันธ์ที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันธ์สร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันธ์ของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันธ์เมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีจัดแสดงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2569ผู้สนใจเข้าชมได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 นถึงเวลา 16:30 นณพิพิธพันอัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02634-4999ต่อ201ต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
8: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเสือโคร่งนักล่าผู้รักสันโดษท่านผู้ฟังคะหากพูดถึงเสือโคร่งอาจจะฟังดูน่ากลัวจากลักษณะที่ดูน่าเกรงขามและข่าวคราวต่างๆเช่นมีคนโดนเสือโคร่งทำร้ายมาให้เห็นอยู่เนืองๆวันนี้บทความประจำวันจะพาไปรู้จักกับสัตว์ป่าชนิดนี้ให้มากขึ้นว่าจริงๆแล้วเสือโคร่งเป็นสัตว์อันตรายอย่างที่หลายคนคิดหรือไม่เสือโคร่งเป็นสัตว์ในกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจัดเป็นประเภทเสือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดพบได้ในป่าของทวีปเอเชียและทางตะวันออกของประเทศรัสเซียรวมถึงประเทศไทยที่พบมากในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรอุทยานแห่งชาติปางสีดาและอุทยานแห่งชาติทับลานเสือโคร่งมีลักษณะเด่นที่แตกต่างจากเสือประเภทอื่นๆคือขนบนลำตัวสีแดงส้มไปจนเหลืองปนน้ำตาลใต้ท้องมีขนสีขาวมีลายพาดสีดำและเทาเข้มตลอดทั้งตัวหรือที่เรียกว่าลายพาดกลอนหากมองเผินๆลวดลายของเสือโคร่งอาจจะดูเหมือนกันแต่ความจริงแล้วลายของเสือโคร่งแต่ละตัวมีความแตกต่างกันไปส่วนขนาดของลำตัวของเสือโคร่งแต่ละตัวขึ้นอยู่กับเพศและสายพันธุ์ความยาวรวมหางโดยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ140-300เซนติเมตรน้ำหนักประมาณ300กิโลกรัมส่วนใหญ่เสือโคร่งตัวผู้จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวเมียอายุเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ15ปี นิสัยของเสือโคร่งนั้นมีนิสัยรักสันโดษชอบอยู่ตามลำพังแต่บางครั้งอาจจะมีการรวมกลุ่มบ้างในเวลาที่ต้องการล่าเหยื่อขนาดใหญ่หรือเป็นแม่เสือที่กำลังเลี้ยงดูลูกนอกจากนี้เสือโคร่งยังมีการสร้างอาณาเขตของตัวเองเหมือนกับสัตว์ชนิดอื่นๆโดยการปล่อยปัสสาวะไว้ตามที่ต่างๆกินพื้นที่ประมาณ 10-70 กิโลเมตรเสือโคร่งเป็นสัตว์กินเนื้อและมักจะกินสัตว์ขนาดใหญ่เป็นหลักเช่นกวางหมูป่าหมีแต่ก็มีเสือบางพื้นที่อาจจะมีการล่าสัตว์เล็กหรือสัตว์เลื้อยคลานอย่างนกปลาจระเข้เป็นอาหารด้วยเช่นกันส่วนใหญ่จะออกล่าเหยื่อช่วงกลางคืนมากกว่ากลางวันโดยอาศัยการพรางตัวและซุ่มโจมตีเหยื่อจากด้านข้างหรือด้านหลังอย่างรวดเร็วด้วยการกัดที่คอหอยหรือคอด้านหลังซึ่งแรงกัดของเสือโคร่งสามารถทำให้กระดูกคอแตกจนเสียชีวิตได้เลยทีเดียวสายพันธุ์เสือโคร่งที่พบทั่วโลกนั้นมีทั้งหมด9สายพันธุ์ด้วยกันแบ่งตามถิ่นที่อยู่อาศัยแต่สูญพันธุ์ไปแล้ว3สายพันธุ์คือเสือโคร่งบาหลีเสือโคร่งชวาและเสือโคร่งแคสเปียนส่วนสายพันธุ์เสือโคร่งที่ยังหลงเหลืออยู่ได้แก่เสือโคร่งสายพันธุ์สุมาตราสายพันธุ์ไซบีเรียสายพันธุ์จีนใต้สายพันธุ์มาลายูสายพันธุ์อินโดจีนและสายพันธุ์เบงกอลแต่ในปัจจุบันก็มีจำนวนน้อยลงมากเพราะตกเป็นเหยื่อจากการล่าและโดนคุกคามที่อยู่อาศัยดังนั้นในหลายประเทศจึงมีการห้ามไม่ให้มีการล่าเสือโคร่งเกิดขึ้นรวมถึงในประเทศไทยแม้เสือโคร่งจะเป็นสัตว์ที่ดูโหดร้ายน่ากลัวแต่จริงๆแล้วก็เป็นสัตว์ป่ารักสันโดษและส่วนใหญ่จะโจมตีเพื่อล่าเหยื่อและป้องกันอาณาเขตอีกทั้งในปัจจุบันก็มีจำนวนเหลืออยู่น้อยจนใกล้สูญพันธุ์คงจะดีกว่าหากทุกคนช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้เพื่อผืนป่าที่สมบูรณ์และป้องกันไม่ให้ระบบนิเวศถูกทำลายไปจบบทความประจำวันเรื่องเสือโคร่งนักล่าผู้รักสันโดษเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
9: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
10: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
7: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาสรักษาพันบรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: เคาะข่าวดังตามกระแส
2: เพราะการขันน็อตสั่งคุมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์แล้วก็ขโมยไฟ
1: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
2: บังคับใช้กฎหมายคุมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
1: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
2: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีน
1: กับสุรเชษฐ์สุรธนชัยในรายการคุยข่าวเอาราวนิวส์พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
3: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10 ถึง 11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13 ถึง 14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD โฟมบ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสันชัยขนานและสุวิชาพารักษา

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการช่างรู้คู่บ้านนะครับกระดิ่งมาระฆังมากระดิ่งมานะครับวันนี้ครับช่างรู้คู่บ้านพบกันเป็นประจำกับผมสัญชัยขนานนะครับทุกวันอาทิตย์เวลา13 นาฬิกาถึง14 นาฬิกานะครับ1 ชั่วโมงที่เรามาพูดคุยกันนะครับในรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับติดตามฟังช่างรู้คู่บ้านทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์วันเสาร์เวลา10 นาฬิกาถึง11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา13 นาฬิกาถึง14 นาฬิกานะครับเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของการก่อสร้างฟังสดๆทางวิทยุคลื่น FM 97.0 เมกะเฮิรตซ์นะครับฟังทางเว็บไซต์ที่ www.97qfm.com นะครับ 97qfm.com 2 ช่องทางนี้ท่านได้ยินเสียงนะครับไม่เห็นภาพฟังเสียงไม่เห็นภาพนะครับก็ติดตามกันนะครับส่วนช่องทางที่ท่านสามารถเห็นภาพพร้อมเสียงนะครับก็จะเป็นทางช่องทางเพจนะครับเพจและ YouTube ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานนะครับเพจและ YouTube ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานนั้นท่านจะเห็นภาพและเสียงแล้วก็ Facebook ส่วนตัวสัญชัยขนานรวมทั้งทางเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะครับช่องทางต่างๆท่านสามารถติดตามได้นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเสาร์อาทิตย์ไหนที่ผมไม่ได้ติดภารกิจไปเขาเรียกว่าเสริมเทคนิคการซ่อมต่างๆหรือว่าเทคนิคการใช้วัสดุนะครับก็จะอยู่จัดรายการสดแน่นอนนะครับแต่ถ้าวันไหนนะครับมีติดภารกิจนะครับก็จะเป็นการส่งเสียงตามสายที่เราจะเข้ามาพูดคุยกันนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นสดๆกันแน่นอนนะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับท่านที่ติดตามฟังรายการนะครับก็สามารถติดตามฟังรายการได้นะครับแล้วก็ช่องทางนะครับช่องทางที่ท่านสามารถติดตามรายการแล้วและมีคําถามมีปัญหาเรื่องบ้านนะครับที่อยากจะพูดคุยนะครับหรืออยากจะสอบถามก็สามารถที่จะโทรเข้ามาคุยกันสดๆนะครับในรายการนะครับคุยกันสดๆในรายการได้นะครับที่02-276-3632นะครับ02-276-3632และ02-276-3633นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับติดตามฟังนะครับฟังรายการนะครับฟังรายการหรือว่าติดตามรายการนะครับก็สามารถที่จะพูดคุยกันนะครับหรือว่าทักทายกันเข้ามานะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็เพจนะครับฝากติดตามเพจช่างรู้คู่บ้านแล้วก็เพจเรื่องราวของวัตถุมงคลนะครับที่จะฝากไว้ก็จะเป็นเพจอลูมิเนตบายสัญชัยขนานนะครับแล้วก็ฝากกลุ่มนะครับเผื่อท่านที่คือเพจเนี่ยก็ท่านติดตามเพจนะครับก็จะชมหรือติดตามในสิ่งที่ผมโพสต์แต่ถ้าเกิดท่านอยากโพสต์อยากแชร์นะครับถ้าเกี่ยวกับเรื่องบ้านก็เข้าไปในกลุ่มช่างรู้คู่บ้านคุยเพื่อเรื่องบ้านนะครับช่างรู้คู่บ้านคุยเพื่อเรื่องบ้านโฟม EPD แล้วก็ถ้าเกิดจะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับวัตถุมงคลท่านอยากจะไปแชร์นะครับจะไปซื้อขายแชร์ต่างๆนะครับก็สามารถเข้าไปได้ในกลุ่มวัตถุมงคลพระบูชาทุกเกจิคณาจารย์ไม่มีข้อจำกัดนะครับเกจิไหนก็ได้นะครับวัดไหนก็ได้นะครับไม่ติดนะครับเพราะเป็นการเปิดว่างเพราะอะไรครับเพราะผมเองนั้นด้วยความที่ผมชอบพระเครื่องเป็นความชอบนะครับไม่ใช่เซียนไม่ใช่ความรู้เป็นความชอบเพราะฉะนั้นความชอบนั้นเราก็จะชอบเช่าบูชาผมเลยใช้คำว่าช่างเช่าพระมาแชร์เพราะเราชอบนะครับเราชื่นชอบนะครับเพราะความชื่นชอบนั้นนะครับก็จะนำมาซึ่งการนำมาแชร์หรือการนำมาพูดคุยนะครับก็จะเป็นช่างเช่าพระมาแชร์นะครับทางเพจ Amulet by สัญชัยขนานนะครับแล้วก็ตั้งกลุ่มไว้นะครับสมาชิกกลุ่มไม่เยอะครับเพราะว่ายังไม่ค่อยได้โปรโมทแล้วก็อย่างหนึ่งคือด้วยความที่มันหลากหลายนะครับหลากหลายทุกเกจินะครับบางคนเขาก็อยากไปอยู่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่ผมเชื่อว่ามีคนอีกหลายคนที่ไม่ได้ติดใจกับกลุ่มไหนแต่อยากศึกษาหรืออยากทําความเข้าใจหรืออยากเช่าวัตถุมงคลของเกจิอาจารย์ที่เรียนชื่นชอบหลายๆท่านผมเชื่อว่าไม่มีใครคนใดคนหนึ่งที่ชื่นชอบเกจิท่านเดียวนะครับแต่ละคนก็ชื่นชอบกันหลายๆท่านนะครับก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะครับสําหรับท่านที่ติดตามนะครับส่วนวันนี้นะครับก็ท่านที่ติดตามแล้วก็เป็นเพื่อนกันทาง LINE นะครับท่านก็สามารถที่จะเพิ่มเพื่อนผมทาง LINE ได้นะครับที่ ID LINE สัญชัยนะครับ ID LINE นะครับแล้วก็ SUNCHAI นะครับก็จะเป็น LINE ที่ท่านสามารถกดทักทายไว้ได้นะครับเวลาที่ท่านจะสอบถามนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมาทางไลน์ได้นะครับกับเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของวัสดุต่างๆนะครับก็สามารถที่จะสอบถามหรือทักทายมาทางไลน์กันได้นะครับนั่นก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่ฝากทุกท่านไว้นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับติดตามหรือว่าพูดคุยนะครับหรือว่าแชร์กันนั่นเองนะครับก็ทางไลน์แอดสัญชัยนะครับก่อนเข้ารายการนะครับก็ช่วงนี้นะครับคงทุกต้นชั่วโมงนะครับที่ผมก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับทุกต้นชั่วโมงที่จะประชาสัมพันธ์นะครับเชิญชวนนะครับร่วมบุญทอดกฐินสามัคคีนะครับเผื่อใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับก็เชิญชวนร่วมบุญนะครับเชิญชวนร่วมบุญกฐินสามัคคีนะครับกับเดี๋ยวนะครับก็ฝากเชิญชวนนะครับร่วมบุญกฐินสามัคคีนะครับซึ่งปีนี้จะเป็นปีที่2นะครับที่ผมตั้งกองบุญกฐินนะครับตั้งกองกฐินร่วมบุญนะครับที่ทอดกฐินสามัคคีณที่พักสงฆ์ควรไม้บ้องนะครับที่พระอาจารย์เกื้งพระอาจารย์สุรศักดิ์สังวโรนะครับแล้วก็ปีนี้นะครับเจ้าภาพกฐินหลักนะครับมาจากประเทศสิงคโปร์นะครับคือคุณจัสตินตันเมงสั่งนะครับก็อาจารย์ยากนิดนึงนะครับเป็นชาวสิงคโปร์นะครับที่เป็นเจ้าภาพหลักมาทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้นะครับก่อนหน้านี้นะครับทางสิงคโปร์นะครับผู้ที่มีจิตศรัทธาที่ประเทศสิงคโปร์แล้วก็ได้นิมนต์พระอาจารย์เกิ้งนะครับไปทําพิธีนะครับไปเขาเรียกว่าให้พรถึงประเทศสิงคโปร์มาแล้วนะครับแล้วก็พฤศจิกายนนี้นะครับวันที่1พฤศจิกายนนะครับก็จะเป็นวันทอดกฐินสามัคคีณที่พักสงควรไม้บ้องนะครับช่างรู้คู่บ้านก็ตั้งเป็นกองบุญกฐินนะครับเป็นตั้งเป็นกองกฐินสามัคคีร่วมบุญนะครับเผื่อใครที่ติดตามแล้วก็ที่จะทําบุญร่วมกันนะครับสามารถที่จะร่วมบุญผ่านธนาคารกสิกรไทยนะครับเป็นธนาคารกสิกรไทยที่ผมเปิดเลขที่บัญชีไว้ก็คือ216 38 44 926นะครับ216 38 44 926ทวนอีกครั้งนึงนะครับ216384-4926นะครับชื่อบัญชีจะเป็นสัญชัยขนานเพื่อทำบุญย้ำว่าชื่อบัญชีนั้นจะต้องเป็นชื่อบัญชีสัญชัยขนานเพื่อทำบุญนะครับเพราะว่าเป็นบัญชีที่ผมเปิดไว้สำหรับรวบรวมเงินนะครับเงินทำบุญนั้นมาจากไหนบ้างนะครับมาจากอย่างนี้ครับอันที่หนึ่งนะครับหลังอนุญาตในช่วงนี้นะครับก็จะโปรโมทไปสำหรับคนที่จะร่วมทำบุญนะครับก็สามารถที่จะร่วมบุญผ่านบัญชีนี้ได้นะครับก็จะเป็นการรวมอยู่ในบัญชีนี้พอก่อนวันที่1นะครับผมก็จะถอนเงินทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะไปรวมเป็นกองกฐินนะครับซึ่งเป็นการร่วมบุญกันนะครับช่างรู้คู่บ้านร่วมกับปอสำเภาทองรีสอร์ทที่นครศรีธรรมราชนะครับเราก็ตั้งเป็นกองกฐินเล็กๆขึ้นมานะครับแล้วก็ถอนเงินทั้งหมดนะครับก็ไม่ปิดบัญชีนะครับเป็นการถอนเงินออกมาที่เป็นตัวกลมๆนะครับส่วนเศษนั้นเดี๋ยวผมค่อยเติมเข้าไปนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งจากท่านที่ร่วมบุญมานะครับคนละ5บาท10บาท9บาท100บาทเท่าไหร่ก็ได้ไม่จำกัดนะครับตามกำลังศรัทธาแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมีตั้งเป็นกองบุญพิเศษเช่นอย่างปีที่แล้วนะครับกองบุญละ 2,000 3,000 5,000 ก็จะมีวัตถุมงคลนะครับปีที่แล้วเนี่ยก็จะมีวัตถุมงคลที่ได้มาจากที่พักสงฆ์ควรไม้บ้องนะครับแล้วก็ผมมีการ์ดที่ได้มาตั้งแต่ตอนทำกฐินปีที่แล้วนะครับก็จะนำมาเป็นสำหรับท่านที่ร่วมบุญกองกฐินร่วมบุญนะครับก็จะเป็นที่ระลึกให้กับทุกท่านนะครับท่านที่ร่วมบุญมานะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับผมก็ตั้งใจว่าจากการขายเนี่ยนะครับจากการขายสินค้านะครับหรืองานรับเหมานะครับก็จะเอาเงินส่วนหนึ่งนะครับจากการขายหรือการรับเหมานั้นมารวมอยู่ในบัญชีนี้แล้วก็รวมกับที่ท่านทำบุญมาก็จะไปเป็นกองกฐินสามัคคีปีนี้นะครับณที่พักสงฆ์ควรไม้บ้องนะครับก็ขออนุญาตฝากบัญชีร่วมบุญนะ กฐินสามัคคีณที่พระสงฆ์ควรไม้บ้องซึ่งจะทอดกฐินสามัคคีวันที่1พฤศจิกายนพ.ศ.2569นี้นะครับตรงกับวันอาทิตย์ใครว่างอยู่ใกล้อยู่ไกลใครอยากไปก็เชิญชวนนะครับก็สามารถไปได้นะครับก็สามารถร่วมบุญผ่านธนาคารกสิกรไทยนะครับเลขที่บัญชี216384924926นะครับ216384924926ชื่อบัญชีสัญชัยขนานเพื่อทําบุญต้องมีคําว่าสัญชัยขนานแล้วก็ต่อท้ายเพื่อทําบุญด้วยนะครับเพราะว่าบัญชีสัญชัยขนานบัญชีอื่นนั้นจะเป็นบัญชีส่วนตัวแต่บัญชีนะครับที่เป็นเพื่อทําบุญนั้นก็เป็นบัญชีที่ผมเปิดไว้โดยเฉพาะนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งสําหรับท่านที่ติดตามนะครับจากการร่วมบุญนะครับก็ร่วมบุญกันตามกําลังศรัทธาได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับที่เราจะมาคุยกันต่อนะครับวันนี้ก็จะมาคุยกันต่อนะครับในส่วนของการแก้ปัญหานะครับที่เราทํากันไปเมื่อวานนะครับไม่แน่ใจว่าท่านที่ติดตามนะครับเดี๋ยวนะครับขออนุญาตนะครับท่านถามมานะครับตอบได้นะครับก็อาจจะหรือนะครับผมไม่แน่ใจว่าเมื่อกี้ผมพิมพ์ไปนี่ผมพิมพ์ผิด นะครับเพราะมันรีบนะครับนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเมื่อวานนะครับเท้าความเมื่อวานที่ท่านติดตามนะครับตอน10 นาฬิกาถึง11 นาฬิกานะครับก็นะครับเมื่อวานนะครับก็คือส่วนหนึ่งของการซ่อมเสาต้นนี้นะครับเสาต้นนี้นะครับที่เกิดความเสียหายแล้วก็เหล็กเป็นสนิมบางส่วนนะครับเราก็มีการซ่อมแล้วก็มีการแก้ไขนะครับมีการซ่อมแล้วก็มีการแก้ไขกันไปเรียบร้อยนะครับการซ่อมหรือการแก้ไขนั้นนะครับก็คือการที่เราสกัดนะครับแล้วก็ทำการฉาบซ่อมนะครับปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวนะครับปุ๊บนะครับเราก็จะมีทําการแก้ไขหรือการฉาบซ่อมไปแล้วนะครับส่วนหนึ่งนะครับก็มีการแก้ไขแล้วก็มีการฉาบซ่อมไปนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้ในขั้นตอนของการฉาบซ่อมหรือการแก้ไขนะครับก็เป็นการทํางานนะครับไปในส่วนของ1 วันนะครับหลังจากเราแปลงสนิมเสร็จนะครับหรือว่าเราแก้ไขไปเสร็จเรียบร้อยนะครับเมื่อวานที่เราคุยกันนะครับเราก็มาอยู่ที่ขั้นตอนของการเตรียมฉาบซ่อมนะครับการที่เราทาน้ํายาแปลงสนิมและเสริมเหล็กนั้นเราต้องรอแห้งแข็งนะครับรอให้การเสริมนั้นแห้งแข็งแล้วนะครับถึงจะทําการซ่อมต่อได้นะครับส่วนนะครับในการซ่อมฉาบซ่อมนั้นนะครับการใช้อีพ็อกซี่กับปูนซ่อมเนี่ยนะครับมันจะต้องทําควบคู่กันนะครับทําควบคู่กันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหลังจากที่เราทาอีพ็อกซี่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับในการฉาบซ่อมนะครับสิ่งสําคัญคือสัดส่วนการผสมครับหลายครั้งนะครับอย่างยกตัวอย่างนะครับอย่างที่นี่นะครับที่เนี่ยช่างที่ทํานะครับเพิ่งทําครั้งแรกคําว่าทําครั้งแรกไม่ใช่ว่าเขาซ่อมเสาเป็นครั้งแรกนะครับเขาเคยซ่อมเสาแบบเนี้ยมาแล้วเยอะซ่อมเสาซ่อมคานซ่อมท้องพื้นนะครับทำมาเยอะแต่ในการใช้งานวัสดุและวิธีการถ้าทำละเอียดอย่างที่ผมให้ทำเนี่ยพึ่งครั้งแรกถามว่าทำไมพึ่งครั้งแรกเพราะว่าหนึ่งตั้งแต่การผสมอีพ็อกซี่ต้องใช้ตาช่างช่างต้องมีตาช่างต้องมีช้อน2 อันสำหรับกวนต้องมีผ้าไว้สำหรับเช็ดช้อนนะครับแล้วต้องมีภาชนะสําหรับแบ่งทานะความละเอียดพวกนี้นะครับแล้วก็มีเศษผ้าสําหรับเช็ดซึ่งส่วนใหญ่จะไม่เคยเจอส่วนใหญ่ที่เคยเจอคือเมื่อไหร่ที่เป็นแบบนี้นะครับก็จะใช้วิธีคือล้างทําความสะอาดจะด้วยทินเนอร์ด้วยน้ํามันสนอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะจบไปด้วยการทําความสะอาดแบบนั้นนะครับทีนี้นะครับในส่วนของนะครับการทำงานของผมเนี่ยพอมาถึงการผสมปูนนะครับส่วนใหญ่นะครับเขาจะกะปูน1 ถุงใช้น้ำประมาณนี้แต่ปูนแต่ละประเภทมันอาจจะใช้น้ำไม่เหมือนกันนะครับปูนที่ใช้ในการซ่อมนะครับมันก็จะมีสัดส่วนว่าปูน1 ถุง20 กิโลใช้น้ำประมาณ3.5 ลิตร นะครับเพราะฉะนั้นการใช้น้ำเนี่ยครับมันจะต้องตวงน้ำมาว่าน้ำ 3.5 ลิตรกับปูน1ถุงเนี่ยนะครับผสมอย่างไรให้มันเข้ากันเพราะถือว่าน้ำค่อนข้างน้อยนะครับทีนี้นะครับที่ผ่านมาเวลาผมไปแนะนำวิธีการทำนะครับถ้าคนที่ไม่เคยทำเนี่ยผมก็จะให้ทำแค่ครึ่งถุงเพราะอะไรครับเพราะเครื่องไม้เครื่องมือที่ช่างมีมันอาจจะไม่มีกำลังพอที่จะผสมทีเดียวทั้งถุงเพราะมันเหนียวปูนที่เราใช้เขาเรียกว่าปูนส้มโครงสร้างมีส่วนผสมของเส้นใยไฟเบอร์นะครับมันจะมีปัญหาในการผสมคือด้วยความที่มันมีเส้นใยนะครับเส้นใยจะทำให้การผสมนั้นนะครับค่อนข้างนะครับผสมยากความยากในการผสมเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดจากเส้นใยที่อยู่ในเนื้อของปูนนี่แหละนะครับที่จะทําให้การผสมนั้นจะค่อนข้างยากอ่ะนะครับทีนี้นะครับแต่ถ้าเราใช้น้ํายิ่งใช้น้ําแบบตามสัดส่วนนะครับยิ่งผสมยากแต่ถ้าใช้น้ําตามคิดมันจะทําไม่ยากเพราะใส่น้ําเยอะเติมปูนลงไปถ้ามันเหลวก็เติมปูนนะครับถ้ามันข้นก็เติมน้ําจนกว่ามันจะพอดีอันนั้นคือวิธีปกติแต่พอวิธีที่ผมให้ทำเนี่ยนะครับมันก็จะมีวิธีอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเพราะวิธีอีกรูปแบบหนึ่งก็คือว่าเราตวงน้ําซึ่งอันนี้คือการตวงน้ําไว้ผมตวงน้ําไว้นะครับทีนี้อย่างที่บอกนะครับปกติผมจะแบ่งครึ่งแต่ช่างบอกว่าเนื่องจากเราใช้เยอะทีเดียวผสมทั้งถุงเลยได้ไหมได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะถ้าผมบอกว่าแบ่งครึ่งเถอะด้วยความที่เขาเคยทํางานทั้งถุงได้ทําไมต้องแบ่งครึ่งให้เสียเวลาเพราะมันยังไงก็ไม่พออยู่แล้วนะครับผมก็จะบอกว่าได้ก็ต้องลองดูนะครับเพราะการที่ให้เขาได้ทําในสิ่งที่เขาอยากทําแล้วถ้ามันเจอปัญหาและอุปสรรคเขาจะจําแม่นโดยที่ไม่ต้องอธิบายเพิ่มนะครับประสบการณ์ช่างคือเมื่อไหร่ที่เขาเจอนะครับเขาจะรู้ว่าทําแบบนี้มันจะไม่ได้นะครับก็ผสมทั้งถุงนะครับก็จะใช้น้ํานะครับการทํางานถึงแม้ผสมทั้งถุงนะครับถ้าสว่านมันใหญ่พอแรงพอทําได้ครับวิธีการก็คือว่าเราเอาน้ํานะครับเติมลงไปในถังนะครับ80%แล้วเราก็เติมปูนอันนี้เขาจะเติมความต่างว่าไอ้พี่คอยตักแบบนี้เหรอใช่เพราะใหญ่มันเยอะถ้าใส่ไปทีเดียวนะผมบอกได้เลยน้ําแค่นั้นผสมไม่ได้นะครับโอเคอันนี้เขาก็เข้าใจแต่เข้าใจบนความเข้าใจหรือเปล่าหรือเข้าใจบนความที่ไม่อยากถามหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้คือผมให้ทําตามที่เป็นขั้นตอนไม่ใช่ว่าให้ทำตามที่ผมอยากทำแต่มันเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องนะครับก็จะเติมน้ำลงไปนะครับแล้วผมก็มีช้อนสำหรับตักพวกนี้ผมก็จะเตรียมไว้เพราะอะไรครับเพราะผมเชื่อว่าหน้างานไม่มีแน่นอนเพราะไม่มีใครใช้แบบนี้ผมก็จะมีช้อนซึ่งกำลังหาอยู่ว่ามันมีแต่ไปเจอช้อนที่ไหนมันมีใหญ่กว่านี้ถ้าเจอช้อนใหญ่กว่านี้นะครับแล้วด้ามยาวนะครับเพราะอะไรชอบมากเพราะเวลาตักมันจะได้จ้วงง่ายนะครับไม่ต้องลงไปแบบตื้นๆนะครับเพราะว่ามีฝุ่นจากเส้นใยค่อนข้างเยอะนะครับก็จะเนี่ยกันเป็นแบบนี้ครับก็จะค่อยๆตักเติมนะครับคนปั่นก็จะปั่นไปนะครับเราก็ตักเติมลงไปนะครับเห็นไหมครับว่ามีคนปั่นคนถือน้ําแล้วคนตักเล็กๆผมทําให้ดูนะครับพอหลังจากนั้นก็จะพยายามให้เขาทําว่าอ่ะคนปั่นนะครับต้องคอยปั่นไปนะครับแล้วก็คนที่เติมน้ําอาจจะคนเดียวกับเติมปูนก็ได้เพราะมันไม่ต้องทําพร้อมกันแต่มันจะค่อยๆทําไปทีนี้แรกๆก็ใช้สว่านของผู้รับเหมาทำนะครับปั่นแรกๆครับเพราะมันน้อยมันก็จะเข้าง่ายนะครับแต่พอใส่เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นพอไปเกินครึ่งถุงปั๊บเนี่ยนะครับเริ่มแล้วครับเริ่มฝืดแล้วนะครับพอปั่นไปเยอะเข้ามากเกินครึ่งถุงปั๊บสว่านเริ่มร้อนและมีกลิ่นสุดท้ายหยุดเพราะถ้าจะปั่นต่อนะครับสว่านไหม้ถ้าปั่นต่อสว่านไม่เพราะฉะนั้นผมก็จะมีสว่านตัวใหญ่ของผมนะครับซึ่งได้ราคาพิเศษมาจากบอสนะครับเขาให้มานะครับก็เอามาปั่นต่อนะครับก็ปั่นต่อจนเข้าไปในเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นคือด้วยความที่มันเยอะนะครับและไม่เคยทํามันจะเกิดความเหนียวนะครับสว่านถ้าตัวเล็กก็ไม่พอครั้งนี้ก็จะทําให้เขาเห็นว่าถ้าผสมแบ่งครึ่งทํางานง่ายกว่าระหว่างไปผสมเสร็จไปทําเสร็จนะครับกลับมาผสมครึ่งนึงครับมันจะใช้เวลาไม่นานและการปั่นการทํางานมันก็จะเร็วขึ้นนะครับแต่ได้ลองครับได้ลองในสิ่งที่เขาคิดว่าทําได้นะครับแล้วพอเจอปัญหาก็จะค่อยรู้ว่าอ๋ออย่างเงี้ยต้องฟังแล้วว่ามันต้องเติมน้ําเท่านี้นะครับตวงน้ําทีนี้กระบอกตวงน้ําเนี่ยนะครับซึ่งเขาจะใช้ต่อไปเนี่ยผมก็เลยจะทําให้ว่ากระบอกตวงน้ําเนี่ยนะครับถ้าท่านไปใช้มันจะเติมขนาดเท่าไหร่ก็จะเป็นการช่วยได้แล้วว่าจะทําให้ ปริมาณหรือสัดส่วนในการใช้เนี่ยนะครับมันก็จะเป๊ะๆมากขึ้นนะครับนั่นคือการทํางานนะครับก็ผสมนะครับเนี่ยผสมจนผสมทั้งถุงจนเข้าไปเนื้อเดียวกันเนี่ยครับพอเข้าไปเนื้อเดียวกันเขาจะเห็นเลยว่าน้ําแค่ 3.5 ลิตรกับปูน1ถุง20กิโลหลังจากปั่นเข้าไปเดียวกันนะครับเนื้อปูนมันจะมีความเหนียวพอดีความเหนียวนะครับสําคัญนะครับเพราะอะไรครับเพราะปูนที่เราจะใช้ในการซ่อมนะครับเราต้องการความเหนียวที่พอดีพอดีโดยเฉพาะเวลาเราใช้งานนะครับถ้าเราไปใช้งานเหนือหัวเหนือศีรษะนะครับถ้ามันไม่พอดีนะครับมันจะร่วงลงมานะครับมันจะร่วงลงมาได้เพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะใช้นะครับน้ําที่มันพอดีพอดีนะครับแล้วก็ทํางานเหนือหัวนะครับหรือเหนือศีรษะนะครับหรือแนวสูงนะครับมันจะร่วงลงมาบ้างร่วงบ้างต้องร่วงบ้างนะครับยังไงมันเป็นของเปียกไม่ใช่ของกาวนะครับมันจะร่วงบ้างแต่มันจะเป็นส่วนน้อยมันจะไม่ไหลเหมือนกับปูนฉาบทั่วไปหรือปูนทั่วๆไปนะครับเพราะฉะนั้นสัดส่วนการผสมจึงเป็นสิ่งสําคัญนะครับที่จะทําให้ปูนนั้นมีความพอดีพอดีนะครับนี่ก็ผสมนะครับจนได้ความพอดีนะครับผสมได้ความพอดีได้มีความเหนียวนะครับจนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะครับก็จนได้สัดส่วนแบบนี้นะครับพอได้สัดส่วนแบบนี้นะครับก็นําไปใช้ฉาบซ่อมนะครับการฉาบซ่อมเสานะครับมันสามารถใช้เกรียงไปฉาบแต่งผิวก็ได้หรือจะใช้มือโปะก็ได้นะครับที่นี่ผมแนะนําให้ใช้มือโปะเพราะเราต้องการให้เนื้อปูนนะครับมันไปแนบเพราะอะไรครับเพราะเสาต้นนี้ได้มีการทาอีพ็อกซี่ประสานคอนกรีตไว้แล้วอีพ็อกซี่ประสานคอนกรีตนั้นเวลาผสมท่านถ้าเกิดท่านได้ติดตามเมื่อวานก็จะเห็นว่าเวลาที่ผสมนะครับเราก็จะใช้วิธีการตวงชั่งนะครับกวนชั่งผสมนะครับกวนแบ่งชั่งผสมนะครับกวนก่อนนะกวนในกระป๋องด้วยช้อนแยกคนละอันแล้วก็แบ่งมาชั่งน้ําหนักโดยภาชนะชั่งแล้วก็นําไปปัดปั่นนะครับจะไม่ได้ใช้มือกวนนะครับก็ปั่นจนเป็นข้าวเหนียวกันแล้วก็ไปทาแล้วนะครับปูนก็เช่นเดียวกับใช้วิธีการชั่งนะครับแล้วก็ผสมแล้วก็ปั่นกวนนะครับจนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ไปทาอีพ็อกซี่นั้นเราสามารถทาไปทั้งต้นได้เลยนะครับทาอีพ็อกซี่ไปทั้งต้นจนทั่วบริเวณแล้วเราก็เอาปูนที่เราผสมแล้วนะครับไปโปะซ่อมในแต่ละจุดนะครับอันนี้โปะเห็นไหมครับว่าอีพ็อกซี่ที่ทาไปนะครับอีพ็อกซี่ที่เราทาไปนะครับมันมีเวลานะครับเราทาไปแล้วเนี่ยมีเวลาอีกประมาณสัก1ชั่วโมงกว่ามันจะแห้งแต่ที่สําคัญคือต้องคอยสังเกตบางทีอากาศมันเย็นหรืออากาศมันโปร่งนะครับอีพ็อกซี่นะครับก็จะมีเวลานะครับยืดเวลาในการเซตตัวลงไปแต่ถ้าเมื่อไรอากาศร้อนนะครับอีพ็อกซี่มันจะแห้งเร็วอย่างที่นี่นะครับถือว่าอากาศก็กลางๆเพราะว่าเนื่องจากว่ามันอยู่ในที่ร่มแล้วก็ลมโปรสบายนะครับเพราะฉะนั้นความร้อนมันก็จะน้อยลงการเซตตัวของมันก็จะช้านิดนึงนะครับในการแห้งของอีพ็อกซี่นะครับเพราะอีพ็อกซี่ที่เราทาไปพอเราผสมปูนซ่อมนะครับเราก็ไปฉาบฉาบนะครับบางส่วนก็ใช้ฉาบบางส่วนก็ใช้มือโปะนะครับบางคนก็ใส่ถุงมือบางส่วนก็ไม่ได้ใส่ถุงมือก็แล้วแต่ความถนัดหรือแล้วแต่ความสะดวกของทีมงานที่ทำนะครับก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับอันนี้ก็นะครับทำไปนะครับจุดไหนที่เหล็กเป็นสนิมและมันมีช่องว่างจุดนั้นผมจะแนะนำให้ใช้มือดันลงไปเพื่อให้เนื้อปูนนะครับมันเข้าไปปริเติมเต็มอยู่ในช่องว่างระหว่างเหล็กกับคอนกรีตให้ได้นะครับให้มันลงไปอยู่ในช่องว่างระหว่างเหล็กกับคอนกรีตนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นครับวิธีการในการทำงานนะครับเราก็จะต้องดูสภาพหน้างานนะครับในการทำงานอันนี้ครับปะไปเห็นไหมครับปะไปนะครับอีพ็อกซี่ที่ทาอยู่นะครับป่าไปเนี้ยครับแบบเนี้ยนะครับเหล็กนะครับที่มันรอบอยู่นะครับคอนกรีตที่มันแตกรอบอยู่นะครับอันเนี้ยสำคัญมากคอนกรีตที่มันแตกรอบอยู่นะครับเวลาเราใช้งานนะครับมันต้องปะเพราะถ้าเราใช้เกรียงฉาบเนี่ยนะครับเกรียงมันแค่ลงไปเติมเต็มแต่มันไม่มีกําลังหรือน้ําหนักกดลงไปแล้วให้มันปริเหมือนกับมือเนี่ยนะครับพอเรากดลงไปปั๊บถ้ามันยังปริออกไปได้นะครับมันก็จะยุบตัวลงเพราะเราสามารถใส่ด้านขวาแล้วก็ใส่ด้านซ้ายแล้วก็กดทีละครั้งนะครับการที่เราใส่แบบนี้มันทําให้คอนกรีตหรือปูนซ่อมโครงสร้างมันเข้าไปอยู่ใต้เหล็กรอบเส้น นะครับมันจะเข้าไปอยู่ใต้เหล็กรอบเส้นได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญมากนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการที่มันเข้าไปอยู่ข้างใต้ได้นั้นนะครับมันก็จะช่วยให้การยึดเกาะการเติมเต็มนะครับมันมีความสมบูรณ์มากขึ้นเหล็กที่มันเป็นสนิมพอเราทาน้ำยาแปลงสนิมเหล็กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรอแห้งแล้วเวลาเราทาอีพ็อกซี่นะครับเราต้องทารอบพอเราทาอีพ็อกซี่รอบเสร็จปุ๊บปูนที่เราผสมอัดเข้าไปนะครับมันก็จะไปอยู่ตามซอกมันจะไปอยู่ตามซอกของคอนกรีตไปอยู่ตามซอกของเหล็กนะครับก็จะทําให้เกิดการเติมเต็มนะครับเติมเต็มจนใต้เหล็กทั้งหมดนะครับพอมันเติมเต็มใต้เหล็กทั้งหมดปั๊บนะครับนั่นหมายถึงว่าการซ่อมครั้งนี้นะครับมันจะไม่เกิดช่องว่างอยู่ด้านในมือที่อัดลงไปนะครับจนเต็มและแน่นแล้วเราก็ค่อยๆใช้เกรียงเก็บงานได้นะครับอ่ะนี่คือการทํางานไหมครับว่านี่คือการทํางานที่เราจะทําให้เสาต้นนี้นะครับมันมีความแข็งแรงนะครับการฉาบซ่อมนะครับหรือการซ่อมเสานะครับการซ่อมเสาต้องบอกอย่างนี้การซ่อมเสานั้นจะทําได้2วิธีวิธีหนึ่งก็คือการใช้ปูนฉาบซ่อมมาโปะฉาบแบบนี้วิธีที่2ก็คือการเข้าแบบแล้วก็เทด้วยปูนนอนชิงเกลาเราจะเลือกวิธีไหนในการซ่อมขึ้นอยู่กับสภาพของความเสียหายขึ้นอยู่กับรายละเอียดที่วิศวกรผู้ออกแบบในการแนะนำวิธีการทำนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราเองนะครับอยู่อาศัยเราก็จะรู้ว่าแบบนี้ประมาณนี้นะครับบางคนเลือกในการฉาบซ่อมบางคนเลือกในการเข้าแบบแล้วก็เทปูนนอนชิงเกลาหรือบางงานใช้วิธีการฉาบซ่อมหรือเข้าแบบเทปูนนอนชิงเกลาได้และมีบางงานที่ไม่เหมาะกับการฉาบซ่อมเหมาะกับการเข้าแบบแล้วก็เทด้วยปูนนอนชิงเกลาในการแก้ไขปัญหาโครงสร้างแบบนี้ได้นะครับอ่ะอันนี้คือวิธีการหรือขั้นตอนในการทำงานนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องฉาบเสาแบบนี้ครับไปจนเต็มทั้ง4ด้านนะครับแต่ละด้านนะครับเราก็จะปะอัดจนแน่นนะครับทีนี้การทํางานนะครับเพื่อให้มันเกิดความเรียบนะครับพอเราใช้มือกดกดตบๆแล้วนะครับรอมันหมาดๆเราสามารถที่จะแต่งผิวขัดแต่งผิวหรือขัดผิวหรือเต็มนะครับให้ผิวนั้นมันมีความเรียบได้มากขึ้นก็สามารถทําได้นะครับแต่ต้นนี้เนื่องจากว่าหลังจากเราซ่อมเสร็จแล้วนะครับมีการหุ้มแรปเสริมกําลังโครงสร้างอีกชั้นหนึ่งนะครับเพราะการหุ้มเสริมกําลังโครงสร้างอีกชั้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งของนะครับการทํางานหรือในการซ่อมการซ่อมเสาหนึ่งต้นนั้นนะครับสามารถทําได้ตั้งแต่การนะครับตั้งแต่การที่เราจะซ่อมโดยวิธีการฉาบซ่อมซ่อมโดยวิธีการเทปูนนอนชิงเกลานะครับหรือการซ่อมแล้วนะครับสามารถเสริมกําลังรับน้ําหนักให้กับโครงสร้างอันนั้นเป็นไปตามที่วิศวกรนะครับออกแบบหรือคำนวณเรื่องของการติดตั้งมาให้นะครับก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญในการทำงานนะครับนี่ก็คือการฉาบซ่อมหลังจากฉาบซ่อมแบบนี้เสร็จนะครับเราก็จะรอแห้งนะครับเราก็จะรอแห้งนะครับเราจะไม่รีบเราต้องรอแห้งนะครับการรอให้ปูนแห้งแบบนี้นะครับวันเดียวได้หรือ2วันได้หรือ3วัน4วันได้5วันได้นะครับสามารถรอได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะเมื่อมันแห้งแล้วเราถึงจะมาทําการฉาบซ่อมได้และเนื่องจากว่าเรารู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเสาต้นนี้จะมีการหุ้มด้วย CFRP sheet หรือ CFRP wrap นั่นหมายถึงว่ามุมเสาที่มันเคยเป็นมุมมีความคมนะครับเราจะต้องลบมุมทีนี้การลบมุมแทนที่จะไปนั่งรอลบมุมแล้วเอาลูกหมูมาเจียนะครับเราก็แต่งผิวตั้งแต่ตอนแรกนะครับในการฉาบซ่อมแล้วก็ลบมุมวันไว้ให้เรียบร้อยนะครับพอลบมุมไว้เรียบร้อยวันที่เราติดตั้งตัวเซฟอพิชิตเราก็สามารถทํางานได้เลยนะครับเพราะการทํางานแบบนี้นะครับเราต้องคิดเผื่อล่วงหน้าว่าหลังจากตรงนี้เสร็จเราจะไปทําอย่างไรต่อแต่ถ้าเมื่อไหร่เราไม่ลบมุมไว้นะครับวันไปติดตั้งจริงเราต้องเอาลูกหมูมาเจียนะครับลูกหมูมาเจียเพื่อให้ขอบของผิวนะครับเสานั้นมันมีความมนนะครับหรือผิวมันเรียบนะครับแต่เนี้ยนะครับเนื่องจากเรารู้แล้วเราก็จะตบแต่งไว้จนเรียบนะครับเรียบสนิทเราก็สามารถที่จะทํางานต่อได้นะครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับวันนี้ครับท่านติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับกับผมสัญชัยขนานนะครับติดตามฟังกันได้เป็นประจำนะครับทุกวันอาทิตย์เวลา13 นาฬิกาถึง14 นาฬิกานะครับกับรายการ ช่างรู้คู่บ้านกับผมสันชัยขนานนะครับที่เราจะพูดคุยกันนะครับเมื่อเราซ่อมเสาต้นนี้เสร็จงานนี้นะครับหลังจากเราฉาบซ่อมเสร็จแบบนี้ครับเราทิ้งไว้หนึ่งอาทิตย์เพราะอะไรครับเพราะหน้างานนั้นสามารถทําได้เฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันธรรมดาก็เลยไม่สามารถทํางานได้นะครับเพราะเราก็จะปรับเปลี่ยนในวิธีการทํางานว่าในเมื่อเราทําได้เฉพาะวันหยุดนะครับเราก็ทําเสร็จแล้วเราก็ทิ้งไว้แล้วก็วันถัดไปเราก็จะมาทําการฉาบซ่อมนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งของการทํางานนะครับนี่คือการเตรียมนะครับการฉาบซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฉาบซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรอทิ้งไว้สําหรับในการติด CFRP นะครับขั้นตอนในการติด CFRP นะครับจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วงที่2ครับเราจะกลับมาคุยกันนะครับท่านจะได้ติดตามมันอย่างต่อเนื่องว่าหลังจากที่เราซ่อมด้วยอีพ็อกซี่ประสานแล้วก็ฉาบซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะหุ้มนะครับแรปหรือ CFRP ชีทเสริมกำลังรับน้ำหนักให้กับโครงสร้างนั้นเราจะทำอย่างไรนะครับทำได้ขนาดไหนนะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็ฝากติดตามรายการนะครับรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับท่านสามารถติดตามกันได้เป็นประจำนะครับพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับวันเสาร์นั้นเราพบเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาวันอาทิตย์พบกันเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกานะครับ2วันหยุดวันละ1ชั่วโมงครับสะดวกวันไหนติดตามได้วันนั้นเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกันในรายการได้นะครับก็จะเป็น02นะครับ276-3632นะครับ02-276-3632และ02-276-3633นะครับ2เบอร์ที่ท่านสามารถโทรเข้ามาพูดคุยแชร์ประสบการณ์ต่างๆได้นะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงที่2กับรายการช่างรู้คู่บ้านครับ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนกับสันชัยขนานและสุวิชาพารักษา
2: ราย การถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้
3: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสด

ราวของบ้านเรื่องราวของวิธีการขั้นตอนรายละเอียดในการซ่อมนะครับหรือว่าในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อท่านที่ติดตามนะครับวันนี้ครับท่านฟังรายการช่องรู้คู่บ้านแล้วก็มีคําถามนะครับไม่ว่าท่านจะฟังอยู่ทางวิทยุหรือทางเว็บไซต์ที่ www.97qfm.com นะครับหรือท่านฟังอยู่ทางเพจQFM สถานีข่าวคุณภาพนะครับหรือจะเป็นเพจช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานหรือจะเป็น YouTube ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานนะครับรวมทั้งFacebook ส่วนตัวสัญชัยขนานนะครับสามารถที่จะฝากคำถามนะครับหรือว่าส่งรายละเอียดนะครับคำถามที่ท่านอยากจะถามหรือโทรมานะครับท่านสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกันในรายการสดๆนะครับในช่วงเนี้ยนะครับได้ที่022763632นะครับ022763632หรือ022763633นะครับ2763632และ2763633นะครับก็สามารถที่จะติดตามนะครับหรือว่าโทรเข้ามาพูดคุยนะครับบางท่านพอฟังเสร็จที่บ้านฉันก็เป็นนะครับที่บ้านฉันก็เป็นแล้วก็จะซ่อมยังไงนะครับหรือเป็นแบบนี้อันตรายไหมอันตรายไม่อันตรายนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยกันนะครับในช่วงนี้แหละครับโทรมาได้นะครับ2เบอร์ที่โทรก็คือ022763632และ022763633นะครับเผื่อใครที่กำลังติดตามหรือว่ามองดูอยู่นะครับว่าเอ๊ะจะปรึกษาที่ไหนอย่างไรนะครับจะถามแบบนี้ถามได้ไหมถามได้หมดนะครับส่วนถามว่าผมจะตอบได้หมดไหมนะครับไม่เป็นไรอันนั้นเดี๋ยวผมคอยดูให้ว่าสิ่งที่ท่านถามมานั้นนะครับถ้าผมตอบได้ผมก็จะตอบไม่เลยแต่ถ้าผมตอบไม่ได้นะครับผมก็จะมีหลายท่านนะครับที่เราติดตามหรือว่าเป็นวิศวกรอยู่นะครับท่านก็จะให้เขาเรียกว่ารายละเอียดแนวทางเพิ่มเติมนะครับแต่ถ้าเรื่องวัสดุผมมั่นใจว่านะครับผมเองนั้นมีข้อมูลที่เกี่ยววัสดุนะครับเพียงพอนะครับในการซ่อมบ้านแต่ถ้านอกเหนือจากนั้นนะครับก็ต้องเรียนตรงๆว่านอกเหนือจากนั้นนะครับคุณสุวิชาเองซึ่งตอนนี้อยู่ในวงการนะครับวงจรของการผลิตพวกของเคมีก่อสร้างก็จะนะครับเป็นแหล่งข้อมูลที่ให้ผมอ้างอิงเป็นเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกท่านได้นะครับขอเพียงท่านมีคำถามมานะครับจะโทรเข้ามาหรือฝากมาทางไลน์นะครับไลน์ผมนะครับสามารถจด ID ไลน์ไว้ได้ ID ไลน์ @สัญชัยนะครับ @แล้วก็ SUNCHAI @สัญชัยนะครับจะเป็น ID ไลน์ส่วนตัวนะครับเพราะท่านสามารถที่จะแอดไลน์แล้วก็ส่งรูปภาพส่งคลิปมาถามได้อ่ะนะครับเรามาคุยกันต่อนะครับจากช่วงแรกที่เราฉาบซ่อมกันเสร็จซึ่งทิ้งไว้1อาทิตย์เพราะวันธรรมดามันจะทำงานยากนะครับก็เลยมาทำกันต่อในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับหลังจากนั้นนะครับวันที่เรามาเริ่มงานใหม่นะครับเราก็ตรวจสอบเสาต้นนั้นนะครับแล้วก็เตรียมวัสดุก็คือการเตรียมแผ่น CFRP sheet เสาต้นนี้หลังจากเสร็จนะครับเราจะถูกหุ้มด้วยเขาเรียกว่าแรปด้วย CFRP sheet หรือ CFRP wrapนะครับในการที่นำไปหุ้มเสาเพราะ CFRP นะครับมันจะมีความกว้างของแผ่นนะครับคือกว้าง50เซนนะครับแผ่นนั้นกว้าง50เซนความหนาของแผ่นมันก็จะมีเบอร์2 3 0 300ก็แล้วแต่นะครับอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้แบบไหนนะครับงานทั่วๆไปนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นใช้2 3 0 4นะครับเพราะว่า1นะครับอ่ะง่ายๆเลยนะครับทำไมใช้2 3 0 4นะครับงานที่ใช้นะครับที่เป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับหรือแก้ปัญหาเสริมกำลังรับระบบโครงสร้างนะครับยังไงเนี่ย C2304เนี่ยสามารถรับได้นะครับแต่ต้องการคุณภาพก็จะเป็น304แต่ทีเนี้ยถามว่าคนที่จะเก็บนะครับ CFRP sheet ไว้ตัดแบ่งขายเนี่ยมีน้อยนะครับแต่ที่ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานผมเองนั้นมีเพราะอะไรครับเพราะเวลาท่านเจอปัญหาแล้วท่านถามว่าจะไปหาซื้อที่ไหนบางครั้งนะครับปัญหาซื้อยากเพราะความยากในการที่จะหาซื้อนั้นนะครับผมก็แก้ปัญหาความยากมาอยู่ที่ช่างรู้คู่บ้านเราก็จะมีพวกนี้นะครับแบ่งให้กับท่านได้นะครับอย่างที่นี่นะครับก็แบ่งไปนะครับติดทั้งหมดนะครับ3เมตรนะครับความสูงอ่ะ3เมตรรอบเสานะครับตอนที่เราวัดรอบแรกนะครับผมก็บอกว่าเสานะครับหน้า20นะครับผมก็เตรียมเผื่อไว้แค่ประมาณ25เซนหรือ30เซนอย่างมาก
นะครับ

0: เตรียมไว้เพราะว่าวิธีการนะครับเสา20นะครับมันก็จะเป็น2 4 6 8อาจจะเตรียมไว้90 ซมเพราะอะไรครับเพราะว่าหน้ากว้างของเสานะครับ4ด้านนะครับด้านละ20 ซมนะครับและมันจะต้องมีรอยซ้อนทับนะครับแต่เสาต้นนี้นะครับพอเราไปทํากันจริงๆนะครับมันหลังจากพอกเสร็จนะครับมันจะกลายเป็นเสานะครับ90 ซมเพราะแผ่นที่เราใช้นะครับมันก็จะอยู่ที่ประมาณ1 เมตรเพื่อเวลาหุ้มแล้วมันจะมาชนรอบและซ้อนทับอันนั้นคือสิ่งสําคัญเพราะแผ่นนะครับเราสามารถตัดได้การตัดแผ่น CFRP นะครับสามารถใช้เครื่องตัดก็ได้ใช้กรรไกรคมๆตัดก็ได้ใช้คัตเตอร์คมๆตัดก็ได้นะครับวิธีการตัดมันไม่ยากเนื่องจากว่ามันเป็นวัสดุที่มีความบางนะครับวัสดุที่มีความบางนั้นเวลาทํางานมันก็จะทํางานสะดวกการตัดแต่งปรับผิวก็ทํางานง่ายแต่ต้องระวังเรื่องของความชื้นเรื่องของนะครับเรื่องของความชื้นเรื่องของลมนะครับเดี๋ยวนะครับปืดอือหือเดี๋ยวนะครับท่านมีคำถามอือหือปืดอือหือปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหเร็วกันจริงๆนะครับนะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับพอเรามาติดแรปนะครับเราก็จะเตรียมแผ่นและแผ่นซีฟ RP ชีตสำหรับในการที่จะนำไปติดนะครับก็ตัดไว้นะครับผมก็วัดอันเนี้ยนะครับอันนี้ผมวัดเองนะครับเพราะว่าผมไม่ช่างไปเตรียมอย่างอื่นเพื่อให้เสร็จทันนะครับผมก็วัดเสร็จแล้วก็มาตัดด้วยกรรไกรผมก็เตรียมกรรไกรตัดไปนะครับคือเนื่องจากเขาทําครั้งเดียวหรือบางครั้งเนี่ยนะครับผมไปเนี่ยคือถ้าผมไม่ได้ไปนะครับผมจะมีอุปกรณ์ในการใช้งานเนี่ยครบจัดเป็นชุดครบสําหรับการใช้งานนะครับจัดเป็นชุดครบสําหรับการใช้งานเลยแต่ถ้าเกิดว่าไปด้วยนะครับบางส่วนผมก็บอกไม่ต้องซื้อเพราะว่าผมเตรียมไปท่านก็สามารถใช้ของผมเพราะมันใช้ครั้งเดียวแล้วจบนะครับอันนี้ก็ใช้กรรไกรตัดซึ่งสามารถใช้กรรไกรตัดหรือใช้คัตเตอร์ตัดก็ได้นะครับตัดตามความยาวที่ต้องการนะครับเราก็ตัดเตรียมไว้4แผ่น5แผ่นนะครับเสร็จปั๊บวัสดุเราเตรียมไว้แล้ว CFRP ชีตหรือแรปนั้นเราเตรียมไว้แล้วนะครับเราก็มาผสมอีพ็อกซี่นะครับเบื้องต้นนะครับผมก็ประมาณในการผสมอีพ็อกซี่พี่ทําไปทีละส่วนนะครับก็จะผสมสัดส่วนของอีพ็อกซี่ผสมนะครับก็จะเป็น4:1สี่ส่วนต่อ1ส่วน A 4ส่วน B 1ส่วนวิธีการผมเหมือนเดิมเลยครับวัสดุพวกนี้มันต้องกวนก่อนนําไปแบ่งชั่งใช้ช้อนกวนก่อนนําไปแบ่งชั่งเพราะอะไรครับเพราะเราจะใช้ช้อนนะครับค่อยๆกวนช้อนที่ใช้ก็จะแยกคนละอันกันนะครับคนละอย่างกัน A 1อัน B 1อันกวนนะครับแยกกวนเสร็จปุ๊บก็จะมาแบ่งเพื่อที่จะชั่งบนตาชั่งตามสัดส่วน A 4ส่วน B 1ส่วน4:1สัดส่วนผสม4:1นะครับสัดส่วนผสม A 4ส่วน B 1ส่วนนั้นก็จะผสมจนให้มันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะครับพอมันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเสร็จแล้วนะครับนะครับเราถึงจะนําไปใช้งานนะครับเห็นไหมครับว่าเราแบ่งนะครับแบ่งให้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็กวนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตักแบ่งใส่ตาชั่งนะครับจะน้อยจะมากนะครับเราจะชั่งนะครับชั่งไปนะครับแล้วก็นําไปทานะครับนําไปทาที่เสาทั้งต้นเวลานําไปทาที่เสาทั้งต้นเนี่ยนะครับก็จะใช้แปรงทานะครับทาไปบนผิวคอนกรีตทาทั่วทาให้ทั่วแบบชุ่มๆแบบมีความหนาผมก็ย้ำว่าเวลาทาแล้วนะให้มันมีความหนาสักเล็กน้อยเพื่ออะไรครับเพื่อให้เวลาเราติดแผ่นนะครับมันจะได้มีเนื้อของอีพ็อกซี่เพราะเสาต้นนี้อาจจะมีหลุมบ่ออยู่บ้างไม่เรียบริบนะครับเพราะเราใช้มือในการโปะฉาบซ่อมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะทาอีพ็อกซี่ไปจนรอบวิธีการติดนะครับเราจะติดไปทีละแผ่นไม่ได้ทาจนหมดแล้วติดนะครับเราจะทาไปแค่50 เซนแล้วเราก็แผ่นแรกมาติดซึ่งผมวัดไว้แล้วว่ามันต้องยาวเท่าไหร่เพราะเสาเดิมจากขนาด20ตอนเนี้ยนะครับวัดถ้าเสาเดิม20มันรวมกัน4 ด้านก็ได้80ตอนเนี้ยมันจะเกินแล้วเพราะวัด4 ด้านรวมกันจะได้90เพราะแผ่นที่เราตัดนะครับเราก็จะตัด1 เมตรเพราะมันจะต้องซ้อนทับอีก10 เซน หลังจากนั้นนะครับเราผสมเสร็จแล้วก็ไปทาครับเวลาทามันก็จะทาซ้ายขวาทาบนล่างนะครับซึ่งพอทาไปผมดูระยะเวลาแล้วเนี่ยเขาสามารถทาเสาตัวเนี้ยจนจบเสาตัวเนี้ยนะครับสามารถทาจนจบก่อนจบงานได้หลังจากทาจบเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เอาแผ่นที่เราเตรียมไว้นะครับมาติดแผ่นที่หนึ่งนะครับติดแผ่นที่หนึ่งครับเพราะเราติดแผ่นที่หนึ่งอย่างที่บอกนะครับแผ่นที่หนึ่งเวลาที่มันวนมาชนกันเป็นวงกลมเนี่ยมันจะต้องซ้อนทับ10 เซนนะครับต้องซ้อนทับ10 เซนนะครับการซ้อนทับนั้นก็คือการซ้อนทับนะครับ10 เซนให้นะครับส่วนที่เราวนมานะครับซ้อนทับอยู่บนแผ่นเดิมเนี่ย10 เซนเพราะอีพ็อกซี่ที่เราทาไปรอบแรกนะครับมันจะถูกทาไปจนเต็มพื้นที่แล้วก็ติดแผ่น CFRP รีดด้วยลูกกลิ้งเหล็กไปตามแนวที่มันไปนะครับรีดไปจนมาชนกันเสร็จปั๊บนะครับตรงจุดที่จะซ้อนทับนะครับเราก็จะเอาอีพ็อกซี่ไปทาก่อนเท่ากับอีพ็อกซี่ทาชั้นแรกติดด้วยแผ่น CFRP ชีทจุดที่จะซ้อนทับก็ต้องเอาอีพ็อกซี่ไปทาอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วถึงจะเอาแผ่นมาวนรอบชนกันแล้วก็ซ้อนทับนะครับนั่นคือวิธีการทํางานหลังจากนั้นครับพอหลังจากติดซ้อนทับกันเสร็จปั๊บนะครับเราก็จะใช้ลูกกลิ้งรีดครับใช่ไหมครับเนี่ยครับรีดเพื่อให้เนื้อของอีพ็อกซี่นะครับมันดูดนะครับในส่วนของแผ่น CFRP นะครับลงเข้าไปอยู่ในเนื้อผมถึงบอกว่ารอบแรกนั้นทาให้มันมีความหนาพอประมาณเพราะเผื่อว่าเวลาที่นะครับเราติดแผ่นนะครับมันต้องมีเผื่อเรื่องของรูพรุนผิวนะครับให้มันมีการยึดเกาะบนอีพ็อกซี่ได้นะครับก็จะรีดไปนะครับจนรอบทําทีละชั้นแบบนี้ครับพอมาถึงซ้อนทับนะครับเราก็ไปเหยื่อไว้ก่อนแล้วก็ทาอีพ็อกซี่ไปตรงในจุดที่มันเผยเหยอนะครับแล้วก็เอาแผ่นลูกกลิ้งรีดนะครับทำแบบนี้ครับทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นนะครับจนกว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับจากโคนเสาจนถึงต้นเสานี่ครับจากโคนเสาจนถึงต้นเสานะครับเพราะวิธีการพันคือจะพันรอบแล้วก็มาซ้อนทับที่รอยเดิม10 เซนก่อนซ้อนทับรอยเดิมนะครับก็ทาอีพ็อกซี่จนสามารถที่จะซ้อนทับได้นะครับเพื่อให้การยึดเกาะของอีพ็อกซี่กับแผ่น CFRP นั้นนะครับเป็นเนื้อเดียวกันย้ำนะครับว่าการผสมอีพ็อกซี่สำหรับใช้กับ CFRP นั้นต้องเน้นการตวงชั่งกวนตวงชั่งผสมจนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะครับอันนี้สำคัญมากหลังจากที่ผสมเข้าเนื้อด้วยกันแล้วมาทานะครับก็สามารถใช้แปรงจุ่มทาการทานั้นเราสามารถทาซ้ายขวาบนล่างและที่สำคัญคือทาแบบจิ้มจิ้มจิ้มจิ้มจิ้มจิ้มเพราะการทาแบบจิ้มจิ้มนั้นนะครับปลายของแปรงมันจะเอาอีพ็อกซี่ลงมาอยู่ตามรูพรุนและเป็นการเติมเต็มไปในตัวเพราะผมเชื่อว่าอีพ็อกซี่ที่เราทาถ้าเป็นรูพรุนนะครับบางทีตัวแผ่นที่เราติดไปรีบไม่ถึงมันอาจจะห่างแต่ถ้าเมื่อไหร่รีเรามีเนื้อตัวนี้อยู่ตามรูพรุนนะครับข้อดีคือหนึ่งบางส่วนนะครับพอตัวเนื้อของวัสดุนะครับมันอยู่เติมเขาเรียกว่าอยู่ไปเติมเต็มรูพรุนมันทำให้เกิดการยึดเกาะที่ดีนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการติดตั้งแผ่น CFRP เสร็จไปนะครับ1 วันนะครับช่วงเช้าอันนี้เสร็จช่วงเช้านะครับใน1 วันนี้เสร็จช่วงเช้าเสร็จปั๊บนะครับหลังจากที่วิธีการก็คือ1เราทาอีพ็อกซี่รอบแรกติดแผ่น CFRP แล้วก็ทาตรงตามรอยต่อแล้วก็เอาแผ่นที่มันซ้อนทับไปติดนะครับหลังจากนั้นก็ทาเต็มพื้นที่นะครับทาอีพ็อกซี่เต็มพื้นที่การทาอีพ็อกซี่เต็มพื้นที่นั้นนะครับเราจะต้องทิ้งเวลานะครับการทิ้งเวลานั่นหมายถึงว่ารอบแรกที่เราทาอีพ็อกซี่รอบแรกติดแผ่น CFRP ชีทแล้วก็ทาอีพ็อกซี่แล้วใช้ลูกกลิ้งรีดจนเรียบนั้นเป็นการทําให้การยึดเกาะของวัสดุนั้นเสร็จสมบูรณ์ก่อนแล้วรอปูนที่รอยอีพ็อกซี่ที่เราฉาบรอบ2แห้งแข็งนะครับอันนี้นะครับผมก็ทิ้งไว้ประมาณ3ชั่วโมงตอนแรกเผื่อไว้ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับพอกลับเข้าไปนะครับมันแห้งแต่มันยังแห้งไม่หมด 100% ผมก็เผื่อเวลาไปเป็น3ชั่วโมงนะครับพอ3ชั่วโมงผ่านไปนะครับอีพ็อกซี่ตรงเนี้ยมันก็จะแห้งเป็นเนื้อเดียวกันพอมันแห้งเป็นเนื้อเดียวกันเสร็จปั๊บนะครับเราก็ทําการนะครับทาอีกชั้นหนึ่งย้ํานะครับชั้นที่1ทาไปติดแผ่น CFRP Wrap แล้วก็ทาชั้นที่2นะครับถ้าไม่มีการทำอะไรต่อเราสามารถทาชั้นที่2เสร็จแล้วก็ปล่อยเปลือยได้แต่จุดที่ปล่อยเปลือยจะต้องเป็นจุดที่ไม่สัมผัสกับแดดโดยตรงถ้าจุดไหนที่ต้องเจอแดดโดยตรงนั้นเราก็จะมีการปิดผิวของวัสดุส่วนนี้นะครับนั่นคือวิธีการทำงานพอวัน วันนั้นนะครับพอช่วงบ่ายทิ้งไว้ประมาณสักสามผมจำไม่ผิดน่าประมาณสัก3 ชั่วโมงครึ่งถึง4 ชั่วโมงนะครับกลับไปก็เอาลงมือไปแตะดูกดดูนะครับมันแห้งแล้วนะครับพอแห้งเสร็จปั๊บเราก็จะเลยคุยกันต่อว่าพอมันแห้งแล้วนะครับเนื่องจากว่ามันจะต้องมีการฉาบเสาก็จะมีการโรยทรายขั้นตอนในการโรยทรายนะครับก็คือการที่เราต้องผสมอีพ็อกซี่อีกรอบหนึ่งรอบแรกติดแผ่นทารอบสองอันเนี้ยเพิ่มการยึดเกาะของแผ่นในชั้นแรกส่วนขั้นตอนต่อไปการโรยทรายนะครับเราต้องรอให้ชั้นที่สองแห้งแล้วเราก็มาผสมในส่วนของอีพ็อกซี่ผสมในส่วนของผสมในส่วนของอีพ็อกซี่นะครับผสมอีพ็อกซี่เสร็จก็นําไปทาอีกรอบหนึ่งนะครับนําไปทาอีกรอบหนึ่งนะครับพอทาอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วถึงจะต่อด้วยการโรยทรายนะครับเราถึงจะต่อด้วยการโรยทรายนะครับลองเดี๋ยวนะผมมีดูคลิปนี้นะครับให้ท่านดูนิดหนึ่งนะครับอ่ะอันเนี้ยนะครับเห็นไหมครับว่าพอเราทาวันถัดไปนะครับพอเราทําเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาทาอีกรอบหนึ่งนะครับเนี่ยครับเราก็จะทาอีกรอบหนึ่งนะครับพอทาอีกรอบหนึ่งเสร็จปั๊บนะครับทาอีกรอบหนึ่งเราก็จะนะครับพอทาอีกรอบหนึ่งเสร็จเราก็จะเอาทรายมาโรยนะครับทาให้ทั่วว่าย้ํานะครับพอทารอบที่สามเนี่ยมันจะมีความยากนะครับยากตรงไหนครับตรงเวลาทาไปนะครับเราต้องรู้ออกว่าตรงไหนเปียกตรงไหนแห้งนะครับเพราะหลังจากโรยทรายเสร็จนะครับเราจะทําการจับเสียมนะครับซึ่งในวิธีการจริงๆนะครับเราสามารถที่จะโรยทรายเสร็จแล้วเราฉาบแต่งเสาให้มีเสียมในตัวก็ได้แต่ถ้าเกิดบางท่านอาจจะไม่ถนัดก็ใช้วิธีการจับเสียมทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับมันจะใช้เวลาในการทํางานที่ต้องเผื่อเวลาด้วยนะครับบางครั้งที่หน้างานนะครับมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดถึงเกิดขึ้นไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้นะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับพอเราทารอบแรกติดแผ่นทารอบสองนะครับแล้วก็พอจะโรยทรายนะครับเราต้องทาอีกรอบหนึ่งเป็นชั้นที่สามทารอบชั้นที่สามเนี่ยครับโอกาสที่จะหลุดเยอะมากเพราะเนื้อสีมันใกล้เคียงกันนะครับวันนั้นผมก็ต้องเดินส่องว่าอันเต็มไม่เต็มนะครับพอมันไม่เต็มตรงไหนนะครับเราต้องทาเติมลงไปพอเติมลงไปเสร็จนะครับเราก็จะโรยทรายแบบนี้ครับการโรยทรายนะครับหนึ่งจะใช้วิธีการโรยการสลัดนะครับหรือการตบก็สามารถทําได้มันจะมีทรายบางส่วนที่ร่วงก็สามารถที่จะหาอะไรปูไว้แล้วก็นําทรายส่วนนั้นนะครับมาใช้งานได้นะครับในการโรยทรายนะครับทรายจะต้องเป็นทรายแห้งทรายน้ําจืดนะครับจะต้องเป็นทรายแห้งแล้วก็เป็นทรายน้ําจืดที่ไม่มีความชื้นบางท่านอาจจะเอ๊ะใช้ทรายแบบไหนนะครับวันนี้ครับทรายแบบนี้นะครับต้องบอกว่าทรายเนี่ยนะครับบางครั้งบางคนก็ไปหาซื้ออาจจะไม่โดนใหญ่ไปเล็กไปนะครับวันนี้ครับท่านที่นะครับฟังรายการนะครับแล้วก็นะครับต้องการความเข้าใจในการเสริมกําลังรับน้ําหนักให้กับโครงสร้างโดยเฉพาะ CFRP แบบนี้หรือชุดซ่อมนะครับท่านสามารถที่จะแอดไลน์ผมนะครับ ID line สัญชัยนะครับ SISUNCHAI นะครับสัญชัยแล้วท่านแอดไลน์ทักทายมาแล้วท่านส่งภาพส่งคลิปมาหรือท่านต้องการวัสดุพร้อมคู่มือการทำท่านก็ทักทายมาได้ที่ไลน์ผมนะครับที่ ID line สัญชัยนะครับใส่เครื่องหมาย SI แล้วก็ S สิงคโปร์ U United N Norway C China H ฮ่องกงสัญชัยนะครับท่านสามารถทักทายกันเข้ามาได้นะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับพอเราโรยทรายเสร็จปั๊บนะครับอันนี้ต้องนะครับการโรยทรายเสร็จนะครับสามารถทําต่อทําการฉาบต่อได้นะครับท่านจะโรยทรายเสร็จและฉาบต่อหรือสั้นหรือสั้นหรือท่านโรยทรายแล้วทิ้งไว้แล้วก็มาทํางานต่อได้ได้หมดนะครับเพราะอะไรครับเพราะการโรยทรายนั้นเป็นการโรยเพื่อให้ทรายเม็ดทรายนั้นมันยึดเกาะด้วยกันนะครับพอทรายมันยึดเกาะด้วยกันนะครับเราสามารถฉาบแต่งผิวบนผิวแบบนี้ได้ถ้าเราไม่โรยทรายเนี่ยนะครับด้วยความที่ผิวมันลื่นหลังจากนั้นนะครับมันอาจจะเกิดเขาเรียกว่าความเสียหายได้อะนะครับนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับนะครับโรยทรายเสร็จเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้นะครับที่เราพูดคุยกันนะครับในการทํางานนะครับมันจะเป็น2สเต็ปสเต็ปแรกก็คือการใช้วัสดุในการซ่อมเสาตั้งแต่การใช้น้ํายาแปลงสนิมนะครับอีพ็อกซี่ประสานนะครับน้ํายาแปลงสนิมในการทาเพื่อแปลงสนิมนะครับให้มันหยุดการขยายตัวไม่ได้ทําให้เหล็กมีความแข็งแรงขึ้นแต่มันหยุดยับยั้งการขยายตัวของสนิม นะครับการทํางานนะครับของน้ํายาแปลงสนิมนะครับทําน้ํายาแปลงสนิมอย่างเดียวแปลงสนิมอย่างเดียวไม่ได้มีความแข็งแรงขึ้นใดๆส่วนตัวที่2นะครับคืออีพ็อกซี่ประสานอีพ็อกซี่ประสานจะทําหน้าที่ประสานระหว่างคอนกรีตเดิมเหล็กเดิมที่มีการแปลงสนิมแล้วกับคอนกรีตใหม่แต่อีพ็อกซี่ประสานมันทําหน้าที่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อเราทารอบเหล็กที่มันเป็นสนิมมันจะช่วยป้องกันความชื้นเข้าไปสัมผัสกับเหล็กได้ปัญหาเรื่องของเหล็กเป็นสนิมก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับตัวต่อไปก็คือปูนฉาบซ่อมโครงสร้างซึ่งงานนี้ใช้ปูนฉาบซ่อมโครงสร้างแต่บางงานอาจจะต้องใช้วิธีการเข้าแบบนะครับแล้วก็เทด้วยปูนออนชิงเกลาและสุดท้ายครับคือการเสริมกําลังรับน้ําหนักให้กับโครงสร้างครับวัสดุที่จะใช้ในการเสริมกําลังรับน้ําหนักให้โครงสร้างนั้นมี2แบบคือแบบเพลทและแบบชีทแบบเพลทนั้นใช้กับการเสริมกําลังให้กับคานท้องพื้นสามารถทําได้แบบชีทนะครับจะไม่สามารถที่จะไปวางนะครับในบางจุดได้เช่นนะครับแบบชีทนะครับเราจะใช้กับการหุ้มเสารอบเสาเราใช้กับการหุ้มคานเป็นตัว U นะครับเราใช้กับการเสริมท้องพื้นนะครับและมันก็มีความยืดหยุ่นนะครับอย่างที่นี่นะครับต้นนะครับบางจุดนะครับมันไม่สามารถพันเป็นวงกลมได้นะครับมันก็จะมีความยืดหยุ่นในตัวของมันเองที่เราสามารถตัดแบ่งแล้วก็นําไปใช้งานได้นะครับเพราะวันนี้ครับท่านที่ติดตามนะครับและมีความต้องการหรือนะครับต้องการรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับชุดซ่อมโครงสร้างเซฟอาพีก็สามารถที่จะจดเบอร์โทรศัพท์ผมไว้ได้นะครับเบอร์ผมคือ091-789-3563ครับ091-789-3563นะครับหรือ LINE นะครับ ID LINE ผมนะครับ ID LINE สัญชัยครับ ID LINE SI S Singapore U United N Norway C China H Hong Kong A America I India สัญชัยครับ SI แล้วก็สัญชัยขึ้นมาชื่อจะเป็นสัญชัยบ้านพรมLINE หรือโทรศัพท์ท่านสามารถสอบถามได้วัสดุเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็น CFRP EPD นะครับต่างๆนะครับเรามีจำหน่ายพร้อมนะครับคำแนะนำในการติดตั้งนะครับโดยเฉพาะชุด CFRP เนี่ยสามารถแบ่งตัดได้เพราะหาที่อื่นแบ่งตัดไม่ได้นะครับอ่ะวันนี้ครับเวลาหมดเวลานะครับและขั้นตอนในการซ่อมเสาต้นนี้ก็เสร็จเรียบร้อยท่านที่ติดตามทั้ง2วันเสาและอาทิตย์ก็จะครบถ้วนกับการซ่อมและเสริมกำลังรับน้ำหนักให้กับโครงสร้างของเสาต้นนี้งานต่อไปก็คือการฉาบแต่งผิวหลังจากที่เราโรยทรายเสร็จเรียบร้อยก็เป็นการทำงานปกติครับอ่ะวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าว
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับโฆษกรัฐบาลยืนยันไม่มีงบประมาณช่วยกัมพูชาในโครงการใหม่ย้ำงบประมาณ18,200,000 บาทไม่ใช่31,000,000 บาทเป็นภาระดอกเบี้ยตามสัญญาโครงการเก่าที่ไทยได้ประโยชน์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีงบประมาณช่วยเหลือกัมพูชาในโครงการใหม่ย้ำงบประมาณ18ล้าน2แสนบาทไม่ใช่31ล้านบาทเป็นภาระดอกเบี้ยตามสัญญาโครงการเดิมที่ก่อสร้างเสร็จแล้วและไทยได้ประโยชน์นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลว่างบประมาณปี2570อนุมัติเงินช่วยเหลือกัมพูชา31ล้านบาทว่าเป็นข้อมูลคลาดเคลื่อนทั้งจำนวนเงินและวัตถุประสงค์ยืนยันตัวเลขงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับโครงการในประเทศกัมพูชามี18ล้าน2แสนบาทแบ่งเป็นโครงการถนน R67 จำนวน12ล้านบาทและโครงการด่านสตึงบท6ล้าน2แสนบาทเป็นงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับภาระดอกเบี้ยตามสัญญาของโครงการที่ดำเนินการไปแล้วไม่ใช่31ล้านบาทและไม่ได้เป็นเงินในการดำเนินโครงการใหม่ซึ่งงบส่วนนี้ผ่านการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแล้วไม่มีการตัดลดงบประมาณแต่อย่างใดทั้ง2โครงการก่อสร้างเสร็จแล้วอยู่ระหว่างกัมพูชาชำระหนี้ตามสัญญาอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้ประกอบการและผู้ควบคุมงานฝ่ายไทยเป็นผู้ดำเนินการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านองค์การมหาชนหรือเนด้าเป็นผู้จัดการแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินไทยโดยมีเงื่อนไขให้ผู้ใช้ดำเนินการและวัสดุจากไทยพร้อมกำหนดให้ไทยถือหุ้นมากกว่าร้อยละ51ในกรณีร่วมทุนงบประมาณดังกล่าวมาจากภาระที่เนด้าต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยบางส่วนตามสัญญาหากไม่ชำระอาจกระทบเงื่อนไขสัญญาและการชำระเงินคืนกู้ของฝ่ายกัมพูชาทั้งนี้รัฐบาลรับฟังความห่วงใยประชาชนพร้อมชี้แจงข้อมูลตรงไปตรงมายืนยันการดำเนินการทุกอย่างคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศและคนไทยเป็นสำคัญสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมพร้อมรับมือน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันหลังฝนตกต่อเนื่องและยังมีความเสี่ยงฝนตกหนัก
9: นายสงบสโตนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานียังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากทางนี้ได้เตรียมทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหากเกิดสถานการณ์พร้อมตรวจสอบเส้นทางระบายน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อลดผลกระทบจากฝนตกสะสมขณะเดียวกันขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดหากพบระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหรือมีสัญญาณผิดปกติให้เตรียมเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โดยสามารถแจ้งเหตุสาธารณภัยได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงราริชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
3: สหประชาชาติระบุประชาชนในเยเมนอย่างน้อย 76,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างกลุ่มฮูตีกับซาอุดีอาระเบียองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานของสหประชาชาติหรือ IOM เปิดเผยว่าวิกฤตการพลัดถิ่นของประชาชนทางชายฝั่งตะวันตกและจังหวัดตาอีชของเยเมนกำลังเลวร้ายลงอย่างมากนับตั้งแต่กลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้พลัดถิ่นอย่างน้อย 76,000 คน IOM กล่าวเพิ่มเติมว่า าประชาชนหลายพันครัวเรือนที่กำลังอพยพย้ายถิ่นในครั้งนี้เคยประสบกับการพลัดถิ่นมาแล้วหลายครั้งตลอดระยะเวลา12ปีนับตั้งแต่มีความขัดแย้งในเยเมนปะทุขึ้นและคาดการว่าจำนวนผู้พลัดถิ่นจะสูงขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าทั้งนี้กลุ่มกบฏฮูตีเปิดฉากโจมตีซาอุดีอาระเบียหลายครั้งและสามารถยึดครองพื้นที่ชายฝั่งทะเลแดงของเยเมนได้สำเร็จเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการควบคุมช่องแคบบับเอลมันเดฟอย่างเบ็ดเสร็จคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
2: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
1: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
2: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
1: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
2: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
1: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
3: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: ถ้าคุณอยากมีทุนการศึกษาให้ลูกอยากมีชีวิตที่ดีตอนเกษียณอยากมีมรดกให้คนข้างหลังหรืออยากจะลดหย่อนภาษีในแต่ละปีมาหาเราที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและถามหาผลิตภัณฑ์จาก Tip Life เราจะช่วยคุณวางแผนเพื่อให้อนาคตเป็นไปตามที่คุณต้องการ Tip Life พลังที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปโทร02-118-5555ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้งรับประกันโดยบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชน
8: กระด้งไหวฝัดเท้าไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: โอกาสไม่ได้มีไว้รอแต่มีไว้ให้คว้าชาวนครปฐมเตรียมคว้าโอกาสครั้งใหม่ในงาน Thailand Smart Money นครปฐมอีเวนต์การเงินการลงทุนงานแรกในนครปฐมที่รวมบริการทางการเงินไว้มากมายทั้งเงินฝากสินเชื่อกองทุนอสังหาประกันการวางแผนการเงินและโอกาสทางธุรกิจไว้ครบห้ามพลาดวันที่25ถึง27กันยายนนี้ที่ชั้นจีเซ็นทรัลนครปฐม Thailand Smart Money นครปฐมคว้าโอกาสใหม่ให้เรื่องเงินไปได้ไกลกว่าเดิม
10: ดอกเบี้ยเรดิโอ The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลารายการเสียงเศรษฐกิจนะคะวันนี้เป็นรายการประจำวันอาทิตย์ที่13กันยายน2569นะคะคุณผู้ฟังก็อยู่กับเราไปจนถึง4โมงเย็นของวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังในช่วงชั่วโมงที่2นะคะเราก็จะพูดคุยกันนะคะในเรื่องของการลงทุนนะคะโดยคุณรัชกรอัศดรธีรยุทธนะคะจะมาพบกับคุณผู้ฟังนะคะในช่วงชั่วโมงที่2นะคะแล้วก็พูดคุยกับคุณนสิทธิ์ประเสริฐสกุลหรือนายหมูบินเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟัง SMS ตั้งแต่ตอนนี้เลยก็ได้นะคะส่งข้อความมาค่ะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมา SMS มาที่483-8133นะคะฝากคำถามเอาไว้ได้ก่อนเลยนะคะเดี๋ยวช่วงชั่วโมงที่2คุณรัชกรนะคะก็จะถามคุณอสิทธิ์ให้นะคะว่าจะลงทุนในหุ้นอย่างไรดีนะคะหลังจากที่ตอนนี้นะคะตลาดหุ้นของไทยเรานะคะก็ยังยืนอยู่แถว1,600จุดนะคะปิดเมื่อวันศุกร์ก็1,604จุดนะคะเพราะฉะนั้นว่าจะย่อลงไปไหมจะยังไงเพราะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมเฟดนะคะจะขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่ขึ้นดอกเบี้ยอย่างไรเนี่ยจะมีผลกระทบกับเรื่องของตลาดหุ้นอย่างไรนะคะเดี๋ยวชั่วโมงที่2คุณรัชกรจะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะคะรวมไปถึงเรื่องของทองคำด้วยนะมันส่งผลโยงใยกันอยู่นะคะคุณผู้ฟังนอกจากนั้นค่ะก็ในชั่วโมงแรกนี้ก่อนเนี่ยนะคะเราก็จะคุยกันก่อนในเรื่องที่เกี่ยวกับปากท้องเช่นเดียวกันเลยนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะก็ทีมงาน Thailand Smart Money นะคะก็กำลังเตรียมจับทัพนะคะแล้วก็นำสถาบันการเงินชั้นนำนะคะแบงก์นันแบงก์ประกันชีวิตประกันภัยนะคะบ้านที่อยู่อาศัยอะไรต่างๆนะคะเยอะแยะนะคะก็จะไปพบนะคะกับทุกท่านนะคะที่อยู่ในจังหวัดนครปฐมนะคะปีนี้นะคะก็ทางงานพักทีมงาน Thailand Smart Money ค่ะจัดที่นครปฐมเป็นปีแรกเลยนะคะเป็นปฐมฤกษ์ที่นครปฐมนะคะวันที่25 26 27กันยายนที่จะถึงนี้แล้วนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่านครปฐมเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้กรุงเทพมากๆเลยนะคะเดินทางไปนิดเดียวนะคะคุณผู้ฟังที่ฟังรายการเราอยู่นะคะถ้าอยู่ในกรุงเทพแล้วคิดว่าขับรถไปไม่ไกลนะคะก็คือสามารถที่จะได้ไปเที่ยวด้วยนะคะไปกินไปเที่ยวสวนนะคะแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวมากมายไปไหว้พระนะคะพระร่วงรจนฤทธิ์นะคะที่องค์พระปฐมเจดีย์นะคะแล้วก็วัดอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายรวมทั้งไปกินไปเที่ยวนะคะในจังหวัดนครปฐมนะคะมีสถานที่เยอะอาหารอร่อยแน่นอนนะคะก็ไปได้นะคะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็ไปที่งาน Thailand Smart Money ด้วยนะคะปักหมุดไว้ค่ะคุณผู้ฟัง25ถึง27กันยายนที่จะถึงนี้นะคะก็บรรดาสถาบันการเงินชั้นนำนะคะโดยนำทีมนะคะโดยคุณรัชกรอัศดรธีรยุทธนะคะ Thailand Smart Money นะคะก็เตรียมพร้อมที่จะให้บริการทางการเงินผลิตภัณฑ์ทางการเงินชั้นนำมากมายโอกาสมาถึงแล้วนะคะงานจัดที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลนครปฐมนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็ปักหมุดไว้นะคะพอพูดถึงนครปฐมนะคะคุณผู้ฟังเนื่องจากว่าเป็นจังหวัดใกล้กรุงเทพอย่างที่บอกคุณผู้ฟังไปแล้วก็เป็นจังหวัดที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำนะคะที่สำคัญจังหวัดหนึ่งนะคะแล้วก็ดินดำน้ำชุ่มนะคะปลูกอะไรก็งดงามงอกงามอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ส่วนตัวเนี้ยก็ไปเที่ยวบ่อยนะคะคุณผู้ฟังไปเที่ยวบ่อยเหมือนกันที่นครปฐมนะคะก็ชอบนะคะก็เพราะว่าอย่างที่บอกคุณผู้ฟังไปว่าอาหารอร่อยอะไรเงี้ยนะคะบางทีเราบอกว่าไปแบบเช้าเย็นกลับอย่างเงี้ยนะคะก็ได้แล้วเหมือนกันหรือบางคนก็บอกว่าแบบอยากจะดื่มด่ำให้เต็มที่เลยอย่างเงี้ยนะคะก็พักค้างคืนนะคะก็เป็นลักษณะแบบโฮมสเตย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะที่คอยเตรียมให้บริการอยู่นะคะก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่กำลังเจริญเติบโตเพิ่มมากขึ้นนะคะจากเดิมเนี่ยก็คือเป็นจังหวัดเก่าแก่แล้วก็อุดมสมบูรณ์นะคะอยู่แล้วนะคะก็ตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมีการพัฒนาการมากขึ้นต่อยอดมากขึ้นนะคะคุณผู้ฟังในเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของอาหารการกินเหล่านี้นะคะก็มีการพัฒนาการมากขึ้นแล้วก็ รายได้ของจังหวัดนะคะก็น่าจะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะหลังจากที่มันมีคือเรื่องกินเรื่องเที่ยวมันเป็นเรื่องชีวิตคนนะคะคุณผู้ฟังคนไทยเราก็ไปกันเยอะนักท่องเที่ยวต่างชาติก็นิยมไปเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงชั่วโมงแรกเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังเราก็เลยจะมาพูดกันถึงเรื่องของของดีจังหวัดนครปฐมกันค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราเชิญคุณประหยัดปานเจริญนะคะเจ้าของสวนปานเจริญผู้ปลูกฝรั่งสามพรานค่ะแล้วก็เป็นประธานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหัวอ่าวสามพรานนครปฐมด้วยนะคะตอนนี้คุณประหยัดอยู่ในสายแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณประหยัดกันนะคะสวัสดีค่ะคุณประหยัดค่ะค่ะค่ะคุณประหยัดครับก็ตอนนี้เนี่ยนะคะก็คือเราพูดถึงของดีนครปฐมนะคะแล้วก็พูดถึงมันก็เป็นไปตามคำขวัญของจังหวัดเลยนะคะมีส้มโอมีข้าวสารมีอะไรต่างๆอย่างเงี้ยมากมายนะคะแต่ว่าปรากฏว่าตอนนี้มันมีสิ่งที่ดีขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งก็คือฝรั่งใช่ไหมคะ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: เป็น
0: ค่ะ
1: ฝรั่ง GI
0: ค่ะค่ะคุณประหยัดค่ะค่ะรบกวนคุณประหยัดช่วยพูดดังนิดนึงได้ไหมคะน้องทีมงานค่ะค่ะน้องทีมงานช่วยจับเสียงนิดนึงนะคะเพราะว่าเสียงของคุณประหยัดจะมันขาดเป็นช่วงๆหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะค่ะแต่ค่ะรบกวนสอบถามนะคะว่าที่มาที่ไปของฝรั่งสวนสัมพันธ์เนี่ยค่ะมาเป็นมายังไงมายังไงอะคะค่ะ
1: ค่ะก็เดินฝรั่งกรมสาลี่นะคะแล้วก็ค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้มาปลูกกินจูกับฝรั่งไส้แดงค่ะแล้วก็ได้ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะคะก็คือขอใช้ตาสัญลักษณ์ TI เป็นที่แรกของประเทศไทยค่ะ
0: ค่ะเป็นที่แรกเลยนะคะก็คือที่สวนปานเจริญนี่แหละนะคะ
1: ก็คือจริงๆแล้วไม่ได้จดเฉพาะส่วนจะปานเจริญนะคะเราก็จะมีเป็นกลุ่มสมาชิกที่ปลูกฝรั่งที่สามพรานนะคะเราก็ถ้าส่วนไหนที่เข้าร่วมแล้วก็ทำได้ตามเอกลักษณ์ตามระเบียบของ GI อะค่ะเราก็ให้เข้าร่วมแล้วก็มีทั้งหมดเราจดไว้7สายพันธุ์ค่ะ
0: ก็คือทั้ง7สายพันธุ์นี้ก็เป็น GI หมดเลย
1: ค่ะเป็น GI ทั้งหมดนะคะแต่ว่าที่สวนปานเจริญเนี่ยจะปลูกที่เยอะสุดก็คือจะเป็นกิมจูแล้วก็ฝรั่งไส้แดงพันหงเป่าสีแล้วก็เฟิร์นหงมีแล้วก็หงจ้วนสีค่ะ
0: ค่ะค่ะไอ้ฝรั่งพันไส้แดงเนี่ยมันแบบเดียวกับสมัยก่อนเราเด็กๆคือฝรั่งขี้นกอะไรพวกนั้นแบบเดียวกันไหมคะ
1: สมัยก่อนจะเป็นฝรั่งขี้นกจะเป็นฝรั่งลูกเล็กๆแล้วก็เม็ดเยอะก็กินอร่อยหอมอร่อยแต่ตอนนี้ก็พัฒนามาเป็นพันธุ์ใหม่ขึ้นมาก็จะเป็นอย่างเช่นหงเป่าสีเนี่ยจะไม่มีเม็ดเหมือนฝรั่งกินจูค่ะแล้วเนื้อก็จะเยอะค่ะจะไม่เหมือนฝรั่งพันธุ์ไทยหรือฝรั่งกินนกค่ะ
0: ค่ะฝรั่งที่นกมันจะออกจะแข็งนิดนึงแข็งกว่า
1: ใช่แล้วอันนี้ที่เราปลูกกันก็มีการห่อถุงแล้วก็หุ้มด้วยกระดาษก็ทำให้เนื้อฟูไม่แข็งเหมือนฝรั่งพันธุ์ไทยนั้น
0: พอห่อแล้วก็ผิวก็จะสวยด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ผิวสวยแล้วก็กันแมลงแล้วก็เราใช้กระดาษพรางแสงแดดทำให้เนื้อฝรั่งเนี่ยฟูกรอบอร่อยค่ะ
0: ค่ะทำไมเราถึงได้ GI คะที่สัมพันธ์เนี่ยฝรั่งของมันเด่นยังไงแตกต่างจากที่อื่นยังไงคะ
1: คือจริงๆแล้วของเราเป็นพื้นที่ดินน้ำชุ่มนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ปลูกฝรั่งแล้วไปกินมาหลายที่นะคะแล้วก็รวมทั้งผู้บริโภคก็ได้พิสูจน์ว่าเอ้ยไปกินฝรั่งมาหลายจังหวัดแต่ว่าที่ไหนก็อร่อยสู้ฝรั่งสามพรานไม่ได้เราก็เลยเป็นเอกลักษณ์ของเรานะคะว่าถ้าจะกินฝรั่งอร่อยที่สุดก็ต้องมากินที่สามพรานนครปฐมค่ะก็เลยไปขึ้นทะเบียนนะคะขึ้นทะเบียนขอใช้ตา GI แล้วก็มีการตรวจสอบนะคะเขาก็มีตรวจลงมาตรวจลงมาท่านอธิบดีกรมส่งเสริมทางปัญญาก็ลงมาเที่ยวสวนแล้วก็มาดูว่าไม่เคยเห็นฝรั่งแบบนี้ที่ไหนเพิ่งเห็นที่แรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้ใช้ตาสัญลักษณ์ GI
0: ค่ะตั้งแต่ปีไหนคะ
1: ได้ประมาณ2 ปีแล้วค่ะ
0: 2ปีแล้วนะคะแล้วก็พอเราได้ TI ปั๊บเนี่ยเราก็ต้องคุมคุณภาพเอาไว้ด้วยไหมคะเขาจะมาตรวจ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วเพราะว่าของเราก่อนขึ้นทะเบียน GI เนี่ยเราทำในเรื่องของระบบอินทรีย์เราจะไม่ใช้สารเคมีเลยมันก็ทำให้ฝรั่งเรายิ่งอร่อยกว่าที่อื่นค่ะ
0: อืมค่ะก็คือของเราไม่ใช้ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช้ไม่ฉีดยาฆ่าแมลง
1: ไม่ฉีดยาใช่ใช่ค่ะเพราะว่าการที่ทำแบบทั่วไปที่เขาทำสวนเคมีเขาก็จะมีการใส่ปุ๋ยมีการเร่งถ้าราคามันเวลาห่อเนี่ยห่อพร้อมกันแล้วเวลาเก็บก็เก็บพร้อมกันเขาก็ต้องแข่งขันกันทำให้มันอร่อยให้มันแก่เร็วกว่าคนอื่นโดยการที่บอกว่าก็ต้องบังคับฝรั่งให้แก่เร็วขึ้นแล้วก็เพิ่มปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าของเราเนี่ยที่ของเราอร่อยโดยธรรมชาติเนี่ยก็คือให้เขาแก่โดยครบอายุแล้วค่อยเก็บนะคะมันจะไปแก่ครบอายุเขาพอดีแล้วมันก็จะรสชาติที่ไม่ได้ไปแต่งเติมไปเสริมฮอร์โมนอะไรต่างๆเนี่ยมันจะอร่อยแบบธรรมชาติมากก็เลยเป็นจุดเด่นของเราค่ะ
0: ค่ะก็คือเราเก็บในจังหวะที่พอดีไม่อ่อนไม่สุกเกินไปด้วยเพราะฝรั่งสุกไปก็ไม่อร่อยอีกอ่อนไปก็ไม่อร่อยอีกค่ะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแล้วพอเราได้ GI แล้วเนี่ยค่ะคุณประหยัดราคาเราขายได้ราคาสูงขึ้นไหมคะ
1: คือตอนนี้เราสามารถรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลบางช้างเรารวมกลุ่มกันแล้วเรามีการจดบันทึกเรื่องข้อมูลเรื่องการผลิตทั้งหมดแล้วก็ต้นทุนเราก็จะรู้ว่าฝรั่งเราเนี่ยลงทุนอยู่ที่โลนึงประมาณเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีของเราที่รวมตัวเป็นวิสาหกิจก็คือกำหนดราคาสินค้าเองนะคะที่เกษตรกรอยู่ได้แล้วก็ผู้บริโภคก็ไม่ต้องซื้อแพงมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้แบบว่าจุดเด่นของเราก็คือการกำหนดราคาสินค้าเองแล้วก็ไม่ต้องแข่งขันในเรื่องของการตลาดคือเราเก็บให้ได้อายุเขามันจะแก่ตอนไหนเราก็ขายในราคาเดียวกันทั้งปีก็คือปีนึงเรากำหนดราคาใช่ปีนึงเรากำหนดราคามาเลยว่าถ้าปีนี้ราคาประมาณนี้เราเป็นเกษตรกรแล้วเราอยู่ได้โดยไม่ขาดทุนแล้วก็ผู้บริโภคก็ไม่ต้องจำเป็นต้องไปตามท้องตลาดว่ามันจะถูกมันจะแพงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก
0: ็
1: ก็ซื้อในราคาเดียวทั้งปีได้
0: ราคามาตรฐานทั้งปีเลยไม่ใช่ขึ้นลงไม่ได้ขึ้นลงแล้วก็เป็นราคาที่ยุติธรรมผู้บริโภคเนี่ยจับต้องได้ซื้อกินได้
1: ใช่ค่ะ
0: อืมค่ะค่ะก็เพราะฉะนั้นก็คือการควบคุมแบบนี้ก็จะดีเพราะฉะนั้นเนี่ยในชุมชนเนี่ยค่ะมีเกษตรกรที่มาร่วมกันอยู่ในชุมชนเยอะไหมคะมีคนเข้ามาร่วม
1: ถ้าเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ30รายแต่ถ้าเป็นกลุ่มฝรั่งแปลงใหญ่เนี่ยก็จะมีพื้นที่รวมกันทั้งหมดเกือบ300ไร
0: ่อืมก็ถือว่าถือว่าครอบคลุมเกือบจะทั้งหมดที่ปลูกฝรั่งในสัมพันธ์ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆที่ทำแบบเราเนี่ยยังจัดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยยังน้อยมากเพราะว่าการทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยคนที่เป็นเกษตรกรเนี่ยคนที่ใจไม่สู้ใจไม่รักเนี่ยจะทำไม่ได้
0: อ
1: ื
0: ม
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเราบอกว่าเราเหนื่อยค่ะแต่ว่าเราบอกว่าเราได้ทำอาหารเป็นยานะคะแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราผลิตแล้วผู้บริโภคกินแบบปลอดภัยเนี่ยเรารู้สึกว่ามันดีแล้วก็มันได้บุญนะคะคือเราไม่เอาสารเคมีไปให้ใครกินคนก็จะเกิดโรคน้อยลง
0: ค่ะค่ะโอ้อย่างนี้แล้วเราฝรั่งของเรามันจะต่างยังไงคนกินคนซื้อเนี่ยนะคะที่ฟังเราอยู่เนี่ยค่ะฟังรายการเราอยู่เนี่ยนะคะเขาจะรู้ได้ยังไงว่าอันนี้เป็นฝรั่งมาจากชุมชนบ้านหัวอ่าวของสัมพันธ์ที่เป็นเกษตรอินทรีย์จริงๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: ถ้าจะเอาแน่ๆเลยก็คือต้องมาที่ตลาดในสวนเราจะเปิดขายเสาร์อาทิตย์ที่ชุมชนบ้านหัวอ่าวแล้วก็ถ้าคนที่อยู่กรุงเทพไม่สะดวกมาก็มีวางจำหน่ายที่เลมอนฟาร์ม
0: ค่ะอ๋อเลมอนฟาร์มนะคะหรือสั่งซื้อก็ได้อย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะสั่งทางออนไลน์ก็ได้ก็สามารถมีเบอร์โทรแล้วก็เพิ่มเพื่อนแล้วก็ส่งไลน์มาแล้วเราก็จะส่งไปให้
0: ค่ะสมัยนี้ก็ดีตรงเนี้ยนะคะที่มันมี
1: สั่ง
0: ออนไลน์ได้ด้วยนะคะก็เป็นการเปิดช่องทางทางการตลาดให้กับเกษตรกรได้อีกช่องทางนึงเลยดีเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ดีค่ะเพราะว่ายิ่งตอนนี้กระแสคนรักสุขภาพเยอะนะคะก็ไม่อยากกินฝรั่งที่มันมีสารเคมีก็จะสั่งซื้อกันเยอะค่ะ
0: ค่ะตกกิโลละเท่าไหร่คะแพงกว่าท้องตลาดทั่วไปมากไหมคะ
1: เราจะส่งขายอยู่ที่โลละ45 บาทแหละแต่ว่าถ้ามาซื้อที่เราเนี่ยก็จะ45 บาทแต่ถ้าเราส่งไปให้ถึงบ้านเนี่ยก็ค่าขนส่งอยู่กับผู้ซื้ออ
0: ๋อก็ยังราคาเดิม45 บาทนั่นแหละเพียงแต่ว่า
1: ใช
0: ่ค่ะก็ส่งก็จัดกันเอาเองเนี่ยนะคะโอ้แต่ว่ามีทั้งปีเลยใช่ไหมคะ
1: มีทั้งปีค่ะ
0: อืมค่ะค่ะทีนี้คุณประหยัดได้คนที่อยู่ในวิสาหกิจชุมชนอะไรเงี้ยได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือทางจากทางการมากน้อยแค่ไหนคะในเรื่องคือเรื่องของแรงงานมันก็เหนือนึงแหละเรื่องของกำลังเงินกำลังทรัพย์ก็มีความสำคัญด้วยเหมือนกันได้รับการสนับสนุนมากน้อยแค่ไหนคะ
1: จากหน่วยงานภาครัฐเหรอคะ
0: ค่ะหรือสถาบันการเงินหรือหน่วยงานภาครัฐค่ะที่เขามาช่วยเราเห็นแบบเราช่วยเหลือกันเองแล้วเนี่ยแต่ว่าเราก็คงจะต้องขอความช่วยเหลือด้วยเหมือนกันเพื่อจะทำให้ชุมชนเราเติบโตขึ้นหรือขยายชุมชน
1: พูดถึงเรื่องของการตลาดหรือการแปรรูปก็จะมีทางมหาลัยต่างๆนะคะอย่างเช่นมหาลัยราชภัฏนครปฐมเกษตรกำแพงแสนนครปฐมแล้วก็จะมีธ.ก.ส.นะคะที่ลงช่วยในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเงินทุนหรือองค์ความรู้นะคะแล้วก็มีหน่วยงานพาณิชย์ก็ลงไปช่วยเรื่องการตลาดกันค่ะ
0: ค่ะค่ะก็คือจริงๆแล้วต้นทุนในการผลิตต่อปีเนี่ยค่ะถ้าเราทำเป็นสวนอินทรีย์แล้วเนี่ยค่ะมันแพงกว่าหรือว่าถูกกว่าที่เป็นสวนทั่วไปที่เขาใช้เคมีกันนะคะ
1: ถามว่าตอนทำแรกๆอาจจะดูแล้วว่ามันยังพอๆกันแต่ว่าพอทำได้ระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเราสามารถจัดการเรื่องของระบบได้เนี่ยมันจะลดต้นทุนได้เยอะตอนนี้ที่อย่างส่วนของส่วนปานเจริญเนี่ยก็จะเป็นที่ว่าอาจจะลดได้ประมาณ 70% แล้วตอนนี้ก็คือเราซื้อจัดการในเรื่องของการทำเคมีเนี่ย 100% เนี่ยเราใช้ 70% ระหว่างเคมีนะคะแต่ถ้าทำอินทรีย์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 30%
0: ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็คือเนี่ยเราก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้ได้ทราบข่าวมาว่าอย่างคุณประหยัดเนี่ยนะคะก็คือเดิมเนี่ยก็คือเหนื่อยเลยกับการทำสวนเดิมแล้วก็พอมาเปลี่ยนเป็นอินทรีย์แล้วก็เรียกว่ากู้คืนชีพได้เลยเรียกว่าปลดหนี้ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
1: ค่ะก็แรกๆก็ทำเคมีมานานนะคะแล้วก็เป็นหนี้เยอะเอามาลงทุนเสร็จแล้วเราก็กู้หนี้ยืมสินเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็จนทำให้เราที่เกือบหลุดนะคะแล้วก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยให้ธ.ก.ส.ปีละ100,000 กว่าบาทอย่างเงี้ยมันก็ดูแล้วไม่น่าจะรอดเพราะว่าไม่หายที่ใช้หนี้ก็ต้องถูกธ.ก.ส.ยึดอะไรประมาณนี้แต่ว่าพอเรามาทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันสามารถลดต้นทุนแล้วก็ค่อยๆเพิ่มรายได้ขึ้นมาแล้วเราก็สามารถใช้หนี้ธ.ก.ส.ได้เอาโฉนดกลับบ้านได้
0: ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือเราก็คือได้รับการช่วยเหลืออุดหนุนเรื่องของต้นทุนอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ยังไงก็ต้องใช้เงินอยู่ดีการเข้าถึงสถาบันการเงินดีไหมคะ
1: ก็ส่วนใหญ่ตอนนี้ธ.ก.ส.ก็จะช่วยเหลืออยู่อย่างเมื่อ2 ปีที่แล้วเรามีการปลูกฝรั่งขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นในสมาชิกเราก็ได้รับเงินสนับสนุนจากธ.ก.ส.ให้กู้นะคะล้านละ100เป็นของวิสาหกิจค่ะแล้วก็คือดอกเบี้ยถูกมาก1 ล้านต่อปีเนี่ยดอกเบี้ย100 บาทก็ได้เอามาเป็นทำในเรื่องของการทำพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นเราก็เลยทำให้เรามีฝรั่งขายได้เยอะขึ้น
0: ค่ะและนี่คืออย่างที่สวนปันเจริญนี่ก็คือเน้นฝรั่งเป็นหลักเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแล้วเราก็แปรรูปฝรั่งตั้งแต่ใบไปจนทั้งต้นแล้วตอนนี้เหลือรากที่ยังไม่ได้ทำอะไร
0: อ๋อก็คือหมายความว่าเราใช้ทุกส่วนได้หมดเลยผลใบ ต้น
1: ใบก็มาทำชาใบฝรั่งทำยาดมใบฝรั่งแชมพูสระผมใบฝรั่งลูกประคบใบฝรั่งแล้วมาที่ผลสวยก็ขายเป็นผลที่ไหนมันไม่สวยมันตกเกรดลูกเล็กก็มาแปรรูปเป็นน้ำฝรั่งจากน้ำฝรั่งเนื้อที่แยกออกจากน้ำฝรั่งก็มาเป็นฝรั่งแผ่นอบกรอบอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแปรรูปไปเรื่อย
0: ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็คือตอนนี้ก็คือธุรกิจก็ดีเลยทุนหมุนเวียนอะไรต่างๆแล้วก็สร้างรายได้ต่อปีนี้ก็เยอะสิคะ
1: ก็เยอะค่ะมันก็ทั้งรายได้รายจ่ายเพราะว่าเราแปรรูปมันก็จะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นแล้วก็เราก็สามารถขายผลผลิตที่มันราคาใกล้เคียงกันเหมือนอย่างเบอร์ตกเกรดเนี่ยก็ก่อนเราจะขายได้ถูกมากเพราะครับค้าก็ไม่อยากซื้อเพราะมันไม่สวยแต่ว่าพอมาแปรรูปได้หลายหลายอย่างเนี่ยมันก็เลยทำให้ขายได้ทุกอย่างขายได้ทุกส่วนของต้นฝรั่ง
0: ค่ะก็คือขายได้ทุกส่วนเลยมันก็ทำให้เรากลายเป็นว่าแทนที่จะทิ้งแล้วก็มาทำแปรรูปแล้วก็ทำให้ได้รายได้เพิ่มขึ้นด้วยอย่างเงี้ยนะคะแล้วอย่างนี้ทางด้านของค่ะก็คือเท่ากับว่าเราก็เป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดนครปฐมแล้วสิคะตอนนี
1: ้ค่ะตอนนี้ก็มีคนเข้ามาเรียนรู้มาศึกษาดูงานเยอะมากอย่างเมื่อเช้าก็มีคนเข้ามาศึกษาดูงานประมาณ250คนจากจังหวัดสมุทรปราการ
0: ค่ะในจังหวัดอื่นก็มาดูที่เราด้วยแล้ว
1: ใช่ค
0: ่ะค่ะแล้วคนนครปฐมเองอย่างนี้เราก็ต้องพยายามดึงให้เขาเข้ามาอยู่ในกลุ่มเราด้วยขนาดคนต่างถิ่นยังมาเลยอะไรเงี้ยนะคะ
1: แล้วเดี๋ยวอีก2วันก็จะมาจากต่างประเทศ
0: ต่างประเทศก็มาด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะก็เดี๋ยวจะมีผู้นำของสตรีมันดีฟจะเข้ามาวันที่15
0: ค่ะค่ะของเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องคือปุ๋ยคงจะไม่มีปัญหาแล้วเพราะเราเป็นเกษตรอินทรีย์นะคะเรื่องของปุ๋ยที่มันราคาแพงขึ้น
1: เองแล้วไม่ได้เดือดร้อนค่ะมันจะแพงแค่ไหนเราก็ไม่ได้เดือดร้อนค่ะ
0: ค่ะเพราะว่าเราทำปุ๋ยอินทรีย์ของเราเองเลยใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแล้วเรื่องของน้ำมันแพงอะไรต่างๆของเราเนี้ยกระทบไหมคะ
1: มันแพงกระทบค่ะเพราะว่าเราต้องใช้น้ำมันลดน้ำฉีดสมุนไพรแล้วก็มันกระทบในเรื่องของปัจจัยการผลิตก็คือเรื่องของถุงห่อซึ่งน้ำมันแพงก็จะขึ้นราคา
0: ค่ะ
1: ก็มีผลกระทบแต่ถามว่าเราเป็นเกษตรอินทรีย์ก็ยังอยู่ได้ด้วยความที่เราใช้คือคนทำเคมีก็ต้องใช้เหมือนเราแต่ว่าเขาต้องใช้อย่างอื่นอย่างเช่นปุ๋ยเนี่ยราคามันจะสูงมากเลยซึ่งเราตรงนั้นเราก็ไม่ได้ไปเดือดร้อนกับเขาอะไรนะคะ
0: แล้วน้ำล่ะคะน้ำมีปัญหาไหมคะ
1: น้ำก็แล้วแต่ธรรมชาติอะค่ะจะกรุณาแค่ไหนบางทีบางครั้งมันก็น้ำน้อยแล้ง อย่างเมื่อ2เดือนที่แล้วอะฝนไม่ตกแล้วก็อากาศแล้งร้อนมากทำให้ดอกฝรั่งเราเนี่ยลุกแล้วก็ทำให้ผลผลิตเราลดลง
0: ผลผลิตก็เลยลดลงแล้วเดี๋ยวจะมีเรื่องเอลนีโญที่เขาพูดกันมันจะร้อนจัดร้อนจัดค่ะอันค่ะแม้ขนาดว่าเราอยู่ที่สัมภารซึ่งเป็นแหล่งน้ำดีเลยเนี่ยก็ยังแล้งเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะค่ะแล้วทีนี้ผลผลิตส่วนใหญ่อ่ะค่ะที่เราได้อ่ะค่ะขายในประเทศหรือว่าส่งมีแบ่งส่งออกด้วยคะ
1: ก็มีหลายบริษัทนะคะพยายามเข้ามาจะอยากซื้อไปส่งออกแต่ว่าตอนนี้เรายังบอกว่าเรายังผลิตได้น้อยเพราะว่าเปอร์เซ็นต์การผลิตที่ทำอินทรีย์เนี่ยยังน้อยมากๆเลยเราก็เลยบอกว่าเราอยากขายให้คนไทยกินก่อนก็เลยขายภายในประเทศก่อนแล้วก็ปฏิเสธการส่งออกแต่ก็บอกเขาว่าเดี๋ยวถ้าเรามีเกษตรกรที่จะผลิตเพิ่มขึ้นได้เยอะๆแล้วเราก็จะส่งออก
0: ก็มีอันนั้นเป็นแผนต่อไปในอนาคตอะเนาะ
1: ใช่แต่ตอนนี้ขอให้คนไทยได้กินของดีๆก่อน
0: เนาะค่ะแล้วถ้าสมมติว่าคุณผู้ฟังอยู่แล้วก็สนใจอยากจะพิมพ์ฝรั่งจากสวนปานเจริญเนี่ยสั่งยังไงได้บ้างอะคะ
1: ถ้าจะเดินทางมาที่วิสาหกิจเราก็มาได้นะคะวันเสาร์และวันอาทิตย์เราจะมีตลาดเล็กๆที่อยู่ในชุมชนนะคะแต่ถ้าใครไม่สะดวกเดินทางมาก็สามารถสั่งออนไลน์ได้
0: ค่ะก็สั่งออนไลน์แล้วก็คือบอกพิมพ์คำว่าสวนปานเจริญเลยเนาะค่ะ
1: ่ะเบอร์โทรก็0813038556
0: ค่ะ0813และอะไรนะคะ
1: 8556
0: ค่ะค่ะแล้วก็เป็นเบอร์โทรถ้าติดต่อคุณประหยัดได้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สวนปันเจริญได้ด้วยนะคะแล้วก็แต่จริงๆก็คือเราก็คือรวบรวมผลผลิตจากสวนอื่นๆด้วยซึ่งอยู่ในวิสาหกิจชุมชนของเราด้วยเอามาขายด้วยพร้อมๆกันในราคาเดียวกันนะคะแล้วก็ไม่แพงจนเกินไปด้วยแล้วก็ได้กินของที่ปลอดสารเคมีด้วยอย่างเงี้ยนะคะไม่ทราบว่าท้ายเนี้ยค่ะคุณประหยัดอยากจะฝากอะไรไปถึงคุณผู้ฟังหรืออยากจะให้เจ้าหน้าที่รัฐหรือสถาบันการเงินอะไรเงี้ยให้การช่วยเหลือหรืออะไรยังไงแบบไหนบ้างไหมคะค่ะ
1: ก็จริงๆก็อยากให้ผู้บริโภคนะคะก็สนใจดูแลสุขภาพนะเพราะตอนนี้ก็จะเจ็บป่วยกันเยอะมากโรงพยาบาลแน่นไปหมดนะคะก็อยากให้ดูแลสุขภาพ

0: เกษตรอินทรีย์แล้วก็ถ้าใครที่จะเริ่มทำใหม่นะคะศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหัวอ่าวเนี่ยยินดีต้อนรับนะคะที่จะให้คำปรึกษาได้นะคะถ้าอยากทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อืมค่ะแล้วก็มีคำแนะนำดีๆนะคะแล้วก็วิธีการที่จะดูแลมีเทคนิคอะไรต่างๆเราผ่านการเรียนรู้มาหมดแล้วก็พร้อมที่จะต่อยอดแล้วก็ให้ความรู้นั้นถ่ายทอดออกไปได้นะคะไม่ห่วงวิชาอะไรเงี้ยเนาะค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ห่วงค่ะอยากให้ช่วยกันนะคะคนที่เป็นเกษตรกรก็อยากให้ผลิตสิ่งดีๆออกมาให้กับผู้บริโภคนะคะเพื่อคนไทยจะได้เก็บป่วยน้อยลงอย่างเงี้ยค่ะ
1: อืมค่ะได้ค่ะขอบคุณจริงๆเลยเดี๋ยวจบรายการจะสั่งฝรั่งจากที่สวนมาชิมกันบ้างนะคะเดี๋ยวต้องสั่งแน่นอนค่ะต้องขอบคุณคุณประหยัดมากๆนะคะวันนี้ที่มาพูดคุยกับเราแล้วก็พูดถึงของดีเมืองนครปฐมให้เราได้ฟังกันนะคะวันนี้รบกวนคุณประหยัดแค่นี้นะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังนะคะนี่ก็คือคุณประหยัดปานเจริญนะคะเจ้าของสวนปานเจริญนะคะผู้ปลูกฝรั่งสามพรานค่ะแล้วก็ตอนนี้เขาบอกจริงๆก็คือฝรั่งที่เนี่ยนะคะกำลังเป็นที่นิยมนะคะไอ้ฝรั่งที่มันเป็นเนื้อข้างในมันจะเป็นเนื้อสีชมพูค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ที่กินมาเองส่วนตัวนะคะก็มันหวานกรอบอร่อยจริงๆด้วยอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังถ้าอยากจะไปเที่ยวนครปฐมนะคะก็แวะที่เนี่ยค่ะที่ตลาดที่สัมพันธ์ได้นะคะแล้วก็หาดูนะคะที่เป็นฝรั่งที่ได้ GI แห่งแรกของประเทศไทยซะด้วยนะคะก็เรียกว่าปลอดสารพิษนะคะแล้วก็คุณภาพดีนะคะแล้วก็ไปกันเที่ยวนครปฐมแล้วก็กินผลไม้ที่อร่อยแบบเนี้ยนะคะแล้วก็แวะไปงาน Thailand Smart Money นะคะได้ด้วยเทศกาลการเงินการลงทุนที่ไปปักหลักนะคะลงที่พื้นที่นครปฐมแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็25-27 กันยายนที่จะถึงนี้ด้วยนะคะผู้ฟังเรียกว่าไปทีเดียวนะคะก็ได้ประโยชน์หลายอย่างเลยยังไงเดี๋ยวเราขอพักสักครู่หนึ่งก่อนแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวมาดูซิว่ายังมีของดีอื่นอะไรที่นครปฐมค่ะ
2: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ไม่ว่าคุณจะต้องการออมทรัพย์ไว้ใช้หลังเกษียณ
7: ทิพยะประกันชีวิต
6: ไม่ว่าคุณจะเก็บเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉินยามเจ็บไข้
7: ทิพยะประกันชีวิต
6: ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้ทิพยะประกันชีวิตเติมพลังให้กับคุณด้วยกรมธรรม์ประกันชีวิตที่คุณเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นแบบคุ้มครองระยะสั้นหรือระยะยาว
7: ติดต่อเพื่อขอรายละเอียดกับเราได้ที่02-118-5555หรือตัวแทนทิพยะประกันชีวิตทั่วประเทศทิพยะประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป
8: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
9: ปรึกษา Exim Bank สิ
8: Exim Bank เหรอ
9: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
8: Exim Bank
9: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
10: จากหลอดอาหารแพร่ไปตับ
11: ลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้าน
10: อย่าเสี่ยง
11: เพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคน
10: ให้ประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์
11: ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่า
10: ไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญา
11: หรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อน
10: ชัวร
11: ์สูงสุด1ล้านบาท
10: ยิ่งอายุน้อย
11: เบี้ยยิ่งถูก
10: เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา
11: ให้ประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร
10: ์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คือ
11: โทรเลย
10: 022

0: 14332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
1: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณจะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขาเข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้งสตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวทีจะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับสนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
2: โอกาสไม่ได้มีไว้รอแต่มีไว้ให้คว้าชาวนครปฐมเตรียมคว้าโอกาสครั้งใหม่ในงาน Thailand Smart Money นครปฐมอีเวนต์การเงินการลงทุนงานแรกในนครปฐมที่รวมบริการทางการเงินไว้มากมายทั้งเงินฝากสินเชื่อกองทุนอสังหาประกันการวางแผนการเงินและโอกาสทางธุรกิจไว้ครบห้ามพลาดวันที่25ถึง27กันยายนนี้ที่ชั้นจีเซ็นทรัลนครปฐม Thailand Smart Money นครปฐมคว้าโอกาสใหม่ให้เรื่องเงินไปได้ไกลกว่าเดิม
3: เซียนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมานะคะอีกในช่วงที่สองนะคะกับรายการเซียนเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็จะพูดคุยกันกับคุณธนกฤตไทยทวีนะคะทายาทรุ่นที่สองนะคะเจนสองนะคะจากเจ้าของสวนส้มโอไทยทวีสามพรานนครปฐมนะคะมาพูดคุยกับเรานะคะแล้วก็น่าจะนครชัยศรีด้วยสิเนาะถ้าเป็นส้มโอนะคะก็คุณธนกิจนะคะก็จะได้มาพูดคุยแล้วก็เล่าให้เราฟังว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าเอาจริงๆนะคะหนูฟังจังหวัดนครปฐมเนี่ยนะคะก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะส้มโอหวานนะคะข้าวสารขาวลูกสาวก็สวยซะด้วยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นเมืองที่อาหารอร่อยอย่างที่บอกนะคะเมืองที่เลี้ยงหมูเยอะอะไรเงี้ยนะคะหมูข้าวหมูแดงข้าวขาหมูก็อร่อยนะคะเป็ดพะโล้ก็ดีแต่ว่าถ้าเป็นผลไม้นะคะนครชัยศรีเนี่ยนะคะก็คือส้มโอนะคะเขาก็โด่งดังแล้วก็ไม่เคยหลุดไปจากโผเลยนะคะแล้วก็แต่เสียดายข้าวสารเนี่ยนะคะที่บอกข้าวสารขาวเนี่ยก็พันเก่าๆซึ่งเป็นข้าวนครชัยศรีเนี่ยมันหายไปจากตลาดเหมือนกันนะคะแต่ว่าส้มโอยังอยู่ยั้งยืนยงอยู่ได้แล้วก็มีคนอย่างคุณธนกฤตเนี่ยค่ะที่เป็นทายาทรุ่นที่สองแต่ว่าก็ยังยืนหยัดที่จะพัฒนาแล้วก็ทำเรื่องของส้มโอขายกันอยู่นะคะค่ะคุณธนกฤตตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผมธนกฤตไทยทวีนะครับแห่งสวนส้มโอไทยทวีมณฑลนครที่สี่นะครับ
0: ค่ะนครชัยศรีก็คือเป็นเมืองใหญ่เมืองหลักที่สำคัญของนครปฐมเลยนะคะแล้วก็ส้มโอก็เป็นสินค้าหลักด้วยนะคะคุณธนกิจปีหนึ่งเนี่ยนะคะส้มโอออกสร้างรายได้ให้กับสวนของเราแล้วก็อำเภอแล้วก็จังหวัดมากน้อยขนาดไหนคะ
1: ครับเดี๋ยวขออนุญาตกล่าวในเรื่องของส้มโอนครชัยศรีก่อนนะครับนะฮะซึ่งเราเป็นตัวแรกของผลไม้เลยนะในประเทศเราได้เมื่อปี47นะครับเป็นตัวแรกของของ GI สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เลยนะครับนะฮะครับและตอนนี้เราก็จะมีแต่ GI ของส้มโอเนี่ยจะรับรองอยู่2สายพันธุ์ครับพันธุ์ขาวน้ำผึ้งแล้วก็พันธุ์ทองดีแล้วก็รับรองอยู่3อำเภออำเภอสามพรานนครชัยศรีและก็พุทธมณฑลครับแล้วทีนี้เราก็มี GI เพิ่มขึ้นมาอีก3ตัวนะฮะจะมีมะพร้าวน้ำหอมสามพรานนะครับแล้วก็จะมีแล้วก็มีฝรั่งสามพรานแล้วก็จะมีโคขุนกำแพงแสนครับและอีกตัวหนึ่งที่เรากำลังขึ้นคำขอขึ้นทะเบียนอยู่ก็เป็นข้าวนะฮะข้าวหอมมาลายแมนครับนะฮะซึ่งจะเป็นสองใช่ฮะเราก็จะมีข้าวสารเพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นคือยังกังวลอยู่บอกว่าข้าวขาวนครชัยศรีมันกำลังหายไปมันคือมีอยู่กันมันจะได้GIอยู่ด้วยเนาะค่ะ
1: ครับใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะค่ะก็เรียกว่าหลากหลายแล้วก็อย่างส้มโอเราก็ได้GIมาตั้งแต่ปี47เลยนะคะซึ่งโอ้โหนานมากแล้วด้วย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ใช่ครับ
0: ก็คือเป็นบ่งชี
1: ้ครับใช่ครับ
0: ค่ะคุณธนกิจจะพูดอะไรเมื่อสักครู
1: ่ครับครับแล้วเดี๋ยวนี้GI ทั่วประเทศก็มีอยู่269กว่า GI แล้วครับนะฮะแล้วก็มันก็เป็นอัตลักษณ์นะฮะเป็นเอกลักษณ์ของประจำจังหวัดเลยนะฮะส้มโอเนี่ยก็ในพื้นถิ่นดั้งเดิมนะครับเพราะว่าเรามีในเรื่องของดินดีสภาพภูมิอากาศที่ดีน้ำไหลทรายมูนะฮะมีอินทรีย์วัตถุแร่ธาตุอาหารครบถ้วนอยู่ณสามอำเภอเนี่ยอำเภอสามพรานนครศรีธรรมราชและพุทธมณฑลนะฮะจะได้การรับรองนะฮะอยู่สามอำเภอนี้แล้วก็สองสายพันธุ์นะครับ
0: คือดินเขาก็ดีน้ำก็ดีได้น้ำจืดน้ำกร่อยมาเจอกันอะไรน้ำทะเลมาเจอกันเป็นน้ำกร่อยมันก็กำลังดีเลยทำให้ผลไม้มันออกมารสชาติดีนะคะจนได้ทีไรเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับแล้วของเราอะรสชาติก็คือมันจะหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยนะฮะแล้วก็ไม่ติดขมไม่ติดซ่าแล้วก็กุ้งจะขึ้นเงานะฮะแล้วก็จะมีกลิ่นหอมกุ้งก็คือเนื้อหรือจุ้ยแสกถุงน้ำหวานเนี่ยครับมันจะมีกลิ่นหอมนะฮะแล้วก็กุ้งมันจะขึ้นเงานะครับ
0: คือเราเรียกว่าเนื้อกุ้งใช่ไหมคะ
1: เนื้อกุ้งใช่ครับเนื้อกุ้งหลายๆกุ้งรวมกันมาเป็นกลุ่มนะฮะครับ
0: ค่ะก็จะเนื้อจะดีจะไม่ฟ้ามไม่เละ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วก็รสก็ได้มีอมเปรี้ยวอมหวานมันจะกลมกล่อมนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ราคาดีไหมคะ
1: ราคาดีนะฮะส้มโอเนี่ยราคาไม่ค่อยตกต่ำอะไรเลยนะฮะมันก็จะไปของเขาได้เรื่อยๆฮะแล้วตอนนี้เมื่อจากหลังจากปี54มาแล้วที่น้ำท่วมฮะราคาเพิ่มขึ้นมา3เท่าตัวเลยนะครับนะฮะจ่ายก่อนนั้นส้มโอลูกละขาดน้ำผึ้งลูกละ40-50บาทตอนนี้เพิ่มมา150บาทครับต่อลูกนะฮะหรือ100บาทก็เพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีมูลค่าที่สูงนะครับแล้วก็จะเกษตรกรเนี่ยจะเป็นผู้กำหนดราคาเองได้เลยนะฮะสมัยก่อนพ่อค้าแม่ค้าต้องมาซื้อนะต้องมาถามเกษตรกรต้องถามพ่อค้าแม่ค้าว่าซื้อเท่าไหร่เดี๋ยวนี้พ่อค้าแม่ค้าต้องมาถามเกษตรกรว่าจะขายเท่าไหร่
0: ขายเท่าไหร่
1: ใช่ครับกำหนดราคาเองได้แหละ
0: เป็นผู้กำหนดราคา
1: ค่
0: ะเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าเราก็เรียกว่าได้เขาเรียกว่าได้เนื้อได้หนังจากการผลิตแล้วก็ขายคือไม่ถูกกดราคาไม่เหมือนผลผลิตทางการเกษตรอื่น
1: ๆครับใช่ฮะแล้วก็ส้มโอเนี่ยมีความต้องการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศสูงมากเลยครับต่างประเทศก็ขยายมากเลยครับไม่ว่าทางจีนฮ่องกงสิงคโปร์มาเลเซียแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องการทุกสายพันธุ์เลยฮะทางกรมวิชาการก็ทำเรื่องนี้มานานแล้วจนสหรัฐอเมริกาก็ไฟเขียวให้เข้าได้นะฮะตอนนี้นะครับและอีกหลายๆประเทศนะฮะที่ต้องการส้มโอของไทยที่มีรสชาติที่ดีนะฮะเหมือนกับส้มโอแล้วก็มะพร้าวน้ำหอมที่อื่นไม่ค่อยสามารถที่จะเลี้ยงแบบเราได้ในเรื่องของภูมิอากาศภูมิประเทศแล้วก็ในเรื่องของดิน
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เลยเป็นเอกลักษณ์อย่างเงี้ยนะคะ
1: ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะทีนี้ราคาดีนะคะปัจจุบันนี้ก็คือ150บาทต่อลูกใช่ไหมคะลูกหนึ่งเนี่ยมันน้ำหนักสักเท่าไหร่คะขนาดลูกเล็กลูกใหญ่ที่ว่า150
1: ก็ไซส์ใหญ่ไซส์เส้นรอบวงก็ข่าวน้ำผึ้งเส้นรอบวงอยู่19นิ้วขึ้นไปน้ำหนักก็จะอยู่ประมาณ1โลครึ่งขึ้นไปอะครับนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็มันก็จะแบ่งเป็นไซส์เป็นขนาดครับใช่ฮะอาจจะ100นึงก็มีฮะแล้วก็ตามไซส์ขนาดนะฮะครับผม
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วเวลาตอนนี้ที่ผลผลิตที่เราทำได้เนี่ยมันน้อยลงไปไหมคะตัวผลผลิตอะค่ะหมายถึงปริมาณอะนะคะหรือว่ามากขึ้น
1: ใช่ครับผลผลิตตอนนี้โดยภาพรวมแล้วผลผลิตเราจะน้อยลงนะฮะเพราะว่าความเจริญเข้ามาใช่ไหมแล้วก็เกษตรกรเขาก็ส่วนหนึ่งเขาก็จะเปลี่ยนไปเป็นปลูกพืชอย่างอื่นเพราะว่าส้มโอเนี่ยปลูกแล้วมันใช้เวลานานนะฮะคร
0: ับ
1: นั่นแหละก็ผลผลิตก็น้อยลงความเจริญเข้ามาแล้วแต่ต่างจังหวัดก็จะมีขยายมากขึ้นนะฮะแต่ของนครปฐมก็ในเรื่องของความเจริญหรือการคมนาคมอะไรต่างๆเนี้ยก็เข้ามา
0: คือขายที่ว่าอย่างนั้นเถอะขายสวนอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: น่าใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือจะสวนส้มโอในนครชัยศรีเนี่ยก็คือลดขนาดลงไปเรื่อยๆมันจะหมดไปไหมคะเหมือนส้มบางมดอย่างเงี้ยที่หายไปอะไรเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: ไม่หมดฮะแล้วเราก็ยังมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวสวนน่ะได้ยังคงเอกลักษณ์หรือสินค้าส้มโอเราให้คงเอาไว้นะฮะแต่ทีนี้ว่ามันอาจจะน้อยลงบ้างแต่ทีนี้ว่าเกษตรก็เด็กรุ่นใหม่ก็ไม่ค่อยจะเข้ามาทำเท่าไหร่นะแต่ทีนี้ว่าใช่ฮะแต่ทีนี้ว่าเราก็ต้องสร้างความมั่นใจเชื่อมั่นว่าไอ้ทำการเกษตรหรือเป็นเกษตรกรเนี่ยไม่
0: จนอย่างเดียว
1: ใช่ฮะไม่จนอย่างที่เราใช้นวัตกรรมนะฮะเราใช้ในเรื่องของการท่องเที่ยวเข้ามาสู่ส่วนส้มโอเราไม่ได้ขายส้มโออย่างเดียวนะฮะเราขายในเรื่องของการท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศอย่างสร้างสรรค์แล้วก็สร้างศูนย์เรียนรู้ให้นักท่องเที่ยวหรือคนที่จะมาเที่ยวนะหาประสบการณ์ใหม่ๆเข้ามาหาเรานะฮะแล้วเราก็ไปเป็นเจ้าบ้านที่ดีคอยต้อนรับเขาเราขายในเรื่องขององค์ความรู้เราขายในเรื่องของสุขภาพเรื่องเวลเนสอะไรเงี้ยแล้วในเรื่องของโลคาร์บอนผสมประสานกันเลยไปนะฮะตรงนี้ครับ
0: ค่ะก็คือคุณธนกิจเนี่ยเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์แหละนะคะเป็นรุ่นที่มาต่อยอดแล้วก็เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์แล้วก็ต่อยอดในเรื่องของนอกจากทำสวนแล้วเนี่ยก็ทำเรื่องการท่องเที่ยวไปด้วยในตัวเปิดท่องเที่ยวด้วยถูกไหมคะให้เป็นแบบท่องเที่ยว
1: ใช่ครับเราก็ต่อยอดในเรื่องของนวัตกรรมการแปรรูปมูลค่าสูงนะ ก็ทำในเรื่องของซีโรเวสเราก็นำเปลือกที่ปอกแล้วเราก็นำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ให้เกิดคุณค่ามูลค่าเพิ่มโดยทำเป็นสเปรย์หอมกันยุงจากผิวเปลือกส้มโอพร้อมกับอโรมานะฮะอันนี้ครับแล้วเราก็มีการเชื่อมโยงในเรื่องของ GI สินค้า GI กับการท่องเที่ยวนะหรือเวลเนสหรือเปิดการเป็นศูนย์ในเรื่องของ GI เป็นศูนย์เรียนรู้เชิงประสบการณ์เชิงคุณภาพแล้วก็เล่าเรื่องราวสตอรี่เทลลิ่งอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มีการตรวจสอบย้อนกลับว่าเอ้ยQR code เนี่ยแล้วเราก็ดูที่มีการตรวจสอบย้อนกลับส่วนไหนเรื่องราวต่างๆอะไรมาจากส่วนไหนหรือส้มโอเนี่ยที่ดีมีคุณภาพแล้วก็ยกระดับสู่มาตรฐานพวกโลคาร์บอนด้วยนะฮะคาร์บอนต่ำอะไรพวกเนี้ยนะฮะแล้วก็นะประมาณนี้ครับแล้ว
0: ค่ะก็เท่ากับว่าทุกๆปีนี้รายได้เราดีมาตลอดแล้วก็นอกจากเรื่องของที่ว่ามันลดขนาดลงส่วนส้มโอในนครชัยศรีลดลงเพราะว่ามีขายสวนขายอะไรก็แปลงเพราะว่าเมืองมันเจริญขึ้นในส่วนของสภาพภูมิอากาศล่ะคะมีผลไหมคะเอลนีโญอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับครับครับสภาพภูมิอากาศก็โอเคก็มีส่วนครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้สภาวะโลกร้อนโลกรวนโลกเดือดใช่ไหมฮะแต่ที่ว่าเราต้องปรับตัวให้ทันปรับตัวให้ได้ปรับตัวให้เร็วนะฮะเราก็จะใช้พวกต้นไม้เนี่ยมาเกื้อกูลในส่วนส้มโอเรานะฮะก็คือเหมือนกับภูมิปัญญาชาวบ้านสมัยก่อนที่เขาใช้ต้นทองหลางนะฮะปลูกควบคู่กับส้มโอส้มโอควบคู่กับต้นทองหลางเนี่ยมันลดสภาวะโลกร้อนแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็มันก็ช่วยตึงไนโตรเจนจากการเป็นปุ๋ยไนโตรเจนใช่ไหมฮะรากมันก็ช้อนชัยทำให้ดินโปร่งร่วนซุยอุ้มน้ำไว้ได้ดีมีความชุ่มชื้นนะฮะแล้วก็ใบที่ร่วงหล่นก็เป็นอินทรีย์วัตถุแร่ธาตุอาหารครบถ้วนหมักบ่มไปเป็นปีหรือร่วงลงในทั้งร่องก็หมักบ่มกันเป็นอินทรีย์วัตถุแร่ธาตุอาหารพอถึงปีเราก็เฉ่งเลนขึ้นมาหรือดูดเลนขึ้นมามันก็ได้รับแร่ธาตุอาหารครบถ้วนนะแตกดอกออกผลงามมากเลยครับเราไม่ต้องไปใช้สารเคมี
0: เราไม่ต้องเพิ่มปุ๋ยเคมีอะไรเลย
1: ใช่ครับลดต้นทุนลดปัจจัยการผลิตไปได้มากเลยครับในเรื่องของปุ๋ยในเรื่องของสารเคมีถ้าสารเคมีที่จะมาฉีดในพวกแมลงอะไรต่างๆเราก็ใช้ตัวห้ามเราก็ใช้มดแดงนะฮะมดแดงเป็นตัวห้ามที่กัดกินพวกเพี้ยแป้งหนอนช้อนใบต่างๆนะฮะมดแดงก็มีหลายชนิดตัวนี้ไม่ได้นำเพี้ยมานะครับมดแดงตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่กำจัดเป็นตัวนี้คร
0: ับ ชีวภาพจำจัดกัน
1: ใช่ครับใช่ครับพอเข้ามาคุณก็พบในเรื่องของระบบนิเวศต่างๆภายในสวนนะฮะก็มีทั้งผีเสื้อหลากหลายมีแมงปอมีตะกะแตนด้วงแล้วก็มีเต่าในน้ำเต่างอยมีปลาเข็มนะฮะแล้วก็กุ้งฝอยเนี่ยก็แปลว่าน้ำมันดีมีข้าวเจนที่ดี
0: มีกุ้งฝอยได้แต่ว่าน้ำดี
1: ใช่ครับถูกต้องฮะแล้วปลาก็หลากหลายมากมันมีความอุดมสมบูรณ์ในสวนใช่ครับ
0: ค่ะมันก็เลยทำให้คนที่อย่างนี้คุณธนกิจก็คือต้อนรับคนที่จะไปเที่ยวที่สวนยังไงจะสนใจอยากจะไปอย่างเงี้ยจะทำยังไงคะ
1: อ๋อครับก็มีลูกค้าหลายๆกลุ่มนะฮะที่ติดต่อเข้ามาก็โทรมาโดยตรงนะฮะแล้วก็มีไลน์แล้วก็มีปากต่อปากที่บอกกันต่อๆไปก็ของเราก็จะมีหลายๆกลุ่มฮะกลุ่มนักเรียนนักศึกษากลุ่มครอบครัวแล้วก็กลุ่มเกษตรกรกลุ่มข้าราชการแล้วก็ชาวไทยและชาวต่างประเทศมากันบ่อยมากมาแล้วก็เกิดความชอบใจนะฮะแล้วก็ได้องค์ความรู้นะฮะและได้พบกับเกษตรกรเจ้าของตัวจริงผู้บริโภคพบกับผู้ผลิตโดยตรงแล้วเขาก็จะได้ของแท้แน่นอนจากพื้นถิ่นดั้งเดิมซึ่งเป็น GI
0: ก็คือไปเที่ยวสวนเนี่ยพูดง่ายๆว่าไปเที่ยวสวนไปล่องเรือกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
1: ครับใช่ครับ
0: ต้องติดต่อยังไงคะถ้าหนูฟังอยู่อยากไปเที่ยวเนี่ย
1: ติดต่อก็เบอร์โทรครับนะฮะครับผม
0: ค่ะ
1: เบอร์โทรศัพท์ก็0631891281ครับ0631891281ครับธนกฤตไทยทวีส่วนส้มโอไทยทวีมณฑลนครศรีครับ
0: ค่ะก็คือไป
1: ติดต่อโดยตรงดีกว่านะ
0: ติดต่อโดยตรงอย่างนี้เลยนะคะก็จะได้ไปพูดคุยกันตกลงว่าจะพาไปไหนยังไงม่วงกินอาหารด้วยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะ
1: ใช่ครับแล้วเราก็มีฐานเรียนรู้เราก็มีเวลคัมดิ้งอาหารว่างหรือเราก็มียำส้มโอสูตรไทยทวีซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของเราฮะทานกับใบทองหลางที่มีโปรตีนรสชาติดี นะฮะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เนี่ยแล้วก็มีนักเรียนที่จะเข้ามาอีกเร็วๆนี้อีกแล้วก็มีทีมจักรยานอะไรมา
0: แต่ไม่ได้ไม่ได้เป็นโฮมสเตย์พักค้างคืนไม่ได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ฮะไปเป็นวันเดย์ทริปฮาฟเดย์ทริปใช่ฮะครึ่งกลางวันหรือวันหนึ่งได้แล้วแต่เนาะเวลาไม่ค่อยจำกัด
0: ถือว่าเป็นเกษตรเชิงท่องเที่ยวด้วยไปในตัวนะคะก็ไปกินส้มโออร่อยอร่อยกันอย่างเงี้ยนะคะของแบบแท้แน่นอนแล้วก็ปลอดสารเคมีด้วยแล้วก็เป็นส้มโอ GI อีกต่างหากนะคะที่ได้รับมาตรฐานส่วนแล้วก็ยังเป็นมัดส่งออกอีกได้อีกต่างหากส่วนใหญ่ที่เราปลูกเนี่ยค่ะส่งออกกับบริโภคในประเทศเนี่ยครึ่งครึ่งไหมคะอ๋อหมดเลย
1: จะครึ่งครึ่งครับครึ่งครึ่งฮะ
0: ได้
1: คร
0: ับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีทำบุญวันคล้ายวันเกิดครบรอบ60ปีกับครอบครัวที่บ้านพักโดยมีบุคคลสำคัญทางการเมืองร่วมอวยพรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไงอะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: นายกรัฐมนตรีทำบุญวันคล้ายวันเกิดครบรอบ60ปีกับครอบครัวที่บ้านพักโดยมีบุคคลสำคัญทางการเมืองและรัฐมนตรีร่วมอวยพรอย่างต่อเนื่อง
9: บรรยากาศที่บ้านพักส่วนตัวของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นไปอย่างอบอุ่นหลังจัดงานทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ60ปีเป็นการภายในครอบครัวโดยมีรัฐมนตรีเข้าอวยพรอย่างต่อเนื่องอาทินายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนอกจากนี้ยังมีบุคคลสำคัญทางการเมืองทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีได้ส่งแจกนันดอกไม้พร้อมการอวยพรร่วมแสดงความยินดีขณะที่คุณหญิงพจมานดามาพงษ์และนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ส่งคำอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดด้วยเช่นกันขณะที่ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยอธิบดีทุกกรมในสังกัดนำคณะผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมอวยพรพร้อมมอบแผ่นป้ายข้อความซึ่งเป็นข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีระบุว่าบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลเป็นของที่ระลึกปริณาถขวัญแสนสุขรายงาน
3: สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเร่งตรวจสอบสิทธิการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์จังหวัดบุรีรัมย์พร้อมย้ำหากพบการครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายจะต้องดำเนินการรื้อถอนและให้ออกจากพื้นที่ทันที
10: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์หมู่ที่12ตำบลลำนางรองอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์หลังปรากฏเป็นข่าวที่สังคมให้ความสนใจว่านายเศรษฐกิจกระจ่างวงเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปกได้รายงานให้ทราบว่าขณะนี้สปกได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดในการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวซึ่งเบื้องต้นทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สปกที่ยังไม่ได้จัดสรรสิทธิ์หากภายหลังกระบวนการตรวจสอบสรุปได้ว่าผู้เข้าครอบครองไม่มีสิทธิ์ครอบครองพื้นที่จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนปกติคือให้รื้อถอนและออกจากพื้นที่ดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมชวนันท์มาลีรายงาน
3: ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูผนึกกำลังชุมชนสร้างฝายชะลอน้ำเติมความชุ่มชื้นให้ผืนป่าแม่สอด
11: ที่บ้านห้วยหินฝนตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรร่วมกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่33องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าและประชาชนในพื้นที่รวมถึงนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยหินฝนร่วมแรงร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ำกิจกรรมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งคืนความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าและอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างยั่งยืนอีกทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนในพื้นที่นอกจากประโยชน์ด้านการบริหารจัดการน้ำแล้วยังช่วยกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐทหารและประชาชนในพื้นที่ชายแดนสร้างความร่วมมือในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างเข้มแข็งต่อไปดิเรกปิ่นตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทราวุธวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
2: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
2: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
1: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
2: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
1: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
2: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
1: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
3: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกันสิบโรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คือโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
8: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอ่ะ
9: ปรึกษา Exim Bank สิ
8: Exim Bank หรอ
9: ใช่ Exim Bank เป็น ExportCopilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
8: Exim Bank
9: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
7: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกันสิบโรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คือโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย
10: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
11: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
2: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
1: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
2: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
1: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
2: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่
1: หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
3: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
12: โอกาสไม่ได้มีไว้รอแต่มีไว้ให้คว้าชาวนครปฐมเตรียมคว้าโอกาสครั้งใหม่ในงาน Thailand Smart Money นครปฐมอีเวนต์การเงินการลงทุนงานแรกในนครปฐมที่รวมบริการทางการเงินไว้มากมายทั้งเงินฝากสินเชื่อกองทุนอสังหาประกันการวางแผนการเงินและโอกาสทางธุรกิจไว้ครบห้ามพลาดวันที่25ถึง27กันยายนนี้ที่ชั้นจีเซ็นทรัลนครปฐม Thailand Smart Money นครปฐมคว้าโอกาสใหม่ให้เรื่องเงินไปได้ไกลกว่าเดิม
13: ดอกเบี้ยเรดิโอ The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุน
14: Investment Talk ปลดล็อกถอดรหัสการลงทุน
15: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ครับของรายการเศรษฐกิจนะวันอาทิตย์ที่13กันยายนนะครับ2569นะครับรายการนี้ก็มีทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับบ่าย 2:00 นถึงบ่าย 4:00 น 14.00 ถึง 16.00 น อากาศทาง FM 97วิทยุประเทศไทย ถานีข่าวคุณภาพนะครับชั่วโมงแรกคุณพิชภาสังกรเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับก็คุณพิชภาก็คุยกับคุณประหยัดปานเจริญนะฮะเจ้าของสวนปานเจริญผู้ปลูกฝรั่งสามพานและในฐานะประธานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหัวอ่าวนะครับอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะครับแล้วก็คุยกับคุณธนกฤษไทยทวีฮะเป็นทายาทรุ่นที่2ของเจ้าของสวนส้มโอไทยทวีจังหวัดนครปฐมนะครับผู้ฟังก็คงทราบมาแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนครปฐมนี่ก็เป็นขุมทรัพย์นะฮะภูมิปัญญาการปลูกผลไม้นะครับที่สำคัญอย่างเช่นส้มโอนะหวานนะข้าวสารสวยอะไรเนี่ยนะครับก็ยังมีฝรั่งด้วยนะครับก็ส่วนใหญ่ตรงนี้แหละครับจุดเด่นของผลไม้ที่นครปฐมนะครับก็เป็นผลไม้ที่ปลูกโดยไม่ได้ใช้ปุ๋ยนะครับเคมีอะไรส่วนใหญ่ก็เป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับก็ลงทุนทำกันแล้วก็ได้รับความสนใจอย่างมากกินก็อร่อยปลอดภัยอะไรเงี้ยนะอย่างนี้นะครับซึ่งก็นักคุณพิชภาก็ได้คุยกับเจ้าของสวนซึ่งเป็นทายาทนะรุ่นต่างๆเข้ามานะครับตอนนี้ในชั่วโมงนะฮะที่คุยกันเนี่ยนะครับคือตั้งแต่เมื่อวานถึงวันนี้ผู้ฟังก็คงจะเห็นแล้วครับว่าเรากำลังจะไปจัดงาน Thailand Smart Money นะครับเป็นปฐมบทปฐมแรกเลยครับเป็นครั้งแรกที่นครปฐมนะครับซึ่งจัดที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลวันที่25-27กันยายนส่งนี้นะครับก็พบกับทับใหญ่แบงค์นันแบงค์ชั้นนำของเมืองไทยนะฮะที่จะเอามาให้บริการครบวงจรตอบโจทย์นะฮะทุกความต้องการได้หมดนะครับในงานเดียวไม่ต้องไปที่ไหนไม่ต้องเข้ามาในเมืองกรุงนะครับให้ที่มีจราจรแออัดนะครับมากมายอะไรผู้คนเยอะอะไรเงี้ยนะครับก็มาไปที่นครปฐมเลยนะครับนครปฐมวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจธุรกิจของตะวันตกของเมืองไทยนะครับผู้ฟังก็อย่างนี้นะครับแล้วเราก็จะไปจัดงานที่นั่นมาเป็นครั้งแรกนะครับก็นะอย่างนี้นะครับก็เราก็นะฮะถือว่าเป็นเมืองที่นครปฐมวันนี้เป็นเมืองที่มีรายได้ต่อหัวนะครับอันดับ10ของเมืองไทยทีเดียวนะครับอันดับแรกก็ระยองอันดับ2ก็กรุงเทพนะครับอันดับ3ก็ชลบุรีแล้วก็อันดับ10ก็นครปฐมเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเมืองที่ไม่ธรรมดาทีเดียวนะครับผู้ฟังนะเดี๋ยวเราจะคุยกับคุณนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลนะครับนายหมูบินนะผู้ฟังมีคำถามก็ SMS มาที่4838133นะครับก็เราจะเรียนถามคุณอาสิทธิ์คำถามอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้ก็ต้องน่าสนใจดีจริงนะครับคุณผู้ฟังครับเวลาสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ก็เป็นสัปดาห์ที่โอ้โหนะครับเห็นชัดภาพเห็นชัดมากขึ้นนะครับว่าโลกการเงินการลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงมากทีเดียวนะครับหุ้นในประเทศสำคัญสำคัญในภาคพื้นสำคัญสำคัญอย่างอเมริกายุโรปเลยนี่ตกมา4วันติดแหละนะโอ้โหเพิ่งมาฟื้นนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นผลจากนะสงครามที่มันตึงเครียดมากขึ้นรบกันหนักนะครับน้ำมันขึ้นนะขึ้นทะลุเพดานร้อยทีเดียวนะครับแสดงว่าเงินเฟ้อมันต้องตามมาแหละนะครับตอนนี้โลกผมเข้าใจว่าทั้งโลกทั้งเมืองไทยแหละอยู่ในภาวะที่ทางภาษาเศรษฐศาสตร์ก็เรียกว่าสแต็กเนี่ยครับสแต็กแฟชั่นก็คือนะภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวนะครับในขณะที่ข้าวของข้าวย่างมาแพงนะไอ้เฟรชั่นนี่แหละก็อยู่ในภาวะที่ทางเศรษฐศาสตร์ก็เรียกกันว่าสแต็กเฟรชั่นเรียกสั้นๆว่าสแต็กก็แล้วกันนะคนขายทิ้งพันธบัตรนะโอ้โหไปนะทำให้บอนด์ยิลด์เนี่ยขึ้นมาแล้วครับไม่ใช่อเมริกาอย่างเดียวนะครับที่บอนด์ยิลด์ขึ้นทะลุนะเพดานคือพูดกันถึงขั้นว่าเอ้ยนี่มันระดับเดียวกับก่อนหน้าเกิดซับไพรม์เนี่ยซับไพรม์ปี2008ผู้ฟังนะครับที่อยู่ในวัยเดียวกับผมหรืออาจจะน้อยกว่าผมหน่อยก็คงเจอมาแล้วนะครับ2008นะครับก็คือนะประมาณปี2000นะ500ต้นๆแหละ550กว่าต้นๆตอนนั้นแหละครับถึงขั้นโลกวิกฤตทีเดียวนะครับไอ้ซับไพรม์เนี่ยนะตอนนี้มันก็ทำให้คนกลัวแหละก็ขายหุ้นกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะดอกเบี้ยคงดิ่งวันอาทิตย์หน้า15-16นะครับจะมีการประชุม FOMC ของ Fed นะครับก็ตอนนี้ก็ฟันธงกันแล้วว่าสงสัยมันขึ้นดอกเบี้ยแน่ๆนะ แล้วก็กลัวว่าไม่ว่าจะไม่ขึ้นครั้งเดียวซะด้วยสิหลายปียังเหลือประชุมอีก 2-3 ครั้งมันจะขึ้นอีกกว่าแล้วมองไปถึงปีหน้าด้วยนะครับก็น่ากลัวทีเดียวนะเมืองไทยเราก็มีเรื่องเข้มข้นเข้ามา 2-3 เรื่องที่น่ากลัวนะครับเช่นเรื่องปล่อยให้คนยิวเนี่ยเข้ามายึดประเทศได้ยังไงจริงๆก็อาจจะไม่ใช่ยิวประเทศเดียวหรอกครับก็อาจจะมีหลายเชื้อชาติทีเดียวที่เข้ามานะครับอยู่ทั้งในฐานะถูกกฎหมายผิดกฎหมายอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายอะไรเนี่ยครับเข้ามาได้ยังไงก็ทวงถามกันละครับว่าทั้งตำรวจตำรวจท้องที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสายปกครองอะไรทั้งหลายเนี่ยคุณปล่อยได้ยังไงให้คนต่างด้าวเหล่านี้เข้ามานะครับทำผิดกฎหมายต่างๆมายึดครองอะไรต่างๆนี่ก็เรื่องนะน่ากลัวมากอันที่สองก็คือกกต.เนี่ยนะครับก็เตะทวงโกงสว.เลือกตั้งสว.มาถึง2ปี2เดือนแล้วก็นัดบอกวันที่14วันจันทร์นี้แหละนะครับจะบอกว่าจะส่งฟ้องหรือไม่ส่งฟ้องไอ้ที่จากการสอบสวนของอนุกรรมการชุดที่26เท่าไหร่บอกว่ามีคน229คนนะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งโกงสว.เขาใช้อย่างนี้นะโกงพูดกันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วครับเดี๋ยวนี้ไม่ใช่หัวสว.แล้วครับกลายเป็นโกงสว.ตอนนี้เมื่อมีการโกงเกิดขึ้นนะแล้วกกต.เนี่ยนะจะไปตัดสินใจยังไงถ้าบอกว่าไม่ฟ้องมันก็มี3ทางออกแหละ1ฟ้องทั้งหมด229คน2ฟ้องบางส่วนนะครับหรือ3ไม่ฟ้องเลยทั้งหมดเนี่ยนะครับผมว่ารวมแล้วแต่เป็นระเบิดเวลาลูกใหญ่ๆทีเดียวที่น่ากลัวมากนะครับแล้วการเมืองจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าหากว่ามีการฟ้องทั้งหมดฟ้องเพียงบางส่วนโอ้โหหรือไม่ฟ้องเลยดิ่งไปกันใหญ่ครับตอนนี้เป็นเรื่องน่ากลัวมากนะครับเอาละครับจริงเราก็ได้มีการยับทั้งหมดที่ผมเอ่ยมานะก็ได้มีการยับถามคุณนาสิทธิ์มาตั้งแต่ 2-3 อาทิตย์นี้มาแล้วละครับว่าจะเป็นยังไงอะไรยังไงเดี๋ยววันนี้ก็ต้องถามคุณนาสิทธิ์อีกแหละในฐานะที่คุณนาสิทธิ์อยู่ในแวดวงนะครับของนักลงทุนครับผู้บริหารกองทุนอะไรต่างๆนะครับคุณนาสิทธิ์ครับสวัสดีครับ
16: สวัสดีครับคุณนักการและผู้ฟังสวัสดีครับ
15: ครับคุณนาสิทธิ์ครับตอนนี้นะก็มีหลายเรื่องที่ผมได้พูดไปเยอะแล้วนะครับไม่ทราบคุณนาสิทธิ์ได้ฟังหรือไม่ฟังแต่ว่าเรามาเริ่มกันอย่างนี้ก่อนเลยดีไหมดูสถานการณ์ที่สัปดาห์ที่ผ่านมาหุ้นทั่วโลกนะส่วนใหญ่นะตก4วันมาดีวันโศกอะไรอย่างเงี้ยนะครับถึงตรงนี้แล้วมันจะเป็นยังไงครับคุณเศรษฐ์มองยังไงครับ
16: อย่างนี้มันต้องมาดูก่อนมันลงเพราะเรื่องอะไรวะก่อนเพราะไม่งั้นเนี่ยพอเรามาดูตลาดหุ้นไทยปั๊บเดี๋ยวมันจะงงกันไปใหญ่นะครับตลาดหุ้นโลกเนี่ยถามว่าลงเพราะอะไรใช้คำนี้ดีกว่านะครับ
15: ครับ
16: ผมว่าลงเรื่องเดียวนะครับเรื่องอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ
15: ครับ
16: สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับหลายๆรุ่นและหลายเทนเนอร์นะครับ
15: ครับ
16: ปรับตัวขึ้นมาอยู่ในระดับสูงสุดครั้งหนึ่งในประวัติการนะอย่างตัวบอนด์ยูสิบปีสหรัฐเนี่ยนะครับตัวเลขปิดนะครับในระหว่างสัปดาห์น่ะแตะระดับ 5%
15: ครับ
16: นะครับทีนี้โดยหลักนะครับการที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐขยับขึ้นนะครับ
15: ครับ
16: มันส่งผลด้านลบต่อราคาหุ้นอยู่แล้วอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งก่อนด
15: ัง
16: นั้นเนี่ยหุ้นลงทั่วโลกไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเป็นเรื่องปกติถ้าบอลอยู่ขึ้นหุ้นไม่ลงนี่คือแปลกนะครับเอาหลักก่อนเราหลักก่อนจะได้ไม่ซีซัวไปกันใหญ่ครับนะฮะจะได้รู้ว่าแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นไหมหรือมันจะลงต่อไปเลย
15: ครับ
16: แต่คำถามที่ถูกตั้งเอาไว้และสำคัญมากคือทำไมบอลยูสารขึ้นมาระดับนี
15: ้ครับ
16: แต่หุ้นลงแค่นี้บอลยูอเมริกาขึ้นมา 5% หุ้นโลกลง S&P 500ลงเพียงแค่ 1.1% เองนะคร
15: ับ ครับบอลยูขึ้นมาทั้งที่รัฐมนตรีคลังนะบอกเอ้ยตั้งโต๊ะซื้ออะไรยังไงเยอะแยะแล้วมันทำไมยังขึ้นต่อนะครับ
16: ก็นั่นแหละคือเหตุผลที่ทำไมมันถึงขึ้นวันก่อนผมเคยเรียนเรื่องนี้หลายครั้งคุณรัฐพงศ์วิทยาภาแล้วว่าการทำแบบนี้ไม่ใช่เรื่องที่ฉลาดเท่าไหร
15: ่เออครับ
16: แต่เนี่ยการที่สื่อหลายสำนักทั้งในและต่างประเทศพยายามจะเปรียบเทียบการดำเนินนโยบายทั้งการคลังและการเงินของไทยกับฝั่งสหรัฐ
15: ครับ
16: เปรียบเทียบผู้ว่าวิรัชัยกับผู้
15: ผู้ว่า
16: ประธานเฟดของเฟด
15: ประธานเฟด
16: คือคุณเปรียบเทียบกันไม่ได้มันคนละเรื่องกัน
15: ครับ
16: และอีกอย่างนึงคุณไปเปรียบเทียบรัฐมนตรีคลังเอกนิติกับการดำเนินนโยบายการคลังของก็คนละเรื่องเช่นเดียวกันตอนนี้ถ้าเอาเฉพาะ ตัวบุคคลและการดำเนินนโยบายเนี่ยนะครับ
15: ครับ
16: ของไทยเนี่ยดูมีทรงกว่าสหรัฐเยอะเอางี้ก่อน
15: ครับ
16: สหรัฐภายใต้การนำของประธานโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับเป็นการบริหารการเศรษฐกิจที่มันไม่มีมันไม่มีลอจิกเอาให้
15: มวยมวยวัดแล้วกลายเป็นมวยวัดไปแล้วคุณนเศรษฐ์นั่นน่ะ
16: คือ
15: คนนั้นน่ะ
16: คือคุณไม่ได้บริหารจัดการบนสิ่งที่อยู่ในตำรา
15: ครับ
16: ถูกไหมครับจีนทำเป็นคนเรียนเก่งนะคนแรกผมต้องเรียนอย่างนี้นะไม่หรอกมาเขาก็เป็นคนที่เรียนพอใช้ได้ไว้ง่าย
15: ครับ
16: แต่พอเขามาทำธุรกิจปั๊บแล้วเขาอยู่ในสิ่งที่พอมไปอยู่ในภาคธุรกิจของรัฐกรที่การประสบความสำเร็จมันไม่ได้ใช้หลักการในส่วนใหญ่มันใช้เรื่องคอนเนคชั่นมันใช้เรื่องอำนาจของเงินเนี่ยรัฐกร
15: อืมใช่ใช่ครับ
16: มันกลายเป็นหลักการเนี่ยมันหายไปซึ่งคุณใช้ลักษณะแบบนั้นเนี่ยกับการบริหารเศรษฐกิจไม่ได้ถูกไหมครับ
15: ครับ
16: นะไอ้เรื่องนโยบายการเงินเนี่ยความแตกต่างระหว่างผู้ว่าแบงก์ชาติของไทยกับสหรัฐเนี่ยกับประธานเฟดเนี่ย
15: อ
16: ันเนี้ยมันแตกต่างกันในเชิงภาระหน้าที่ซึ่งไม่ใช่เรื่องของตัวบุคคลถูกไหมครับผมก็จะว่าเควินวอร์ก็พยายามจะยืนในหลักของตัวเองอะว่าเฮ้ยฉันเป็นธนาคารกลางฉันทำเท่านี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกต้องไว้ตะกอนครับไม่งั้นเขาโดนการเมืองแทรกแซงหมดถูกป่ะ
15: คร
16: ับวันเนี้ยผมอยากให้เควินวอร์ลดดอกเบี้ยตายไว้ตะกอนนะวอร์บอกเฮ้ยมันลงไม่ได้ถูกไหมถ้าอยู่อยากให้มันลงอยู่ปลดไอ้ดีกว่าไปหาวิธีการมาปลดถูกไหมซึ่งก็ไม่มีวิธีการมาปลดเขาอีกถูกไหมแล้ววันนี้ในพวกเอ็นซีก็มีเจอโรมพาวเวลอยู่โอ้โหตายคนละก่อนมีแต่คนไม่อยากลดดอกเบี้ยถูกไหมครับนะ
15: บ
16: แต่นั่นแหละคือสิ่งที่เป็ดทำได้เท่านั้นส่วนแบงก์ชาติไทยเนี่ยเขามีพันธกิจมากกว่าเรื่องขึ้นแล้วลดดอกเบี้ยถูกไหมคนละก่อนฮะถ้าเขาจะดูแค่ขึ้นกับลดดอกเบี้ยเนี่ยเขาไม่ต้องอยู่วังมาขุนพรมหลังใหญ่เบลเลอร์เทอร์ถูกไหมไปเช่าตึกแถวสาทรอยู่ห้องเดียวก็พอแล้วแค่ดูเรื่องแค่ลดละขึ้นดอกเบี้ยถูกไหม
15: ครับ
16: เนี่ยในเรื่องนี้มันสะท้อนความแตกต่างดังนั้นเนี่ยผมอยากให้ท่านผู้ฟังคุยทีละเรื่องถ้าเป็นเรื่องวันนี้นะครับเรื่องการเมืองเศรษฐกิจผมคิดว่าไทยเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงพอสมควรแล้วนี่คือเหตุผลว่าทำไมสัปดาห์ที่ผ่านมาหุ้นไทยมันถึงขึ้นสวนทางกับตลาดหุ้นโลก
15: เป็นหนึ่งในสัก 2-3 ประเทศที่หุ้นขึ้นนะคุณอาทิตย
16: ์วันนี้ผมชวนคนไทยกับนักลงทุนไทยรวมทั้งสื่อสารมวลชนนะเฮ้ยคุณมองประเทศคุณดีหน่อยเถอะเฮ้ยมันมีคนเลวไม่กี่คนหรอกคุณก็วิจารณ์กันไปถูกไหมแต่ไม่ใช่คนเอาเรื่องหัวสวเรื่องอะไรวะอะไรของเขาอ่ะอีกเรื่องนึงอ่ะ
15: ยิวอยู่เข้ามายึดประเทศ
16: มาบอกว่าเฮ้ยประเทศไทยมันไม่ดีเลยเฮ้ยคุณดูเป็นเรื่องตายไอ้คนดีที่เขาทำงานที่กระทรวงการคลังที่แบงก์ชาติมันมีถูกไหมวันนี้คนดีที่เขาทำงานอยู่ที่กรอตต่อทรัพย์ก็มีคุณไปตีความพวกเขาเหมือนอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งมันไม่ได้ไง
15: ครับ
16: แล้วพอคุณไปตีความแบบนั้นแล้วคุณก็เอาเรื่องพวกนี้มารวมกันสุดท้ายคนที่เป็นเหยื่อคือใครรู้ป่ะก็คือพวกคุณนั่นแหละ
15: ครับ
16: แล้วคนที่ได้ประโยชน์คือใครก็คือนักทุนต่างชาติถูกป่ะ
15: ครับ
16: เขาซื้อหุ้นเอาคุณพวกคุณบอกให้มันไม่ดีเลยมันแย่จังถูกไห
15: ม
16: ทีนี้จับไปเรื่องการนโยบายการคลังของสหรัฐที่แล้วคุณก็บอกโอ้ยกระทรวงการคลังก็พยายามเลยจะซื้อคืน
15: ตรงนี้เอาไม่อยู่ซื้อไม่เป็นไง
16: คุณยิ่งซื้อบอลอยู่มันยิ่งขึ้น
15: ครับ
16: ทำเดี๋ยวซื้อบอลเนี่ยในตลาดเนี่ยซื้อคืนเพื่อดึงบอลอยู่ลงถูกป่ะ
15: ใช่ใช่
16: แต่คุณยิ่งซื้อบอลยิ่งขึ้นเพราะอะไร
15: ก่อนฮะเพราะอะไรครับเพราะอะไร
16: ตอนนี้คุณมีหนี้อยู่ระดับนึงสมมติว่าคุณมีหนี้อยู่100ถูกไหมคุณบอกคุณต้องการดึงบอลยิวลงก็หนี้ทั้งร้อยเป็นสมมติว่าเป็นบอลนะ
15: ครับ
16: คุณก็เลยเอาเงินที่คุณมีอยู่ในคลังตอนนี
15: ้ครับ
16: ไปซื้อหนี้คืนสมมตินะจาก100ให้เหลือ50แล้วดึงบอลยิวลง
15: ครับ
16: ถ้าในภาวะปกติอ่ะที่คุณมีเงินสดอยู่แล้ว50อันนี้ไม่มีปัญหาถูกป่ะตอนเราก็ฟังให้ดีนะสมมติตอนนี้เฟดมีนี่อยู่ร้อยหนึ่งออกบอลไปแล้วก่อนแล้วมีนี่อยู่ร้อย
15: ครับ
16: แต่ทันทีไม่ใช่เฟดครับกระทรวงการคลังและกระทรวงการคลังสหรัฐเนี่ยมันมีเงินอยู่อีก50แสดงว่า100ลบ50จริงๆแล้วเนี่ยกระทรวงการคลังหรือรัฐบาลสหรัฐควรจะมีนี่เน็ตอยู่แค่50ถูกป่ะพอไปซื้อคืนกลับมาเหลือ50อันนี้โอเคไง
15: คร
16: ับ แต่ปกติอันนี้ปัจจุบันนี่มันไม่ใช่หัวหน้ากร
15: คร
16: ับทุกคนรู้ดีอยู่แล้วปัจจุบันเนี้ยกระทรวงการคลังรัฐบาลสหรัฐเนี่ยมีภาวะขาดดุลงบประมาณอยู่ป่ะขาดดุลงบประมาณคือคุณไม่มีเงินรายได้คุณน้อยกว่ารายจ่ายคุณติดลบอยู่แล้วรู้หรอมั้ย
15: ครับ
16: ดังนั้นเนี่ยเงินคงคลังของคุณเนี่ยถ้ามันจะมีมันเกิดจากการก่อหนี้ถูกป่ะแล้วคุณเอาเงินเนี้ยสมมตินะคุณมีนี่คุณมีเงินอยู่คุณมีนี่อยู่100นึง คุณจะไปหาทางลดหนี้50ล้าน50จาก100เนี่ยคุณต้องทำไงคุณต้องไปกู้มาเพิ่มถูกป่ะคุณจะไปกู้50ไปซื้อคืน100นึงสุดท้ายเนี่ยคุณรัตกรนี่คุณมี100อยู่ดี
15: ครับ
16: ถูก
15: ใช่คุณต้องไปออกพันธบัตรมาซื้อไอ้พวกนี้
16: ในทางแมคานิกอ่ะนี่คุณไม่ลด
15: ครับ
16: คุณทําเข้าใจยัง
15: ปากเบี้ยยังขึ้นอีก
16: พอติงตันด้วยนี่คุณไม่ลดหลักการก่อนอันนี้ที่1อันที่2พอคุณหมุนเงินไปเรื่อยๆคุณรัตกรเพราะอะไรฮะเค้าประกาศนโยบายซื้อคืนพันธบัตรถูกป่ะซื้อไปเรื่อยๆใช่มั้ยถูกมั้ยมันก็เกิดการหมุนของเงินดิเฮ้ยคุณต้องไปออกบอนใหม่ก็ไปซื้อบอนเดิมออกบอนใหม่ซื้อบอนเดิมคุณทั้งก่อนยิวในตลาดมันก็เป็นสไปรัลไปเรื่อยแป๊บเดียวขึ้นจาก 4.6 ไป 5% เลยคุณทั้งก่อนเห็นป่ะ
15: ครับใช่
16: นี่ไงคุณทำแบบคุณไม่เข้าใจตลาดอ่ะคุณทั้งก่อนนึกออกไหมฮะ
15: ครับ
16: คือถ้าคุณมีเงินนะคงคลังเหมือนจีนนะ
15: อ
16: ย่างเงี้ยคุณทำได้ถูกป่ะ
15: ครับ
16: ที่เขาจีนวันนี้เกินดุลการค้าทั่วโลกถูกไหมเขามีเงินคงคลังรายได้มากกว่ารายจ่ายถูกป่ะแสดงว่าเขามี cash on hand หรือว่า food fund อ่ะ
15: ครับ
16: จีนจะไปซื้อคืนบอนด์ตัวเองเท่าไหร่เขาก็ทำได้ตามงบประมาณที่เขามีถูกป่ะที่มันเกินดุลอยู่ถูกไหม
15: คร
16: ับ วันนี้อเมริกาเงินจะใช้อย่างไม่มีเลยต้องกู้เขาดันกู้ไปซื้อบอนด์คืนเพื่ออะไรถูกไหมแล้วพอตลาดคุณแล้วก็มันเป็น circle มันหมุนไปเรื่อยว่าเอาเงินออกบอนด์ใหม่ไปซื้อบอนด์เดิมออกบอนด์ใหม่ซื้อบอนด์เดิมกลายเป็นตลาดเนี่ยมันถูกเขาเรียกอะไรมินิพูเรตผมพูดตรงๆนะ
15: ครับ
16: คนเคยวิพากษ์วิจารณ์กันมาทีนึงแล้วในตลาดหุ้นเนี่ยว
15: ่
16: าการดำเนินท่าทีต่างๆของรัฐบาลทรัมป์เนี่ยมันเป็นการชี้นำตลาดหุ้นแล้วมีคนได้ประโยชน์ในตลาดหุ้นหรือเปล่าก่อนมีคนได้ตอบผมได้หรอปะ
15: เข้าใจ
16: วันนี้คนเริ่มตั้งคำถามมากขึ้นเฮ้ยหุ้นมันเริ่มไปยากแล้วเว้ยมันมินิพูเรตยากแล้วเว้ยมันชี้นำยากแล้วเว้ย
15: ครับ
16: แล้วตลาดที่ใหญ่ที่สุดในตลาดการเงินโลกคือตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยเฮ้ยวันนี้มันกำลังถูกเล่นเป็นมันนี่เกมเหมือนครั้งนั้นหรือเปล่าหรือเปล่าไอ้อะ
15: เออใช่ครับครับ
16: คุณธนกรคนน่ะมันยิ่งคนในตลาดการเงินเนี่ยเขายิ่งเดากับเรื่องธรรมาภิบาลของผู้นำโลกลักษณะแบบนี้อยู่ถูกไหมคุณธนกรแล้วก็ไม่มีใครเชื่อหรอกว่าคนที่มันรวยแล้วมันจะรวยอีกไม่ได้มันก็อยากรวยไปเรื่อยคุณธนกรพอได้หรอกไหมฮะ
15: ครับ
16: มันมีเหตุผลอะไรคุณธนกรที่คุณจะไปดึงบอลยูลงโดยใช้มาตรการการคลังหนูนะก่อนมันเป็นไปมันใช่ที่ไหนอ่ะถูกไหมอ่ะ
15: ใช่
16: แต่ทำไมถึงต้องทำกันนะก่อนเพราะว่าเฟดไม่ทำไงธนาคารกลางสหรัฐเขาไม่ทำไง
15: ครับครับดังนั้นคุณสิทธิ์แถมหน่อยได้ไหมว่าทำไมธนาคารกลางสหรัฐตอนนี้ไม่ทำ
16: มันทำไม่ได้คุณนักกร
15: ครับมันทำไม่ได
16: ้มันทำไม่ได้หน้าที่เขาไม่ได้มีอย่างนั้นคือเราเนี่ยชอบคาดหวังให้คนทำหน้าที่ในสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่ของเขาอ่ะและคาดหวังให้คนทำนะและให้คาดหวังให้คนไม่ทำหน้าที่ทั้งที่เขามีหน้าที
15: ่ครับ
16: ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยเหมือนที่ผู้ว่าวิลไทยพูดอ่ะแกอธิบายชัดในเมื่อสองวันที่ผ่านมาว่าเฮ้ยบทบาทคุณอย่าเอาผมไปเทียบกับเขาถูกไหมเพราะหน้าที่ของผมเนี่ยผู้ว่าแบงก์ชาติไทยผมมีพันธกิจ3อย่าง1 2 3ธนาคารกลางสหรัฐเขามีพันธกิจอยู่แค่อย่างเดียวคือเรื่องเสถียรภาพเขาต้องทำอย่างนั้น
15: ครับ
16: ถูกป่ะอย่างรอบนี้หลายคนบอกเอ๊ะทำไมเฟดไม่ลดดอกเบี้ยทำไมถึงไม่กระตุ้นสภาพคล่องไม่นู่นนี่นั่น
15: ครับ
16: พันธกิจของธนาคารการคือการรักษาเสถียรภาพการเงินเมื่อก่อนฮะโดยเฉพาะด้านราคา
15: ครับ
16: ถูกไหมครับวันเนี้ยเขาเห็นอยู่แล้วว่าตังเงินเฟ้อโลกมันยังคงทรงตัวในระดับที่สูงถูกไหม
15: ครับ
16: อเมริกาเองก็เกิน 3% เขาจะขึ้นดอกเขาจะลดดอกเบี้ยเพื่อเพิ่มเงินเฟ้อเพื่ออะไรเมื่อก่อนฮะวันเนี้ยนะครับคณะกรรมการ FOMC ทั้ง7ท่านเนี่ยที่เป็นหัววอยของเฟดเนี่ยเขาก็เอาเท้าขึ้นมาไก่หน้าผากไม่ได้ก่ายขาเดียวนะก่าย2ขาอยู่แล้วเงินเฟ้อไม่ลง
15: ครับ
16: ถูกไหมเพราะพันธกิจของเขาว่าคุณธนกรพูดง่ายๆ KPI ของเฟดเนี่ยคือกดเงินเฟ้อให้อยู่ระดับตอบ 0-2% ถูกป่ะวันนี้มัน3เขาก็ก่าย2ขาคุณจะเอาเท้าไหนมาก่ายให้เขาอีกตอนนี้ถูกไหมฮะแล้วคุณบอกเขาลดดอกเบี้ยเขาจะลดได้มันลดไม่ได้
15: ครับ
16: ถูกไหม
15: คร
16: ับทำก็บอกเฮ้ยช่วยลดดีกระตุ้นเศรษฐกิจเขาก็บอกพันธกิจของเฟดมันไม่ใช่เรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจมันคือการรักษาเสถียรภาพ
15: ครับการเงินของการเงิน
16: ดังนั้นเนี่ยลดไม่ได้เขาจะลดได้ยังไงเขาจะเอาเหตุผลธนากรถ้าเฟดลดดอกเบี้ยรอบนี้นะ
15: ครับ
16: คุณฉีกตำราความน่าเชื่อถือของธนาคารกลางสหรัฐทิ้งได้เลยครับ
15: ครับ
16: ตำราการเงินที่บอกว่านะธนาคารกลางสหรัฐคือธนาคารกลางที่มีความอิสระที่สุดคุณฉีกทิ้งได้เลย
15: ครับ
16: ตราสารหนี้รัฐบาลสหรัฐที่คุณบอกว่าเฮ้ยเป็นลิกฟรีแอสเซทคุณฉีกทิ้งได้เลยครับเป็นไปไม่ได้ต่อไปถูกป่ะ
15: คร
16: ับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญคุณจะให้เขาทำในสิ่งที่ไม่ใช่ธนกิจเขาไม่ได
15: ้
16: ส่วนของไทยแบงก์ชาติไทยธนกิจ3อย่างที่ผ่านมาทำอะไรบ้างก่อนยุคว่าวินาทัยอ่ะถูกไหม
15: ครับมันไอ้นั่นอย่างเดียวเลยนะไม่ทำอย่างเดียวเลยคุณทศิษฐ
16: ์วันนี้
15: ไม่ทำอย่างเดียวว
16: ันนี้เขาจะทำสามอย่างทั้งว่าวิทยาทัศน์บอกจะทำสามอย่างโอ้ยวายกันใหญ่เลยถูกไหมผมก็ถามว่าเฮ้ยแล้วถ้าเขาไม่ทำแล้วใครทำมาเนี่ย
15: เออใช่เรื่องแล้วมาเขาไม่ทำเลย
16: ใครคนทำเรื่องการบริหารการกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ถ้าเขาไม่ทำแล้วใครจะทำถูกไหม
15: ใช่
16: แต่พวกคุณเนี่ยอยู่ในประเทศเนี่ยคุณเป็นพวกแบบจระเข้ขวางคลองไงถูกไหมคนที่อยู่ในแบงค์ชาติหอคอยงาช้างยุคคุณไม่ทำยุคคนอื่นก็ทำไม่ได้คุณก็ออกมาด่าเขาถูกไหมคุณรัฐบาล
15: ครับคร
16: ับ แต่คุณรัฐบาลดูฝรั่งเนี่ยฝรั่งก็บอกเขาไม่สนว่าเออเฮ้ยผู้ว่าหรือผมโอเคผมซื้อหุ้น
15: ครับใช่นะ
16: ถูกไหมดังนั้นตรงนี้ผมอยากให้ทุกฟังพิจารณาให้ดีครับนี่แหละเหตุผลว่าทำไมตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันถึงยืนอยู่ได้ถูกไหมครับเพราะแต่ละประเทศมีบริบทในการบริหารการเศรษฐกิจคนละแบบกระทรวงการคลังสาธารณสุขตอนนี้กำลังเพิ่มความเสี่ยงให้กับระบบเศรษฐกิจของตัวเองอยู่ถูกไหมคุณนครคุณนครเราไม่มีข่าวนะกระทรวงการคลังสาธารณสุขมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรที่กระตุ้นเร็วเซกเตอร์บ้างถูกป่ะคุณนครเคยได้ยินป่ะสมัยทั้มหนึ่งเนี่ยมันยังมีบ้างนะคุณนครสร้างคลองสร้างกำแพงแม็กซ์เม็กซิโกไว้อะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่
15: า
16: ตอนนี้เราได้ยินอะไรอ่ะพอหมดเรื่องภาษีปุ๊บจอดเลยคุณนครทำอะไรต่อไม่ได้แล้วทีนี
15: ้ครับ
16: ถูกไหมครับดังนั้นเรื่องนี้ถือเป็นจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าน่ากังวลพอสมควรสำหรับตลาดหุ้นโลกตราบใดก็ตามบอลยูเมกายังสูงขนาดนี้คุณนักกรมันปฏิเสธไม่หรอกมันสร้างความผันผวนแน่นอน
15: ครับ
16: นะครับแต่ดาวสลิดตลาดหุ้นไทยไม่ได้เยอะผมเรียนอย่างนี้ไม่ได้เยอะแต่ตลาดหุ้นโลกผันผวนนะครับตราบใดก็ตามบอลยูยังไม่ลง
15: ครับครับทีนี้อย่างนี้นะ
16: ถามคือสนามคุณนักกรนิดนึงจะลงเมื่อไหร่หลายคนบอกเฮ้ยถ้าราคาน้ำมันลงแล้วบอลยูจะลงไห
15: ม
16: Come on ผมไม่ได้พูดเรื่องราคาน้ำมันเลย
15: คร
16: ับ ตอนที่ผ่านมาที่บอนด์ยูอเมริกาขึ้นไม่เกี่ยวกับน้ำมันไงพี่งั้นราคาน้ำมันจะลงไป70บอนด์ยูมันก็ไม่ลง
15: ครับ
16: ก็มันขึ้นมาด้วยนโยบายกระทรวงการคลังสหรัฐเรื่องการซื้อคืนพันธบัตรถ้ามันจะลงกระทรวงการคลังอเมริกาก็ต้องยกเลิกครับถูกไหมถูก
15: ครับครับคือคุณอสิทธิ์อันนี้เนี่ยนะคุณอสิทธิ์จำได้ไหมเหตุการณ์ตอนรัฐบาลอังกฤษก่อนหน้านี้อ่ะนะที่นายกเข้ามาปุ๊บแล้วมีรัฐมนตรีหรือนะรัฐมนตรีคลังหรือนายกแหละที่เรื่องทำจัดการเกี่ยวกับเรื่องดอกเบี้ยอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะนะแล
16: ้
15: วโอ้โหใช่ไหมพังเลยเห็นไหมถึงขั้นต้องลาออกขายคอกกันวุ่นวายเนี่ยอันนี้มันชักจะคล้ายๆกันนะประวัติศาสตร์ของอเมริกากับอังกฤษเนี่ยคุณนาริศ
16: คือผมไม่แน่ใจว่าเขาคิดอะไรอยู่นะคุณนาก่อนดังนั้นเนี่ยคือแต่ถ้าปล่อยไปอย่างนี้ตลาดมันแคชไปเรื่อยๆคุณซะก่อนนะแต่ข้อดีคือหุ้นมันลงไม่แรง
15: ครับแต่อย่างนี้นะคุณอสิทธิ์นะตอนนี้นะเราก่อนจะไปพูดถึงอาทิตย์หน้าที่จะมีการขึ้นไม่ขึ้นดอกเบี้ยหรือคงดอกเบี้ยเนี่ยนะนะไอ้รถเนี่ยคงไม่ต้องพูดถึงแหละถ้าฟังจากคุณอสิทธิ์พูดวันนี้นะก็คือคนตอนนี้เขาพูดกันมากอะว่าเฮ้ยมันระวังนะมันกำลังจะเกิดไครซิสครั้งใหญ่ในตลาดหุ้นอเมริกาที่มันขึ้นมาเยอะแล้วอะไรยังไงเนี่ยคุณอสิทธิ์มองไงครับเนี่ยน่ากลัว
16: ยังไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับวันนี้มันเป็นเรื่องของเทคนิคเท่านั้นเองอ่ะคือคุณนักกรผมคิดว่าการที่กระทรวงการคลังสหรัฐพยายามที่จะออกมาตรการซื้อคืนพันธบัตรเนี่ยซึ่งผมไม่รู้ว่าซื้อจริงหรือเปล่าไม่รู้คุณนักกรซื้อจริงๆเท่าไหร่ก็ไม่รู้ด้วยหรอไหม
15: นั่นสิไม่รู้ซื้อจริงเท่าไหร่นะ
16: เอาเงินไหนมาซื้อคุณนักกรเอางี้ก่อนถูกไหม
15: นั่นสิมันถ้ามันไม่มีตังค์นะคุณอาทิตย์นะแล้วยิ่งบ้าสุด
16: ไงคุณนักกรทีนี้ผมคิดว่ามันเป็นอะไรรู้ไหมครับมันเป็นการส่งสัญญาณมากกว่า
15: ครับ
16: นะเป็นการส่งสัญญาณมากกว่าเพื่อดักการประชุม FOMC ในสัปดาห์หน้านี่แหละคุณนักกรถามว่าเฮ้ยคุณอย่าขึ้นดอกเบี้ยนะ
15: มาเกทับ
16: บ้
15: าง เถอะ
16: ถ้าคุณขึ้นปั๊บเนี่ยนโยบายการเงินการคลังมันจะไปคนละทางกันทีคุณนักกรพอได้หรือไม
15: ่ใช่
16: นโยบายการคลังพยายามผ่อนคลายเฮ้ยการเงินคุณขึ้นดอกเบี้ยเฮ้ยคุณอย่าทำอย่างนี้นะ
15: ครับไป
16: ถึงเป็นการสะกิดกันมากกว่า
15: ครับนะ
16: ในความเห็นของผมคิดว่าเฟดจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยในครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับซัมนะผมคิดว่าเขาอยู่ในโพซิชันที่สามารถรอได้คุณตะกอนเพราะคุณตะกอนฟังผมไม่ดีนะเฟดเขาต้องมองแล้วเฮ้ยกันบอลอยู่ช่วงสั้นที่ขึ้นมาเนี่ยมันเป็น temporary effect มันขึ้นมาช่วงสั้นเท่านั้นเองจากการประกาศนโยบายว่าบอลอะไรผมว่าไปแล้วสักครู่จากกระทรวงการคลังนะถ้าเขารีบขึ้นตอนนี้ มันจะอิมแพคค่อนข้างหนักในระยะต่อไปตลาดการเงินผมคิดว่าเขาเริ่มมองแบบนั้นแล้วเพราะกระทรวงเพราะแบงก์ชาติอเมริกาต้องดูแลเสถียรภาพธนากรพอได้ออกมา
15: คร
16: ับนะครับแต่นะอีกส่วนสำคัญอีกส่วนนึงผมคิดว่าแบงก์ชาติสหรัฐก็คงมองว่าเงินเฟ
15: ้อ
16: ในระยะต่อไปเทรนมันไม่ได้มีแนวโน้มที่จะขึ้นไปต่อเนื่องนะเพราะสุดท้ายอย่างที่ผมได้เรียนไปครับเงินเฟ้อมันเทียบ year on year พอถึงช่วงปลายปีถึงต้นปีหน้าเดี๋ยวเงินเฟ้อมันลงอัตโนมัติเองครับ
15: ครับใช่คืออันนี้คำจริงเรื่องพูดถึงเรื่องเงินเฟ้อคุณอาทิตย์ก็อธิบายไว้ดีมากนะครับใน2อาทิตย์ก่อนหน้านี้นะครับติดต่อกันก็คือบอกว่าเฮ้ยตอนนั้นนะราคาน้ำคือมันเงินเฟ้อเนี่ยมันเทียบปีต่อปีไงนะอย่างที่ประกาศออกมาล่าสุดเนี่ยไอ้ CPI อะไรที่มันบวกอะไรเกิน 2% น่ะ 3% อะไรทั้งหลายเนี่ย PPI ทั้งหลายที่กี่เปอร์เซ็นต์ก็แต่นะฮะมันเทียบกับปีที่แล้วไงใช่มั้ยณเวลาเดียวกันนี้แต่ว่าคนละพศไงใช่มั้ยเพราะฉะนั้นก็

0: แล้วก็คลายความกังวลลงไปแล้วเอางี้ถ้าวันที่16กันยานะเฟดเนี่ยนะขึ้นดอกเบี้ยนะอะไรก็แล้วด้วยเหตุผลอะไรแล้วแต่ตลาดหุ้นโลกตลาดหุ้นไทยอะไรจะเป็นยังไงครับอธิบายตรงนี้หน่อยฮะ
1: ไม่ต้องอธิบายคุณทักษิณถ้าขึ้นก็ลงเลยครับนั่นแหละครับไม่มีเรื่องอื่นเลยครับคุณทักษิณคืออย่างนี
0: ้ครับ
1: สำหรับผมเนี่ยโดยหลักมันไม่ควรขึ้นคุณทักษิณซึ่งกลุ่มผู้ฟันเมเนเจอร์ส่วนใหญ่ก็คิดว่าไม่ควรขึ้น
0: คุ
1: ณทักษิณการคาดการว่าขึ้นหรือไม่ขึ้นเนี่ยกับคำว่าไม่ควรควรหรือไม่ควรคนละเรื่องนะ
0: ครับครับ
1: สำหรับผมเนี่ยคำว่าควรหรือไม่ควรมองว่ามันไม่ควรขึ้นคุณจะขึ้นทำไม
0: ครับ
1: ถูกไหมเงินเฟ้อมันกำลังจะลงได้ตนด้วยตัวของมันเองอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ครับนะแล้วเศรษฐภาพของเศรษฐกิจก็ยังไม่มั่นคงคุณจะขึ้นทำไม
0: ครับ
1: ถูกไหมแต่ไอ้คำว่าควรกับไม่ควรกับแนวโน้มจะขึ้นหรือจะไม่ขึ้นคนละเรื่องกันถูกไหม
0: ครับ
1: ทีนี้นะครับพอไปดูในตลาดการเงินเขาบอกเฮ้ยแนวโน้มส่วนใหญ่มองว่าน่าจะขึ้นนะ
0: น้ำหนักความน่าเชื่อถืออะไรเงี้ยมันเพิ่มเข้ามาก
1: ับควรขึ้นหรือไม่ควรขึ้นคนละเรื่องกัน
0: ครับ
1: ถามต่
0: อ
1: ถ้าในเมื่อจริงๆแล้วในเชิงฟันเดอร์เท่าไม่ควรขึ้นแล้วขึ้นเกิดอะไรขึ้นก็บ้านแตกสิครับคุณ
0: ผู้ชมบ้านแตกใช่
1: ผลที่ตามมาคืออะไรครับคุณผู้ชมครับถ้าอเมริกาเลือกขึ้นดอกเบี้ย
0: ครับ
1: ประเทศนึงที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามถูกกดดันให้ขึ้นดอกเบี้ยทีแล้วถ้าเขาขึ้นบ้านแตกกำลังสองคือญี่ปุ่นคุณผู้ชม
0: ตอนนี้ยิ่ง
1: คุณผู้ชมคุณผู้ชม
0: ใช่ใช
1: ่ประเทศนี้เขากำลังดูเรื่องดอกเบี้ยกันอยู่คุณผู้ชมพอได้ออกไหมฮะ
0: ใช่
1: ญี่ปุ่นเขาก็ต้องการบริหารจัดการประเทศเขาวันนี้ BOJ ก็ถูกกดดันให้ขึ้นดอกเบี้ยอยู่นะคุณก่อนนะเพราะเยนมันอ่อนเกินถูกไหม
0: ใช่ใช่ครับ
1: วันนี้เกิดอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยคุณก่อนโอ้โห
0: ครับ
1: BOJ อยู่ไม่ได้หรอกครับยังไงต้องขึ้นแล้วล่ะครับพอจะขึ้นปั๊บเนี่ยคุณก่
0: อ
1: นแล้วเยนกลับมาแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลอื่นๆที่ไม่ใช่ดอลลาร
0: ์ครับ
1: โฟลมันก็ไหลกลับแหละครับคุณก่อนแฮนด์ออกมาเพราะที่ผ่านมาเนี่ย
0: ครับ
1: ทุกคนเอนจอยกับดอกเบี้ยต่ำในญี่ปุ่นหมดคุณกู้
0: เ
1: งิน
0: ใช่เย็นเครดิตเย็นเครดิตเทรดอะไรเนี่ยนะ
1: ถูกไหมครับ
0: ครับ
1: ดังนั้นตรงนี้ถือว่าน่ากังวลครับไม่ควรไม่ควรขึ้นครับไม่ควรขึ้นถ้าขึ้นก็เบสแอนด์ซีครับรอเลยครับ
0: แต่อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับขอโทษนะคุณอดิศ ECB ขึ้นไปแล้วอ่ะ 0.25 เป็นอะไรเนี่ยสักอันนึงเนี่ยฮะ ECB
1: ผมว่า ECB ไม่ใช่เบนช์มาร์คของโลกอ่ะเวลาคนเขาวิเคราะห์เขาวิเคราะห์แยกไปเลยครับสำหรับยุโรปคนละเรื่องกันเลย
0: ครับECB ขึ้นมา 0.25 เป็น 2.65% นะครับ
1: ไม่ค่อยมีใครสนใจ ECB เท่าไหร่ครับว่าจะมีผลกับนโยบายการเงินของโลกเท่าไหร่ครับผมตอนนี้สนใจแค่อเมริกาจีนญี่ปุ่นครับ
0: ครับครับทีนี้ไอ้สถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยที่ตอนนี้มันตึงเครียดมากขึ้นนะถึงขั้นว่าฮูตียึดอะไรทะเลแดงนะเล่นยึดช่องแคบปัดเอลมันเดบเนี่ยเรียกยากหน่อยนะแล้วก็รวมทั้งถึงเล่นงานซาอุอะไรเงี้ยอันนี้สถานการณ์เนี่ยมันค่อนข้างเป็นยังไงฮะคุณอสิทธิ์มองไงจะมีผลต่อตลาดยังไงครับ
1: ก็คงมีผลอยู่พอสมควรเพื่อนก่อนครับในแง่ของราคาน้ำมันนะครับแล้วก็เป็นแล้วก็น่าจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เฟดใช้ในการพิจารณาดอกเบี้ยด้วยแหละนะครับแต่คุณจะไปดำเนินนโยบายเศรษฐกิจด้วยภาวะสงครามในบางภูมิภาคมันจะไปไม่ได้ไงมันตลกอ่ะเมื่อก่อนได้หรือไม
0: ่ครับ
1: วันดีคืนดีคุณบอกจะให้ธนาคารกลางคณะกรรมการนโยบายการเงินของประเทศไทยหรือของอเมริกามานั่งดิสคัสเรื่องสงครามคือว่าเขาถนัดแน่อีกก่อน
0: เขาคงไม่ถนัดอยู่แล้ว
1: ถูกไหมวันดีคืนดีคุณคิดว่าให้ที่บางมาขุนพรมในการประชุมกนง.นะผู้ว่าผู้ว่าวิลเลทไทยนั่งหัวโต๊ะแล้วคุยกันเรื่องสงครามเฮ้ยพี่เอาไงดีเรื่องซาอุเรื่องมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นมาคนละก่อนเนอะไหมฮะในเมื่อ
0: คร
1: ับบางคนไม่เป็นวอชิงตันก็ไม่ควรเป็นหัวละก่อนเนอะไหมครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ถามว่ามีปัจจัยเสี่ยงไหมเสี่ยงแน่นอนจะคนลบกันอยู่ราคาน้ำมันตอนนี้ร้อยดอลลาร์ต่อบาร์เรลทั้งหมดถูกไหมล่ะ
0: ครับ
1: นะครับแต่สำหรับผมเนี่ยสิ่งที่มันสำคัญมากกว่านั้นก็คือว่าวันนี้สถานการณ์ในตะวันออกกลางทำให้ราคาน้ำมันขยับตัวขึ้นมาเหนือร้อยดอลลาร์ต่อบาร์เรลมันเกิดขึ้นเพราะอะไร
0: ครับ
1: ถูกไหมกลับไปที่จุดเริ่มต้นเมื่อสักครู่นี่แหละครับก็คือจากบุคคลคนเดิมนั่นแหละครับประธานาธิบดีทรัมป์ถูกไหม
0: ครับ
1: ตกลงเนี่ยคุณเจรจากับอิหร่านความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วเนี่ยตอนนี
0: ้ครับ
1: คุณจะดึงจนได้ให้มันถึงการเลือกตั้งในพฤศจิกายนเนี่ยผมกำลังตีเลยคนละก่อนเนาะผมคาดการณ์อย่างนั้นเลยอ่ะ
0: ครับ
1: ทรัมป์จะดึงไปเรื่อยเลยครับแล้วเดี๋ยวจะไปมีอภินิหารอะไรมาตั้งอย่างก่อนการเลือกตั้งเนี่ยคนละก่อนเชื่อผมไหม
0: ครับ
1: นะครับดังนั้นเนี่ยราคาน้ำมันมีโอกาสทรงตัวแบบสูงประมาณนี้ต่อไปครับพี่นิหารนี่คือ
0: ยังไง
1: แสดงบทบาทเปลี่ยนก้าวอีกรอบหนึ่งแล้วก่อนครับ

0: ครับ
1: แน่นอนคุณนักก่อนนะวันนี้หน่อมแนมวันนี้ก่อนเลือกตั้งหน่อมแนมไม่ได้เพราะวันนี้คุณยังไม่เผด็จศึกใครเลยคุณนักก่อนนะ
0: ครับ
1: นะครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมราคาน้ำมันถึงแล้วผมคิดว่าอิหร่านเนี่ยแล้วปัญหาไม่ได้ภูมิภาคเนี่ยเขาก็เริ่มได้กลิ่นอะไรบางอย่างแล้วล่ะนะครับ
0: ครับครับแต่ทําก็แสดงไปบ้างแล้วนะคุณอาทิตย์นะบอกผมจะแจกเงินคนละ 5,000 เหรียญให้กับถ้าพรรคของเขานะรีพับลิกันเนี่ยชนะเลือกตั้งมิดเทอมเนี่ย
1: คือผมงงกับเรื่องนี้มากเลยเมื่อก่อนนะเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นในประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาได้ยังไงเมื่อก่อน
0: รัฐบาลก็ถังแตกด้วยไม่ใช่อะไร
1: ไม่ใช่แต่ผมไม่เข้าใจสิ่งที่เอ้ยถ้ามันเกิดขึ้นในประเทศอย่างในแอฟริกาในประเทศด้อยพัฒนาอะไรเงี้ยผมพอเข้าใจอย่างเมื่อก่อนได้หรือไม
0: ่ครับครับ
1: แต่ครับแต่ก็ไม่เป็นไรฮะเขาบ้าแต่การเลือกตั้งก็ให้การเลือกตั้งครั้งหน้ามันตัดสินแล้วกันครับให้กระบวนการในสภาเป็นตัวตัดสินไปแล้วกันครับถ้าเขาแพ้เลือกตั้งกลางเทอมก็เตรียมตัวให้ดีเลยครับ
0: ครับครับคุณอาทิตย์เอางี้นะคุณอาทิตย์พักก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามากลับกันคุยกันต่อถึงผลกระทบที่จะเกิดกับตลาดผลที่จะเกิดกับตลาดหุ้นไทยอะไรนะแล้วก็เวลานี้ยุทธศาสตร์การเงินการลงทุนเนี่ยของเราเนี่ยนะครับนักลงทุนไทยควรจะทำยังไงนะครับรวมทั้งเรื่องการเมืองที่กำลังร้อนนะนะคุณอาทิตย์นะพักก่อนนะเดี๋ยวกลับมาคุยกันนะครับผู้ฟังฮะผู้ฟังมีคำถามก็เอสเอ็มเอสมาที่4838133นะครับเดี๋ยวจะเรียนถามคุณอาทิตย์ให้ช่วงนี้เราพักก่อนครับ
2: Investment Talk ปลดล็อกถอดรหัสการลงทุน
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ถ้าคุณอยากมีทุนการศึกษาให้ลูกอยากมีชีวิตที่ดีตอนเกษียณอยากมีมรดกให้คนข้างหลังหรืออยากจะลดหย่อนภาษีในแต่ละปีมาหาเราที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและถามหาผลิตภัณฑ์จาก Tip Life เราจะช่วยคุณวางแผนเพื่อให้อนาคตเป็นไปตามที่คุณต้องการ Tip Life พลังที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปโทร02-118-5555ผู้เชี่ยวชาญทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้งรับประกันโดยบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชน
8: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
9: ปรึกษา Exim Bank สิ
8: Exim Bank หรอ
9: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
8: Exim Bank
9: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
10: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ๆสูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนใจทำประกันภัย
11: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
12: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
11: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
12: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
11: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
12: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับสนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
13: โอกาสไม่ได้มีไว้รอแต่มีไว้ให้คว้าชาวนครปฐมเตรียมคว้าโอกาสครั้งใหม่ในงาน Thailand Smart Money นครปฐมอีเวนต์การเงินการลงทุนงานแรกในนครปฐมที่รวมบริการทางการเงินไว้มากมายทั้งเงินฝากสินเชื่อกองทุนอสังหาประกันการวางแผนการเงินและโอกาสทางธุรกิจไว้ครบห้ามพลาดวันที่25ถึง27กันยายนนี้ที่ชั้นจีเซ็นทรัลนครปฐม Thailand Smart Money นครปฐมคว้าโอกาสใหม่ให้เรื่องเงินไปได้ไกลกว่าเดิม
2: Investment Talkปลดล็อกถอดรหัสการลงทุน
0: ค ครับผู้ฟังครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเซียนเศรษฐกิจวันนี้นะครับก็เราคุยกับคุณสิทธิ์ประเสริฐสกุลนายหมูบินนะฮะพอสรุปได้ว่าช่วงแรกที่คุยกันนะว่าความผันผวนของตลาดหุ้นนะครับที่ตกมากกว่าขึ้นตก4วันใน5วันอะไรเนี่ยครับในอเมริกาในยุโรปในอะไรนะครับแล้วก็ทำสถิติตกหนักสุดในอย่างยุโรปนะครับก็เป็นผลมาจากการดำเนินนโยบายการคลังนะการซื้อคืนพันธบัตรอะไรต่างๆนี่นะครับของกระทรวงการคลังสหรัฐนะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะทำไปทำไมในเมื่อตัวเองก็มามีนะเงินก็ไม่ใช่ว่ามีอะไรมากมายอะไรแล้วไปซื้อมันยิ่งไปทำให้ไอ้บอยเยอร์นะครับที่มันสูงขึ้นมาพวดอะไรเงี้ยนะครับพูดกันถึงขั้นว่าบอนด์ยิลด์เนี่ยผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยของมากันเนี่ยนะพอๆกับสมัยเกิดซับไพรม์เนี่ยปี2008ทีเดียวนะครับ2008นะครับนะก็ประมาณปี2550กว่าต้นๆนะครับตอนนั้นเราก็มีการออกมาตรการเอามาช่วยเหลือประชาชนอะไรบางคนก็ถามว่าคุณทำไปทำไมว่าเราไม่น่าจะไปเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอจะจำกันได้นะครับเราไปคุยกับคุณนศิษย์กันต่อนะครับคุณนศิษย์ครับ
14: ครับคุณสกรท่านผู้ฟังสวัสดีครับ
0: ครับคุณนศิษย์ครับถึงตรงนี้เนี่ยคนเป็นห่วงกันมากเลยนะนี่พูดตรงๆนะความจริงคุณนศิษย์ก็พูดไปแล้วนะว่าอย่าไปห่วงนะไอ้เรื่องการเมืองนะครับต่างชาติเขาไม่ได้มองอะไรยังไงมากมายนะฮะเราถึงตรงนี้ถามอีกทีก็แล้วกันนะคุณนศิษย์อย่าหาว่าเซาซีถามอยู่นั่นอ่ะแต่ตอนนี้มอบมาลงถนนแล้วนะครับ
14: อย่างนี้ฮะคุณละกอ
0: น
14: คือผมก็วิเคราะห์เหมือนนะวิเคราะห์การเมืองทั่วไปนะคุณละกอนที่เอาความน่าจะเป็นและประวัติศาสตร์มาคุยอ่ะ
0: ครับเข้าใจคร
14: ับ ผมเข้าใจม็อบลงถนนนะผมคุณละกอนผมเนี่ยอายุน้อยคุณละกอนเยอะแต่ผมผ่านประเทศไทยการมีม็อบมาเยอะมากนะคุณละกอนฮะ
0: ถูกไห
14: มตั้งแต่ปี35ปี49เนี่ยคือม็อบมันมีมาตลอดคุณละกอนครับ
0: ครับ
14: คำถามคือม็อบที่ลงถนนจะกระทบต่อตลาดหุ้นใช้คำ
0: ตลาดไหม
14: หุ้นเลยนะ
0: การลงทุนไหมในตลาดหุ้น
14: เราต้องกลับไปพูดที่ไปที่จุดคำถามของเราก่อนว่าม็อบจะกระทบตลาดหุ้นไห
0: ม
14: ต้องกลับมาดูว่าตลาดหุ้นอะไรที่มีอิมแพคต่อตลาดหุ้นบ้างถ้าเป็นในเชิงการเมืองม็อบออกมามีผลต่อรัฐบาลยังไงถึงจะมีผลต่อตลาดหุ้นคำตอบเดียวเลยครับม็อบต้องออกมาแล้วมีผลทำให้เสถียรภาพรัฐบาลเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมั่นคงกลายเป็นไม่มั่นคงหรือสองเกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลทำให้เกิดความไม่แน่นอนว่าตกลงประเทศจะถูกบริหารโดยใครนโยบายจะต่อเนื่องหรือไม่และนโยบายเป็นอย่างไรมันมีอยู่แค่สองเรื่องคำถามคือวันนี้ม็อบจะลงถนนแล้วจะเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหรือสร้างความไม่มีเสถียรภาพรัฐบาลได้อย่างไร
0: คร
14: ับทีละเรื่องหนึ่งเสถียรภาพรัฐบาลคุณดูจากอะไรคุณดูจากมือในสภาวุฒิกรถูกป่ะคุณมีมือนอกสภาเป็นแสนคนอยู่บนถนนเนี่ยคุณจะเปลี่ยนรัฐบาลไม่ได้ถ้ามือในสภายังยกเหมือนเดิมผมไม่ถูก
0: ใช่ครับ
14: หลักการก่อนดังนั้นเนี่ยนะครับนะตราบใดก็ตามที่มือในสภายังคงมีจำนวนเท่าเดิ
0: ม
14: แบ่งกันชัดเจนเท่าเดิมจะไม่มีผลต่อรัฐบาลดังนั้นข้อนี้ตกไปไม่มีผลกับตลาดหุ้น
0: ครับ
14: ถูกป่ะ
0: อ
14: ันที่สองเสถียรภาพไม่กระทบละจะเกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้ไหมมันก็กลับมาที่ข้อหนึ่งนั่นแหละคือตราบใดก็ตามที่แต่รัฐบาลยังคงมีอยู่จำนวนมือของรัฐบาลยังคงมากกว่ามันก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลถูกไหมครับ
0: ครับ
14: นะทีนี้นะครับหลายคนบอกแล้วมันจะทำให้เกิดอะไรบ้างอีกไหมคำตอบคือมีก็คือการที่รัฐบาลอยู่แล้วแต่ไม่สามารถบริหารได้คุณได้ตอบพอหรือเปล่
0: า
14: ถ้าคล้ายๆสมัยคุณสมัครคุณสมชายคุณยิ่งรัก
0: เหมือนเป็ดง่อยนะ
14: อยู
0: ่ไหว
14: ไม่สามารถบริหารได
0: ้ครับ
14: องค์ประกอบที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นและกระทบต่อตลาดหุ้นคือหนึ่งจำนวนผู้ชุมนุมต้องมากเพียงพอถูกไหมจุ๊บ
0: ครับ
14: สองกลไกภาครัฐต้องยืนอยู่ฝั่งผู้ชุมนุมด้วยผมพูดตรงๆถูกไหมคุณนักการเราพูดอย่างนี้ดีกว่าไหมชัดเจนไหม
0: ครับครับ
14: กลไกภาครัฐ
0: ด้วย
14: ใครแล้วแต่ทหาร
0: ตำรวจ
14: องค์กรส่วนพกเออก่อนหน้านี้คุณละกอนสมัยรัฐบาลคุณสมัครคุณสมชายคุณยิ่งรักเนี่ยแม้กระทั่งหมอจะไปอยู่กับม็อบเลยคุณละกอนพอได้หรือไม
0: ่ครับครับใช
14: ่คำถามคือวันนี้องค์การที่เกี่ยวที่อยู่ในขั้วอำนาจรัฐเนี่ยคุณละกอนฮะ ที่ไม่ใช่นักการเมืองเนี่ยวันนี้ใครอยู่กับม็อบบ้างผมว่าน้อยนะ
0: ครับ
14: ผมจึงสรุปว่าวันนี้เอาเฉพาะวันนี้ก่อนไม่ได้มีปัญหากับท่านประชาชนภาคประชาชนที่จะลงถนนนะแต่ผมก็เลยจะบอกว่าเฮ้ยถ้าอ่านสถานการณ์ณวันนี
0: ้
14: แนวทางหรือว่าทางที่จะเดินไปสู่จุดที่ผมบอกจะทำให้เกิดการแต่และกระทบกับรัฐบาลหรือการทำงานรัฐบาลวันนี้มันยังไม่มีคนนั้นก่อนพอด้วยไหมเราไม่พูดถึงตัวบุคคลนะเราพูดถึงคนนะเราพูดถึงคอนดิชันวันนี้ยังไม่มีครับ
0: ครับครับเอาละครับคุณนริศครับเราไปกันอย่างรวดเร็วคำถามเข้ามาเยอะมากเอางี้ขอตัว BCS ฮะ
14: BCS นะครับ
0: S บางกอกเคนฮอสพิทอล
14: ก็คือโรงพยาบาล
0: เกษมราษฎร์ครับ
14: ถ้าเราไปดูนะครับในเชิงของโมเมนตัมของราคาหุ้นเนี่ยนะครับก็ย่อตัวลงมาพอสมควรในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ จุดหมุนสำคัญก็คือ10.70 บาทถ้ายืนได้ก็เหวี่ยงกลับนะครับถ้าหลุดลงมาก็ถอยต่อครับ
0: ครับ IRPC ฮะ IRPC
14: IRPC ช่วงนี้หุ้นลงกันปิโตรเคมีกลุ่มพลังงานเขาจะป๊
0: อ
14: ปปูล่ากันอยู่ใช่ไหมฮะ
0: ครับ
14: วันพฤหัสบดีที่ผ่านมามีการถอยตัวลงมาพอสมควรโมเมนตัมของราคาหุ้นเนี่ยถ้าถอยไม่หลุด2.70 บาทก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับ
0: ครับครับ BEM BEM ฮะ BEM
14: BEM นะครับ
0: ฮะเบม
14: ราคาหุ้นไซด์เวย์ดาวมาอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้จุดหมุนในเชิงโมเมนตัมที่สำคัญคือ6.35 บาท6.40 บาทแต่ว่าตรงนี้นะครับต้องพยายามสร้างฐานตรงนี้ให้ได้ไม่หลุดนะครับเพื่อลุ้นการดิดกลับถ้าถอยตัวลงมาต่ำกว่านี้อันตรายเหมือนกันครับ
0: ครับครับ BBL ฮะ
14: ธนาคารกรุงเทพนะครับนะช่วงสั้นก็ไซด์เวย์ออกด้านข้างมาพักใหญ่แล้วนะครับผมวิ่งอยู่ในกรอบเนี่ยครับ185 195ประมาณเนี้ยวิ่งไซด์เวย์ออกด้านข้างตอนนี้ก็อยู่ในกรอบล่างนะครับก็ขออย่างเดียวครับนะในแบรนด์ล่างของโมเมนตัมนะครับนะ185ห้ามหลุดแล้วกันถ้าไม่หลุดก็ดีดกลับวิ่งในกรอบนะครับ185 195ครับ
0: ครับโซล่าครับ SOLAR ฮะโซล่า
14: โซล่านะครับราคาหุ้นโอ้โหแข่งตัวอยู่ข้างล่างแบรนด์ล่างมาสักพักใหญ่แล้วนะครับ
0: ต
14: อนที่ผ่านมาก็เพิ่งจะดีดตัวขึ้นมาเล็กน้อยอย่าเพิ่งไปหวังการดีดกลับเป็นเรื่องเป็นราวเลยครับในเบื้องต้นนะครับก็ดูตรงจุดหมุนก็แถวสัก23-24ตังค์ไว้ก่อนแล้วกันนะครับถ้ายังไม่หลุดออกมาก็ยังพอถือต่อได้ครับ
0: ครับครับก็ SPRC ก็เป็นหุ้นลงกันอันหนึ่ง SPRC
14: ครับ SPRC นะครับก็เหมือนหุ้นลงกันไปโตเคมีทั่วไปราคาหุ้นขึ้นมาตลอดก่อนหน้านี้นะครับผมว่ามันขึ้นมาเยอะแล้วนะคนที่จะซื้อเพิ่มก็ต้องพิจารณาให้ดีนะครับส่วนคนที่มีอยู่แล้วก็จุดหมุนในเชิงโมเมนตัมก็คือบริเวณสัก12.50 บาทนะครับ
0: ครับคุณนาสิทธิ์กันกุลฮะ GUNKUL
14: กันกุลนะครับราคาหุ้นของกันกุลนะครับ3สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ซาเวออกด้านข้างแต่เป็นการซื้อออกด้านข้างหลังจากที่ขึ้นมาแรงมากในช่วงไตรมาสที่2ต่อเนื่องถึงไตรมาสที่3นะครับจุดหมุนสำคัญของกันกุลในเชิงโมเมนตัมคือบริเวณ5 บาทนะครับถ
0: ้
14: าหลุดลงไปก็ถอยก่อนนะครับถ้ายืนได้ก็ดีดกลับครับ
0: ครับคุณอาทิตย์สัปดาห์หน้ามามีหลายเรื่องนะอย่างวันจันทร์กกต.จะฟ้องไม่ฟ้องวันพุธนะเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยไม่ขึ้นดอกเบี้ยนโยบายยุทธศาสตร์ตอนนี้ควรทำไงดีฮะ
14: รอครับไม่ต้องซีไม่ต้องรีบร้อนครับอ่อนตัวลงมาค่อยว่ากันครับ
0: ครับเอาละครับสรุปเท่านี้ก็แล้วกันนะครับคุณสิทธิ์วันนี้ขอบคุณมากนะครับครับเจอกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับผู้ฟังเวลาเราหมดแล้วนะครับคุณพิชภาศักดิ์มังกรและผมขอบคุณทุกท่านพบกันสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ
15: Investment Talk ปลดล็อกถอดรหัสการลงทุน
16: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
17: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
16: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
18: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
19: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
20: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
19: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
20: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่
21: หรือร้านจองยากก็จัดให
22: ้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
23: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
24: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
25: ปรึกษา Exim Bank สิ
24: Exim Bank หรอ
25: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
24: Exim Bank
25: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
26: ดอกเบี้ยธุรกิจเราให้ข้อมูลดอกเบี้ยธุรกิจคุณตัดสินใจดอกเบี้ยธุรกิจเตรียมข้อมูลให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นดอกเบี้ยธุรกิจทุกข้อมูลที่เราให้ผ่านการวิเคราะห์เจาะลึกอย่างรอบด้านดอกเบี้ยธุรกิจรับประกันด้วยประสบการณ์สื่อเศรษฐกิจมืออาชีพกว่า30ปีดอกเบี้ยธุรกิจทุกวันศุกร์ของสัปดาห์เราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
27: 024124825-6
28: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับตำรวจกองปราบปรามขยายผลคดียักยอกและฟอกเงินวัดพุทธไทยสวรรค์หลังพบหลักฐานเส้นทางการเงินเพิ่มจากเดิม92ล้านบาทเป็นกว่า215ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: ตำรวจกองปราบปรามขยายผลคดียักยอกและฟอกเงินวัดพุทธไทยสวรรค์หลังพบหลักฐานเส้นทางการเงินเพิ่มจาก92ล้านบาทเป็นกว่า215ล้านบาทพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพผาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าพบการเบียดบังเงินวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของอดีตเจ้าอาวาสวัดหรือนายอติโชตและนางสาวปุญญวีศรีกาคนสนิทว่าขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานใน2ประเด็นสำคัญคือประเด็นการตรวจสอบพฤติการของนายอติโชตกระทำผิดวินัยสงฆ์โดยการยักยอกเงินวัดเข้าบัญชีส่วนตัวแต่ออกใบอนุโมทนาในนามของวัดและประเด็นการตรวจสอบเส้นทางการเงินหาผู้ร่วมกระทำความผิดหลังพบหลักฐานเกี่ยวกับเงินบริจาคทั้งใบอนุโมทนาในการบริจาคใบอนุโมทนาจากการเช่าพระและใบอนุโมทนาในการร่วมบริจาคปรับปรุงวัดรวมกว่า215ล้านบาททั้งนี้เชื่อว่าอาจมีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องอีกประมาณ 1-2 รายแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นคฤหัสถ์หรือพระภิกษุโดยอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานกรมสอบสวนคดีพิเศษพบเจ้าหน้าที่ในสังกัด2รายเอี่ยวขบวนการทุจริตเรียกรับเงินบรรจุราชการหลังสอบสวนให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาใช้หลักทรัพย์คนละ 200,000 บาทยื่นประกันตัว
7: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยถึงพฤติการของเจ้าหน้าที่ในสังกัด DSI 2รายที่ถูกจับกุมในคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการประกอบด้วยนายอิทธิพลอายุ49ปีตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการและนายอนุรักษ์อายุ46ปีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษจากการสอบสวนทั้ง2รายทำหน้าที่เป็นคนกลางคอยรับและนำเงินสดจากผู้ที่ต้องการซื้อสิทธิ์เข้าบรรจุข้าราชการส่งต่อให้นายพิชิตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นตัวกลางของขบวนการโดยมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มจากผู้ซื้อสิทธิ์อีกเท่าตัวโดยอ้างว่าเป็นค่าบริการซึ่งเงินส่วนใหญ่เป็นเงินสดทำให้ไม่มีหลักฐานเส้นทางการเงินแต่ตำรวจมีหลักฐานสำคัญทั้งคลิปเสียงสนทนาผ่านแอปพลิเคชัน LINE ภาพถ่ายวันเวลาและข้อมูลประกอบอื่น เตรียมขยายผลไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเชื่อว่าอาจมีข้าราชการอีกหลายรายมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการทั้งนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทั้ง2รายให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและยื่นขอประกันตัวโดยวางหลักทรัพย์คนละ 200,000 บาทพนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่ามีหน้าที่การงานและที่อยู่เป็นหลักแหล่งจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเห็นด้วยกับแนวทางรัฐบาลเตรียมขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก 1-2 เดือนมองช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพเพิ่มกำลังซื้อและช่วยให้มีเงินเหลือสำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นของครอบครัวมากขึ้น
8: เสียงสะท้อนจากชาวสุราษฎร์ธานีส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าวโดยมองว่าที่ผ่านมาโครงการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้จริงทางค่าอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคทำให้สามารถนำเงินส่วนที่ประหยัดได้ไปใช้กับค่าใช้จ่ายจำเป็นด้านอื่นของครอบครัวขณะเดียวกันยังช่วยเพิ่มกำลังซื้อและสร้างเงินหมุนเวียนให้กับร้านค้ารายย่อยในพื้นที่ทั้งนี้หากรัฐบาลขยายโครงการออกไปอีก 1-2 เดือนจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพและทำให้ครัวเรือนบริหารค่าใช้จ่ายได้คล่องตัวขึ้นโดยเฉพาะในช่วงปลายปีที่มีภาระค่าใช้จ่ายหลายด้านพร้อมคาดหวังให้การปรับเงื่อนไขครั้งนี้เอื้อต่อการเข้าถึงสิทธิ์อย่างสะดวกและทั่วถึงเพื่อให้มาตรการช่วยเหลือส่งผลต่อประชาชนและเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างเต็มที่ราริชายินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพรายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณ
2: ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับในรายการคุยเฟื่องเรื่องพระก็เป็นประจำ
3: วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาบ่าย4โมงถึง5โมงเย็น
2: ที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับท่านอยากจะทราบเรื่องราวต่างๆท่านพิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องเรื่องพระเข้าไปใน YouTube หรือใน Fanpage หรือใน Facebook ของวันชัยสุพรรณท่านก็จะทราบเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระบูชาพระเครื่องเหรียญคณาจารย์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลนะฮะครับวันนี้มีท่านถามเยอะแยะมากมายว่าพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในประเทศไทยตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันอยากจะเห็นรูปถ่ายท่านนะส่วนวัตถุมงคลเนี่ยบางท่านอาจจะเห็นแล้วแต่ผมก็วันนี้ก็จะนำเอารูปภาพพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังตั้งแต่สมเด็จพระสังฆราชตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเราเริ่มตั้งก่อนนะฮะพระกิ่งปาวเรศซึ่งมีราคาเช่าบูชากันแพงมากและปัจจุบันก็หาของเดิมๆแท้ๆค่อนข้างที่จะลำบากก็จะสร้างโดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาปาวเรศวัชราลงกรณ์ครับท่านทำพระกิ่งปาวเรศคือท่านทำเนี่ยก็คือทำเป็นพระกิ่งทำน้ำมนต์นะฮะก็ได้เอาฐานพระชินสีนะที่วัดบวรเอามารอเป็นพระกิ่งปาวเรศก็ยังไม่เป็นที่ประจักษ์แน่นอนว่าสร้างกี่องค์ทำกี่องค์นะฮะแต่กิ่งปาวเรศในประเทศไทยที่เห็นรูปกันต่างๆเนี่ยมีอยู่ไม่กี่องค์แล้วก็จะมีองค์ที่วัดบวรที่อยู่ในเก๋งจีนนะฮะครับท่านสามารถไปดูได้นะฮะเราก็จะขึ้นรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาปาวเรศวัชิราลงกรณ์ให้ท่านได้ดูนะองค์ต่อไปนะฮะก็คือวัดบวรนิเวศสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวัชิยานุโรรสนี่ท่านจะทำเหรียญบาทน้ำมนต์นะแล้วก็ทำเหรียญจตุราริยสัจนะจตุราริยสัจก็คืออริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเป็นเหรียญกลมนะฮะแล้วก็จะมีเหรียญบาทน้ำมนต์เป็นเหรียญมีบาทมีพัดนะฮะครับอันนี้เราก็ไม่ได้รูปให้ดูให้ท่านเห็นแต่รูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมวัชิราวโรรสนะฮะครับเหรียญจตุราริยสัจมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังจังหวัดสมุทรสงครามได้ทำเอามาได้มาทำเหรียญอีกเหรียญหนึ่งก็คือหลวงปู่ใจวัดเสด็จใช้ชื่อว่าเหรียญปิดตานะคือเหรียญจตุราริยสัจวัดบวรนิเวศเนี่ยจะเล็กนะฮะจะไม่มีพระปิดตาแต่ถ้ามีปิดตารอบๆเขาเรียกว่าเหรียญพระปิดตาหลวงปู่ใจวัดเสด็จนะจังหวัดสมุทรสงครามนะนี่ครับก็เราก็ขึ้นรูปไปดูสมเด็จพระมหาสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวัชิยาวโรรสนะฮะอีกองค์นึงฮะพระเกจิอาจารย์ถือว่าเป็นกองทัพธรรมของภาคอีสานคือหลวงปู่เสากันตะสีโลวัดเลียบจังหวัดอุบลราชธานีท่านก็จะมีรูปเหรียญหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นนะท่านก็ลองไปดูดูจะมีหลายรุ่นนะแยกกันนี่ต้องไปหาผู้รู้หรือไปอ่านในหนังสือวัฒนธรรมของภาคอีสานก็จะมีสุดยอดพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่มีเหรียญก็คือหลวงปู่เสากันตะสีโลนะอีกองค์นึงก็มาถึงเกจิอาจารย์ในยุคที่คิดว่าเราพอสัมผัสได้พอไปยังผมเนี่ยก็เคยไปหาท่านหลวงปู่เสมหลวงพ่อเกษมเขมโกสุสานจะรักที่จังหวัดลำปางตอนนี้กำลังโด่งดังมากเหรียญจะมีเหรียญเยอะแยะมากมายจะมีเหรียญแตงโมจะมีเหรียญพอบรอจะมีเหรียญกองพันลำปางนะฮะกองแล้วก็กองพันสุรนารีเยอะแยะมากมายแล้วก็ค่ายกาวิระนะฮะแล้วก็มีกิ่งนะฮะจะมีรูปเหมือนก้นหนูก้นดอกจัน แล้วจะมีเหรียญ5รอบเหรียญกลมนะฮะครับแล้วก็จะมีพระแก้วนะปัจจุบันครับราคาถ้าเป็นทองคำก็จะมีราคามากมายเลยถ้าจะเป็นเหรียญรูปเหมือนท่านที่วัดเชียงยืนวัดกระตึกเชียงมั่นเยอะมากเลยนะเหรียญพ่อเกษมเขมโกนะท่านยังพอสัมผัสได้ท่านก็อย่าไปเน้นเอาเหรียญที่มันเป็นความนิยมนะเอาเหรียญที่ว่าเป็นรูปพ่อเกษมแล้วท่านของพ่อเกษมท่านอธิษฐานจิตท่านปลุกเสกนะหลวงพ่อเกษมเป็นพระอริยะเป็นพระสุปฏิปันโนนะปัจจุบันก็ไปลำปางก็แวะไปได้นะสู่ศาลไตรลักษณ์หลวงพ่อเกษมเขมโกซึ่งมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะมากมายและลูกศิษย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็ที่มีให้ความเคารพนับถือหลวงพ่อเกษมเขมโกเสมอต้นเสมอตายคือสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีสมเด็จธงชัยวัดไตรมิตรนะฮะครับหลวงพ่อเกษมเขมโกพระท่านทำไปเยอะสมเด็จธงชัยท่านก็มาแจกเยอะมากเลยนะฮะปัจจุบันคนได้รับไปแจกก็นำไปขึ้นคอก็มีปาฏิหาริย์มีอภินิหารเยอะแยะมากมายครับขอได้นะฮะแล้วก็มีเรื่องราวเรื่องเล่าเรื่องความขลังความศักดิ์สิทธิ์ของพ่อเกษมเขมโกเนี่ยเล่ากันไม่รู้จักจบแล้วพระเครื่องท่านก็จะมีเยอะแยะมากมายท่านก็ลงไปหาผู้รู้นะที่มีความเชี่ยวชำนาญในเรื่องของวัตถุมงคลพ่อเกษมก็ลองนะไปหาสักองค์หนึ่งเอามาขึ้นคอจะเป็นรุ่นไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นรุ่นที่เพียงแพงๆนะฮะถ้ารุ่นหนึ่งแพงแล้วมันก็จะมีราคาเช่าบูชากันค่อนข้างที่จะแพงๆเลยนะฮะรุ่นที่ยังไม่แพงก็ยังมีเยอะแยะมากมายนะฮะครับถือว่าเป็นรูปเหมือนเป็นพระที่พ่อเกษมท่านได้อธิษฐานจิตได้ปลุกเสกนะฮะและที่โด่งดังก็คือก้านธูปท่านจะแจกก้านธูปผมก็ยังพกพาก้านธูปพ่อเกษมเขมโกนะฮะครับอีกองค์หนึ่งก็คือหลวงพ่อแดงวัดเขามาได้อิฐครับอยู่ที่เพชรบุรีเหรียญของท่านปี03นะฮะโด่งดังราคาทะลุหลักล้านจะมีเหรียญเงินทองคำไม่ทราบนะฮะแล้วก็จะมีรุ่นต่างๆมีรุ่นกับหลวงพ่อเจริญแล้วรุ่นแม่ทัพพลเอกสำราญแพทย์กุลท่านได้สร้างไว้นะฮะหลวงพ่อแดงวัดเขาบรรณิตยังมีสมเด็จนะฮะเนื้อโรยผงตะไบทองคำก็จะมีเนื้อแดงเนื้อดำเนื้อเหลืองเนื้อขาวและมีปิดตาปัจจุบันครับองค์หนึ่งหลักหมื่นสมัยก่อนนี้ผมไปที่วัดไปบูชามาองค์ละ100บาทเพื่อที่มามอบให้กับคนที่ทำบุญร่วมในการทอดกฐินสามัคคีก็จะเช่ามาเนี่ยบูชาจากวัดมาสมัยเจ้าวาดต่อหลวงพ่อแดงเนี่ยฮะก็น่าจะประมาณ 3-400 องค์ครับปัจจุบันนี้ไม่มีเหลือสักองค์เลยนะฮะครับก็เป็นเรื่องราวที่เขาบอกใกล้เกลือกินด่างสมัยก่อนเราก็มีเยอะยังเหรียญรุ่นแม่ทัพตอนที่หลวงพ่อแดงปลูกเสกผมก็ไปหาหลวงพ่อแดงนะฮะสร้างโดยพลเอกสำราญแพทย์กุลแม่ทัพภาค3นะฮะผมก็ได้มาหลายเหรียญเยอะเลยเป็นถุงๆเลยนะฮะมีเหรียญมีดาวไม่มีดาวนะฮะครับปัจจุบันก็ไม่มีเหลือแล้วหลวงพ่อแดงเขียนพยางค์ให้ผมมา1ผืนก็คือสีแดงและสีขาวครับเขียนด้วยปากกาเมจิเป็นผืนใหญ่ผมก็เก็บไว้แล้ววันดีคืนดีมีพรรคพวกเพื่อนฝูงที่เพื่อนรักเพื่อนสนิทเพื่อนที่เคารพมายืมสีแดงไป1ผืนแล้วปัจจุบันก็ไม่ได้คืนเขาบอกว่าปฏิหารเยอะแยะมากมายก็เคยขอผมก็เลยมีเก็บสีขาวไว้ผืนหนึ่งนะฮะพยัญหลวงพ่อแดงนะฮะครับหลวงพ่อแดงวัดเขาบรรดิตท่านไปเพชรบุรีก็ไปไหว้สรีระร่างกายท่านได้นะวัดเขาบรรดิตอยู่ที่ในเมืองเพชรบุรีท่านเดินทางจากกรุงเทพเข้าเลยเพชรบุรีเลี้ยวฝ่ามือเข้าวัดเขาบรรดิตได้เลยนะไปไหว้ไปบูชาไปขอพรและยังมีโบสถ์ที่มีโบสถ์เมียหลวงเมียน้อยก็ท่านก็ลองไปสืบลองไปดูนะฮะขังและศักดิ์สิทธิ์แน่นอนนะฮะจากหลวงพ่อแดงก็มีสมเด็จพระวรรัตน์เผื่อนวัดโพชาติเตียนอันนี้ก็มีเหรียญค่อนข้างที่จะหายากแล้วเหรียญปัจจุบันก็เรียกว่าเป็นเหรียญลึกนะผมก็มีเหรียญทองเหรียญนะกาประวัติท่านก็ไม่ธรรมดามีลูกศิษย์ลูกหามากมายนะแล้วก็มีสมเด็จพระวรรัตน์กิมเฮงวัดมหาธาตุก็ยังมีเหรียญผมก็มีเหรียญนะฮะแต่ก็ราคาเช่าบูชาไม่แพงสมเด็จพระวรรัตน์กิมเพงนี่ท่านจะมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะมากมายแล้วผมก็ยังเก็บพระเนื้อผงท่านไปสร้างไว้ที่นนทบุรีนะแล้วก็มีสมเด็จแล้วก็มีหลวงพ่อเดิมครับถ้าพูดหลวงพ่อเดิมนี่ต้องยาวกว่านิดหนึ่งหลวงพ่อเดิมนี่เหรียญรุ่นแรกพ.ศ.2472แล้วก็มา2482นะฮะ แล้วก็มีเครื่องรางของขลังเยอะมากเลยแล้วมีรูปหล่อครับหล่อโบราณวัดหนองหลวงหล่อปั๊มแล้วก็มีมีดหมอนะด้ามงาฝักงานะด้ามงาด้ามไม้แล้วเนื้อจะเป็นเนื้อสตะโลหะที่นำเอาโลหะธาตุที่เป็นมงคลนำมาหล่อนำมาตีนะฮะแล้วมีดหมอก็จะมีเรื่องราวปาฏิหาริย์เรื่องเล่าทั้งมีดใหญ่มีดฟันช้างมีดสาลิกาเยอะมากนะฮะคำว่ามีดหมอสมัยก่อนที่อำเภอพระยุหคีรีจะมีช้างเยอะแล้วก็มีงาช้างค่อนข้างที่เยอะและมีเศษงาเขาจะแกะเป็นสิงคนก็ไปซื้อมาไปเอามาแล้วมาให้หลวงพ่อเดิมท่านอธิษฐานจิตปลุกเสกถามว่าเสกไม่เสกเราดูไม่รู้นะฮะเราก็ต้องดูว่าเป็นสิงสองฝันสามฝันเป็นสิงเก่าดูความเก่าก็พอแล้วแล้วก็มีดก็ดูว่าด้ามงาฝักงาแล้วยังมีปอกสามกษัตริย์ข้างในก็ยังมีบรรจุของแต่เราไม่สามารถที่จะดึงออกมาได้นะจะมีคงทนสิทธิ์จะมีเหล็กไหลจะมีเขี้ยวหมูตันเขาฟางคุดเขี้ยวเสือโพงนะฮะแล้วจะมีต่างๆเยอะแยะมากมายปัจจุบันมีดหลวงพ่อเดิมนี่ถ้าสวยๆก็ราคาก็ค่อนข้างที่จะแพงผมมีรู้จักกับพระเถระอยู่องค์หนึ่งครับที่เก็บมีดหลวงพ่อเดิมไว้ตั้งแต่สมัยยังเป็นสมณเณรปัจจุบันท่านก็อายุน่าจะประมาณ70เศษก็น่าจะมีประมาณร่วม100เล่มผมก็ไม่เปิดเผยนะว่าองค์ไหนนะเพราะว่าเปิดเผยแล้วเดี๋ยวลูกศิษย์ลูกหาก็จะไปขอท่านนะท่านเก็บไว้แล้วก็มีคนมายืมตอนที่มีปัญหาเรื่องของธุรกิจเรื่องของครอบครัวเรื่องของการเมืองท่านก็ให้ยืม3ปี4ปีเขาสำเร็จลุล่วงเขาก็มาคืนท่านก็ยังเก็บไปเลยนะฮะมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะฮะครับก็เป็นเรื่องที่บางเรื่องนี้พอพูดให้ฟังเล่าให้ฟังท่านอาจจะไม่เชื่อส่วนเหรียญนะฮะ7282ก็ราคาไม่ต้องพูดถึงนะฮะยังมีเหรียญปักกดยังมีเหรียญรูปอาร์มยังมีเหรียญหน้าหมวกก็เยอะมากเลยนะรูปหล่อก็องค์ทะลุหลักล้านทั้งนั้นเลยนะรูปหล่อปั๊มเนื้ออันปาก้ารูปหล่อโบราณนะออกวัดหนองหลวงนะฮะก็ลองไปศึกษาดูครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างของหลวงพ่อเดิมนี่ต้องใช้คำว่าสุดยอดประคำงาตะกุดงาตะกุดเขาเรียกว่าตะกุดลูกตะก้อก็มีเยอะครับเครื่องรางของขลังหลวงพ่อเดิมนี่ค่อนข้างที่เยอะแม้แต่รูปแววนกยุงเป็นรูปพิมพ์นะท่านก็มาแจกปัจจุบันก็จะมีราคาแพงมากแล้วลูกศิษย์ท่านหลวงพ่อผมวัดช่องแคก็ปัจจุบันก็แพงหมดเลยนะครับก็ฝากไปนิดนึงนะการที่เข้าท่านจะเข้ามาสู่วงการพระเครื่องก็ต้องศึกษาคนที่ท่านจะไปศึกษาว่าถามว่าใช่ไม่ใช่เป็นไม่เป็นแท้ไม่แท้ก่อนแล้วท่านก็จะถึงเรื่องของวัตถุมงคลของพระเกจิอาจารย์แต่ละองค์นะจากหลวงพ่อเดิมก็จะมาหลวงพ่อสุขวัดป่าหวายอันนี้ก็เหรียญค่อนข้างที่จะหายากท่านก็เป็นพระเกจิอาจารย์ยุคโบราณเขาเรียกว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีวิชาอาคมไม่เป็นรองใครแต่ท่านเป็นพระที่จะไม่ช่อยโอ้อวดและคุยแล้วก็วัตถุมงคลท่านจะสร้างน้อยจะมีแต่เครื่องรางของขลังใครได้รับไปแล้วก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงปู่ถึงลูกหลานปัจจุบันและทุกคนก็หวงแหนนะฮะจากหลวงพ่อสุขก็มานครสวรรค์หลวงพ่อกบหลวงพ่อทองวัดเขากบเหรียญรุ่นแรกปัจจุบันหาแท้ก็ยากแล้วก็แพงแล้วก็วัตถุมงคลเครื่องรางของขลังของท่านเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีเยอะมากเลยนะหลวงพ่อทองวัดเขากบนะจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็มาหลวงพ่อหอมนะวัดซากหมากอันนี้ก็จะมีสิงหลวงพ่อหอมเนี่ยเขาบอกว่าถ้าตาแดงต้องหลวงพ่อหอมนะก็ยังมีชื่อเสียงแล้วจะมีเหรียญหลวงพ่อหอมจะมีสีพึ่งของหลวงพ่อหอมวัดซากหมากนะฮะปัจจุบันสิงหลวงพ่อหอมนี่ก็จะมีราคาเช่ากันค่อนข้างที่จะแพงนะจะมีตัวเล็กตัวใหญ่นะจะมีเครื่องรางของขลังบางท่านก็มีตะกรุดของหลวงพ่อหอมบางท่านก็มีพยันต์ของหลวงพ่อหอมบางท่านก็จะมีภาพถ่ายของหลวงพ่อหอมนะฮะครับปัจจุบันมีราคาหมดเลยสิงตาแดงก็จะเป็นเอกลักษณ์ท่านจะไปซื้อมาลูกศิษย์ลูกหาจะไปสั่งเขาแกะมาแล้วท่านก็จะมาแต้มสีแดงด้วยชาติที่ตาก็เรียกว่าสิงตาแดงหลวงพ่อหอมวัดซากหมากนะฮะครับก็ลองดูนะฮะครับก็ลองศึกษาดูนะฮะสิงหลวงพ่อหอมนี่ก็ความเก่าก็ยังไม่เก่าแต่ถามว่าดูยังไงนี่ก็ลองไปปรึกษาลองหาผู้รู้ดูว่าดูยังไงของหลวงพ่อหอมวัดซากหมากนะหลวงพ่อบายวัดช่องลมท่านก็จะมีพระเนื้อผงจะมีเหรียญนะฮะจะมีเหรียญนะฮะ ทำจากมวลสารจากเขาเรียกขุยปูจากเป็นเหรียญพระผงมวลสารต่างๆนะฮะก็จะมีเยอะแยะมากมายหลวงพ่อบ่ายวัดช่องลมนะฮะแล้วก็หลวงพ่อซ้ายวัดไร่ขิงครับอันนี้จะไปทำหยดน้ำของหลวงพ่อวัดไร่ขิงปัจจุบันก็ค่อนข้างที่จะหายากแล้วก็แพงแล้วก็จะมีทำรูปหลวงพ่อหลวงพ่อวัดไร่ขิงจะเป็นพระชัยจะเป็นพระกิ่งจะเป็นล็อกเก็ตจะเป็นพระเนื้อผงนะฮะหลวงพ่อไซนะฮะแล้วก็มีหลวงปู่โตโอ้โหเนี่ยมาถึงหลวงปู่โตนี่ต้องเรียนให้ทุกท่านฟังว่าปัจจุบันนี้ได้รับความนิยมสุดๆเลยนะหลวงปู่โตเริ่มตั้งแต่ท่านเอามวลสารเก่าจากวัดพับจากบางขุนพรหมจากวัดระฆังมาทำพระสมเด็จเมื่อปีพ.ศ.2460เขาเรียกสมเด็จขาโตนะฮะแล้วก็มาปกโพปก8นะฮะปัจจุบันครับองค์หนึ่งขาโตเขามีซื้อขายกันเนี่ยประมาณ10ล้านเชื่อไม่เชื่อนะครับก็ลองไปดูนะฮะสมเด็จขาโตหลวงปู่โต2460ท่านเอามวลสารวัดพระบางขุนพรหมวัดระฆังนำมาปนนำมาทำนะฮะสมเด็จขาโตแล้วก็มาสมเด็จโพ8นะฮะครับแล้วก็จะมีพระคงพระคงไม่รูปพระคงนะฮะแล้วมีรูปต่างๆนะฮะครับก็แล้วก็มาปิดตาจัมโบ้1สมัยออกจากวัดนะถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะสมัยนั้นการทำก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะเขาเปิดให้บูชามารุ่นที่ผมทันนะองค์ละ 2,500 บาทปัจจุบันครับล้านกว่าบาทแล้วก็มากิ่งเป๋งยงนะฮะนี่ก็แพงมากเลยนะฮะแล้วก็มาล็อกเก็ตปี16นะฮะแล้วก็มาจัมโบ้2ปลูกเสก3ไตรมาสตั้งแต่พ.ศ251มาถึง2523ปัจจุบันครับองค์หนึ่งก็แสนขึ้นลงอยู่ที่สภาพสวยแล้วก็มีเนื้อผงทูบเนื้อเกสรตะกุดทองตะกุดเงินนะฮะครับสมัยก่อนนี้ผมเคยไปเช่าสมัยที่ท่านต่อจากหลวงปู่โตนะฮะท่านเป็นเจ้าวาดนะฮะองค์ละ50บาทนะฮะแล้วก็จะมียันดวงเล็กมีปลดหนี้ปัจจุบันครับองค์เดียวไม่มีผมเช่ามาจากวัดน่าอยู่ประมาณสัก500องค์แล้วก็ท่านก็ให้ยันดวงเล็กมหาเสน่ห์นะฮะแล้วก็ปลดหนี้ก็องค์หนึ่งประมาณ100บาทปลดหนี้ก็จะมีเนื้อผงเกสรเนื้อใบรานแล้วก็มีตะกุดทองนะฮะแล้วตะกุดเงินปัจจุบันครับจับไม่ได้เลยแล้วก็มีกระหนกข้างแล้วยังมีมหาเสน่ห์จะมียันดวงเล็กแล้วก็ยังมีศิวลีแล้วยังมีสมเด็จหลวงพ่อโตท่านนำพาไว้ค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยหลวงพ่อโตนี่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชกรมหลวงวัดบวรนิเวศท่านนับถือมากนะหลวงพ่อโตท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีวิชาอาคมเข้มขังศักดิ์สิทธิ์แล้วก็บนศาลของท่านนี่ถือว่าสุดยอดพระที่ท่านสร้างที่ท่านทำปัจจุบันครับทุกองค์ครับแพงหมดเลยศิวลีสมัยก่อนองค์หนึ่งหลักร้อยเดี๋ยวนี้องค์หนึ่งสวยๆก็มี 5-6 หมื่นยันดวงเล็กมหาเสน่ห์สมัยก่อนนี่แถมกันซื้ อเช่าจัมโบ้2ก็แถมมหาเสน่ห์5องค์ยันดวงเล็ก5องค์ปัจจุบันครับมหาเสน่ห์นะฮะองค์หนึ่งก็ต้องมี 4-5 หมื่นนะแล้วพระศิวลีสมัยก่อนก็แถมกันนะฮะหรือนี่องค์แล้วก็หลักหมื่นทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วก็พระหน้าปกก็จะมีหลังยันสองอย่างหลังยันณปัตตลอด แล้วก็ยันตีเลสิงเห สมัยก่อนที่แถมกันมาปัจจุบันก็จะมีราคาเช่าบูชากันแพงมากก็ฝากไว้ด้วยนะฮะท่านที่ฝักใฝ่อยากได้ปิดตาหลวงปู่โตไม่ว่าจะเป็นจัมโบ้หนึ่งจัมโบ้สองปลดหนี้มหาเสน่ห์ยันดวงหรือจะเป็นสมเด็จนะฮะหรือจะเป็นพระหน้าปกนะฮะก็ฝากไว้ด้วยก็ลองดูนะหรือพระศิวลีนะปัจจุบันจะมีราคาแพงมากต้องหาผู้รู้เพราะว่าราคาปัจจุบันนี้ผมเรียนตรงนี้เลยนะฮะเช่าบูชายากมากเพราะว่าราคามันแพงนะฮะแม้กระทั่งผมทุกวันนี้สมัยก่อนหลวงปู่โตเนี่ยผมมีค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะปกนี่ก็ต้องมีเป็นร้อยยันโรงเล็กก็ต้องมีเป็นร้อยมหาเสน่ห์ก็ต้องเยอะจัมโบ้2ก็ต้องมี 400องค์จัมโบ้1ก็มี2องค์3องค์เป็งยงก็จะมีไม่กี่ชุดปัจจุบันไม่มีเลยนะฮะเพราะว่าเราก็จำหน่ายใจแจกใครขึ้นบ้านใหม่ใครมีงานลูกชายแต่งงาน ผมก็รับอาสาที่จะนำของชำร่วยเอาไปมอบให้นะแล้วก็พิมพ์ชื่อนะปัจจุบันครับขอดูองค์ก็ยังไม่ให้เลยนะฮะอย่างจัมโบ้2เนี่ยผมเคยไปช่วยงานเพื่อน ขึ้นบ้านใหม่มอบมาให้200องค์ให้ไปแจกเขาก็ไม่แจกเขาบอกกับพระอะไรก็ไม่รู้ปิดตาก็เก็บไปเลยนะทุกวันนี้เหลือ100ฝ่อองค์ทำตลับทองเก็บไม่หมดเลยผมไปขอดูขอสักองค์ก็ยังไม่ได้เลยเขาบอกว่าถ้าเดือดร้อนแล้วเงินแล้วมาเอาเลยพระไม่ต้องมาขอเพราะว่าเขาได้พระชุดนี้ไปแล้วทำให้เขาเศรษฐกิจเขาดีทำให้เขามั่งคั่งร่ำรวยแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าองค์ไหนช่วยเพราะฉะนั้นเขามอบให้ใครไม่ได้ต้องอยู่ในบ้านถ้าเดือดร้อนแล้วเงินแสนสองแสนสามแสนมาเอาไปได้เลยไม่มีปัญหาเลยแต่พระไม่ให้ครับนี่คือเรื่องปฏิหารต่างๆที่ผมมาพูดให้ฟังว่าพระเกจิอาจารย์ที่ได้สร้างพระขึ้นมาปัจจุบันครับเวลามีวัดไหนทำวัดไหนสร้างท่านก็ไปเช่าบูชาเก็บไปเลยนะครับครับว่าแล้วก็อยากกระพริบตาเหมือนกับที่วลีเด็ดของหลวงปู่ทิมได้พูดกับอาจารย์ธีรพรสุขทิศตอนที่ทำพระกิ่งชินบัญชรองค์ละ300บาทมีคนมาคืนหลวงปู่ทิมก็บอกว่าพรเก็บไปต่อไปต้องพลิกแผ่นดินหาก็เป็นเรื่องจริงครับองค์หนึ่งครับล้านพระบาทก้นทองแดงก้นทองคำก็ต้องว่ากันไปอีกราคาหนึ่งนะฮะแล้วผมพายกุมารสมัยก่อนวัดอาหารไร่เนี่ยพิมพ์ใหญ่องค์ละ20บาทพิมพ์เล็กองค์ละ10บาทปัจจุบันครับพิมพ์ใหญ่เช่าบูชากันเนี่ยองค์หนึ่งล้านกว่าบาทถ้าเป็นเนื้อพิเศษเนื้อดำเนื้อวาดสบู่เลือดก็จะมีราคาที่แพงกันมากเลยนะฮะครับก็วัตถุมงคลของพระเกจิอาจารย์ต่างๆนะฮะครับก็ต้องฝากไว้ด้วยครับอย่าประมาทนะถ้ามีปัญญานะดูว่าพิธีไหนดีเกจิองค์ไหนขลังแล้วก็มวลสารองค์ไหนถึงนะก็เช่าเก็บไปเลยนะฮะองค์หนึ่งร้อยสองร้อยครับเก็บไปเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้การสร้างพระการทำพระเขาจะนิมนต์เกจิอาจารย์ดังๆมาเข้าพิธีมาปลูกเสกก็เป็นหลายๆสิบองค์เลยนะก็มีความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์นะเพราะฉะนั้นก็ฝากไปด้วยครับขณะนี้ท่านได้ฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องพระนะครับก็จัดโดยผมวันชัยสุพันธ์เป็นผู้ดำเนินรายการที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็จะออกอากาศทั้งภาพทั้งเสียงทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย 4:00 ถึง 5:00 แล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์ก็จะนำเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระบูชาพระเครื่องเหรียญคณาจารย์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลเอามาให้ท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะท่านสามารถพิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องเรื่องพระเข้าไปใน YouTube เข้าไปในแฟนเพจหรือเข้าไปใน Facebook ผมใช้ชื่อว่าวันชัยสุพันธ์ท่านอยากทราบเรื่องอะไรก็เขียนเข้าไปได้เลยนะวันนี้เราได้นำเสนอภาพพระเกจิอาจารย์ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเริ่มต้นจากสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาปาวเรศวัชิรลงกรณ์ซึ่งได้ทำพระกิ่งโด่งดังราคาองค์หนึ่งก็เป็นหลายสิบล้านก็ปัจจุบันมีคนปรารถนาอยากจะได้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปให้ใครดูไม่รู้ว่าแท้ยังไงเก้ยังไงนะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะฮะแล้วก็มีพระเกจิอาจารย์ที่ตามมาอย่างหลวงพ่อโตที่พูดถึงนี่ครับก็จะมีวัตถุมงคลให้ท่านได้ศึกษามีวัตถุมงคลให้ท่านได้เก็บได้ตามนะฮะก็อีกมากมายถามว่าศักดิ์สิทธิ์ไหมขลังไหมต้องขลังแน่ต้องศักดิ์สิทธิ์แน่ไม่งั้นราคาท่านจะไม่ทะลุถึงหลักล้านนะจากจัมโบ้หนึ่งจัมโบ้สองจากปดหนี้จากกระหนกข้างจากยันดวงเล็กจากมหาเสน่ห์นะจากเหรียญต่างๆนะฮะจากล้อแม็กนะฮะหรือจากพระหน้าปกนะฮะก็ต้องมามีราคาแพงมากแล้วก็ต้องฝากไว้ด้วยท่านจะเข้าถึงวงการพวกนี้ก็ต้องหาคนที่เป็นคนที่เก่งคนที่แท้แล้วท่านจะได้พระที่แท้ครับก็จะมีหลากหลายอาจารย์นะฮะที่เราจะมาให้ท่านได้รู้เรื่องของพระเกจิอาจารย์สมัยก่อนการสร้างพระแต่ละอาจารย์แต่ละพิมพ์เขาจะต้องรวบรวมเอาชนวนมวลสารเอาแผ่นยันแล้วก็เอามาเข้าเอามาโขกแล้วประกอบพิธีตามขั้นตอนต่างๆแล้วก็ทำพิธีมหาพุทธาภิเษกก็ได้มนต์พระคณาจารย์พระเกจิอาจารย์นะฮะครับมานั่งปกอธิษฐานจิตมาบริกรรมคาถามาบรรจุเวทมนต์คาถาเข้าสู่วัตถุมงคลภายในราชวัชทงนะฮะครับทำไมก่อนการสร้างการทำก็จะไม่มีราคาออกมาก็50บาท100 1 200 300นะถ้าเป็นเนื้อเงินก็ไม่น่าจะเกิน500บาทนะฮะครับปัจจุบันครับธรรมดาอย่างที่ผมพูดให้ฟังว่าปิดตาปลดหนี้ปิดตาจัมโบ้2จัมโบ้2องค์นึงก็แสนขึ้นลงนะฮะมหาเสน่ห์สมัยก่อนนี่แจกก็ปัจจุบันครับสวยๆก็มี 40,000 50,000 60,000 นะฮะหรือจะยันดวงเล็กก็สวยๆก็ต้องมีหลักหมื่นพระศิวลีใช่ไหมเขาแจกกันเป็นกรรมปัจจุบันก็ราคาหลักหมื่นแม้แต่ หลวงปู่ทิมวัดละหันไล่พระกิ่งชินบัญชรสมัยก่อนบูชาจององค์ละ300ปัจจุบันครับก้นทองแดงครับองค์หนึ่งล้านกว่าบาทผมพายกุมารผมได้ไม่เยอะผมก็แจกเขาหมดเลยนะฮะครับมวลสารดีๆทั้งนั้นเลยผมพายกุมารนะฮะครับก็ต้องฝากไปด้วยท่านที่จะเข้ามาสู่วงการพระเครื่องก็ต้องดูคนเล่นพระต้องดูคนที่ท่านจะไปขอความรู้ดูให้เป็นว่าเขาเป็นคนแท้ไม่แท้เขาเป็นคนเก่งไม่เก่งนะเขาเป็นคนที่เป็นพุทธพาณิชย์หรือเป็นธุรกิจนะฮะครับอันนี้ต้องฝากไว้ด้วยนะฮะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราก็จะมาพูดถึงพระเกจิรูปพระเกจิอาจารย์ต่อเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักคู่หนึ่งครับครับขณะนี้ท่านได้ฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องพระผมวันชัยสุพรรณผู้ดำเนินรายการที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับก็ออกอากาศทั้งภาพทั้งเสียงทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย4โมงถึง5โมงแล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์ก็จะนำเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระบูชาพระเครื่องเหรียญคณาจารย์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลเอามาให้ท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะท่านสามารถพิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องเรื่องพระเข้าไปในแฟนเพจหรือเข้าไปใน YouTubeนะหรือเข้าไปใน Facebook ผมวันชัยสุพรรณท่านอยากทราบเรื่องอะไรพิมพ์เข้าไปได้เลยผมก็จะสอบจะสืบจะหาจะค้นจะฟ้าเอามาให้ท่านได้ทราบรู้ได้เห็นนะเรามาพูดถึงเรื่องภาพของพระเกจิอาจารย์เมื่อต้นรายการเมื่อต่อจากตรงนี้นะฮะเราก็พูดถึงเรื่องของหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพีครับผู้ที่เปิดตำนานสร้างพระปิดตาปัจจุบันได้มีราคาแพงมากๆเลยนะครับตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องของพระเกจิอาจารย์จังหวัดสมุทรสงครามมีองค์หนึ่งนะที่ได้สร้างพระแก้วหล่อจากอินเดียไอ้หล่อจากประเทศญี่ปุ่นคือพระเทพสังวรวิมลก็คือหลวงพ่อเจียงหลวงพ่อเจียงนะฮะครับวัดเจริญสุขารามจังหวัดสมุทรสงครามหลวงพ่อเจียงนะท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะฮะครับท่านได้หล่อพระแก้วนะจะมีสีต่างๆคือสีตามประจำวันเลยนะฮะน่าจะเป็นพ.ศ.2500ถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะท่านสั่งหล่อมาจากประเทศญี่ปุ่นนะตอนนั้นพระแก้วกำลังโด่งดังทางเขาเรียกว่า25ศตวรรษนะฮะก็ได้นำได้หล่อมาจากประเทศญี่ปุ่นแล้วมาทำพิธีปลุกเสกที่ยิ่งใหญ่นะฮะแล้วก็มาเปิดให้ประชาชนได้บูชาปัจจุบันก็มีราคาแพงกันแล้วนะฮะพระแก้ว25ศตวรรษเขาก็จะเลือกเล่นจะเป็น25ศตวรรษก็จะแพงที่พิมพ์ข้างหลัง หรือจะเป็นเจแปนญี่ปุ่นก็แพงหรือจะเป็นพุทธประทีปนะฮะครับก็เลือกเล่นก็จะมีพระยืนพระนอนพระนั่งก็จะมีแบบต่างๆเยอะแยะมากมายก็มีคนเก็บพระแก้วเนี่ย25ศตวรรษไปเยอะเลยนะแต่พระแก้วเล็กก็คือหลวงพ่อเจียงวัดเจริญสุขารามจังหวัดสมุทรสงครามท่านก็ได้หล่อมาสีต่างๆนะปัจจุบันก็จะมีราคาแพงนะฮะจากวัดเจริญสุขารามเราก็มาหลวงพ่อกี่วัดหูช้างนะนนทบุรีนี่ก็เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มากไปด้วยวิชาอาคมนะฮะแล้วก็มีวัตถุมงคลจะมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะเลยนะฮะครับก็ตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องพระภาคกลางเสร็จแล้วนะเราจะพาทุกท่านไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพระภาคใต้เลยหลวงพ่อคล้ายวัดสวนขันโอ้โหนี่โด่งดังมากเหรียญขอบเดียว2ขอบของท่านมาปัจจุบันราคาหลักล้านหรือจะมีรูปหล่อก้นอุนะฮะก็ราคาหลักล้านแล้วก็รูปหล่อท่านก็จะมีออกหลายวัดวัดบ้านปางหรือจะมีพระผงประจำวันหรือจะมีพระชันหมากหรือจะมีเหรียญต่างๆนะออกที่วัดพระธาตุน้อยนะฮะเป็นเหรียญรูปกลมเนื้ออันบาก้าเป็นเหรียญเล็กหลวงพ่อคล้ายท่านเป็นสุดยอดพระเกจิอาจารย์เขาเรียกว่าหลวงพ่อคล้ายวาจาศิษย์นะฮะครับก็จะมีวัตถุมงคลของท่านนี่เยอะแต่ถามว่าวัตถุมงคลของท่านทุกพิมพ์ทุกรุ่นทุกเนื้อทุกปีจะมีลูกศิษย์ลูกหาจะมีผู้ที่ศรัทธาที่ผู้นำไปพกพาราตนาติดตัวก็จะมีอภินิหารเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วส่วนพยัญก็จะมีเยอะนะหลวงพ่อคล้ายพระสงขันเนี่ยนะฮะวัตถุมงคลของท่านนี่ผมใช้คำว่าเยอะมากผมก็เป็นคร่าวๆให้ท่านรู้เหรียญรุ่นแรกก็คือเหรียญขอบเดียวกับ2ขอบแล้วก็รูปหล่อรุ่นแรกก็เป็นก้นอุนะฮะปัจจุบันแพงแล้วก็จะมีเหรียญที่หลอกวัตถุทัศน์นะฮะ ครับแล้วก็พระเนื้อผงครับปัจจุบันนี้ผมก็ตามไม่ทันนะเพราะว่าจะมีราคาเช่าบูชากันแพงมากแล้วก็มีชันหมากจะมีผ้ายันนะฮะแล้วก็จะมีเหรียญพระธาตุน้อย เป็นเหรียญเหมือนกับกงจักรเป็นเหรียญกลมๆมีเหรียญเล็กเหรียญใหญ่เป็นเนื้ออาบาก้านะฮะครับข้างหลังจะเป็นเจดีย์นะปัจจุบันก็จะมีเขาเรียกว่าปาฏิหาริย์จะมีคนนี่บูชาแล้วก็มีเรื่องเล่าเรื่องความขลังเรื่องความศักดิ์สิทธิ์นี่ค่อนข้างเยอะนะฮะหลวงพ่อคล้ายวัดสวนขันนะอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะถามว่าผมทันไหมทันแต่วัตถุมงคลมีไหมไม่มีหมดแล้วนะสมัยก่อนเจอท่านที่มาปลุกเสกที่วัดมงกุฎเมื่อปีพ.ศ.2511นะสมเด็จพระอริวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชจวนอุทายีท่านได้สร้างพระกิ่งวัชรมงกุฎเมื่อปีพ.ศ.11นะผมก็ตอนนั้นก็ยังพอที่จะเข้าหาพระเกจิอาจารย์ได้เลยนะก็ไปกราบท่านนะผมก็พยายามจะหารูปถ่ายท่านที่ตอนที่ผมไปกราบหาไม่เจอแล้ววัตถุมงคลท่านก็เคยล้วงจากญาติมาให้นะเป็นเหรียญพระธาตุน้อยเนี่ยผมจำไม่ผิดนะเป็นเหรียญรูปไข่ใหญ่ไอ้ลูกวงกลมใหญ่เนื้อบาก้านะฮะปัจจุบันครับวัตถุมงคลของท่านโด่งดังแล้วผมก็ไม่มีเลยนะฮะจากหลวงพ่อคล้ายวัดสวนขันจังหวัดนครศรีธรรมราชเราก็จะพาทุกท่านไป

พระเหรียญเมตตาอาจารย์ชินพรสุขสถิตนะฮะก็มีส่วนที่ได้นำส่วนหนึ่งเอามาตอกเป็นโค้ชศาลาปัจจุบันครับแพงมากเลยเหรียญเมตตาแล้วก็มีเหรียญต่างๆเยอะมากเลยหลวงพ่อศิลป์พระธรรมพระป่องเนี่ยนะฮะครับท่านเป็นพระราชาคณะท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะฮะแล้วก็มีวัตถุมงคลเยอะมากผมต้องใช้คำว่าเหรียญรุ่นต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วถ้าเป็นเนื้อทองคำก็จะแพงถ้าเป็นเหรียญเมตตาเนื้อทองคำปัจจุบันผมว่าน่าจะล้านทะลุล้านหรือจะเป็นเหรียญเงินก็ต้องหลายแสนขนาดเนื้อทองแดงเนื้อนวะก็ยังเป็นหลักแสนนะฮะหลวงพ่อศิลป์วัดถ้ำผาป่องถือว่าเป็นอมตะเถระถือว่าเป็นพระสุปฏิปันโนนะฮะครับเหรียญบางเหรียญบางรุ่นบางเนื้อบางพิมพ์ก็ยังหาง่ายก็ลองไปดูนะฮะลองไปดูนะฮะว่าท่านที่รู้จักเซียนพระหรือรู้จักผู้ที่สะสมหลวงพ่อศิลป์ก็ลองไปขอแบ่งบางรุ่นเอารุ่นที่ไม่ดังรุ่นที่ไม่แพงเอามาพกพาราตนาติดตัวท่านเป็นพระสุปฏิปันโนวัตถุมงคลท่านมีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์นะฮะแล้วก็มีฤทธิ์มีอภินิหารมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภเรื่องแคล้วคลาดปลอดภัยเยอะมากๆนะจะหลวงพ่อศิลป์วัดถ้ำผาป่องเราก็จะพาทุกท่านมาที่สิงห์บุรีใครไปครับหลวงพ่อศรีวัดพระปางครับนี่ก็เหรียญหายากหลวงพ่อศรีวัดพระปางในสิงห์บุรีเนี่ยเป็นเหรียญโบราณแล้วก็เป็นพระเกจิอาจารย์โบราณท่านจะเก่งในเรื่องของคาถาเรื่องของขับไล่เสนียดจังไรเรื่องของดูเรื่องของทักษาพยากรณ์แล้วเรื่องของทำลายทายทักท่านเก่งมากแล้วเครื่องรางของขลังนี่ครับบางสิ่งบางอย่างผมก็ไม่รู้ว่าท่านมีอะไรบ้างแต่มีคนที่รู้จักเขาพกพาเครื่องรางของขลังเป็นพยัญชนะเป็นตะกรุดเฉพาะตัวนะฮะก็มีอภินิหารเยอะแยะมากมายและปัจจุบันนี้บางคนขอดูเขายังไม่ให้ดูเลยก็เป็นมรดกตกทอดจากปู่ย่าตายายนะหลวงพ่อศรีวัดพระปรางจังหวัดสิงห์บุรีอีกองค์หนึ่งนี่ไม่พูดไม่ได้เลยนะครับก็อยู่เชียงใหม่เราจะโดดไปโดดมาครูบาศรีวิชัยนะครับนี่คือเทพเจ้าแห่งครูบาครับก็มีเหรียญของท่านบางท่านก็บอกว่าทันไม่ทันเหรียญรูปไข่2482ข้างหลังจะมียันนะโมพุทธายะแล้วก็มีเล็บ2เล็บ3เล็บนะเหรียญเงินลงยาก็ต้องว่ากันด้วยหลักล้านนะฮะแล้วก็ยังมีเนื้อผงเส้นเกศาแต่ราคายังไม่แพงแล้วยังมีเหรียญเขาเรียกเหรียญตอนที่ทำทางคือดอยสุเทพเหรียญสรรเสริญหรือเหรียญผมจำไม่ได้นะแต่ก็แพงมากเลยนะแล้วก็ล็อกเก็ตครูบาศรีวิชัยก็จะมีราคาแล้วรูปครูบาศรีวิชัยที่เราขึ้นให้ดูเนี่ยนะเป็นรูปที่ปัจจุบันก็จะมีราคาเช่าบูชากันแพงมากนะฮะรูปครูบาศรีวิชัยในท่าต่างๆนะฮะครับผมก็สมัยก่อนก็ถ่ายเก็บไว้แล้วบางภาพก็เป็นของผมแล้วก็มอบให้กับเพื่อนที่อยู่เชียงใหม่ที่เวลาเขาขึ้นบ้านใหม่เขาเปิดร้านเขาแต่งงานลูกชายหรือว่าไปงานมงคลผมก็จะใส่กรอบไปมอบให้นะครูบาศรีวิชัยเป็นเทพเจ้าแห่งล้านนาเป็นครูบาในตำนานของล้านนาและครูบาปัจจุบันทุกองค์ก็ต้องสืบสานตำนานของครูบาศรีวิชัยท่านมีเป็นพระอริยะท่านเป็นพระสุปฏิปันโนท่านเป็นพระที่มากไว้ด้วยอาคมมากไว้ด้วยความขลังความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวนะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะฮะก็ลองดูนะฮะครับท่านที่มีวัตถุมงคลของครูบาศรีวิชัยแม้แต่เหรียญที่เขาทำขึ้นมาตอนหลังปี17ก็ปัจจุบันก็ยังมีราคาแพงผมนี่มีเยอะมากปี17นะฮะคนทำนี่สนิทกันให้มาเป็นถุงทั้งเนื้อนวะเนื้อทองคำก็เคยได้มาแต่ผมก็ให้เพื่อนไปปัจจุบันเขาบอกเนื้อทองคำนี่เปิดเท่าไหร่มีคนเอาเลยแต่ผมก็มอบให้เพื่อนรักไปแล้วก็เนื้อนวะก็แจกไปเยอะมากเลยปัจจุบันก็ไม่มีเหลือทั้ง1เหรียญครับครูบาศรีวิชัยสร้างเมื่อปี17สร้างโดยอภิมหาเศรษฐีจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจะสนิทกับผมนะฮะปัจจุบันท่านได้ล่วงลับไปแล้วนะฮะก็ฝากไว้แต่ความขลังความศักดิ์สิทธิ์ในรูปของครูบาศรีวิชัยปี17นะฮะจากครูบาศรีวิชัยเราก็จะพาทุกท่านไปที่ราชบุรีเขาบอกว่าเป็นเหรียญพระพุทธรุ่นแรกนะฮะวัดสัตนาฏนะฮะวัดสัตนาฏนะฮะพระพุทธวิทยากรนะเป็นเหรียญพระพุทธรุ่นแรกคือวัดสัตนาฏเป็นเหรียญเต่านะฮะแล้วก็มานี่คือจะมีเหรียญของท่านที่ข้างหลังจะเป็น3องค์ก็มีเชียงแสนสุโขทัย

0: อู่ทองนะฮะข้างหลังนี่มีพระพุทธเชียงแสนดูโกไทยอู่ทองข้างหน้าก็จะเป็นรูปเหมือนของหลวงพ่อจิตก็คือพุทธวิยากรนะฮะเป็นเหรียญแบบใบเขาเรียกดอกจิกนะหรือเหรียญอย่างเงี้ยผมก็เรียกไปถูกว่าเป็นรูปอะไรนะฮะครับปัจจุบันก็ค่อนข้างที่จะหายากครับเป็นเหรียญเก่าเป็นเหรียญที่ถามว่าบางคนราชบุรีเขามีแล้วก็หวงสมัยก่อนเขาบอกว่าไม่ขังไม่มีเกจิอาจารย์เศษเป็นเหรียญแบบว่า ทำเพื่อเป็นที่ระลึกแต่ปัจจุบันครับมีประสบการณ์มีเรื่องเล่าเหรียญกับเรื่องของวัดสัตนาถนี่ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับปัจจุบันก็ค่อนข้างที่จะหายากจากวัดสัตนาถเราก็จะมาพระวิหารการโกวิทก็คือหลวงพ่อเกิดวัดทับหลวงจังหวัดนครปฐมนะฮะบางท่านอาจจะไม่รู้จักวัดทับหลวงนะฮะครับก็อดีตก็เป็นที่อยู่ของพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงครับคำว่ากำแพงแสนนครปฐมเนี่ยนครปฐมเนี่ยอดีตนี่จะมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลายองค์แล้วในยุคนั้นก็จะมีหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกหลวงพ่อเงินวัดดอนยางหอมหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องนะฮะแล้วก็จะมีเกจิอาจารย์ดังๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับหลวงพ่อเกิดนี่ก็ถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มากไปด้วยวิชาอาคมเหมือนกันนะฮะครับปัจจุบันเหรียญของท่านก็ค่อนข้างที่จะหายากใครมีใครก็หวงนะฮะจากวัดทับหลวงอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมเราจะพาทุกท่านมาที่สมเด็จพุทธจารย์โตวัดระฆังนี่ผู้ที่มีพระสมเด็จเป็นถือว่าเป็นจักรพรรดิของพระเครื่องสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีวัดระฆังธนบุรีนี่ถือว่าเป็นอมตะเถระถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์เป็นพระสุปฏิปันโนที่มีเรื่องเล่าเยอะแยะมากมายแล้วก็พระของท่านเนี่ยเป็นจักรพรรดิของพระเครื่องแล้วก็มีราคาองค์หนึ่งเป็นหลักร้อยล้านนะฮะแล้วก็ท่านก็คือเป็นผู้ที่คาถาชินบัญชรคาถาชินบัญชรก็มีท่านสงสัยว่าท่านได้มาจากไหนก็มีเทวดาบอกนะฮะแล้วก็มีเรื่องเล่าว่าท่านได้มาจากกำแพงเพชรนะแล้วถามว่าทุกวันก็ยังเถียงกันอยู่สมเด็จพระจารย์โตพรหมรังสีนี่ครับเป็นบุตรของผู้ใดนะฮะก็ยังเถียงกันอยู่ก็มีตำนานว่าสมเด็จพระจารย์โตพรหมรังสีนี่ครับก็ตอนเป็นเนนก็มีพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเรือกำปั่นนะแล้วก็มีประคตคาดมีเรื่องเล่าเยอะแยะมากมายแต่ทุกวันนี้ก็ไม่เป็นที่สรุปว่าท่านเป็นบุตรของผู้ใดแต่ท่านได้ทำพระเป็นจักรพรรดิของพระเครื่องสามวัดก็มีวัดเกตชโยแล้วก็มาวัดบางขุนพรมแล้วก็วัดระฆังวัดระฆังก็แพงมากวัดเกตชโยก็มี7ชั้น9ชั้นนะฮะวัดบางขุนพรมก็บรรจุกุที่เปิดกุเมื่อปีพ.ศ. 2500ปัจจุบันก็มีราคาหลักล้านทั้งนั้นนะส่วนวัดระฆังนี่ครับก็เป็นพระที่มีพิมพ์ใหญ่เป็นพิมพ์พระประธานก็ราคา100ล้านนะ100ล้าน50ล้าน10ล้านเป็นล้านเลยวัดระฆังนะก็เป็นพระที่มากไปด้วยพุทธคุณนะถ้าไม่มากด้วยพุทธคุณก็คงจะไม่มีราคาเช่าบูชากันแพงถึงขนาดนี้เลยนะถือว่าเป็นจักรพรรดิของพระเครื่องแล้วก็มามีเหรียญรุ่นหลังวัดระฆังก็ยังมาทำเหรียญรุ่นหลังสมัยที่ท่านได้ละสังขารไปแล้วปัจจุบันก็ยังมีราคาแพงมากๆเลยนะสมเด็จโตวัดระฆังนะไม่ว่าจะเป็นเหรียญรูประฆังจะเป็นเหรียญที่ทำมาตัวหลังเป็นใบเรียกว่าเป็นเหรียญรูปลักษณ์ต่างๆหรือจะเป็นสมเด็จที่นำเอามวลสารเก่ามาสร้างปี15เขาเรียกเสา5ปัจจุบันก็แพงครับเขาถือว่าเป็นสมเด็จวัดระฆังรุ่น2ปี15เสา5ข้างหลังจะมีกานี่องค์หนึ่งนะฮะ พิมพ์ใหญ่ก็องค์หนึ่งก็หลายหมื่นบางท่านก็บอกว่าเป็นหลักแสนนะฮะสมัยก่อนออกจากวัดองค์ละ100บาทออกจากวัดองค์ละ100บาทเอาว่าขังไม่ขังนะเฉพาะกล่องนะฮะก็ขายได้กล่องนี้ขายได้ 3-4 พันสมเด็จโตวัดระฆังปี1535เนี่ยนะเพราะว่าท่านเป็นพระเกจิอาจารย์เป็นอมตะเถระเป็นพระสุปฏิปันโนเป็นจักรพรรดิของพระเครื่องนะฮะครับสมเด็จโตนี่ทุกคนเข้ามาสู่วงการพระเครื่องก็จะปรารถนาใฝ่ฝันว่าอยากจะมีสมเด็จวัดระฆังแล้วทุกบ้านจะต้องมีสมเด็จวัดระฆังเยอะมากปลอมมั่งแท้มั่งนะฮะครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับท่านอย่าไปฝากอย่าไปไฟสูงเอาว่าแค่15ก็พอ15เนี่ยท่านดูให้ขาดดูให้แ จาก15ก็จะมาปีต่างๆนี่อีกเยอะแยะมากมายที่สมเด็จว่าที่วัดระฆังเขาจัดสร้างแต่ปี15เนี่ยแบบชัดเจนจะมีผงเก่าที่สมเด็จวัดระฆังสมเด็จโตท่านเหลือไว้แล้วก็นำมาจัดสร้างแล้วก็นำมาเปิดให้ประชาชนได้บูชาองค์ละ 100 บาทเมื่อปี15เป็นปีเสา5ที่ยิ่งใหญ่นะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะครับสมเด็จโตวัดระฆังจักรพรรดิของพระเครื่องนะฮะครับมีเรื่องเล่ามีตำนานความขลังความศักดิ์สิทธิ์สมเด็จโตนี่มีเรื่องเล่าเยอะแยะมากมายครับว่าในเฉพาะความสามารถเฉพาะตัวของท่านเนี่ยท่านจะจุดใต้เข้าไปในวังบอกว่าทางเขาก็ถามว่าจุดเข้ามาทำไมขัวโตเขาบอกว่ามันมืดมัวมืดมนมองไม่เห็นก็เลยให้มาแสงสว่างก็คือเป็นปริศนาธรรมท่านเป็นพระที่มีอัจฉริยะนะเป็นพระนักเทศนะแล้วเป็นพระที่อ่านใจคนได้เยอะมากเลยนะผมได้อ่านประวัตินี่คือเรื่องนิดๆหน่อยๆของสมเด็จโตพรหมรังสีนะแล้วทุกวันนี้สมเด็จของท่านนี่ทุกบ้านต้องมีลองไปถามได้เลยนะบางคนห้อยนี่ว่าเจ้าคุณสมเด็จโตนะเจ้าคุณปู่รับมากับมือได้รับมรดกตกทอดจากผู้หลักผู้ใหญ่มาเกแท้ไม่รู้นะแต่ก็เตือนไว้ทุกท่านนะครับก็หา15ให้แท้ๆก่อนแล้วก็ค่อยไปไฟสูงเรื่องสมเด็จพุทธตาลโตพรหมรังสีนะฮะปัจจุบันครับจะมีราคาเช่าบูชากันค่อนข้างที่จะแพงแม้แต่สมเด็จบางขุนพรหมปี1709ก็แพงแล้วนะฮะ09ที่นำเอามวลสารตอนที่เปิดกุเมื่อปีพ.ศ.2500โดยจอมพลที่ว่าพลเอกจงพลเผ่าศรียานนท์ที่ได้ทำพระเมื่อปีพ.ศ.2485นะฮะแล้วก็มีต่อมาหลังๆเนี่ยมาเปิดกุเมื่อปีพ.ศ.2100แล้วก็นำเอามวลสารที่ก้นกุเนี่ยมาทำพระปี09แล้วลุงปู่ลำพูท่านก็ได้นำพระมาทำปี02เอาไปออกที่วัดไก่จ้นปัจจุบันก็จะมีราคาเช่าบูชากันแพงมากเลยที่วัดไก่จ้นนะฮะที่อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะแล้วก็ลุงปู่ลำพูครับปี02ก็ปัจจุบันก็จะมีราคาแพงมากๆเลยก็ฝากไว้ด้วยนะฮะนี่คือเรื่องราวของรูปพระเกจิอาจารย์ที่ผมได้นำรูปพระเกจิอาจารย์เอามาให้ท่านได้รู้นะส่วนวัตถุมงคลผมไม่ได้นำมาภาพมาตอนนี้ภาพแต่ละภาพอาจจะขึ้นไม่ตรงกับคำพูดของผมอาจจะขึ้นสับไปสับมาถ้าก็ลองอ่านดูนะเป็นภาพพระเกจิอาจารย์ที่บางภาพนี่ค่อนข้างที่จะหายากบางภาพที่ผมเก็บสะสมไว้ส่วนตัวแล้วก็แนะนำมาท่านได้ทราบได้รู้เห็นนะก็ต้องบอกก่อนนะไม่ได้เป็นธุรกิจไม่ได้เป็นได้นำเอาภาพมาขายจะไม่ใช่เลยนะเราจะขึ้นให้ทุกท่านได้รู้ว่านี่คือองค์นี้ชื่ออะไรองค์นี้พระเกจิอาจารย์ยุคไหนนะฮะแล้วสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีถือว่าเป็นจักรพรรดิของพระเครื่องเป็นมีพระเครื่องที่มีราคาเช่าบูชากันแพงมากๆแล้วก็มีปัญหามากๆนะฮะครับก็ฝากไปด้วยนี่คือรายการคุยเฟื่องเรื่องพระครับดำเนินรายการโดยผมวันชัยสุพรรณที่จะนำเอาเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระบูชาพระเครื่องเหรียญข้าราชการเครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลเอามาให้ท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะฮะแล้วก็ท่านสามารถดูย้อนหลังได้ท่านสามารถเข้าไปดูในคุยเฟื่องเรื่องพระนะฮะเป็นทีวีออนไลน์ซึ่งแพร่ภาพออกอากาศ24ชั่วโมงนะฮะหรือท่านอยากจะทราบเรื่องราวต่างๆพระบูชาพระเครื่องเหรียญอาจารย์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลก็พิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องหลวงพระเข้าไปใน YouTube นะเข้าไปดูได้เลยนะจะมีเรื่องราวต่างๆตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนะนี่คือภาพต่างๆที่ผมได้นำเอาสุดยอดพระเกจิอาจารย์แต่ละองค์เอาภาพมาให้ท่านดูแล้วผมก็จะพูดถึงเรื่องราวของวัตถุมงคลหรือพระเครื่องให้ท่านได้ทราบครับก็บางอย่างก็พูดไม่ถึงนะบางอย่างก็อาจจะพูดเกินไปก็ต้องขอโทษทุกท่านท่านอยากทราบเรื่องราวต่างๆก็พิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องเรื่องพระครับเดี๋ยวเทปหน้านะเทปหน้าเราก็จะมีต่อเรื่องของภาพพระเกจิอาจารย์นะฮะวันนี้เราก็เริ่มต้นมาจากสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระยาปวเรศวชิราลงกรณ์นะฮะแล้วก็สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิราวโรรสนะแล้วก็มีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังต่างๆอีกหลายๆองค์เลยนะฮะครับเดี๋ยวเทปหน้านะแต่เราก็จะมาพูดถึงเรื่องภาพพระเกจิอาจารย์เพราะว่า บางท่านอาจจะไม่ทราบจะมีพระเกจิอาจารย์ดังๆอีกหลายองค์อย่างหลวงพ่อเงินวัดบางคานหลวงพ่อสุขวัดปากคลองมะขามเท่าหลวงพ่อเอี่ยมวัดปากหนังหลวงพ่อเอี่ยมวัดตะพานสูงและเกจิอาจารย์ในยุคปัจจุบันอีกหลากหลากหลายหลายองค์เลยนะครับเดี๋ยวเราเทปหน้าเราจะมาพูดถึงครับเทปนี้ก็เอาเฉพาะที่พูดให้ฟังเริ่มตั้งแต่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาปาเรศวัชราลงกรณ์ที่ได้สร้างพระกิ่งปาเรศได้โด่งดังและมีราคาเช่าบูชากันแพงมากแล้วก็มาหลวงพ่อโต๊ะวัดประดู่ชิมพีนะฮะที่ได้สร้างพระปิดตาปัจจุบันก็เป็นที่นิยมและวัดวารามต่างก็ได้นำเอาพิมพ์ของท่านมาสร้างนะเป็นปิดตาจัมโบ้หนึ่งจัมโบ้สองเป็นปิดตาปลดหนี้เป็นปิดตามหาเสน่ห์เป็นปิดตาหลังยันดวงหลังยันดวงแล้วก็มีเหรียญต่างๆนะเหรียญล้อแม็กเหรียญเยือนอินเดียเป็นพระศิวลีนะแล้วก็มีปกใบมะขามหลังยันนะปัตตลอดแล้วก็หลังยันตีนสิงเหก็จะมีหลากหลายเลยนะครับหลวงพ่อโต๊ะวัดประดู่ฉิมพีนะฮะแล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องครูบาศรีวิชัยที่ผมพูดให้ฟังว่าเป็นเทพเจ้าแห่งตำนานครูบาตำนานล้านนาครับเกจิอาจารย์ปัจจุบันที่ได้สืบสานตำนานของครูบาศรีวิชัยก็จะมีหลากหลายองค์นะฮะท่านก็ลองไปติดตามดูนะฮะนี่คือรายการคุยเฟื่องเรื่องพระเราก็จะพยายามลื้อค้นหาเสาะแสวงหาเรื่องราวต่างๆที่ท่านไม่รู้เอามาท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะท่านสามารถเปิดวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ขึ้น FM 97ได้เลยนะทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย 4:00 น. ถึง 5:00 น.แล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์ท่านก็จะทราบเรื่องราวต่างๆพระบูชาพระเครื่องเหรียญอาจารย์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลนะฮะครับที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์พิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องเรื่องพระเข้าไปใน YouTube เข้าไปในแฟนเพจเข้าไปใน Facebook ส่วนตัวผมวันชัยสุพรรณท่านก็จะทราบเรื่องราวต่างๆแล้วก็อยากทราบเรื่องใดก็พิมพ์เข้ามาครับมาท้ายรายการสำหรับวันนี้ก็ต้องกราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีจริงในสากลและโลกโดยบันดาลให้ทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยพิบัตินานานับประการจะคิดจะทำจริงหนึ่งถึงใดขอทุกท่านสวมความปรารถนาอายุยืนร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีตลอดกาลสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: รายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณ

0: ลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
4: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
5: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่า
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีเตรียมเป็นประธานเปิดงาน Guest Tech 2026ตั้งเป้าหมายผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทาย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
11: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
12: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
11: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
12: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
11: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
12: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
7: นายกรัฐมนตรีเตรียมเป็นประธานเปิดงาน Guest Tech Bangkok 2026ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึงวันที่17กันยายนนี้ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคกรุงเทพมหานครตั้งเป้าหมายผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานโลก
13: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Guest Tech 2026จัดขึ้นโดยกระทรวงพลังงานโดยนายกรัฐมนตรีเตรียมย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดพร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งเศรษฐกิจดิจิทัลและการขยายตัวของ Data Center สำหรับงาน Guest Tech 2026ถือเป็นมหากรรมด้านก๊าซธรรมชาติ LNG และเทคโนโลยีพลังงานระดับโลกซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศทั่วโลกรวมทั้งรัฐมนตรีด้านพลังงานและผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจคาดว่างานจะช่วยกระตุ้นการเจรจาธุรกิจและการลงทุนในประเทศไทยคิดเป็นมูลค่าสูงถึงประมาณ2ล้านล้านบาทผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
7: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามความคืบหน้าการพัฒนาการขนส่งทางน้ำมุ่งแก้ไขข้อจำกัดท่าเรือสาลาลอยและพัฒนาร่องแม่น้ำป่าสักเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
14: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าทางลำน้ำบริเวณท่าเรือสาลาลอยอำเภอท่าเรือและโครงการขุดลอกพัฒนาร่องน้ำรวมถึงสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสักจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการลงพื้นที่ในครั้งนี้มุ่งแก้ไขปัญหาและข้อจำกัดของท่าเรือสาลาลอยทั้งเรื่องภาระค่าเช่าปัญหาระดับน้ำตื้นเขินในหน้าแล้งและสภาพโครงสร้างท่าเรือที่ชำรุดโดยกระทรวงคมนาคมเตรียมประสานกรมชลประทานเพื่อบริหารจัดการน้ำจากเขื่อนพระราม6ให้มีระดับน้ำเหมาะสมต่อการเดินเรือที่ความลึกประมาณ 4.5 เมตรพร้อมหารือกรมธนารักษ์ในการลดภาระค่าเช่าเพื่อดึงดูดผู้ประกอบการนอกจากนี้ยังเร่งรัดโครงการพัฒนาร่องน้ำและสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสักระยะทาง52กิโลเมตรตั้งแต่หน้าวัดพนัญเชิงถึงเขื่อนพระราม6เพื่อรองรับเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ลดปัญหาการจราจรทางบกคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จช่วงปลายปี2570นพศรแก้วคำรายงาน
7: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเดินหน้ามาตรการป้องกันความรุนแรงในสถานศึกษามุ่งสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษาผ่านกิจกรรมเชิงบวก
15: นายยศพลเวณุโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากล่าวถึงแนวทางการลดความรุนแรงในสถานศึกษาว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสกำหนด7มาตรการ9วิธีการในการดูแลเรื่องดังกล่าวอย่างเข้มงวดและพยายามป้องกันไม่ให้เกิดภาพลักษณ์เชิงลบต่อนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาโดยสอสมีการบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆอยู่เสมอเพื่อช่วยลดสถานการณ์ความรุนแรงแม้ว่าปัจจัยบางประการจะควบคุมได้ยากสำหรับแนวทางการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษามีการส่งเสริมการทำกิจกรรมเชิงบวกอาทิการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคีเข้มข้นโดยให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานกับสถานประกอบการและมีรายได้ระหว่างเรียนรวมทั้งการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะแก่ผู้เรียนตลอดจนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ทั้งภายในสถาบันและระหว่างสถาบันการศึกษาศิระวันช่วยเท้ารายงาน
7: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกาครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM วิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิจข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เย็นกับพญาไม้พระเด็จภูรีปฏิภาณ
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: ครับท่านผู้ฟังที่รับฟัง FM 97.0 MHz ครับพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่วงเย็นๆนะครับทาง 97.0 MHz แห่งนี้กับรายการเสาร์อาทิตย์สกิจข่าวครับผมอมรวรมาลีมานั่งจัดสรรเนื้อหาดำเนินรายการเช่นเดิมวันนี้นะครับก็ด้วยความที่ในสังคมไทยทุกวันนี้นะครับมีการพูดคุยกันถึงเรื่องของสภาพเศรษฐกิจการปกครองนะครับปัญหาต่างๆที่รุมเร้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนี้สินนะฮะเรื่องของการที่ธนาคารนะครับบอกว่ามีเงินสนับสนุนจากภาครัฐลงมาเพื่อช่วยเหลือคนจนแต่ไม่สามารถกู้ได้แม้แต่การที่เรามีที่นะครับมีทรัพย์สินเอาไปค้ำประกันพร้อมที่จะนำทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ต่างๆเนี่ยไปดำเนินการในเรื่องของการกู้แบงก์ก็ไม่ค่อยปล่อยกู้นะครับก็ทำให้เกิดปัญหาต่างๆซึ่งแน่นอนว่ามันก็กระทบกับเรื่องของปากท้องณวันนี้เนี่ยไม่ใช่จะมาบอกว่าคนจนหรือว่ารากหญ้าที่กระเทือนแล้วนะครับแต่กลายเป็นว่าบรรดาเศรษฐีทั้งหลายเจ้าของธุรกิจใหญ่โตมากมายทั่วประเทศไทยต่างโอดครวญต่างพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่ามันเป็นวิกฤตที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทยนะครับครั้งนี้ถือว่าหนักหนาสาหัสและที่สำคัญมันเป็นความเดือดร้อนขั้นสูงสุดนะครับที่ถูกรุมเร้าจากไม่ว่าจะเป็นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเรื่องของพวกกลุ่มนักท่องเที่ยวประชาชนชาวอิสราเอลนะครับเรื่องของยิวเทาเรื่องของจีนเทานะครับเรื่องของการคอร์รัปชันมากมายหลากหลายจนกระทั่งมีประเด็นมีการพูดถึงนายอนุทินชาญวีรกุลในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากพรรคภูมิใจไทยนะครับในรัฐบาลปัจจุบันนี้ว่าปัญหาต่างๆเหล่านี้รวมทั้งเรื่องของปากท้องเศรษฐกิจและที่สำคัญน้ำมันที่ขยับตัวแพงขึ้นในขณะที่น้ำมันของโลกเนี่ยสวนกระแสมีแต่การลดราคาลงนะครับมันเป็นเรื่องของการตักตวงผลประโยชน์ถูกมองเป็นลักษณะแบบนั้นเขาบอกว่าประเทศไทยใกล้ถึงจุดวิบัติในรัฐบาลปัจจุบันนี้นะครับก็แน่นอนว่าใครก็พูดกันไปนะครับวิเคราะห์กันไปแต่ว่าคนที่วิเคราะห์แล้วก็กรองเอามาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเนี่ยในวันนี้ทั้งพญาไม้แห่งหนังสือพิมพ์ข่าวสดคุณพระเด็จภูริปฏิภาณและท่านพลเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนนะครับทั้งสองท่านเนี่ยมีข้อมูลแล้วก็มีเรื่องที่จะมาคุยกันซึ่งสะท้อนมุมคิดให้ท่านเนี่ยเอาไปคิดต่อได้อีกมากมายทีเดียวไปรับฟังกันเลยดีกว่าครับ
6: พระเหนือดวงของอาจารย์โชติกำลังดังเลยท่านนายกหนูก็มีโชว์เลยเป็นเหรียญทองคำเลยโอ้โหเฉพาะมูลค่ามันก็แสนกว่าตัวเหรียญก็อีกมูลค่าเป็นแสน 3-4 แสนนะนะโอ้อันตรายอันตรายอันตรายเดี๋ยวบอกซื้อมาซื้อแจงทรัพย์สินหรือเปล่าก็ยุ่งอะนะครับออกมาโชว์เลยเห็นถนัดเลยโอ้โหแล้วอันเนี้ยแป๊บเดียวนั่นเองอะเรียบร้อยเป็นคารวาสไปแล้วแถมเอาเงินวี90ล้านนี่มันเรื่องใหญ่แล้วนะก็ไปกันใหญ่ด้วยถอดพระกันบ้างอะทีนี้ตรงเนี้ยเขาบอกมันเหนือดวงและดวงตกครับพี่เดช
7: ก็พระยังสูงพอพี่หนูแกเอาพระมาโชว์พระยังไม่อยู่ไม่เป็นไร
6: ยังโดนสึก
7: เลยยังโดนสึกแต่ว่า ดวงที่ตกเนี่ยตกหนักกว่าเรียกว่ามีอนุภาคขนาดทำลายพระได
6: ้เออโอ้โหใช่ใช่ใช่ใช
7: ่ตอนนี้เราก็ตอนนี้ก็ไม่ได้ถามผมว่า
6: ครับ
7: ถ้าผมเป็นเนวินใช่ไหม
6: ใช่
7: ผมจะแก้เกม
6: แต่แก้เกมยังไงแก้เกมยังไง
7: ผมก็อาจจะสมมตินะ
6: ครับ
7: ฝึกขนาดนี้ผมรู้แล้วผมอยู่ในสงครามนี้มาผมเคยทำม็อบมาผมเคยถูกจับมาผมเคยถูกเข้าค่ายมาผมโดนมาหมดแล้วนี
6: ่แน่นอน
7: ใช่ไหม
6: มันก็จะเป็นนักสืบอย่างนี้ได้ไง
7: ไม่ใช่ตัวท่านเนวินขนาดต้องบอกว่าเอาผมแก้ผ้ามาส่งกลางทางใช่ไหมก็โดนขนาดนี้แล้วเนี่ยฝึกแบบเนี้ยถ้าประเมินแบบคนเจนฝึกเกณฑ์สงครามเนี่ยถ้าผมเป็นเขานะวันที่28เนี่ยผมจะให้การเลือกตั้งนี้เป็นโมฆะ
6: 28เป็นโมฆะนะ
7: คือว่าไอ้บาร์โค้ดเนี่ยมันไม่ปลอดมันดูแล้วไม่เป็นความลับ
6: แน่นอน
7: ซึ่งสังคมก็เชื่อแบบนั้นอยู่แล้ว
6: ใช
7: ่นะ
6: ใช
7: ่ก็จะทำให้หนึ่งอันที่มันเกิดขึ้นคือศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีหน้าตาหล่อเหลาขึ้น
6: เท่หน่อย
7: ของการเลือกตั้งสกปรกเขาก็ไม่เสียหายอะไรเพราะมันเท่ากับไปเลือกตั้งใหม่
6: ใช่ครับ
7: ถ้าเลือกตั้งใหม่วันนี้มีไม่มีใครมีความพร้อมเท่าพรรคเสียน้ำเงิน
6: เป๊ะเลยกระสุนพร้อม
7: นะคนพร้
6: อ
7: มกระสุนพร้
6: อ
7: มกรรมการพร้
6: อ
7: มใช่ไหมฮะใครเตะเข้าโกก็ออฟไซด์หมด
6: ใช่
7: ออฟไซด์หมด
6: ใช่
7: ใครเข้าโกได้ออฟไซด์หมดเป่าปีดออฟไซด์หมดไม่ต้องไปดูวีอาร์อะไรด้วย
6: ไม่ต้องทำอย่างนี้เลย
7: ไม่ต้อง
6: เป่า
7: เพราะฉะนั้นเนี่ยปลัดก็เกือบทุกกระทรวงองค์กรอิสระก็ถูกกล่าวหาถูกมองว่าเป็นพรรคพวกเดียวกันเลือกตั้งใหม่สวก็ยังอยู่ได้เพราะสวถึงจะยื่นไปที่ถ้าจะยื่นไปที่ศาลก็ต้องใช้เวลาปีหนึ่งสองปีสวก็ยังอยู่ได้อำนาจก็ยังเต็
6: ม
7: นะฮะงบประมาณว่าเพิ่งก็ออกในวันนี้ก็จะออก2วันนี้จะออกแล้วเนี่ยพองบประมาณออกไปก็ได้ใช้งบประมาณอีกงบมันก็ได้หาเสียงฟรีๆได้งบมาปีนี้ไปหาเสียงเพราะรักษาการเลือกตั้งเสร็จผมก็คงจะมีมาอีก150 160มันก็มาประกอบรัฐบาลได้อีก
6: ครับ
7: ใช่มั้ยฮะ
6: ครับ
7: แล้ววันนี้จะเตรียมคนใส่หมวกหรูๆมากี่คนก็ได้เพราะเท่านี้รู้แล้วนี่ใช่มั้ยแล้วก็บ้านใหญ่ก็ยังไม่ไปไหนเพราะว่าต้องเกาะอยู่กับรัฐบาลชั่วคราวไปก
6: ่อนแน่นอน
7: จนกว่าจะถึงเลือกตั้งนะวันนี้คนที่เป็นอันตรายกว่าเขาหลักๆเลยก็มีแค่คุณทักษิณมีแค่ผู้กองนัดนะส่วนพรรคประชาชนเนี่ยโอกาสที่จะขึ้นมาเป็น200ก็ยังไม่เห็น
6: ไม่มีโอกาสแล้วคร
7: ับ ยังไม่เห็น
6: ไม่มีโอกาส
7: ใช่ไหมยังไม่เห็นเพราะนั้นวันเลือกตั้งใหม่วันที่เขาก็ยังได้เปรียบอยู่เยอะแล้วก็การชนะเลือกตั้งใหญ่ครั้งที่สองเนี่ยไอ้พวกที่จะเข้าไปโจมตีเขาเนี่ยมันถอดใจเยอะนะเขามาถูกต้องแล้วคราวนี้เขาบอกว่าเอาล่ะเขาจะมาต่างเล่นแบบว่าเอาสมมติว่ากรรมการทั้งหลายให้ผมแจกได้พักเดียวเนี่ยพักจะจับหมดเอาอะไรไปสู
6: ้อ่ะแพ้แต่เริ่มต้น
7: ใช่ไหมฮะตำรวจก็ของตำรวจก็ผมก็เป็นรุ่นน้องของรัฐบาล
6: บาทไทย
7: ก็ใช
6: ่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วบาทไทยมากเป็นคุมเลือกตั้งทั้งหมดเลิกกันดีครับลิเกเลิกเลย
7: หมดเลยมันก็เหมือนเดิมเหมือนเลือกตั้งอีกทีมันก็เหมือนเดิมแล้วเงินอ่ะเงินออกมาเลือกตั้งชาวบ้านก็มีความสุขอีกระลอกหนึ่งก็หลายหมื่นล้านก็เท่ากับเงินผันลงไปในตลาดอีกแก้เศรษฐกิจในตัวเองนะถ้าเป็นผมเป็นเขาผมเดินรูปรูมนี
6: ้
7: แล้วก็สมมติว่าตั้งรัฐบาลไม่ได้
6: ครับ
7: เกิดเพียงพร้อมมีคนอื่นตั้งรัฐบาลได้เก่าก็ปล่อยไปให้ตั้งเสร็จแล้วก็สอยซะก็เครื่องมือสอยผมอยู่กับผมหมดเนี่ยตั้งแต่กรรมการเลือกตั้งก็สอยได้นะก็สอยเสร็จผมก็ไปตั้งรัฐบาลของผมเองผมเป็นฝ่ายค้านแค่3-4เดือน พอสอยเสร็จผมก็กลับไปเป็นรัฐบาลใหม่คราวนี้รอการเก่าดีกว่าเก่าแล้วคดีความมันต่างๆมันก็หายไปเกือบหมดคดีก็หายไปเกือบหมดระหว่างรักษาการผมก็เอาก็ทำให้ไอ้เรื่องไอ้การอภัยโทษปืนเป็นอภัยโทษที่ดินซะแล้วก็ส่งมอบที่ดินไปโดยที่ไม่มีข้อกล่าวหาเป็นการแก้ปัญหาที่ดินของคนทั้งชาติ
6: จบเลยไม่ต้องไปวุ่นวายมาก
7: ก็จบดีถ้าผมเป็นเขานะผมใช้แผนนี้แต่เขาจะใช้แผนนี้หรือเปล่าผมก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะฝืนใจสู้แบบยอมตายหรือเปล่านะเพราะว่าแต่คุณเนวินเป็นคนไม่ยอมสู้จนตายอยู่แล้วเท่าที่รู้จักกันมา
6: แน่นอน
7: เขาเป็นคนที่อาคมครบ
6: แล้วก็ไปได้ทุกอย่าง
7: แม้กระทั่งก็เวลาฟุตบอลแข่งยังเห็นเขาบริกรรมคาถา
6: ใช่ไหม
7: ที่เป็นรูปภาพเพราะนั้นการที่คุณที่ท่านวันนี้พูดถึงคุณอนุทินไปนู่นไปนี่อาจจะเป็นการหนีดวงก็ได้
6: ใช่หนีดวงดาวเป็นไปได้
7: เพราะก่อนดูรามีก็พยายามต้องย้ายที่อยู่ไปที่นั้นพวกเราคณะการเมืองเราส่วนใหญ่จะเชื่อเรื่องโหราศาสตร์
6: เรื่องโหราศาสตร์ย้ายรัฐแม่งหนีเลย
7: อันนี้อาจจะหนีคาดหนีอะไรไปก็ได้เพราะอันนั้นจะพักหน้าพักหลังนั้นก็อาจจะหนีไปเพื่อเอาจังหวะที่มันดีๆ
6: แล้วไปยาวเลย
7: เพราะถ้าวันนี้ถ้าเราไปถาม AI ว่าดวงดาวจักรดวงดาวเกี่ยวกับทางโหราศาสตร์เกี่ยวกับคุณเนวินคุณนุทินเป็นยังไงทั้งหมดจะบอกว่าดีนะ
6: แล้ว
7: ครับ
6: อ๋อ
7: เองไอจะประมวลออกมาเลยว่าเขาจะดีจะมีจังหวะดีๆๆอย่างนั้นแต่ผมไม่ได้ถามเนวินตอนเขาดีเนี่ยคราวหน้าเนี่ยเนวินอยู่ตรงไหนยังไม่ถามเองไอว่าแล้วดวงคุณเนวินเป็นไงแต่ผมถามแต่ดวงให้เองไอมาประมวลให้ผมว่าอนุทินขณะนี้ดวงเกิดดวงดาวจักรราศีทั้งหมดเป็นยังไง AI มันก็ไปประมวลทั้งหมดมานะมันก็มารายงานผ
6: ม
7: ว่าเขาจะมีดวงจังหวะดีๆอยู่หลายจังหวะเพราะว่าแปลว่าถ้าเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นอาจจะเป็นคิดชอบเท่านั้นที่อันมีอันตราย
6: โอ้โหยิงเป้าเลย
7: อ้าวทีนี้เราก็ดูเดี๋ยวตอนนี้ผมก็เอาดวงดาวที่เขาพยากรณ์มาเนี่ยแล้วผมก็มาตั้งจับดูว่าในภาพในสภาธรรมนัสนั่งอยู่เลยนายกเดินไปหาไปคุยจ
6: ้
7: า
6: จ้
7: ากันอยู
6: ่
7: นะธรรมนัสนายกไปนอกธรรมนัสก็บินไปก็ไปมีการไปเจอกันที่ข่าวว่ามีการคือพูดง่ายคล้ายๆพาไปพาธรรมนัสเนี่ยไปเพราะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างท่านคุณอนุทินกับคุณธรรมนัสไม่มีอะไรบุบสลาย
6: ใช่
7: ไม่มีอะไรบุบสลายเลย
6: ใช
7: ่ส่วนคุณอนุทินกับคุณทักษิณเราก็เห็นภาพตอนไปงานศพใช่ไห
6: ม
7: มันเป็นภาพที่ยอมซึ่งกันและกันใช่ไหมยอมซึ่งกันและกันแบบว่าแล้วก็ชวนกินข้าวเพราะนั้นเนี่ยคุณนุทินเนี่ยอยู่ฝั่งนี้กับเนวินแต่อยู่ฝั่งนึงเขาก็มีความอบอุ่นนะเขาสบายนะ
6: ใช่ใช่
7: เขาอาจจะหลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วก็อาจจะไปเป็นประธานรัฐสภาไว้ก่อนก็ได้แต่คนที่จะถูกเบียดบังออกไปมากๆอาจจะเป็นแค่ดาวพวกชิดชอบเท่านั้นในกรณีของเขาก็โดก็ดีในกรณีการหัวก็ดีมันจะไปถึงบุรีรัมย์มากกว่า
6: บุรีรัมย์นะครับโอ้โหตอนนี้สปอตไลท์เนี่ยส่องไปที่คุณเนวินเยอะมากแต่ก่อนเราเมื่อสัก6เดือนที่แล้วไม่มีเลยนะตอนนี้ส่องไปเต็มเลยคุณเนวินจนกระทั่งมีการวิจารณ์ในทางลบเยอะมากว่านี่แหละคือบุคคลที่อยู่บริหารงานหลังม่านเลยมันสื่อถึงอะไรครับ
7: มันก็สื่อว่าคนที่ศัตรูของผู้มีอำนาจทางการเมืองฝ่ายอื่นนะอย่างคุณธรรมนัสไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาลคราวนี้หนึ่งไม่ใช่เนวินแน่ให้ผมเดานะสองไม่ใช่ผู้ใหญ่แน่ก็น่าจะมาจากผู้นำจิตวิญญาณตัวหลักที่ทำให้คุณธรรมนัสไม่ได้ร่วม
6: ยกธงแดงเลย
7: เพราะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ตรงนี้ก็เป็นศูนย์แต่คุณธรรมนัสเนี่ยกับคุณทักษิณเนี่ยไม่มีอะไรกัน
6: รุ่นพี่รุ่นน้องเลย
7: ไม่มีอะไรกันเพราะวันนี้ผมว่าเป้าหมายที่จะต้องถูกขจัดจากการเมืองวันนี้นะของคนและทุกๆกลุ่มเนี่ยมันจะมุ่งไปที่ชิดชอบเท่านั้น
6: โอ้ยสมัครได้สองเนี่ยไม่ค่อย
7: มันก็ถึงทำให้ภรรยาคุณเนวินเนี่ย มีความรู้สึก ออกมาจนเรียกว่ากดดันจะต้องเกลี้ยกล่อมนะแล้วผมก็เชื่อว่าสิ่งที่เธอเขียนถึงเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงคุณพิพัฒน
6: ์
7: ผมมั่นใจว่าที่เขาเขียนถึงเขาเขียนถึงคุณอนุทิน
6: เพราะคุณ
7: ได้วันนี้ได้ดีวันนี้เป็นนายกวันนี้เพราะเขา
6: ใช่แต่คุณพิพัฒน์เนี่ยเขาก็ลงทุนเหมือนกันแล้วเขาก็ไม่ต่อสู
7: ้แล้วนั่นเขาเป็นคนที่เติบโตมาด้วยกันเป็นเด็กที่พูดง่ายเลี้ยงมาจนได้ทุกตำแหน่งมาเน่ได้ก็ไม่ใช่คนแรกเพราะว่าถ้าเมียคุณพิพัฒน์ไม่มีปัญหาคุณพิพัฒน์ก็ยังไม่ได้มาตรงนี
6: ้
7: เพราะเมียมีปัญหาใช่ไหมคุณพิพัฒน์ก็เลยขึ้นมาแทนเพราะนั้นมันไม่ใช่ด่าคุณพิพัฒน์เพราะคุณพิพัฒน์ก็ไม่มีขีดที่ทำให้การเมืองเปลี่ยนแปลงได
6: ้เพราะแกเหมือนไม่รู้เรื่องอะไรเลยอย่างเขาไปมาทุกข์ก็ยังไม่รู้ว่ามาทุกข์อะไรแกเรื่องอะไรเลย
7: ก็คุณพิพัฒน์ก็คนโสพันสารามก็เหมือนกันสำหรับบุรีรัมย์นะก็เหมือนกันผมว่าอันนั้นแกเป็นการพูดถึงคุณอนุทินเพราะนั้นมันก็มีการบอกว่าในเรื่องราวแล้วส่วนตัวระหว่างคุณอนุทินกับบุรีรัมย์เนี่ยกับชิดชอบเนี่ยต้องมีอะไรที่มันไม่กลมกลืนเหมือนเดิ
6: ม
7: ไม่กลมกลืนเหมือนเดิมอย่างกรณีของไอ้เขาก็โดนคุณอนุทินก็บอกผมไม่เกี่ยวผมเป็นผู้อาศัย
6: มันไม่เกี่ยวได้ยังไงคุณมี
7: ก็มีบ้านอยู่
6: ตันพลเมืองเองบอกว่ามีทะเบียนบ้านอยู่แล้วมึงไม่เกี่ยวยังไงวะแล้วมึงไปทำสนามบินทับลำลา
7: ท่านเสรีพิสุทธิ์ก็มุ่งไปที่บุรีรัมย์แหละไม่ได้มุ่งไปที่คุณอนุทิน
6: ใช่ใช่เขามีเป้าใหญ่เลย
7: ฮะมุ่งไปที่บุรีรัมย์แหละ
6: เขาไม่กลัวใครนะ
7: เพราะตอนนี้การบอลกระสุนตกจริงๆคือบุรีรัมย์ไม่ใช่อนุทิน
6: ผมถึงเรียนถามพี่ว่าทำไมสปอตไลท์มันไปส่งที่เนว
7: นะก็นั่นคือศูนย์รวมของอำนาจตอนนี
6: ้
7: เป็นศูนย์รวมของอำนาจแล้วก็ไม่มีใครแตะต้องด้วยก็เหมือนจำเรื่องทศกัณฐ์ได้ไหม
6: ครับ
7: หัวใจของทศกัณฐ์ไปผูกไว้นอกร่าง
6: เ
7: นี่ย
6: ไม่ไปไว้ที่เขาสุเมรุเน
7: ี่
6: ย
7: ใครทั้งหมดก็ไม่ตาย
6: ไม่ตายหรอกครับดวงใจอยู่ที่เขา
7: ตอนหลังต้องเอาฮูมานไปทำพิธี
6: ใช่
7: เอ
6: ามา
7: ถึงเอาหอกถึงปักหอก
6: ที่หัวใจ
7: ถึงทำเขาได้วันนี้คุณเนวินก็กระถอดหัวใจเขาไม่ได้อยู่ในการเมืองแต่เขาใหญ่ที่สุดใครจะว่ายังไงก็ได้ผมว่าเขาก็ใหญ่ที่สุดแล้วเขาก็เป็นคนที่สร้างพรรคภูมิใจไทยขึ้นมาเหมือนสร้างฟุตบอลของเขาอ่ะเขาเป็นคนมีฝีมือแน่นอนเพราะงั้นเขาสร้างฟุตบอลได้แบบเฉียบคมขนาดนี้ใช่ไหม
6: ครับ
7: แล้วเขาก็มีเขาก็สามารถจะกระจายพรรคภูมิใจไทยได้จนได้ทุกปริมณฑลของประเทศไทยที่พร้อมจะใหญ่ต่อไป
6: ยามถึงมนัสบ้างมนัสเนี่ยคราวนี้ที่ไม่ได้เป็นเนี่ยผมว่ามนัสต้องเจ็บเลยเพราะขนาดนี้คือแก้ผ้าเล่นกันแล้วอยู่ๆไม่ให้กูได้ยังไงเนี่ย
7: ก็ให้วิเคราะห์เนี่ยก่อนที่พรรคไทยเพื่อไทยเนี่ยจะทำการเอามหาดไทยคืนจากพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาต้องมั่นใจว่าธรรมนัสไม่ไปไหนเพราะธรรมนัสไม่ไปไหนเนี่ยมันก็จะขาดจากภูมิใจไทยไปใช่ไหมฮะเขาต้องมั่นใจยิ่งคนระดับอย่างถ้าคุณทักษิณอยู่ด้วยแล้วก็ถ้าใครไปถามคุณทักษิณว่าเรื่องนี้เอาไงครับท่านครับทักษิณก็บอกธรรมนัสอยู่กับเราแน่นอน
6: แน่นอน
7: แต่พอมันเกิดขึ้นเขาลาออกเปียงเพราะว่ายังไม่ทันจะนั่นปั๊บก็ถอนตัวพอถอนตัวเสร็จธรรมนัสไปด้วยก็มีนักข่าวถามว่าทำไมธรรมนัสถึงไปธรรมนัสบอกตอบไม่ได้ยังไงก็ตอบไม่ได้ก็แปลว่ามีสิ่งเล่นลับมาดลบันดาลให้ธรรมนัสต้องไปหนุนอนุทินเป็นนายกขณะเดียวกันเนี่ยพรรคประชาชนก็อาจจะโดนอำนาจได้รับให้ไปทำแบบเดียวกัน
6: เออ
7: ใช่ไหมแต่ว่าเขาไม่สามารถจะชี้แจงได้ก็เลยเรื่องมังมือหลาว่าแป้งเหลืองรับนงรับนุนคือแก้ต่างไปอ่ะแต่อำนาจที่กดดันพรรคประชาชนต้องเล่นรับจริง
6: ๆ
7: ต้องเล่นรับจริงๆต้องใหญ่โตจริงๆถึงจะทำให้พรรคประชาชนเนี่ยไปหนุนคุณอนุทินแล้วก็ต้องมาตั้งนิยายขึ้นมาว่าไม่ขอร่วมรัฐบาลเพื่อจะไปแก้ไขมันเป็นการเรียกว่าแก้ไปแบบน้ำขุ่นๆใช่ไห
6: ม
7: เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไม่ให้ธรรมนัสมาร่วมเนี่ยก็ต้องขัดก็ต้องทำพิธีอะไรต่างที่มันขัดใจกับ อำนาจเล่นลับใช่ไหมเพราะนั้นผมว่าถ้าพรรคประชาชนมีอำนาจเล่นลับอยู่พรรคธรรมนัสมีอำนาจเล่นลับอยู่รวมกับพรรคเพื่อไทยก็จบก็จบเลยแล้วก็อนุทินก็ไหลมาส่วนหนึ่งก็ไหลมาส่วนหนึ่งใช่ไหมจะคุณเนวินกับบุรีรัมย์ก็จะเหลือแต่กลุ่มก้อนเก่าๆเขาส่วนบ้านใหญ่ก็ไหลหนีตามมาไหลออกมาด้วยแล้วก็มันก็จะทิ้งอยู่ชุดเดียวคือทำให้คุณฝั่งบ้านใหญ่บุรีรัมย์เนี่ยกลายเป็นสิ่งที่อยู่นอกการเมืองแล้วภาพรัฐบาลใหม่มันก็จะดีหมดเลยเพราะวันนี้มันไม่มันไปติดที่เขาก็โดงไปติดที่การหัวมันไปเกิดที่จากบุรีรัมย์ทั้งหมด
6: ใช่ใช่บุรีรัมย์ทั้งหมดเลย
7: เพราะนั้นพอบุรีรัมย์มันหายไปจากการเมืองภาพรัฐบาลมันก็แข็งดีมันก็ดูดีขึ้นใช่ไหมฮะ
6: เพราะบุรีรัมย์อันเดียวนี่เจอหมดเจอเขาก็โดงเสร็จเจอสนามช้างเสร็จบ้างเจอไปกู้เงินมาทำสนามช้างโอ้โหมันอินุงตุงนังไปหมดเลย
7: ใช่นี่เนี่ยเพราะนี่ถ้าเขาตัดส่วนนี้ไปได้มันก็เอาตัดเรียกว่าตัดส่วนที่เป็นยีออกให้หมด
6: ม
7: ันก็ทำให้ไอ้สเต็กชิ้นที่เหลืออยู่ข้างหน้ามันไม่มีพังผืดนะมันมีแต่เนื้อกับมันกำลังสวย
6: ๆแต่ถ้าศาลรัฐมนูลบอกว่าเลือกตั้งเป็นโมฆะคราวที่แล้วนะล้มกระดานนะยุ่งเลยนะพี่เด็ดล้มกระดานมาใหม่เนี่ยแม่งจะออกทางไหนกันเนี่ยวุ่นกันใหญ่เลยนะโอ้โหได้จัดขบวนกันที่ผาย
7: เพราะนั้นผมบอกว่าถ้าผมเป็นในวินผมเดินลูกนี
6: ้ต้องเดินลูกพี่เด็ด
7: ถึงจะแก้เกมทั้งหมดได
6: ้รายการเราวันนี้มีประโยชน์มากถ้าในวินดูแล้วใช้วิจารณญาณต้องเดินอย่างพี่เด็ดเพื่อความปลอดภัยที่สุดเพื่อความปลอดภัยการเมืองก็คือเกมอย่างนึงก็เหมือนฟุตบอลเหมือนอะไรนะแต่ถ้าเบื่อไม่เดินอย่างนี้มีโอกาสเจ็บนะ
7: อันนี้หมายว่าแล้วถ้าเผื่อไม่ได้เป็นกูก็ลงไปก็แลนดิ้งเลยสบายไม่มีปัญหาแต่อยู่แบบนี้ล้มแบบนี้มันคดีมาหมดนะ
6: มาครบเลยคราวนี
7: ้มันมีทั้งคุกมีทั้งปากคาปรับมีทั้งฟอกเงินมาครบ
6: มาหมดเลยไม่ต้องอะไรมอโต้จีพีจาก400ล้านเป็น 6,000 ล้านนี่ก็โอ้ยดูไม่จืดนะพี่เด่นนะเขายื่นกันที่ผายหมดแล้วเนี่ยเจอผ่านน้องไอ้ราชนกูบ่ายังไม่รู้เลยเนี่ยผ่านน้องไอ้เสร็จเจอสุดรอผมอีกอะโลมันน่ะอลังสิมันโลก็ตายหาแล้วตกท้ายด้วยวิโรจน์กลับบ้านไม่ถูกมึง
7: วันนี้ถ้าผมเป็นนายวินผมใช้แผนนี
6: ้
7: ถึงจะแก้เกมพวกไอ้ที่เข้ามากลางล้อมป้อม
6: อาราโม
7: อาราโมสงศึกอาราโม
6: อาราโมศึกอาราโมนี่ในฐานะที่เราชอบกันนะผมว่าคุณนายวินรู้จักกันไม่มีเรื่องบาดหมางแต่ชอบกันเพราะว่ามาในยุคที่เราไม่มีอะไรกันก็ชอบกันนะก็อยากจะให้อยู่ยั่งยืนยงเป็นตำนานเหมือนกันไม่อยากให้ทีมบุรีรัมย์ต้องเป็นอะไรไป
7: ถ้าไม่ถ้าเผื่อในเบนบอกพี่เด็ดมันตรงนี้ต้องแก้ไงมอกแก้แบบนี
6: ้แบบนี้รอด
7: น้องก็มันก็ทำให้ค่ายอื่นก็เดือดร้อนไปด้วยว่าก็มาเล่นกันใหม่สิใช่ไหมเอากูไปขึงเพื่อแล้วลูกปลาลูกก้อนหินใส่อย่างเดียวนี่เห็นไหม
6: เอา
7: ไว้ลงไปเล่นกันใหม
6: ่
7: ถ้าผมอยากเลิกผมก็เลิกได้ใช่ไห
6: ม
7: ผมว่าก
6: ลับมาถึงคุณอนุทินที่ชอบสายมูมากเปิดเขาเรียกโง่เฮงเอาผมตั้งหวีตั้งเห็นไหมครับจะเห็นทรงผมทุกอย่างไปไหว้พระสายมูมีที่ไหนเนี่ยอนุทินไม่เคยพลาดห้อยเหรียญ หลวงพ่อโชตินี่ก็ทันสมัยมากเพราะว่าละนั่นสุดยอดและแกห้อยองค์เดียวในอดีตเนี่ยผู้นำเราเนี่ยห้อยพระองค์เดียวเนี่ยมีไม่กี่คน
7: ไม่แกเปลี่ยนบ่อยฮะคราวแล้วแกไปใส่ตะกรุดของท่านธงชัย
6: อ๋อ
7: มีฮะที่ไปมีดินมีรีโนเวชั่นของท่านอาจารย์ธงชัยอ่ะแล้วก็เป็นเด็กก็มีเขาเปลี่ยนบ่อยฮะ
6: อ๋อตะกรุดอาจารย์ธงชัยนะชี้บังเมย์ท่าน
7: อ่าก็มีเขาก็เปลี่ยนไปผมมองเห็นอ่ะทำไมมีเหมือนเราอ่ะเพราะท่านธงชัยก็ให้ผมมาชุดนึงเออชุดเดียวกันนี่นะเพราะว่าเขาก็ใส่นะแต่ท่านชุดอาจารย์โชตินี่คงรับไม่อยู
6: ่ไม่อยู่ไปตัวใครตัวมันแต่คนดังสมัยก่อนเนี่ยห้อยองค์เดียวแล้วห้อยตลอดเลยนะแต่ก่อนเนี่ยห้อยสมเด็จกันจอมพลท่านหนอมจอมพลอภาสนี่สมเด็จอย่างเดียวเลยชุดทางโน้น
7: อ
6: ่ะจอมพลสฤษดิ์ห้อยองค์เดียวเหมือนกันพระร่วงรางปืนคุณประสงค์บอกผมเองหลอกห้อยองค์เดียวมาล่วงรางปืนเลย
7: เขาได้ไปจากพลเอกประจวบวัชรปาน
6: อ๋อเสียพระนี
7: ่ท่านเป็นคนไปให้ผมทำได้เพราะว่าคนที่เล่าให้ฟังเนี่ยคือดร.เผานิวาสวงศ
6: ์อ๋อหมอเผานี่โอ้ยสนิททางบ้านจอมทนมาก
7: เขากินนอนอยู่บ้านประจวบวัชรปานก็เลยเล่าให้ฟังว่าอันเนี้ยท่านประจวบเป็นคนให้แล้วก็วางเรื่องสารพัดทุเรื่องให้กับจอมพลสฤษดิ
6: ์
7: ตลอดเนี
6: ่
7: ย
6: แล้วพระร่วงรางปืนน้อยเยอะนะพลเอกสงัดเขาห้อยพระร่วงรางปืน
7: แต่ของจริงมีน้อย
6: ของจริงมีน้อยใช่แต่ที่เราว่ามือระดับนี้เราได้ของแท้แน่ที
7: ่ของจริงมีน้อย
6: ไอ้เรื่องพระนี่ผมว่าขำนะผมว่าขำวันหนึ่งตอนนั้นกำลังเรืองอำนาจพี่เล็กผมก็อยู่ในบ้านด้านเหมือนกันเพราะผมเป็นทศพ.ธุมาเป็นลูกเขยพี่เล็กก็ให้เสียนพระสมเด็จเลยดูเสียนพระสมเด็จนี่ท่านยังมีชีวิตอยู่ดำมานิดปัตตภีเสียนใหญ่เลยโอ้โหถึงดูป้าบอกแท้ไหมโอ้บอกแท้ 100% เลยผมอยู่ในเหตุการณ์เลยก็เหตุการณ์นี้ก็จบลงไปกลับมาเมื่อหมดอำนาจแล้วทุกอย่างแล้วโดนจรรีไปต่างประเทศจนกลับมาเจอกันอีกทีนึงวันเกิดจอมพลถนอมไอ้มานิดปัตตภีนี่ก็ไปด้วยพี่เล็กถามบอกเนี่ยห้อยอยู่ตลอดเลยสมเด็จเอาไว้ได้ซึ่งว่าแท้สวยไหมเอามาบอกท่านผมไม่อยากบอกเลยเกย์วันหนึ่งมันไม่บอกกูว่าถ้าผมบอกว่าเกย์พี่เล็กก็ยิงผมหน้าบ้านผมก็ตายหน้าบ้านดิผมต้องเอาชีวิตผมรอดไว้ก่อน
7: เออไม่ได้ลงทีกันจอยก็ไหนๆก็มาวันนี้ก็ถามนิดหนึ่งการเกิดเหตุการณ์14เวลาพิโยกเนี่ย
6: ท่านมีส่วนเยอะนะ
7: มันเป็นความแตกแยกระหว่างถนอมประภาสคดชุดหนึ่งที่เหลือคือทวีกฤตประเสริฐอีกชุดหนึ่ง
6: เออพลเอกกฤตเนี่ย
7: มันเป็นความแตกแยกจาก5เสือใช่ไหมเป็น5เสืออยู่แล้วก็แตกแยกมาเป็นถนอมประภาสแต่ทุกคนยังมองว่าเขาเป็นคนชุดเดียวกันแต่คนที่ทำให้เกิดวันมหาวิโยคเนี่ยคือประเสริฐรุจิโรวงศ์ทวีจุลทรัพย์แล้วก็กฤษศรีวรา
6: โอ้พระเด็จกฤษนี่ใหญ่เลยมากจะเป็น
7: เพราะนั้นความล้มเหลวของพระเด็จการทุกรูปแบบจะมาจากความแตกแยกภายในเพราะนั้นผมก็จะยกกลับมาที่บุรีรัมย
6: ์กลับมาบุรีรัมย
7: ์ขณะนี้มีประเสริฐทวีและกฤษ อยู่ต่างหากจากเนวินเพราะนั้นผมว่าเรื่องนี้มันจะแตกการเปลี่ยนแปลงข้างหน้าเนี่ยมันจะแตกจากพรรคภูมิใจไทยเป็นหลักโดยมีเหตุการณ์อื่นผสมเข้ามานะแต่ถ้าเขาสู้กันไปจนถึง14ตุลาหน้าเดือนหน้าผมว่าเขาอาจจะเจอม็อบเดียวกับวันมหาวิปโยค
6: โอ้พยากรณ์จินตนาการเลย
8: พักสักครู่ครับ
9: ระวังนะลูก
10: ค่อยๆวิ่งนะลูก
9: อย่าปีนสูงนะ
10: เดี๋ยวล้มนะลูก
11: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: ติดตามข่าวรอบสัปดาห์วิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น.กับพญาไม้พระเด็จภูรีปฏิภาณ
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
6: โอ้ยอาทิตย์หน้าเนี่ยได้เสียเลยนะพี่เด็ดอาทิตย์หน้าเราต้องมาออกแล้ววิเคราะห์ให้ดีเลยเพราะจากอาทิตย์หน้าไปเนี่ยกับพิษตาไม่ได้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ดีทั้งสาม
7: ไปจนถึงอีก2จันทร์ในจันทร์14วันอันตราย
6: อันตรายใช่ทั้งตุลาการพิวัตรทั้งเหตุการณ์ทั้งลงถนนทั้งไอยูมาช่วยถล่มไอเวนแม่งการปีใหม่ไม่ให้จัดก็ไม่ได้เพราะบอกซื้อตั๋วแล้วเฮ้ยนี่กูเป็นมึงขึ้นมันเมื่อไหร่วะ
7: แต่ที่หน้าเราเจอกันวันพฤหัสก็ละวันจันทร์3 4วันเราคงจะได้คุยกันมากกว่านี้
6: กำลังมันเลยกำลังมันเลยนะแล้วก็จะดูทิศทางของเมืองไทยว่าจะเป็นยังไงแต่ผมว่าเปลี่ยนแปลงแน่พี่เด็ดว่าเปลี่ยนแปลงไหมเราคุยกันเล่นๆนะไทยผิดไม่เป็นไรนะเพราะบางคนไม่ยอมทายกลัวว่าผิดแล้วเสียฟอร์ม
7: ผมว่าวันนี้สิ่งที่ต้องหายไปแน่ๆหรือ

0: นี่ที่มันมารุมมาต้มหมดแม้กระทั่งเรื่องของแตงโมก็ชัดที่เป้าไปที่ไหนเล็งไปที่ใครทำลายพื้นทำลายโครงสร้างของใครทำลายภูมิคุ้มกันของใครมันเห็นชัดหมด
1: โอ้พี่เดชพูดอันเนี้ยเห็นหลับตาลึกภาพเลยเรื่องแตงโมเนี่ยไม่มีใครกล้ากระแทกหรอกใครจะกล้ากระแทกแต่ว่ามันกล้ากระแทกอ่ะกระเทือนเลยนะกระเทือนเลย
0: มุ่งไปที่ร่มมุ่งไปที่เสื้อเกราะของบุรีรัมย์นะที่บอกว่าคอนเนคชั่นสูงกระดาบแต่มันทั้งหมดนี่ก็สูงกระดาบกับสูงกระดาบนั่นแหละนะ
1: เออรุ่นเดียวกันหมดเลย
0: มันเป็นสงครามดอกกุหลาบนะ
1: เนวินสมชัยวีระเพิ่งรุ่นเดียวกันเลยรุ่นเดียวกันถูกไหมล่ะเนี่ยรุ่นเดียวกันเลยโอ้โห
0: นี่เป็นสงครามสวนกุหลาบ
1: ไอ้ก่อนจะจบอีกอันน่ะเขาถามมาไม่ถามเดี๋ยวก็จะว่าน่าเกลียดเขาบอกไอ้ที่ไอ้บ้าเป็นนักกฎหมายบ้าบ้าบ้าบ้าไอ้อะไรที่มาโวยวายผลักอาจารย์สมชัยอุตลุดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อเบี่ยงเบนประเด็นไม่ให้เราไปสนใจเรื่องหัวสวหรือเรื่องอะไรเป็นไปได้ไหม
0: ไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่เขาทำไปเนี่ยแล้วผมก็มันไม่ใช่ AI มันเป็นเหตุการณ
1: ์
0: เหตุการณ์เกิดขึ้นที่กล้องตามมาตลอดผมก็มาดูทีละช็อตไอ้ที่เขาบอกว่าไอ้แฮนมาทิ่มภูมีไหมแฮนก็ไม่ได้ทิ่มภู
1: แล้วก็จักรจี้อย่างนี้เหรอ
0: แล้วตอนที่เขาคอนผักเขามีการเซตตัวหลังถอยหลังเพื่อสร้างกำลังถ้ามันถ้าตกใจมันก็ขึ้นบนมันจะผ่าไปข้างหน้า
1: เออผมลืมคิดใช่มันต้องขึ้นข้างบนก็ต้องพยายามขึ้นข้างบน
0: ตัวเขาเนี่ยเขามีเซตนิดนึงข้างหลังเพื่อจะสร้างแรงผลัก
1: กระเด็นเลยอ่ะ
0: ฮะเพราะถ้าอย่างนี้มันผ่าไม่ได้
1: ไม่ไป
0: มันมีการเซตถอยหลังซึ่งมันไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้เมื่อมันอยู่ในภาพในหนังแล้วเนี่ยเพราะนั้นเรื่องนี้ถ้าถึงศาลไม่ต้องสืบพยานใดๆทั้งสิ้นเลยดูแต่ภาพอย่างเดียวก็ลงก็กล่าวหาได้แล้วก็เป็นไปตามนั้นแล้วเพียงแต่ว่าคุณสมชัยก็ขอให้มั่นคงแล้วกันแต่ว่ามันเป็นการทำลายร่างกายมันจะไม่มันเป็นเหตุหรือเปล่าแต่ทั้งหมดเนี่ยมันผิด 100% แล้วครับมันผมว่าไม่ได้ตั้งใจไปอื่นเป็นเรื่องความแล้วสิ่งที่เข้ามาอธิบายย้อนหลังว่า AI อย่างงู้นอย่างงี้อย่างงี้ยิ่งพูดมันยิ่งแย
1: ่
0: มันยิ่งแก้ยิ่งแย่
1: อันนี้หนักนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ป้องกันเลย
0: แล้วภาษาที่พูดอีกอะภาษาที่ใช้ก็ใช
1: ่
0: มันคอนเฟิร์มสิ่งที่ทำ
1: ไอ้นี่ไอ้นั่นไอ้โดนเรียกมันเลยมันเป็นนั่นเลย
0: อันนี้มันจบที่คำพิพากษาอย่างเดียวอยู่แล้วมันเป็นอื่นไม่ได้เลยมันเป็นอื่นไม่ได้เลย
1: นี่เขาบอกพวกนี้มันเกิดขึ้นบ่อยแต่ตัวนี้เพราะว่าอาจารย์สมชัยท่านเป็นนักวิชาการท่านก็เรียบร้อยในสภาจำได้ไหมครับนักมวยปทินก้อนแก้วหรือพลตรีปทินสันติประพบนักมวยอยู่ในสภาไอ้วัยรุ่น40กว่าจะ50วิ่งเข้ามาจะชกท่านเดินออกไปโป้งเดียวเลยยังมึงอ้างนะกูใส่แล้วโป้งเรียบร้อยดับ10เนี่ยมันอยู่ที่คนนะเขาบอกเรากลับกันถ้าไม่ใช่อาจารย์สมชัยเป็น
0: ก็พรรคพวกผมหลายคนบอกอยากเป็นสมชัยจริงๆวันนั้นอยากเป็นสมชัยจริง
1: ๆใช่
0: ผมยังงงผมดูแล้วผมยังเป็นกูหน่อยไม่ได
1: ้เนี่ยเหมือนกันพวกเราก็จะบอกไปอย่างนั้นเขาบอกแม่ไงอ่ะแล้วด้วยความเคารพท่านพลตำรวจเอกเสรีนะพอรักกันมากเขากับผมนี่เขารุ่นแปดผมรุ่นเจ็ดสนิทกันถ้าเป็นเสรีนะเขาบอกว่าไอ้คนทำอย่างนี้มีที่ไป2ที่ถ้าทำเสรีนะมีที่ไป2ที่1ห้อง ICU 2ขึ้นเมนไอ้สามไม่ต้องไว้ที่หลังก็ถ้าทำเสรีมึงมีที่ไป2ที่แน่
0: ก็ปืนนี่ผมก็มีความคิดนะว่ามันเป็นการสร้างแบบเพราะผมไม่มีเหตุผลที่เขาจะทำเรื่องนี
1: ้ครับ
0: ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ผมว่าเขาไม่มีเหตุผลจะทำเรื่องนี้แต่เขาทำเพื่ออะไรหนึ่งมันมีคณะกรรมการสันติสุขเกิดขึ้นสองที่ดินเถื่อไอ้ที่ดินเถื่
1: อ
0: นกับปืนเถื่อนเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายคลึงกันตอนนี้เขาก็บอกว่าให้เอาปืนเถื่อนมาคืนแล้วก็ไม่มีโทษเพราะนั้นที่ดินเถื่อนมาคืนก็ไม่มีโทษ
1: ถูกต้องเลยเพราะนั้นเขาก็

0: องหลุดแล้วนะ
1: แต่ว่าบอกว่าไม่มีโทษเสร็จหมายถึงว่าอ้าวก็ยกของกระดองกระรถไฟไปไม่มีโทษนี
0: ่ก็ไม่ขอมาขอ
1: แล้วก็ขอเช่าต่
0: ออย่างนั้น
1: เลยแล้วก็ขอเช่าตามที่รถไฟเขามีให้เช่าอยู่แล้ว
0: 99ปี
1: มันก็จบทุกอย่างมันก็ราบรื่นโดยไม่มีโทษเนี่ยเนี่ยผมคิดว่าทุกอย่างทำเนี่ยมันมีเหตุผลเพราะว่าเขานึกไม่ออกทำไมแกไปยุ่งกับเรื่องปืนแล้วยุ่งแบบไรแบบไรสาระด้วยนะคืออย่าง
0: น
1: ี
0: ้คนด่ากันที่หมาย
1: เมื่อธันวาเมื่อประชุมคมคราวที่แล้วออกมาว่าปืนเถื่อนเนี่ยให้เอามาคืนแล้วก็จะไม่มีโทษถ้าท่านบรรณวิทย์มีปืนเถื่อนผมไม่ปืนเถื่อนท่านเป็นพลเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนท่านเอาปืนเถื่อนไปมอบเขาก็ต้องบอกว่าพลเอกบริกริงเนี่ยเอาปืนเถื่อนมามอบ1 2 3 4 5ก็บอกบันทึกมันก็จะบอกว่าคุณน่ะเคยมีปืนเถื่อน
0: ใน
1: ขณะที่คุณมีปืนเถื่อนผิดกฎหมายอยู
0: ่ใช
1: ่แล้วมาได้เอาคืนมาคืนถึงจะไม่มีไม่ผิดกฎหมายแต่เคยทำผิดกฎหมาย
0: แล้วถือไว้นานเท่าไหร่ก็ไม่รู้
1: เคยครอบครอง
0: ไม่รู้นานเท่าไหร่
1: เคยไม่มีจริยธรรม
0: ถูกต้อง
1: ทีนี้ถ้าผมจะไปผมจะเอาไปผูกพันตัวเองไว้ในข้อหาทั้งที่ของก็เสียของก็เสียนะยืนต้นมีประวัติชั่วไว้อีกประวัติครอบครองปืนเถื่อนอีกผมก็จับมันโยนแม่น้ำไปไม่ดีกว่าไม่ต้องมีอะไรเลยก็ทิ้งไปเลยในแม่น้ำหมดเรื่อง
0: ไปดอนหอยหลอดแล้ว
1: ก็ยังไม่ให้รัฐบาลนะมีเรคคอร์ดใช่ไหมผมก็โยนลงน้ำไปหรือไม่ผมก็โยนใส่หลังส้วมไป
0: แม่น้ำหรือดอนหอยหลอดหาชาติได้ก็ไม่เจอแล้ว
1: ที่ไหนก็ได
0: ้
1: เนี่ยเขามีความคิดที่มันละหลวมไงขณะนี้ครม.ทั้งคณะเลยนะยังไม่รู้เลยว่าทำแบบนี้คนนั้นเอาปืนมาให้มันมีเรคคอร์ดมันมีความชั่วติดตัวและเรคคอร์ดนี่อยู่จนตายนะเขาก็ไม่ไปให้หรอกมันก็แก้ไม่ได้นี่คือความไม่รอบคอบในการทำอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องราวที่มันมีความสำคัญและผูกพันกับประชาชนทั้งประเทศชาติไม่มีความรอบคอบมันทำให้เกิดเหตุไงมันมีท่องทำให้ถูกโจมตีได้ตลอดเหมือนกับแล้วก็ท่านนายกวันนี้ก็ฝูเพราะว่าดวงท่านก็ไม่ค่อยดีนะท่านโชว์ท่านนึกว่าจะโรคก็โก้อ้าว
0: หลวงพ่อโชติ
1: กลับพังไปอีกท่าน
0: หลวงพ่อโชติสองดอกนะทองคำเป็นแสนนะชี้แจงทั้งสิ้นมาแหมโชว์ด้วยความมั่นใจเลยหลังจากนั้นสามวันหลวงพ่อโชติเรียบร้อย
1: ก็ไอ้ราชนกก็แค่จักรยานคันเดียวหาเสียงยังถือยังเป็นคดีไปร้องฟ้องกันแบบว่าแสดงทรัพย์สินหรือเปล่าแล้วนี่แพงกว่าตั้งเยอะ
0: ใช่เป็นแสนจักรยานคันนี้ครับไม่รู้พัน
1: หรือเปล่าแต่ผ้าแพงไหมผ้าแพง
0: หลักแสนเลยเขาเป็นทองคำมีอยู่16องค
1: ์เองนะฮะองค์นี้ทองคำใช่ไหม
0: ทองคำก็เขาโชว์ทองคำเลยอะ
1: ทองคำวันนี้ก็เป็นหลายแสนแล้ว
0: ก็ค่าทองคำก็เป็นแสนแล้วอะด้วยความมั่นใจเลยห้อยหลวงพ่อโชติหลวงพ่อโชติไปซะแล้ว
1: หลวงพ่อหนัก2บาทวันนี้ก็ประมาณ120,000
0: ได้เฉพาะตัวเนื้อทองนะแล้วของขลังที่เสกคาถาลงไปมันจะอยู่ไปยังไงวะเนี่ยผมก็งงไปหมดเลย
1: เพราะฉะนั้นผมบอกว่าม็อบเนี่ยวันนี้เล่นยากรัฐบาลต้องเราพอรับความซวยเขาก็อีกเนี่ยเขาก็ไปเปลี่ยนโฆษกนึกออกไหม
0: ใช่
1: เขาเปลี่ยนโฆษกโฆษกเนี่ยมันไม่ควรไปหาเรื่องให้เจ้านายใช่ไหมมันควรจะทำให้เจ้านายเสียหายน้อย
0: ที่
1: ส
0: ุ
1: ดพอตั้งโฆษกคนใหม่มาท้ารบกับชาวบ้านเขาไปทั่วเลย
0: แล้วพื้นภูมิที่มาจากส้มเก่าอ่ะโอ้โหส้มแม่งนักหาเรื่องอยู่แล้ว
1: เนี่ย
0: แม่งท้าเลยอ่ะ
1: ผมว่าโฆษกเนี่ยมันแล้วก็ไอ้โฆษกนี่ก็หาตัวลบตัวแรงเนี่ยลบกับวิโรจน์เลยนะ
0: มือหนึ่งของเขาเลยนะคาถาอดีศร
1: มวยคนละชั้นเลยมันไม่ได้เลยแม่วิโรจน์ก็สอนมวยเลย
0: ไม่ได้เป็นหมอเลยวิโรจน์โอ้วิโรจน์แม่งสอนบอกผมบ้านมีบุญคุณด้วยกูให้เป็นด้วยเอาเลยโอ้โหท้าเขาหมดเลยนะครับท้าเขาหมดเลยวันนี้
1: เพราะว่าคุณรัชดาเนี่ยเอานิ่มๆนุ่มๆไปชนไว้ดีกว่าเพราะว่าไอ้วันนี้รถเนี่ยเขาไม่สร้างกันชนไว้ชนนะแต่เขาสร้างไว้ให้ยุบใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่าโอ้จะเอาแข็งเมื่อก่อนเนี่ยเอากระชนให้แข็งนะเพื่อจะไม่เป็นไรเพราะรถมันวิ่งช้าเนี่ยแต่นี้ความเร็วมันลดสูงเวลามันชนเปรี้ยง ขาให้ทุกส่วนของรถเนี่ยยุบเพื่อจะลดแรงกระทบเพื่อให้คนนั่งไม่ตายเนี่ยเพราะนั้นรัฐบาลวันนี้เหมือนวิ่งรถด้วยความเร็วสูงอ่ะแต่ใช้กันชนแข็งอีกแท้เท่าไหร่ก็โดนเข้าไปเต็มอัตราแรงบวกเท่ากับเต็มๆอ่ะนี่ก็คิดอะไรก็คิดผิดหมดอ่ะ
0: น่าจะเอาโฆษกเป็นผู้หญิงหน้าตาดีๆนี่
1: ม
0: ัน
1: ก็มีแล้วมันก็ได้ชื่อรัชคุณรัชดา
0: ก็ดี
1: พอเปลี่ยนมาเปลี่ยนเป็นคุณ
0: หมอเอก
1: กับ
0: หมอเอก
1: เองก็พบก็เลยหาสงครามให้เจ้านายอีกเลย
2: ครับผมครับและนั่นก็คือทั้งหมดในสัปดาห์นี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและฟังครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: ติดตามรับฟังรายการวิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 ถึง 6:00 เย็นกับพญาไม้พระเด็จภูรีปฏิภาณ
4: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
6: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
7: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3 วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
8: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4:00 ถึง 5:00 เย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
9: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
10: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
11: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
12: นราพงศ์วัยวัฒน์ พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
13: ชัดทุกประเด็น
12: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
13: ณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
14: ทราบแล้วเปลี่ยน
15: เสี่ยงเศรษฐกิจ
14: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
16: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
9: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูด2สุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
17: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแหมมุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะ
9: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
17: ้การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น
9: นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิด
17: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
14: ทราบแล้วเปลี่ยน
15: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
8: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
18: เคาะข่าวดังตามกระแส
19: เพราะการหันน็อตสังคมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์และก็ขโมยไฟ
18: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
19: บังคับใช้กฎหมายคุมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
18: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
19: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีน
18: กับสุรเชษฐ์สุรัตนชัยในรายการคุยข่าว Around News พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
20: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคดีให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และ

ปูนปูนสวัสดีครับสวัสดีครับพวกผมป๋าแงมและทีมงานที่ไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยนะครับเจ้านายสวัสดีครับเช้าเช้าอย่างนี้นะครับพบกับผมได้ที่นี่ที่คลื่นข่าวคุณภาพ FM 97 MHz กับผมก็จะทำหน้าที่เป็นตู้จดหมายที่ดีตู้จดหมายที่ไม่สามารถปฏิเสธจดหมายได้แม้แต่ฉบับเดียวแล้วก็ผมก็จะทยอยส่งข่าวสารนั้นไปให้เพื่อนๆทุกคนสำหรับรายการโลกสารคันวันนี้นะครับก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่13เดือนกันยายน2569สรุปข่าวในประเทศวันนี้เห็นที่จะต้องบอกว่าไม่มีอะไรเกิน1พรุ่งนี้กกต.จะเอายังไงโกงเลือกสว.จะเอายังไงหัวโอยจะเอายังไงฉะนั้นผมก็เลยเรียกว่านั่งฟังอะไรตลอดเวลา1เดือนก็ว่าได้ที่ผ่านมาที่สส.พรรคฝ่ายค้านและสส.สว.สำรองออกมาให้ข้อมูลนะครับ EP 1 EP 2 EP 3 EP 4 EP 5เต็มไปหมดจนกระทั่งวันนี้เมื่อวานนี้น่าจะเป็นวิทยากรที่มาพูดคุยได้เนื้อหาสาระมากที่สุดเพราะเป็นบทสรุปแล้ววันที่14กันยายนวันพรุ่งนี้แหละเห็นไหมที่กกต.รับปากจะรับเรื่องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อเนื่องหรือไม่อ้าววันนี้จะมาปูพื้นฐานให้ว่าอาจารย์ธงทองจันทรังสุว่าอย่างไรอาจารย์สิริพันธ์นุกสวนสวัสดีอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาว่าอย่างไรและอาจารย์จากธรรมศาสตร์รองศาสตราจารย์ดร.ประจักษ์ก้องกิรติว่าอย่างไรน่าจะได้เป็นความรู้เพิ่มเติมไปหมดส่วนอีกข่าวหนึ่งอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์สมีโชติอันนี้ไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องไตเติ้ลพูดแค่นี้ก็รู้แต่จะมาสรุปรวมให้อีกจึงหนึ่งว่าเป็นอย่างไรจะยาวเลยแหละโน่อะไรอ่ะผมพูดศาสนาน่ะเห็นไหมเป็นยังไงและก็คงปิดท้ายก็เห็นคงจะเป็นเรื่องของต่อเนื่องของอะไรอ่ะเมื่อวานนี้คุยเรื่องชาวยิวในประเทศไทยเนาะมันเป็นยังไงชาวยิวในประเทศไทยจะมาบทสรุปให้ฟังบทสรุปให้ที่น่าสะพึงมากแค่ไหนก่อนอื่นไปดูราคาทองคำก่อนนะครับราคาทองคำเนี่ยอ่านมาหลายรอบแล้วเป็นปีแล้วฉะนั้นทำไมต้องรายงานราคาทองคำเพื่อนได้แง่คิดอะไรจากราคาทองคำที่ผมอ่านได้ไหมไม่ได้แง่คิดตรงๆคิดยังไงก็คิดไม่ออกตะแหงมงั้นตะแหงมช่วยคิดให้ใหม่ได้ไหมฉะนั้นผมคิดแล้วก็จะมาเล่าให้เพื่อนฟังแบบตรงๆอ่านจากท้ายไปหัวไปท้ายมาเยอะแล้วตอนนี้อ่านแล้วก็จะเล่าให้ฟังเลยว่าถ้าทำอย่างนี้เพื่อนจะได้กำไรไหมเก่งทองได้กำไรไหมราคาทองคำแห้ง 68,050 บาทขายออก 68,250 บาทกำไร200บาทอันนี้ไม่คิดภาษีแต่ถ้าเป็นทองรูปพรรณน่ะเพื่อนซื้อออกจากห้างทอง 69,050 บาทแต่พอไปขายคืนเนี่ยเขารับซื้อแค่ 66,688 บาท84สตางค์เองนะฉะนั้นเพื่อนขาดทุนในการไปขายเนี่ยนะซื้อแขวนคอเนี่ยขาดทุน 2,361 บาท16สตางค์ 2,003 พูดง่ายๆ 2,360 บาทขาดทุนฉะนั้นถ้าเพื่อนอยากได้กำไรทอง
จะต้องราคารอราคาทองสูงขึ้นถึง 2,300 บาทน่ะที่เพื่อนถึงจะได้กำไรอ่ะอ้าวพูดอย่างนี้แหละเข้าใจไหมจบข่าวเปลี่ยนข่าวใหม่ได้อ้าวไปดูข่าวการบ้านการเมืองสรุปภายในประเทศของเราก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างกกต.ชี้ชะตาหัวสว.เตรียมยื่นสารรัฐธรรมนูญวันที่14กันยายนวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีอนุทินประกาศนโยบายเร่งด่วนด้านเศรษฐกิจลดภาษี SME ส่วนสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายงบประมาณปี2570ฝ่ายค้านอธิบายจบลงไปแล้วสารรัฐธรรมนูญก็รับเรื่องราวร้องทุกข์ทุกพรรคการเมืองพรรคหนึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาส่วนเยาวชนก็เรียกร้องแก้กฎหมายควบคุมสื่อเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้วประเทศอื่นเขามีกฎหมายควบคุมสื่อที่เข้มแข็งแล้วทั่วโลกประเทศที่พัฒนาจากเราประเทศที่สร้างสื่อพวกนี้เขามีกฎหมายแล้วของเรายังไม่เข้มแข็งส่วนค่าเงินบาทผันผวนนักลงทุนก็จับตาการประชุมเฟดหรือธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาจับตายังไงเล่าให้ฟังแล้วว่าเงินบาทเงินเยนเงินดอลลาร์มันสัมพันธ์กันยังไงและน้ำมันมันสัมพันธ์กันยังไงนะในเมื่อพันธบัตรถูกออกขายหมดเฟดก็จะขยับดอกเบี้ยขึ้นมาให้อีกจึงหนึ่งอีกจึงหนึ่งถ้าดอกเบี้ยธนาคารสูงขึ้นไม่ต้องเงินมาทำอะไรไปฝากธนาคารเอาไว้นะซึ่งธนาคารของญี่ปุ่นไม่มีดอกเบี้ยจึงกู้เงินจากธนาคารญี่ปุ่นเอาไปฝากเงินกระจายไปทั่วใช่ไหมกระจายไปทั่วก็เลยทำให้ได้เงินฟรีและขณะมันโลกปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเกิดเหตุการณ์เดี๋ยวจะเล่าในตอนท้ายเราตอนนี้เลยก็ได้ซาอุถูกอะไรอ่ะถูกโดรนนะถูกโดนพอถูกโดนแล้วก็มีอันเป็นไปดิน้ำมันเพื่อนๆ เคยถามว่าน้ำมันที่มันขึ้นราคามันคิดยังไงเหรอตังแอมคิดยังไงเหรอตังแอมทำไมตังแอมถึงรู้ว่าน้ำมันขึ้นราคาฉะนั้นช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมเวลาจะมันจะขึ้นมันเขาคิดกันยังไงผมก็เลยบอกเพื่อนว่าเอาอย่างนี้สมมุติว่ามีโรงกลั่นน้ำมันอยู่10โรงผลิตน้ำมันได้100บาร์เรล10โรงผลิตอย่างละ10โรง10โรง10โรง100บาร์เรล10โรงใช่มั้ย10โรงขาดไป1โรงอย่างเช่นที่ซาอุดิขาดไป1โรงใช่มั้ย100บาร์เรลนั้นเขาก็ขายได้100ดอลลาร์100ดอลลาร์ฉะนั้นถ้าหายไป1โรงเขาก็น่าจะขายได้แค่ให้เท่าไหร่ก็มันจะต้องเหลือแค่90ดอลลาร์ถูกต้องไหมแต่ระบบทุนนิยมมันไม่ยอมขาดทุนนะมันก็ขึ้นราคาน้ำมันจาก90เนี่ยให้ได้เต็ม100เหมือนเดิมเต็ม100เหมือนเดิมฉะนั้นซาอุดีอาระเบียถูกโดนโจมตีท่อน้ำมันอิสวิชไพไลเมื่อวันที่10ถึง11กันยายนที่ผ่านมานั้นราคาน้ำมันมันจะดีขึ้นไปขึ้นเท่ากับโรงกลั่นที่มีอยู่10โรงเหมือนเดิมแค่นี้แหละเข้าใจตามนี้นะฉะนั้นเวลาดูข่าวต่างประเทศเห็นโรงกลั่นน้ำมันถูกถล่มจงรู้ไว้เลยว่ามันจะดีขึ้นมาเหมือนเดิมมันจะดีขึ้นมาเหมือนเดิมมันจะดีขึ้นมาเหมือนเดิมถล่มอีก1โรงหรือ8โรงก็จะดีขึ้นมาอีกถล่มอีกเหลือ7โรงก็จะพลังการผิดพลังเงินของมันก็จะต้องได้กำไรเท่ากับ10โรงเหมือนเดิมอ้าวแค่นี้แหละเข้าใจนะแล้วราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ภูเก็ตสมุยพังงาเป็นยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตอนช่วงยิวมูลค่าตั้ง 7-8,000 ล้านบาทนะกระทรวงพาณิชย์เผยยอดส่งออกเดือนสิงหาคมโตถึง 5% จากสินค้าเกษตรและอิเล็กทรอนิกส์นายบอกแล้วไงว่าสินค้าเกษตรของเรารุ่งเรืองนะและอันนี้ก็รุ่งเรืองนะส่วนสุสานชาวยิวที่ฉะเชิงเทราถูกตรวจสอบอนุญาตแล้วหมดอายุแล้วเตรียมย้ายร่างออกไปกี่ร่าง4ร่างใช่มั้ย4ร่างใช่มั้ยตอนนี้กำลังตรวจว่ามีน้ำเน่าน้ำเสียอะไรหรือไม่ผมเป็นห่วงไม่ได้เป็นห่วงเรื่องน้ำเน่าน้ำเสียที่เกิดจากซากศพนะผมเป็นห่วงเรื่องน้ำเน่าน้ำเสียจากสารเคมีของท่านนั่นแหละมันจะมีพันพวนกันไปหมดแหละน่าจะไปโทษว่าศพนี่มีสารพิษสารเคมีหรือเปล่าเข้าใจไหมเกษตรกรก็มีส่วนที่จะเผยแพร่
น้ำทิ้งจากเกษตรกรเหมือนกันยาปรับศัตรูพืชปุ๋ยอะไรพวกนี้ก็มีส่วนเหมือนกันโรงงานก็ปล่อยน้ำเสียเหมือนกันอ้าวถ้าอย่างนั้นก็กำจัดไปพร้อมกันให้หมดสิ้นส่วนกรมการปกครองก็เข้มงวดตรวจสอบการสมรสชาวต่างชาติปิดช่องโหว่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในตอนท้ายกตง.เตรียมรับมือกับฝุ่น PM 2.5 หลังค่าฝุ่นเริ่มสูงขึ้นผมเองก็งงมึนตึ๊บค่าฝุ่นสูงขึ้นได้ยังไงในเมื่ออะไรในเมื่อฝนตกเยอะค่าฝุ่นก็ยังมาเยอะอีกไงเป็นไปได้จะใดใช่ไหมทำไมฝุ่นก็ฝุ่นจากการก่อสร้างเด้อฝุ่นจากการก่อสร้างฝุ่นจากรถหรือเปล่ารถสันดาปหรือเปล่าอันในข่าวไม่ได้ระบุแต่ผมก็ตั้งข้อสังเกตว่าฝนชุกคันนี้ต้นรายการก็ประกาศแล้วว่าฝนจะตกหนักเนาะส่วนตำรวจจับแก๊งเซ็นเตอร์ข้ามชาติยึดทรัพย์ได้100ล้านบาทแม่ไม่หมดสักทีส่วนคดีโกงสอบท้องถิ่นปปช.ก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเจ้าหน้าที่ระดับสูงเรื่องนี้เดี๋ยวใกล้ขมวดเกลียวเข้ามาทุกทีเหมือนบิดผ้าตอนซักเลยนะบิดให้มันน้ำแห้งเมื่อไหร่เนี่ยจะมาเล่าให้ฟังนี่คือบรรยากาศของข่าวของทั่วไปของประเทศไทยนะครับในช่วงนี้ส่วนที่ไตเติ้ลเอาไว้มีการคุยกันเรื่องการเลือกสว.ที่จะส่งต่อในวันพรุ่งนี้อย่างไรบ้างสวอที่ว่าก็คือกกตจะถูกฟ้องร้องในกรณีฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561ทำให้การเลือกสวปี2567มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมหรือที่ถูกขานบอกว่าคดีหัวสิริโพยนี่แหละจำนวน229คนแบ่งเป็นสว138คนรมต.ว่าแล้วก็ต้องพูดเสียงอักษรย่อให้หมดเนาะสว.กับสว.อันนี้ก็รมต. 13คนสส. 17คนผู้สมัครสว.และเครือข่ายอีก61คนทั้งหมด229คนนี้ไปคลิกดูได้อยากรู้ว่ามีชื่อใครบ้างยาวเป็นกิโลไม่สามารถอ่านให้จบได้รู้แต่ว่าแบ่งเป็นประเภทบอกว่าเป็นสว138คนรัฐมนตรี13คนสส17คนและอื่นๆเครือข่ายอีก61คนซึ่งนายพฤทธิ์วัชรสินธุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะกรรมธิการนั่นในฐานะกรรมธิการการทำมันเป็นกับการกระทำพวกนี้อาจจะเสียงแหบเต็มแผงหน่อยนะครับต้องลดสปีดลงหน่อยแล้วเนี่ยเพราะงั้นไม่มีใครมาแย่งคุยโอเคบอกว่ายังไงหากกกต.ยกคำร้องทั้งที่มีหลักฐานชัดเจนเรื่องนี้ไม่จบอย่างแน่นอนโดยทางการเมืองกกต.ต้องชี้แจงต่อสภาในการพิจารณารายงานประจำปี 2567-2568 ขณะที่ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งดำรงตำแหน่งทางการเมือง13คนนั่นแหละนะแล้วก็สว.นั่นแหละนะการเมืองอาจจะต้องตอบคำถามในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเห็นไหมโดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีทั้งหลายแลส่วนในส่วนทางกฎหมายยังมีช่องทางดำเนินการต่อรวมถึงเอาผิดกกต.หากเข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหากคดีโกงสว.ทำสำเร็จได้โดยไม่มีใครต้องรับผิดสิ่งที่เราจะไล่กลับมาคือระบบการเมืองที่เป็นสีหนึ่งทำอะไรก็ไม่ผิดคุณผลิตบอกว่าชัดๆก็คือสีน้ำเงินสีน้ำเงินฝั่งนี้ก็เป็นสีส้มเนาะไม่ว่ากตจะตัดสินอย่างไรผลตามมาหลังจากนั้นต่อไปนี้มันคือความเห็นของทุกคนก็เชิญความเห็นมาหลายๆคน3คนเนี่ยมันจะมีผลตามมาเอาไปฟังความเห็นของนักวิทยาการเต็มที่3คนเลยเห็นไหมมีใครบ้างศาสตราจารย์ดร.สิริพันธ์นกสวนสัสดิสวัสดีอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโอ้นั่งฟังหลายคือทุกเทคเลยนะฮะนั่งฟังจนมึนไปหมดแล้วคำว่ามึนไปหมดนี่คืออะไรมึนแทนชาวบ้านปีที่เอามาเล่าสรุปวันนี้ก็มึนแทนชาวบ้านว่า
ชาวบ้านฟังเรื่องการโกงกันหัวสวเนี่ยที่เขาพยายามจะพูดเยอะๆมาเนี่ยเข้าใจไหมเข้าใจไหมเนี่ยโผล่หัวว่ายังไงผมเดินรีเสิร์ชด้วยตัวเองนะครับโดยเรียนรีเสิร์ชด้วยตัวเองไม่ว่าจะเพื่อนสวที่สอบตกไม่มีใครสนใจแล้วเพื่อนสวที่กําลังจะได้สวที่เป็นสวสำรองที่กําลังจะได้ก็ยังสนใจบ้างไม่สนใจบ้างเพื่อนสวที่เข้ารอบสุดท้ายที่เมืองทองธานีโทรมาสอบถามมาสนใจเรื่องนี้บ้างไหมบางคนไม่สนใจเลยเห็นไหมทำเอาท้อเห็นไหมนี่พูดเล่าตรงๆส่วนประชาชนทั่วไปประชาชนทั่วไปเออก็จะพูดยังไงดีล่ะครึ่งครึ่งนะครึ่งครึ่งนะครึ่งครึ่งนะที่เรานี่เราให้คนที่จัดรายการฟังเพราะครึ่งครึ่งที่ดูได้จากอะไรดูได้จากยอดวิวที่ไลค์แชร์เปิดดูทุกอย่างเนี่ยก็ครึ่งครึ่งแต่รู้แต่ wording คือโพยหัวโกงวอร์ดิ้งสามคำนี้รู้ว่าสามคำนี้เป็นอย่างนี้อ้าวแต่นี่มาดูนักวิชาการพูดด้วยความห่วงใยกันเต็มๆเลยดีกว่านะว่าห่วงใยอย่างไรบ้างเอาเนื้อๆล้วนๆนะเอาเนื้อๆล้วนๆอาจารย์สิริพันธ์บอกว่ายังไงบอกว่ายังไงได้ติดตามมาตลอดนะเปิดเผยหลักฐานการเลือกตั้งสว.ปี2567ไม่สุจริตอย่างเช่น1กรณีผู้สมัครจำนวนมากยอมเสียเงิน 2,500 บาทเพื่อพลีชีพไม่เลือกแม้แต่ตนเองไปเลือกคนอื่นเห็นไหมคำถามคือวินยูชนพึงเชื่อได้ไหมว่าจะมีคนที่มีพฤติกรรมตัดสินใจแบบนี้เห็นไหมอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ดีมากตัวเองเข้าไปรอบสุดท้ายแล้วเอาศูนย์กาให้คนอื่น2การกาบัตรลงคะแนนที่เรียงเหมือนกันถ้าเรียงจากตัวเลขมากไปน้อยยังอาจพอเชื่อได้แต่นี่เรียงสลับตัวเลขเหมือนกันซึ่งถือเป็นข้อมูลวัตถุพยานปฏิเสธไม่ได้แผ่นทุกแผ่นเลขเหมือนกันหมด3 4 7 8 9 3 4 7 8 9 3 4 7 8 9อันนี้ก็3 5 7 9 3 5 7 9 11นะพูดเป็นชื่อช่องทีวีแล้วกัน3 5 7 9 11เนี่ยอันนี้ก็11อะไรมันจะเหมือนกันดีแท้3ผู้สมัครจำนวนมากเดินทางไปพักที่เลือกพร้อมกันพักเดียวกันใส่เสื้อเดียวกันผลิตที่เดียวกันไม่สำเนียงอีกเหรอ4มีข้อมูลเรื่องการต่อสายโทรศัพท์จำนวนมากและข้อมูลซื้อตั๋วเครื่องบินในการเดินทางให้ฉะนั้น4ข้อนี้อาจารย์สันนิษฐานแต่ได้ข้อมูลมาอย่างนี้เรียบร้อยแล้วเขามาให้หมดแล้วทำไมกกต.ยังนั่งหนิงๆอยู่ว่าอย่างไรนี่แหละเขาอาจารย์สิริพันธ์ก็บอกว่ามันคือเส้นเดียวกันในการกระทำรวมหมู่มีโพยการเดินตะการเดินทางบัตรเลือกเส้นทางการเงินดังนั้นไม่ใช่ความผิดเป็นผิดปกติที่เกิดจากการกระทำตัวบุคคลอาจารย์ธีรพันธ์สรุปว่าต้องมีออร์แกนไนซ์เป็นผู้จัดนะเห็นไหมเป็นออร์แกนไนซ์เป็นผู้จัดถ้าใช้เป็นภาษาภาพยนตร์แนวสยองขวัญก็ต้องมีมาสเตอร์มายด์ผู้บงการผู้วางแผนชักใยอยู่ข้างหลังเข้าใจแนวสยองขวัญแนวสืบสวนสอบสวนได้ไหมแนวของการ์ตูนโคนันแนวของเชอร์ล็อกโฮมเนี่ยมันมีผู้วางแผนมีผู้วงการนะสไตล์แบบจิมบอล007เนี่ยใช่ไหมต้องเป็นอย่างนี้ฉะนั้นในการประเมินหน้าที่ของกกต.อาจารย์สิริพันธ์บอกว่าจะต้องมีหลักเกณฑ์ต้องมีความชัดเจนในการอ้างอิงกฎหมายต้องมีความสม่ำเสมอในการวินิจฉัยกฎหมายเมื่อเทียบกับคดีที่ผ่านมาต้องใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมไม่ว่าผู้ถูกกล่าวหาจะเป็นใครและต้องใช้มาตรการลงโทษที่ได้สัดส่วนกับการกระทำผิดเห็นไหมนะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้14กันยาก็ถูกมองว่าให้ท่านใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดประตูให้ศาลเป็นผู้วินิจฉัยเราไม่ได้คาดหวังว่าท่านต้องวินิจฉัยความถูกผิดอย่างถึงที่สุดเพราะนั่นไม่ใช่อำนาจของท่านเข้าใจไหมกกต.ได้ยินไหมเนี่ยโอ้ก็ยินแหละแต่แกล้งหูหนวกหูตึงอ้าว
มาทางด้านศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุอดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านไตเติ้ลพูดตั้งแต่ประวัติศาสตร์ตั้งแต่หนีเสือป่าจระเข้หนีเสือจับตะจระเข้ผมก็เป็นนักข่าวในช่วงปี40นั่นแหละก่อนปี40เนี่ยแต่ที่ท่านเล่าให้ฟังนี่เข้าใจหมดเข้าใจหมดว่าเป็นท่องเป็นสูตรมาเลยว่าอย่างนี้กกต.เกิดว่าได้มาจากอะไรองค์กรการเกิดจะมาจากอะไรเยอะแยะมากมายนะท้าวความมาขนาดนั้นท่านเป็นนักกฎหมายพอมาพบเป็นนักกฎหมายเวลามาพูดทั้งทุกครั้งเนี่ยก็เหมือนกับพระขึ้นธรรมะเนาะขึ้นเทศเนาะขึ้นเทศยกต้องยกตัวอย่างภาษาบาลีเด้เนี่ยยกตัวอย่างบทสิตามบะคัมภีร์พระไตรปิฎกว่าอย่างนั้นนะแค่นั้นอาจารย์ธงทองก็พูดเหมือนกันบอกว่ามาตราที่62ของพ.ร.ป.ว่าด้วยกันได้มาซึ่งสบ.ระบุว่าถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อว่าผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำการอันเป็นทุจริตในการเลือกหรือรู้เห็นกับการกระทำของบุคคลอื่นอันทำให้การเลือกไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมให้กกต.ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นนะนี่เห็นไหมเป็นหลวงพ่อขึ้นธรรมะก็ต้องยกตัวอย่างครับไตรปิฎกเด้โดยเฉพาะขีดเส้นใต้หลักฐานอันควรเชื่อได้ไม่ใช่ 100% แต่เป็นการความเห็นเบื้องต้นหากมีหลักฐานเชื่อได้ว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้กกต.ก็ต้องส่งศาลและในความเชื่อของกกต.ต้องวางตัวเป็นวินยูชนวินยูชนวินยูชนแปลว่าอะไรวิญญาณของคนทั่วไปนี่แหละนะก็คือคนที่มีเหตุผลแบบมนุษย์ทั่วไปไม่ใช่เหตุผลต่างจากคนทั่วไปนะเข้าใจไหมหากว่าเป็นพยานบุคคลที่มีน้ำหนักในระดับหนึ่งแต่คนโกหกก็อาจจะยกประโยชน์ให้ได้แต่นี่มันมีพยานมีหลักฐานมีเอกสารนะอาจารย์ธงทองว่าอย่างนั้นข้อมูลอยู่ในกระดาษว่ากากเลือกคนนั้นคนนี้ใส่เสื้อร้านเดียวกันมาด้วยกันมันมีสูตรว่าสิ่งนั้นวินยูชนต้องคิดว่ามีน้ำหนักแค่ไหนเข้าใจไหมไม่ใช่เอาไปเสร็จมาสิเอาไปเสร็จมาอันผมก็ลงเหมือนกันในเรื่องนี้ผมก็ไม่อยากจะพูดแรงเกินไปเนาะพยายามตัวเป็นกลางหน่อยถ้าวินชนทั่วประเทศเห็นอย่างหนึ่งกกต.เห็นอีกอย่างหนึ่งผมว่ากกต.ก็ต้องตอบคำถามนั่นไหมฉะนั้นอาจารย์ธงทองมีความคาดหวังกับกกต.อยู่3ข้อ1โปรดใช้มาตรฐานอย่างวินยูชนในการตัดสิน2หากผลการลงมติออกมาไม่ว่าจะเป็นเอกฉันท์หรือไม่เอกฉันท์ช่วยไอ้ช่วยทําไมแหละช่วยอธิบายว่าความเห็นที่แตกต่างกันอย่ามาจากอะไรเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่ากกต.แก๊งกวนตัวดูอย่างรอบคอบแล้วไม่ใช่เอาเสียงข้างมากลากไป3ต้องให้เหตุผลทางกฎหมายที่พิสูจน์ได้และถ้าจริงใจก็พูดต่อหน้าเพราะมีสื่อออกข่าวว่าจะแจกเป็นเอกสารข่าวแทนการเปิดแถลงข่าวพออาจารย์พูดแค่นี้แหละก็อีอาจารย์โอ้โหเป็นพระอินทร์นะอาจารย์ธงทองเป็นพระอินทร์ทำไมหลังงานร้อนอาบอาจารย์ลุกขึ้นเลยอาจารย์ลุกขึ้นเลยแหมถ้าเป็นโขนก็ต้องกระทืบเท้าชี้หน้าหน่อยนะบังเอิญก็ถือมาอยู่ข้างหนึ่งไม่งั้นแล้วก็ต้องกระทืบเท้าแน่นอนแหมผมเห็นอาจารย์แล้วแม่อาจารย์ทำให้คิดถึงฉะนั้นกกต.มีแค่3แนวทางก็คือ 1สั่งฟ้องทั้งหมดตามข้อเสนอของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนส่วนกลางชุดที่26หวยงวดนี้แทงซะที่มีร้อยตำรวจเอกชรินทร์น้อยเล็กรองเลขาธิการกกต.เป็นประธาน2สั่งฟ้องบางส่วนคือเอา229ตัวตั้งเด้อสั่งฟ้องบางส่วนตามความเห็นของนายคันชิตเจริญอินรองเลขาธิการกกต.ปฏิบัติหน้าที่แทนนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต. 3ยกฟ้องเสียเวลายกฟ้องทั้งหมดตามข้อเสนอของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งของคณะที่26ที่มีนายชวนะไตรมาศอดีตเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นประธานเห็นไหมเอาให้หมดเลยนะ
อ้าวจะฟ้องหรือไม่ฟ้องมากน้อยแค่ไหนพักกินน้ำกินท่าก่อนได้ไหมไปฟังอาจารย์ศิรพันธ์พูดต่อมีอีกสองคนแป๊บเดียวได้กลับมา

ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์

ปูนปูนแหมไปคบกับคนตัดฟืนก็อย่างนี้แหละปิดสกูลนี้มาจบลงที่ท่านอาจารย์ธงทองบอกไงว่าฟ้องสามส่วนอุมีอุมีลุกขึ้นมาเลยร้อนอาจและผมขอแนะนำว่าเพื่อนๆน้องนักข่าวนะครับอยากรู้ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยอยากรู้สักประวัติศาสตร์การเมืองไทยควรจะฟังบทบรรยายของของท่านอาจารย์ธงทองนะครับโดยเฉพาะตอนต้นพูดถึงเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญของสมัชชาที่อาจารย์พูดถึงดีมากมากดีมากมากนะดีมากมากและผมก็เอาความพูดครับของอาจารย์ที่พูดไว้เนี่ยครับมาเล่าฟังตลอดก่อนหน้าที่ไม่ใช่ว่าฟังของอาจารย์นะครับก่อนหน้านั้นนะครับก็มาเล่าว่าเนี่ยประเทศไทยเป็นอย่างนี้กกต.เกิดขึ้นมาอย่างนี้องค์กรกลางส่วนกลางอะไรเกิดขึ้นมาอย่างนี้ฉะนั้นคนที่เป็นหลักฐานชัดเจนมากที่สุดคือท่านอาจารย์ธงทองเนี่ยครับชัดเจนที่สุดนะท่านก็สรุปมาแล้ว3อย่างหนึ่งยังไงฟ้องทั้งหมดนะสองบางส่วนสามยกเลิกเลิกคุยทั้งอำเภออาจารย์ดร.ศิรพันธ์นกสวนสัตย์ศรีว่ายังไงอาจารย์ศิริพันธ์นกสวนสวัสดีบอกว่าเชื่อว่าอาจารย์เชื่อว่าจะต้องฟ้องบางส่วนนะเพื่อโอ้โหเพื่ออะไรเนี่ยเพื่อเนี่ยมันต้องตอบไปเยอะแล้วเนี่ยรักษาสวไว้67เสียงนะเป็นจำนวน1/3ของวุฒิสภาทั้งหมดจาก200คนเห็นไหมต้องรักษาไว้นะและถ้าฟ้องบางส่วนก็ต้องให้เวลากับในการทำสำนวนนะยื่นฟ้องศาลฎีกาแล้วต้องใช้เวลาเป็นเดือนก่อนส่งศาลฎีกานะใช่ไหมกกต.ต้องทำสำนวนเนาะนะต้องสำนวนตรงฟ้องไอ้ตรงทำสำนวนนี่แหละไอ้อ่อนแกขี้เยี่ยวอยู่ตรงนี้แหละนะเข้าใจไหมว่าพอรับเสร็จแล้วก็ต้องศาลฎีกาก็จะมีคำสั่งคำร้องให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ธีรพันธ์บอกว่าคดีนี้ไม่เหมือนกับคดี44ส.ส.พรรคก้าวไกลอันนั้นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เป็นผู้ยื่นคำร้องแต่ตอนนี้ศาลเป็นผู้ยื่นคำร้องก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีโดยไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลือกก็อีกยาวถ้าฟ้องทั้งหมด229คนใช่ไหมหรือฟ้องบางส่วนก็แล้วแต่ทำสำนวนก่อนนะฉะนั้นว่ายังไงอาจารย์ศิริพันธ์ก็บอกนี่ว่าอนาคตของอนาคตของกกต.ไม่ว่าจะตัดสินอย่างไรต้องเปิดเผยอธิบายให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะถ้าสั่งไม่ฟ้องหรือฟ้องเพียงบางส่วนต้องใช้เหตุผลใดมาหักล้างพยานบุคคลเอกสารพยานวัตถุหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าอันควรเชื่อได้ว่านี่แหละที่ขึ้นธรรมาสน์แล้วก็ประเทศนี้แหละไอ้ตัวนี้แหละขีดเส้นใต้นี่อันควรเชื่อได้ว่าไอ้เหงียมเป็นคนทุจริตนะอันควรเชื่อนะแต่นี่ไม่มีอันควรเชื่อเลยนะต้องเปิดเผยให้ประชาชนรู้นะหากเราเอาคำอธิบายนั้นไม่หนักแน่นพอไม่สามารถหักล้างหลักฐานได้ก็แปลว่ากกต.อาจใช้อำนาจมิชอบดังนั้นต้องฟ้องกกต.มาตรา157อันนี้หวยซ้ำไม่ออกแล้วลูกเด็กนี้ตามประมวลกฎหมายอาญา157หวยตั้งเงียบมันเห็นเป็นเลขตาลีลายไปหน่อยว่าไปเนี่ยส่วนรองศาสตราจารย์ดร.ประจักษ์ก้องกีรติอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่ายังไงนะบอกว่าโอ้โหพูดอันนี้พูดแรงกว่าเดิมอีกเป็นการเดิมพันประชาธิปไตยไทยบอกว่าอย่างนั้นมันไม่ใช่แค่กต.หรือสว.เท่านั้นแต่มันเดิมพันประชาธิปไตยไทยและเสื่อมสุดกว่านี้หรือจะฟื้นฟูกลับมาได้การตัดสินของกกต.จะมีนัยยะสำคัญมากต่อประชาธิปไตยไทยกกต.แปลว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งอย่าไปแปลว่าเป็นแก๊งกวนอย่างอื่นเลยนะเข้าใจไหมเดี๋ยวเขาฟ้องเอาคิดอยู่ในใจผลตรวจดัชนีประชาธิปไตย3องค์กรสากลนะ
บอกว่ายังไงทั้ง3อาจารย์เป็นอาจารย์เนาะก็ต้องมียกตัวอย่างยกความคิดโดยเฉพาะอาจารย์ที่เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนี่เขาจะต้องมีหลักฐานนะเห็นไหมอาจารย์ธงทองเขามีหลักฐานความคิดคือฐานความคิดเห็นไหมฐานความคิดของอาจารย์ว่ายังไงของอาจารย์ประจักษ์บอกว่าสถานะของไทยตกต่ำเห็นไหมการชุลวนประชาธิปไตยจาก3องค์กรสากลตกต่ำยังไงของผมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอยู่อาจารย์ฐานะจะตกต่ำเพราะอะไรคุณภาพการเลือกตั้งสิทธิภาพสิทธิของประชาชนหลักนิติรัฐและการตรวจสอบถงดุลแม่เราก็ไปเลือกตั้งอยู่นะอย่างเงี้ยรับเงินเข้ามาจะรับเงินปั๊บเนี่ยตกต่ำทันทีด้วยเห็นที่ว่าเสาหลักประชาธิปไตยอ่อนแอทุกด้านเสาแรกก็คือการเข้าสู่อำนาจด้วยบริสุทธิ์ยุติธรรมไปรับตังค์เขาเปล่าไม่บริสุทธิ์แล้วเสาที่สองการตรวจสอบต้องเข้มแข็งนะการตรวจสอบเข้มแข็งไม่ให้ประชาชนไปรับตังค์เขาแล้วก็อ้าปากค้างกักกักกักกักนะเสาที่สามสิทธิเสรีภาพของประชาชนทั้งนี้การเลือกตั้งสภาล่างสภาสูงของไทยมีปัญหาทั้งคู่นะอาจารย์ประจักษ์ว่าอย่างนั้นส่วนเสาที่เอาเราสาตั้งเสากลางๆเพื่อให้ไปตรวจสอบ3เสานั้นปรากฏว่าทั้งสวและกกตเป็นยังไงปากขี้เลนอยู่อาจารย์ประจักษ์บอกว่ารัฐธรรมนูญ2560ปากขี้เลนยังไม่พอยังเพิ่มอำนาจให้องค์กรอิสระมากขึ้นอีกนะแต่ลดการตรวจสอบถ้ามองสถานการณ์ปัจจุบันถึงจุดที่ว่า institution decay หรือการผุพังเชิงสถาบันโอ้โหอาจารย์แรงแล้วเนี่ยอ่ะแรงไม่แรงก็เราก็มองเห็นอยู่แล้วที่สะท้อน3อาการก็คือประสิทธิภาพในการทำงานไม่มีความไว้วางใจของประชาชนไม่มีความชอบธรรมในการใช้อำนาจเสื่อมถอยเห็นไหมอาจารย์วิเคราะห์ให้สุดเลยสุดท้ายองค์กรอาจไม่สามารถทำมันแต่ภารกิจพื้นฐานของตัวเองได้เช่นกกต.ก็มีภารกิจสำคัญคือการจัดเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรมก็ทำไม่ได้การผุพังอย่างนี้เกิดขึ้นจากการออกแบบสถาบันที่มีปัญหาจากการที่องค์กรถูกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งยึดกลุ่มอำนาจแทรกแซงแทนที่จะปกป้องผลประโยชน์ของสาธารณะกับทำหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ที่สมัครยึดกลุ่มอำนาจองค์กรนั้นได้ดังนั้นการตัดสินใจคดีโกงสวของกกต.ซึ่งเป็นแพร่งทางที่มีเพียงกำหนดความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกกต.เท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อทิศทางประชาธิปไตยของไทยด้วยเห็นดีเห็นด้วยไหมประชาชนเห็นด้วยไหมเห็นด้วยหมดเลยยกมือขึ้นเลยดิยกมือหมดพรึบนี่ไม่มีฝ่ายค้านเลยยังไงยกมือกันหมดอ้าวบอกว่ายังไงอาจารย์ประจักษ์บอกว่าวัวเหลือเกินว่าผลจะไม่ออกมาแบบที่สังคมคาดหวังนะวินยูชนถ้าไม่คาดหวังตามนี้วิญญาณเจ้าจะสิงสู่ร่างณบัดดลต้นตอของมาต่างๆปัญหาต่างๆที่พูดกันอยู่คือต้นไม้พิษที่ใหญ่ที่สุดคือรัฐประหารปี2557เห็นไหมปี2557นะโดยมีรัฐธรรมนูญ2560เป็นผลผลิตเป็นผลไม้พิษของต้นไม้นั้นซึ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับสว.ดังนั้นการส่งฟ้องไม่ว่าจะกี่คนมีโอกาสที่ศาลจะขอหลักฐานเพิ่มมันอาจไม่หยุดแค่นั้นมันอาจจะไหลตุสุคูนี้บอกว่าแค่สว.มี200คนเนาะเอาเก็บไว้สัก67คนเพื่อ1ใน3เพื่อทำหน้าที่ในสภาเนาะบางคนว่ามันจะอาจจะขยับจาก67คนอาจจะเป็นเหลือแค่66 65 64 63โอ้โหเป็นอะไรเนี่ยเป็นตออยู่หรือเปล่าที่ท่านพูดถึงว่าปัญหาต่างๆเป็นต้นไม้พิษที่ใหญ่ที่สุดคือรัฐประหาร2557นั้นผมขอขยายความตามสถาปังเหงมหน่อยได้ไหมขยายความของปังเหงมก็คือว่าไปปฏิวัติเขาตอนนี้นักการเมืองเป็นใหญ่จะแก้แค้นไงพูดตามนี้แหละนึกออกไหมแก้แค้นทหารไงจะคิดจะแก้แค้นกันอย่างนี้ไม่ดีนะครับประเทศไทยเราต้องไกลเกลี่ยลุ่มอรวยกันนะครับเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติมองไปข้างหน้าเด้อนั่นคือผมเองก็มองโลกแง่ร้ายเห็นไหมเพื่อว่าเป้าหมายก็คืออะไรเป้าหมายก็คือการปกป้องรัฐมนุนก็ต้องปกป้องสว.เพราะการปกป้องสว.กับรัฐมนุนมันไปด้วยกันจึงไม่เชื่อว่าผู้มีอำนาจจะยอมเสียกลไกสำคัญในการรักษาอำนาจไปนี่แหละที่ผมพูด

ต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะมติของกกต.ออกมาแบบค้านสายตาไม่ฟ้องใครเลยจะเกิดแรงกระเพื่อมสูงพอมองพุ่งสูงแล้วผมไม่อยากเล่าให้ฟังต่อมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยการแก้ไขรัฐธรรมนูญเอ้ยจะไปแก้ไขกันที่มาของเลือกตั้งของสว.คืออะไรโอ้ตามมาอีกเพียบครับมันเพียบครับมันก็จะวนอยู่เนี่ยอยู่ในอ่างอย่างนี้แหละฉะนั้นอาจารย์ประจักษ์บอกว่าดัชนีประชาธิปไตยและจะดีคอร์รัปชันของไทยจะตกต่ำอย่างไม่ต้องสงสัยเพราะเป็นทุจริตทั้งหมดไม่มีการทุจริตใดรุนแรงเท่ากับการเข้าสู่อำนาจทางการเมืองเห็นไหมทุจริตเรื่องเงินยังไม่ว่าทุจริตเรื่องอำนาจก็หวังใจอย่างยิ่งว่าโอกาสที่จะฟื้นฟูความถูกต้องชอบธรรมก็อยู่ที่วันพรุ่งนี้คอยไปดูคอยไปฟังเด้อเพื่อนผมที่อยู่ที่สมัครสว.ร่วมกันนะครับส่งข้อความผมมาเยอะเชิญชวนไปฟังมาทั้งวันที่ทั้งสองวันที่แหละทั้งสองวันที่แหละทั้งวันที่14และ24นี่คือบรรยากาศการเมืองหวังว่าเพื่อนๆที่ไม่ได้สนใจการบ้านการเมืองไม่ได้สนใจคดีโกงเลือกสว.เขาห้ามพูดคำว่าเลือกตั้งเด้อเลือกสว.เพราะเราไม่ได้ตั้งเขาประชาชนไม่ได้เลือกทั้งหมดภาษามันก็ซ้อนไปซ้อนมาเนาะทั้งหมดนี่คือบรรยากาศที่จะต้องเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นี่คือมันสมองประชาชนต้องคิดแล้วต้องคิดแล้วเอ้าไปดูอีกเรื่องนึงนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันเดี๋ยวจะไม่ทันเรื่องที่สำคัญมากที่สุดคือเรื่องพระพุทธศาสนาเนี่ยตอนนี้เห็นไหมธงชาติไทยมีอยู่3สีคือเนี่ยสีขาวหมายถึงศาสนานี่ว่ายังไงนี่หมดมองแค่ไหนนี่เห็นไหมชาติก็ไปแล้วเนี่ยอ่านไปบทสักครู่นี้แล้วพลเมืองดีได้แจ้งบอกเสวดิตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์อติโชคธรรมโรหรือสนิทโชคมีธุรกรรมทุจริตเงินวัดตรวจสอบพบเงินบริจาคและเงินเช่าวัตถุมงคลกว่า92ล้านบาทไม่เข้าบัญชีวัดถูกโอนเข้าบัญชีมูลนิธิที่ตั้งขึ้นเองและไปยังบัญชีส่วนตัวและสีกาเอพลตำรวจโอนัตศักดิ์ชวนาใสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางตุ้ยนุ้ยผู้บัญชาการระดับสูงของกองบัญชาการปราบปรามผู้แทนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแถลงผลการปฏิบัติงานจับกุมสมีโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์บุญยะวีหรือศรีกาจะเอ๋คนสนิทในคดีจะนี่ผมเติมเองเด้อคดีทุจริตเงินวัดพบผิดปกติ2เส้นทางหลักก็คือเงินจากเช่าวัตถุมงคลมูลค่า 2.8 ล้านบาทและเงินบริจาคเพื่อบำรุงวัดมูลค่า89ล้านบาทรวมเป็นเงิน92ล้านบาทถูกถ่ายโอนไปยังบัญชีของมูลนิธิวันโชติที่อดีตเจ้าอาวาสพึ่งก่อตั้งเมื่อปลายปี2568และก็ถูกโอนต่อไปยังบัญชีส่วนตัวของตนเองและศิกาคนสนิทโดยออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดเพื่อบางหน้าไม่มีสิทธิ์ออกใบอนุบัตรอโมทมามาบัตรเพื่อลดหย่อนภาษีจึงออกหมายจับในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและสมคบกันฟอกเงินนะแล้วก็ไปตรวจสอบอีก6จุดนะพบอะไรอีกอ่ะอยู่บ้านพักและกุฏิรวมมูลค่า720ล้านบาทนะแบ่งเป็นทรัพย์สินของอดีตเจ้าอาวาสกว่า491ล้านบาทโอ้โหอีก222ล้านบาทเป็นของใครไม่รู้เด้อบวกลบคนไปแล้วนะห่วงตรงนี้แหละบอกว่าห่วงพระพุทธศาสนาแม่ฟังตรงนี้แล้วมันฉิวออกมาเลยผมเนี่ยนะทรัพย์สินทั้งหมดขนมาในรถ4คันมีเครื่องนับธนบัตร4เครื่องนับเอาเครื่องนับธนบัตรพังไป2เครื่องโอ้โหมันขนาดนั้นเงินมันเยอะของกลางอีก 2,000 รายการเป็นรถยนต์อเนกประสงค์1คันรถเก๋ง1คันรถกระบะ1คันรถตู้อีก1คันเดินทางมากองปราบก็ดึกดื่นเที่ยงคืนใช้เวลาในการตรวจสอบทรัพย์สินที่จำนวนมหาศาลจนถึงตี5แล้วก็เข้าคุกนอนสังเตด้วยสภาพที่อิดโรยแล้วที่สำคัญที่เป็นที่ฮือฮามากที่สุดก็คือยึดโต๊ะกลมสีส้มของวัดซึ่งคณะกรรมการวัดขอร้องช่วยนำออกจาก

0: พื้นที่และสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติมองว่าโต๊ะดังกล่าวเป็นสิ่งอัปมงคลและเป็นกาลกิณีต่อพระพุทธศาสนาโดยเกรงว่าหากเก็บเอาไว้จะกลายเป็นจุดเช็คอินให้คนมาดูตามกระแสไวรัลจนทำให้ประชาชนละเลยการเข้าวัดทำบุญนะเห็นไหมโต๊ะนี้ก็เลยถูกอับไปหีออกมาเหมือนกันเอาเข้าคุกดีไหมหลวงพ่อพยอมเองวัดสวนแก้วบอกว่าโต๊ะทำอะไรผิดความเสื่อมเสียหรือเสียจังไรไม่ได้เกิดขึ้นที่ตัวสิ่งของเครื่องใช้เตือนสติชาวบ้านให้เลิกยึดติดกับปฏิหารหรือวัตถุมงคลผมว่าไอ้โต๊ะนี้ควรไปไว้ที่ไหนให้โรงน้ำชาและสถานอาบอบนวดเอาประมูลไปไว้ที่เขาได้ไหมเสนอเนี้ยเห็นไหมไปไว้ตรงไหนก็เสียจังไรเห็นไหมประมูลได้ไหมแรงไปไหมไม่แรงหรอกเนาะมันภาพมันเป็นอย่างนั้นก็ต้องเอาไปไว้ตรงนี้แหละอ้าวส่วนว่าที่พลตำรวจเอกเจตนิพัทธ์สิริวัฒน์ภูมิกับการ1กองบังคับการปราบปรามบอกว่ายังไงบอกว่าศรีกาเอเป็นโยมอุปถัมภ์กับวัดตั้งแต่ปี2550เป็นบุคคลล้มละลายในปี2562ก่อนที่จะปลดล้มละลายในปี2565หลังจากที่ไปตรวจสอบทรัพย์สินที่บ้านสองหลังเป็นคนที่ไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งซึ่งทั้งสองคนให้การปฏิเสธที่แจ้งว่าที่มาของเงินมันลอยมาจากว่าตอบไม่ได้พูดยังไงซึ่งกฤษกรสนิทศักดีผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติบอกว่าเป็นการปราชิกพูดปราชิกคืออะไรก็เปรียบเทียบในพุทธศาสนาตั้งแต่นานและบอกเป็นอะไรเป็นเหมือนตานยอดด้วนตานยอดด้วนเราไม่ได้พูดเองนะพูดมาตั้ง 2,568 ปีแล้วไม่สามารถกลับมาหมดในได้ฉะนั้นตอนนี้จะลงไปตรวจพื้นที่สำนักพุทธศาสนาจะลงมาตรวจพื้นที่วัดที่มีความสุ่มเสี่ยงโอ้โหสุ่มเสี่ยงถ้าทำบุญเยอะนะจะสุ่มเสี่ยงเยอะฉะนั้นแนะนำให้ประชาชนเวลาจะบริจาคผ่านระบบอีโดเนชั่นเข้าบัญชีวัดโดยตรงตรวจสอบโดยตรงป้องกันความเสื่อมเสียเห็นไหมบริจาคทางนี้เด้อเห็นไหมนัตถิกัมมังสมะลาพังผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์ยอดเหมือนกันนะนัตถิกัมมังเข้าใจไหมพลังใดเหนือแรงกรรมไม่มีนี่สมน้ำหน้าทำกรรมมาเยอะอ้าวมาดูประวัติหน่อยสิสมิธโชคหรือทิศโชคอดีตเจ้าคุณอธิโชคเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงวัดดังแห่งอยุธยามีข้อหาอะไรบ้างเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติและละเทนหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติละเว้นโดยมิชอบและสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินส่วนศรีกาเอนางสาวบุญยวีลูก3คนเด้อแต่ยังเป็นนางสาวอยู่สนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตสนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติละเว้นโดยมิชอบและสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐจะโดนเต็มๆส่วนถ้าเป็นศรีกาเอจะใช้คำนำหน้าว่าสนับสนุนเข้าใจไหมฉะนั้นให้สังเกตดูเด้อให้สังเกตอ้าวพลตำรวจโทกฤษดาพลายละหารรองผกร1บกปซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์โชติบอกเรื่องอาจารย์โชติบอกว่ายังไงประวัติโอ้โหดีรู้จักประวัติดีนายดีโชติเคยเป็นร่างทรงตั้งสำนักดูดวงในคอนโดแห่งหนึ่งในย่านลาดพร้าวช่วงอายุ35ถึง36ปีเคยมีเมียแต่เป็นคนที่ไฟในธรรมะจึงออกบวชเป็นหนุ่มขาวห่มขาวแล้วก็มาหาหลวงปู่หวนเจ้าอาวาสและขอบวชเป็นพระเลยกลายเป็นพระลูกวัดของวัดพุทธไทยสวรรค์ส่วนชาวบ้านก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่ามีสีกามาใกล้ชิดอีกอยู่ประมาณสัก3คนคนแรกก็คือสีกากอไก่อายุประมาณ40ปีเจ้าของธุรกิจครีมคาดว่าจะเป็นอดีตภรรยาคงไม่ใช่หรอกมั้งอันนี้มัน66เท่าไหร่60เจ็ดปีใช่ไหมเมียหลวงอายุ40เหรอมันย้อนหลังไปมัน มาบวชสิ20ปีมีหลวงอายุ20บ่บอกเอาคิดเองเด้อบวกลบตัวเองสีกาคนที่2คือสีกาปอป้าเงี้ยมั่วเนี่ยอายุประมาณ50ปีเป็นชาวบุรีรัมย์เป็นคนสวยแต่งตัวดีเข้าออกวัดได้สะดวกสีกาปอส่วนคนสุดท้ายคือสีกีกาเจ๋อนี่แหละอดีตเชียร์ลีดเดอร์และดีเจวิทยุชุมชนยึดชุมชนพอมีสีกาเอสองสีกานั้นก็ถูกเป็นไงถูกกระแทกกระเด็นออกไปไม่เจอในวัดอีกเลยไม่เจอในวัดอีกเลยแล้วยังไม่พอมีการแชร์เข้ามาอีกโพสแชร์โพสอีกว่ามีจตุคามบรมเทพใช่ไหมชอบทำจุดคำรำมเทพมีคำสาปแช่งของพลบทโทสันเพชรธรรมาภิกุลกูรูด้านจตุคามรำมเทพบอกว่าของสมีโชนเป็นของปลอมสาปแช่งว่าใครมีอยู่เอาไปทิ้งนี่เลยมีงั้นจะมีอันเป็นไปเห็นไหมโอ้ขนาดนั้นเชียวมีอันเป็นไปอันนี้เรื่องของนั้นเด้อมีอันเป็นไปเลยสาปแช่งเด้อ สาปแช่งไว้สาปแช่งไว้แหมนายกเราก็มีอยู่เหรียญหนึ่งนะเหรียญหนึ่งนะเหรียญจะไม่เกี่ยวอันนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบได้เลยเป็นรุ่นเหนือดวงอ่ะคนเหนือดวงเทพอยู่เพราะแกเป็นต้นเขาของจุฬาคามรามเทพเนาะนายกก็เดือดร้อนอ่ะนายกได้มาแต่ตอนไหนไปดูผลงานหน่อยสินายกได้เหรียญนี้มาตั้งแต่สมัยเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตอนที่ไปชมหนังเรื่องสัปเหร่อเมื่อวันที่24ตุลาคม2566บอกว่านี่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ไทยแล้วก็หยิบเหรียญห้อยคอเหนือดวงออกมาเชื่อว่าสร้อยเนี่ยเป็นภูมิปัญญาของคนไทยนะทำมาจากเชือกล่มนะสามารถรูดขึ้นรูดลงได้นะนะเหรียญจุคำรัมมเทศองค์นี้นะครับที่ท่านนายกเคยแขวนนะครับเป็นเนื้อทองคำปลุกเสกสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2549ของวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นเหรียญรุ่นยกฐานะสร้างด้วยหลวงพ่ออติโชตล้ำลึกในโอกาสที่วัดพุทธไทยสวรรค์ได้ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงได้รับความยมสูงสุดเรื่องเหนือดวงนะเห็นไหมเหนือดวงตั้งแต่ปี2549นู่นอ้าวส่วนประวัติของสีกาเอว่ายังไงสั้นจุดจูสั้นจุดจูหลังจากไปค้นที่ตำบลคลองเสียงอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพบพระเครื่องเนื้อทองคำ35องค์ทองคำแท่งทองคำรูปพรรณ90บาทเงินสด 3.59 ล้านบาทรวมทั้งโฉนดที่ดินอยู่จะแยกออกทีหนึ่งว่าเป็นของจริงของปลอมของจริงก็คือเป็นของตัวเขาเองของปลอมคือเอาจากวัดมาบอกว่ายังไงมีโอ้โหนี่มีภาพเอสปริยูเลยนะเนี่ยไปถ่ายภาพมาเนี่ยประวัติเคยศึกษาที่มหาวิทยาลัยชื่อดังใครเอารู้ภาพเอสปริยูเอสปริยูแปลว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเด้อพูดกันตรงๆนี่แหละเนี่ยเป็นลีดเดอร์นี่ประมาณเมื่อ30ปีก่อนธุรกิจไปดีมีลูกอยู่3คนสามีเสียชีวิตแล้วเป็นแม่หญิงเลี้ยงเดี่ยวแต่ขอร้องอย่าไปคุกคามลูกๆเขานะครับอ้าวแล้วต่อไปเราก็ต้องมาดูต่อไปว่าจะมีผลกระทบอย่างไรต่อพระพุทธศาสนาแต่ที่กระทบแน่นอนราคาไม่มีแล้วนะราคาของพระนี่จากราคาหลักล้านราคาเหรียญเหนือดวงราคาเพียงหลักหมื่นเองครับนี่ว่ายังไงล่ะพุทธศาสนาเป็นห่วงผมเป็นห่วงคุณมากกว่าบายบายปูนปูน
1: ห่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดงานแก๊สเทค2026ในวันพรุ่งนี้ที่ไบเทคบางนาตั้งเป้าหมายผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานโลกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งวางมาตรการรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญยืนยันน้ำในเขื่อนทั่วประเทศมีเพียงพอสนับสนุนการทำนาปีของเกษตรกรสวีเดนจัดการเลือกตั้งทั่วไปท่ามกลางคะแนนความนิยมที่สูสีระหว่างพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดงานแก๊สเทค2026วันที่14ถึง17กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนาตั้งเป้าหมายผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานโลก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเป็นประธานในพิธีเปิดงานแก๊สเทค2026จัดขึ้นโดยกระทรวงพลังงานระหว่างวันที่14ถึง17กันยายนนี้ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาโดยนายกรัฐมนตรีเตรียมย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดพร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งเศรษฐกิจดิจิทัลและการขยายตัวของ Data Center สำหรับงานนี้ถือเป็นมหกรรมด้านก๊าซธรรมชาติ LNG และเทคโนโลยีพลังงานระดับโลกซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศทั่วโลกรวมทั้งรัฐมนตรีพลังงานและผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจคาดว่างานนี้จะช่วยกระตุ้นการเจรจาธุรกิจและการลงทุนในประเทศไทยคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2ล้านล้านบาทขณะที่สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือ CSEP ประเมินว่างานแก๊สเทค2026จะสร้างเงินหมุนเวียนเข้าสู่เศรษฐกิจไทยทันทีไม่น้อยกว่า 15,000 ล้านบาทจากค่าใช้จ่ายของผู้เดินทางและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศทั้งค่าที่พักอาหารการเดินทางและการท่องเที่ยวรวมถึงงบประมาณการจัดงานการจัดแสดงสินค้าและระบบขนส่งโลจิสติกภายในงานยังมีบริษัทพลังงานชั้นนำกว่า800บริษัทวิทยากรระดับโลกกว่า 1,000 คนและหัวข้อเสวนากว่า200หัวข้อครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดไฮโดรเจน LNG และการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในภาคพลังงานผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ไทยผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ระหว่างการประชุมกลุ่มผู้นำบริกพร้อมหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน
3: นายเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับซาอิดบินมุบารอกอันฮายารีรัฐมนตรีแห่งรัฐประจำกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และดร.สานีบินอามัดอัสไซยูดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในห้วงการประชุมผู้นำกลุ่มบริกส์ครั้งที่18ณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียโดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือถึงแนวทางกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจซึ่งฝ่ายไทยยินดีที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มองไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันให้สมดุลยิ่งขึ้นผ่านการเร่งรัดการจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมพร้อมหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานเพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองต่อพัฒนาการในตะวันออกกลางและย้ำความสำคัญของการเคารพหลักการในเรื่องเสรีภาพในการเดินเรือและการแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติผ่านการเจรจาและการทูตปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอนุมัติแผนบริหารทรัพย์สินทางปัญญา5ปีชูยุทธศาสตร์ดูแวลูผลักดันสื่อสร้างสรรค์ไทยสู่สากลนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มีมติเห็นชอบร่างแผนบริหารจัดการสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาระยะ5ปีเพื่อเป็นกลไกในการนำผลงานที่ได้รับการสนับสนุนไปเผยแพร่และต่อยอดเชิงพาณิชย์และสังคมอย่างเป็นระบบ ภายใต้ยุทธศาสตร์ดูแวลูที่มุ่งสร้างคุณค่าทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมควบคู่กันโดยมีเกณฑ์การประเมินผลงานใน3มิติได้แก่ผลตอบแทนทางการเงินมูลค่าทางสื่อและผลกระทบทางสังคมซึ่งจะช่วยยกระดับและขยายโอกาสสื่อสร้างสรรค์ของไทยให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้กว้างขวางขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบความคืบหน้าการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยจะเปิดรับคำขอผ่านเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนนี้เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาและคาดว่าจะจัดทำสัญญาให้ทุนได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์2570กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งวางมาตรการรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญยืนยันน้ำในเขื่อนทั่วประเทศมีเพียงพอสนับสนุนการทำนาปีของเกษตรกร
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สถานการณ์เอลนีโญที่คาดว่าในปีนี้จะมีความรุนแรงและอาจยกระดับไปจนถึงซูเปอร์เอลนีโญนั้นได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดประเมินและติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างทันท่วงทีแล้วโดยจากการประเมินปริมาณน้ำในเขื่อนชลประทานขณะนี้พบว่ายังมีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและทำนาปีของเกษตรกรอย่างไรก็ตามในส่วนของการทำนาปรังยังคงต้องรอการประเมินปริมาณน้ำต้นทุนอีกครั้งเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมต่อไป
5: ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการประเมินเรื่องของปริมาณฝนตกนะครับแล้วก็เรื่องสภาพเอลนีโญก็เป็นที่รับทราบกันทั่วไปแล้วสำหรับน้ำในเขื่อนในช่วงนี้เราก็บอกแล้วน่าจะพอสำหรับดูแลชาวเกษตรกรทำไร่ข้าวได้เพียงแต่ว่าช่วงที่จะทำในด้านของนาปรังเนี่ยตอนนี้ต้องดูที่ว่าจะสามารถทำได้หรือไม่ได้แต่ยังไงก็แล้วแต่ผมก็ได้สั่งการให้กรมชลนะครับดูแลในส่วนพื้นที่ชลประทานเองแล้วก็นอกเขตชลประทานให้เตรียมดูแลประชาชนครับ
4: นอกจากนี้ได้สั่งการให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตชลประทานอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและรถขุดเจาะเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานอย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นอีกด้วยชาวนันมาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามความคืบหน้าการพัฒนาการขนส่งทางน้ำเพื่อแก้ไขข้อจำกัดท่าเรือศาลาลอยและพัฒนาร่องน้ำในแม่น้ำป่าสัก
6: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าทางลำน้ำบริเวณท่าเรือศาลาลอยอำเภอท่าเรือและโครงการขุดลอกพัฒนาร่องน้ำรวมถึงสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสักจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการลงพื้นที่ในครั้งนี้มุ่งแก้ไขปัญหาและข้อจำกัดของท่าเรือศาลาลอยทั้งเรื่องภาระค่าเช่าปัญหาระดับน้ำตื้นเขื่อนในหน้าแล้งและสภาพโครงสร้างท่าเรือที่ชำรุดโดยกระทรวงคมนาคมเตรียมประสานกรมชลประทานเพื่อบริหารจัดการน้ำจากเขื่อนพระราม6ให้มีระดับน้ำเหมาะสมต่อการเดินเรือที่ความลึกประมาณ 4.5 เมตรพร้อมหารือกรมธนารักษ์ในการลดภาระค่าเช่าเพื่อดึงดูดผู้ประกอบการนอกจากนี้ยังเร่งรัดโครงการพัฒนาร่องน้ำและสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสักระยะทาง52กิโลเมตรตั้งแต่หน้าวัดพนัญเชิงถึงเขื่อนพระราม6เพื่อรองรับเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ลดปัญหาการจราจรทางบกและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จช่วงปลายปี2570พร้อมกันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กำชับกรมเจ้าท่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่ตลิ่งชันบริเวณวัดคลองน้ำชาและหมู่บ้านอรัญยิกเพื่อจัดทำงบประมาณแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนริมน้ำนพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเร่งตรวจสอบสิทธิ์การถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่บริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์จังหวัดบุรีรัมย์ย้ำหากพบการครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายจะต้องรื้อถอนและออกจากพื้นที่ทันที นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์อำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์โดยระบุว่าขณะนี้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวเบื้องต้นทราบว่าเป็นพื้นที่สปก.ที่ยังไม่ได้จัดสรรสิทธิ์หากภายหลังกระบวนการตรวจสอบพบว่าผู้เข้าครอบครองไม่มีสิทธิ์ครอบครองพื้นที่จะต้องให้รื้อถอนและออกจากพื้นที่ตามกระบวนการทางกฎหมายพร้อมย้ำว่าผู้ที่มีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ที่ดินของสปก.จะต้องเป็นเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายสปก.เท่านั้นซึ่งสปก.จะต้องสร้างความเชื่อมั่นว่าที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินทุกแปลงจะต้องถูกจัดสรรอย่างเป็นธรรมแก่เกษตรกรอย่างเคร่งครัด
7: ท่านเลขาสปก.ได้เอาเรื่องมารายงานแล้วก็มาทีมงานก็ต้องดำเนินการก็คือดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์ตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ดังนั้นเนี่ยถ้าครอบครองโดยที่ไม่ได้จัดสรรเนี่ยก็ต้องว่าไปตามนั้นแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยท่านเลขาเนี่ยตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ถ้าตรวจสอบสิทธิ์เรียบร้อยว่าเรามีเขามีสิทธิ์ครอบครองหรือไม่ถ้าไม่มีก็ต้องให้รื้อถอนแล้วก็ออกจากพื้นที่
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยการถูกตัดงบประมาณปี2570กระทบการออกสมุดคู่มือทำกินให้ประชาชนและการทำงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าน
8: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ของกระทรวงที่ถูกตัดไปกว่า 3,129 ล้านบาทเป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจซึ่งทุกกระทรวงถูกตัดงบประมาณด้วยเช่นกันจึงต้องมาจัดสรรตามลำดับความสำคัญแต่ยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในหลายส่วนเช่นการเดินสำรวจออกคู่มือสมุดทำกินให้กับประชาชนที่จำเป็น1ล้านกว่าครัวเรือนที่ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นเพราะหากเข้าระเบียบว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรปจะต้องมีที่มาแหล่งผลิตของผลผลิตทางการเกษตรเช่นอยู่ในพื้นที่บุกรุกป่าหรือเป็นพื้นที่ที่ถูกต้องหรือไม่หากไม่ได้สมุดคู่มือทำกินที่รับรองจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกรมป่าไม้จะไม่สามารถส่งออกผลผลิตไปยังต่างประเทศหรือไม่สามารถขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ได้จึงจำเป็นต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ
9: ก็ได้โดนปรับลดไปเยอะเหมือนกันแล้วก็ต้องจัดสรรกันให้เพียงพอกับพาริตี้ความสำคัญนะอันนี้ต้องยอมรับก็ยอมโดนปรับลดไปตามสภาวะซึ่งทุกกระทรวงทุกวงกลมก็โดนแต่ของเราก็โดนเยอะหน่อยนะฮะก็ไม่รู้ทำไงแต่ว่าก็ขอความเห็นใจ
8: นายสุชาติกล่าวด้วยว่าการปรับลดงบประมาณยังส่งผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเกี่ยวกับการดูแลพื้นที่ป่าทั่วประเทศอยู่บ้างแต่ยืนยันจะมีการบริหารจัดการอย่างดีที่สุดเพื่อไม่ให้กระทบขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐบาลปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนย้ำไม่มีข้อกำหนดต่อใบอนุญาตทุก 1-2 เดือนส่วนผู้ปฏิบัติหน้าที่และนักกีฬาอย่างครอบครองและพกพาได้ตามที่กฎหมายกำหนด
10: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำระบบทะเบียนการขออนุญาตรวมถึงข้อมูลอัตลักษณ์และประวัติอาวุธปืนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและรองรับการสืบค้นข้อมูลแบบเรียลไทม์โดยรายละเอียดของระบบยังอยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันจะมีการปรับปรุงกฎหมายโดยเพิ่มความเข้มงวดในการออกใบอนุญาตกำหนดให้ผู้ขอมีอาวุธปืนต้องผ่านการอบรมและมีใบรับรองการตรวจสภาพจิตรวมถึงปรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืนให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นส่วนข้อมูลที่ระบุว่าจะให้ประชาชนต่อใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียมทุก 1-2 เดือนนั้นไม่เป็นไปตามแนวทางที่อยู่ระหว่างการพิจารณาส่วนผู้ปฏิบัติหน้าที่และนักกีฬายังคงดำเนินการเกี่ยวกับอาวุธปืนได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้การมีใบอนุญาตให้มีและใช้ปืนไม่ได้หมายความว่าสามารถพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเงื่อนไขแต่การครอบครองและการพกพายังต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของร่างกฎหมายและอยู่ระหว่างการพิจารณาตามกระบวนการนิติบัญญัติซึ่งการปรับปรุงกฎหมายนี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับความปลอดภัยในชีวิตของคนไทยทุกคนควบคู่กับคำนึงถึงความจำเป็นของผู้ที่กฎหมายอนุญาตให้ครอบครองหรือพกพาอาวุธปืนโดยให้เน้นการจัดทำฐานข้อมูลและกระบวนการกฎหมายให้สอดคล้องกับความจำเป็นและสถานการณ์ความเป็นจริงในปัจจุบันศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้มงวดมาตรการป้องกันความรุนแรงในสถานศึกษาเพื่อสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษาผ่านกิจกรรมเชิงบวก
11: นายทศพลเวโนโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาย้ำว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสได้กำหนด7มาตรการ9วิธีการในการลดความรุนแรงในสถานศึกษาอย่างเข้มงวดและพยายามป้องกันไม่ให้เกิดภาพลักษณ์เชิงลบต่อนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาปัจจุบันเหตุการณ์ความรุนแรงจากการใช้กำลังในสถานศึกษาเกิดขึ้นน้อยมากโดยสอสมีการบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆอยู่เสมอเพื่อช่วยลดสถานการณ์ความรุนแรงแม้ว่าปัจจัยบางประการจะควบคุมได้ยาก
12: ทางสำนักงานคณะกรรมการเราก็มีมาตรการซึ่งดำเนินการคู่ขนานมาเบื้องต้นอยู่แล้วนะครับในการกำหนด7มาตรการ9วิธีการในการดูแลเรื่องพวกนี้สิ่งต่างเหล่านี้เราทำอย่างเข้มงวดแล้วว่าเราก็พยายามที่จะทำให้มันไม่เกิดภาพลักษณ์นี้สิ่งต่างเหล่านี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราก็ทำงานร่วมกันอยู่กันในการที่ช่วยกันในการที่จะลดภาวะความรุนแรงแต่อย่างที่ว่าปัจจัยต่างๆมันก็อาจจะเกิดการควบคุมได้ยากหรือไม่ยากเนี่ยก็อยู่กับจุดนั้นดังนั้นในส่วนของอาชีวะเรายืนยันว่าเราทำอย่างเต็มที่และแทบจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้อยมากแทบจะไม่มีนะครับ
11: ส่วนแนวทางการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาได้มีการส่งเสริมการทำกิจกรรมเชิงบวกอาทิการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคีเข้มข้นโดยให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติงานกับสถานประกอบการและมีรายได้ระหว่างเรียนรวมทั้งการจัดกิจกรรมจิตอาสาอาทิโครงการซิกอิทเซ็นเตอร์ที่คอยให้บริการช่วยเหลือประชาชนเพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะแก่ผู้เรียนตลอดจนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ทั้งภายในสถาบันและระหว่างสถาบันการศึกษาโดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนได้รับทักษะความรู้และสามารถนำไปต่อยอดสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ตำรวจกองปราบปรามตรวจสอบพบเส้นทางเงินของอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และสีกาคนสนิทกว่า215ล้านบาท
13: พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุกผาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าพบการเบียดบังเงินวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของอดีตเจ้าอาวาสวัดหรือนายอติโชตและนางสาวปุญญวีศรีกาคนสนิทว่าขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานใน2ประเด็นสำคัญซึ่งประเด็นแรกคือการตรวจสอบพฤติการของนายอติโชตกรณีถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินวัดเข้าบัญชีส่วนตัวจะมีการออกใบอนุโมทนาในนามของวัดและส่วนประเด็นที่2เป็นการตรวจสอบเส้นทางการเงินและหาผู้ร่วมกระทำความผิดหลังพบหลักฐานเกี่ยวกับเงินบริจาคทั้งใบอนุโมทนาการบริจาคใบอนุโมทนาจากการเช่าพระและเงินร่วมบริจาคปรับปรุงวัดรวมมูลค่ากว่า215ล้านบาทผู้บังคับการกองปราบปรามยังกล่าวว่าจะมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องอีกประมาณ 1-2 รายแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นคารวาสหรือพระภิกษุเนื่องจากอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานขณะเดียวกันกองบังคับการปราบปรามได้ส่งเอกสารให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วเพื่อชุมโยงผู้ที่เกี่ยวข้องและดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนกรอบเวลาการตรวจสอบยังไม่สามารถระบุได้แต่ตำรวจจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดและจะแถลงความคืบหน้าอีกครั้งดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยเจ้าหน้าที่ในสังกัด2รายเกี่ยวข้องขบวนการทุจริตเรียกรับเงินบรรจุราชการแต่ยังให้การปฏิเสธกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยถึงพฤติการของเจ้าหน้าที่ในสังกัด2นายที่ถูกจับกุมในคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการประกอบด้วยนายอิทธิพลอายุ49ปีตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการและนายอนุรักษ์อายุ46ปีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษจากการสอบสวนพบทั้งสองรายทำหน้าที่เป็นคนกลางคอยรับและนำเงินสดจากผู้ที่ต้องการซื้อสิทธิ์เข้าบรรจุข้าราชการส่งต่อให้นายพิชิตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นตัวกลางของขบวนการโดยมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มจากผู้ซื้อสิทธิ์อีกเท่าตัวโดยอ้างว่าเป็นค่าบริการซึ่งเงินส่วนใหญ่เป็นเงินสด ทำให้ไม่มีหลักฐานเส้นทางการเงินแต่ตำรวจมีหลักฐานสำคัญทั้งคลิปเสียงการสนทนาผ่านแอปพลิเคชัน LINE ภาพถ่ายวันเวลาและข้อมูลประกอบอื่นๆเตรียมขยายผลไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเชื่อว่าอาจมีข้าราชการอีกหลายรายมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการทั้งนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทั้ง2รายให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและขอยื่นขอประกันตัวโดยวางหลักทรัพย์คนละ 200,000 บาทพนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่ามีหน้าที่การงานและที่อยู่เป็นหลักแหล่งจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
15: ัฐบาลเร่งจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วรวมถึงจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569เพื่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐในการช่วยเหลือและเยียวยาที่เป็นระบบรวดเร็วทั่วถึงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
17: ์ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: ๆ 19:22 นาทีต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสวีเดนเริ่มต้นลงคะแนนการเลือกตั้งทั่วไปในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นการชิงชัยกันระหว่างนายกรัฐมนตรีอูฟคริสเตอร์สันพรรคโมเดเรตฝ่ายขวากลางกับนางมักดาเลนาแอนเดอร์สันพรรคสังคมประชาธิปไตยซึ่งเป็นฝ่ายซ้ายกลางของสวีเดนขณะที่ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนก่อนการเลือกตั้งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มพันธมิตรฝ่ายซ้ายของนางแอนเดอร์สันมีคะแนนความนิยมนำหน้ากลุ่มพันธมิตรฝ่ายขวาของนายกรัฐมนตรีคริสเตอร์สันอย่างไรก็ตามคะแนน ขออภัยครับอย่างไรก็ตามคะแนนความนิยมของนายกรัฐมนตรีคริสเตอร์สันกลับเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการหาเสียงทั้งนี้ผลการเลือกตั้งทั่วไปอาจตัดสินที่พรรคเสรีนิยมฝ่ายขวากลางที่จะสามารถทำคะแนนเสียงผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่ร้อยละ4เพื่อคว้าที่นั่งในรัฐสภาหรือไม่ท่ามกลางประเด็นเกี่ยวกับการเพิ่มงบประมาณสวัสดิการและรายจ่ายสาธารณะนโยบายผู้อพยพและเศรษฐกิจในประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายโฮเซนอามีเตมูรีผู้ว่าการเกาะเกชของอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุเรือสินค้าลำหนึ่งของอิหร่านถูกโจมตีเมื่อช่วงเช้าวันนี้เวลาประมาณ5 นาฬิกาบริเวณนอกชายฝั่งเกาะเฮงกัมและเกาะเกชในช่องแคบฮอร์มุซส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1 รายและบาดเจ็บ3 รายความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพียง1 วันก่อนการประชุมสุดยอดระหว่างอิหร่านและกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับที่โอมานเพื่อเจรจาเกี่ยวกับเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซที่ถูกปิดล้อมนับตั้งแต่ที่สหรัฐและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่งผลให้อิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซและโจมตีเรือทุกลำที่แล่นผ่านโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย มีผลกระทบถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่14ในวันที่13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรและเวลา 20:26 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 14:58 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6:07 น.
17: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
16: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและบุญมาสีมาศอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: พบกับรายการ Smart Life วัยเกษียณดำเนินรายการโดยเพ็ญศิริปัญญรชุน
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการ Smart Life ไปเกษียณกับดิฉันเพ็ญศิริปัญญรชุนนะคะกับเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับผู้สูงวัยนะคะวันนี้ค่ะท่านผู้ฟังค่ะก็จะมาชวนท่านผู้ฟังคุยเกี่ยวกับเรื่องของอิทธิพลของสีนะคะสีต่างๆที่เราเห็นนะคะเรามาฟังกันว่าสีสวยงามที่เราเห็นอยู่ทุกๆวันนะคะมีอิทธิพลหรือส่งผลต่อร่างกายและจิตใจของเราได้อย่างไรบ้างนะมีเรื่องใดเรื่องที่เราคาดไม่ถึงเลยนะคะในชีวิตประจำวันของคนเราค่ะเราจะเห็นว่าสีเป็นองค์ประกอบที่เรามองเห็นอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะเอาเป็นว่าตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาตอนเช้าเลยนะคะเราก็จะมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเรานะคะแล้วก็สีมันก็จะเข้ามาอยู่ในสิ่งที่เรามองเห็นตั้งแต่เป็นสีของแสงแดดยามเช้านะคะสีของอาหารบนจานอาหารเช้าของเรานะคะสีของเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ในวันนั้นหรือแม้กระทั่งสีของผนังห้องที่เราใช้เวลาอยู่ตลอดทั้งวันนะคะว่ามีสีอะไรบ้างสีเหล่านี้จะดูเหมือนเป็นสิ่งที่สร้างความสวยงามให้กับเราหรือสร้างความพึงพอใจให้กับเราเวลาที่เรามองเห็นนะคะแต่จริงๆแล้วสีที่เรามองเห็นเนี่ยค่ะมันมีอิทธิพลต่อร่างกายและจิตใจของคนเราเนี่ยลึกซึ้งกว่าที่เราคิดนะคะโดยเฉพาะในผู้สูงวัยนะคะที่อาจจะต้องคำนึงถึงในเรื่องของประสาทสัมผัสต่างๆเช่นการมองเห็นหรือความสมดุลทางอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะในเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยเขามองว่าสีเป็นคลื่นแสงที่มีความยาวคลื่นที่แตกต่างกันนะคะเมื่อแสงตกกระทบกับวัตถุแล้วก็สะท้อนเข้ามาสู่ลูกตาของเราหรือดวงตาของเราเนี่ยสัญญาณต่างๆของสีที่แตกต่างกันค่ะมันก็จะส่งผ่านเส้นประสาทไปยังสมองนะคะซึ่งสมองเนี่ยก็จะตีความไปถึงเรื่องของอารมณ์เรื่องของความทรงจำเรื่องของพฤติกรรมซึ่งหมายความว่าการมองเห็นสีแต่ละสีมันไม่ได้เป็นแค่เรามองเห็นสีอะไรแต่กระบวนการทางการทำงานของประสาทภายในสมองของเราเนี่ยมันเชื่อมโยงสีต่อระบบอารมณ์แล้วก็ร่างกายของเราด้วยนะคะมีการวิจัยในเรื่องของสีที่แตกต่างกันนะคะที่เขาแบบเรียกว่าวิจัยกันอย่างเข้มข้นเลยนะเขาเรียกว่า color psychology คือเอาเรื่องของสีมาบวกกับเรื่องของอารมณ์หรือจิตใจของมนุษย์นะคะซึ่งการวิจัยเนี่ยก็มันชี้ให้เห็นว่าสีต่างๆที่เรามองเห็นรอบตัวเราเนี่ยมันสามารถที่จะกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทได้อย่างอัตโนมัติเลยนะคือเราควบคุมมันไม่ได้นะเช่นสังเกตไหมคะว่าบางทีเราเห็นสีบางสีมันจะมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของความตื่นเต้นสามารถที่จะกระตุ้นการเต้นของหัวใจได้โดยที่เราไม่ต้องทำอะไรมันเลยนะสีบางสีกระตุ้นในเรื่องของความดันโลหิตของเราเองรวมถึงการหายใจได้ด้วยนึกภาพนะคะเวลาที่เราเห็นสีที่เป็นโทนสีร้อนเช่นสีอะไรเช่นสีแดงสีส้มสีเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะกระตุ้นระบบประสาทของเรามากกว่าสีอื่นๆนะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยตื่นตัวทำให้เราหัวใจเต้นเร็วขึ้นนะลองสังเกตเวลาที่เราเห็นคนใส่เสื้อสีแดงหรือหนุ่มๆทั้งหลายที่เห็นผู้หญิงสวยๆใส่เสื้อสีสดใสเนี่ยหัวใจเขาจะเต้นเร็วขึ้นโดยอัตโนมัติเลยนะหรือสีแดงเนี่ยมันจะทำให้คนสวมใส่หรือคนที่เห็นมีความรู้สึกกระฉับกระเฉงกระตือรือร้นนะคะถ้าเราเทียบกับสีที่อยู่ตรงข้ามนะเช่นสีที่เป็นโทนสีเย็นนะเช่นสีฟ้าสีเขียวสีเหล่านี้มันก็จะเป็นมีหน้าที่อีกแบบหนึ่งก็คือจะทำให้ระบบประสาทของคนเราหรือร่างกายของคนเราเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายนะก็จะทำตรงกันข้ามเลยก็คือทำให้ความดันลดลงหรือทำให้เรารู้สึกสงบมากขึ้นนะสีเทาสีน้ำตาลสีอะไรที่มันเป็นสีเอิร์ธโทนต่างๆเนี่ยก็จะทำให้จิตใจหรือร่างกายของเราเนี่ยสงบลงนะคะ ราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของสีกับฮอร์โมนในร่างกายก็เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจในวงการวิทยาศาสตร์มากเหมือนกันโดยเฉพาะเขาเอามองว่าแสงสีที่มันมีส่งผลกระทบกับชีวิตประจำวันของคนในปัจจุบันมากเลยก็คือแสงสีฟ้านะคะเราจะได้ยินบ่อยนะแสงสีฟ้าที่อยู่บนหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่เราใช้หน้าจอโทรศัพท์มือถือหน้าจอ iPad หน้าจอคอมพิวเตอร์ต่างๆสี LED ที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันมันจะมีผลต่อสุขภาพแล้วก็จิตใจของเราด้วยนะเราจะได้ยินหลายๆคนเขาจะวิเคราะห์ว่าแสงสีฟ้ามีผลต่อการยับยั้งการหลั่งสารตัวหนึ่งที่เป็นฮอร์โมนที่เรียกว่าเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมการนอนหลับนะเคยได้ยินใช่ไหมว่าก็จะบอกว่าถ้าร่างกายของเราได้รับแสงสีฟ้าในเวลากลางคืนมากขึ้นเรื่อยๆนานๆเช่นคนที่นอนดูโทรศัพท์มือถือคนที่นอนดูโทรทัศน์คนที่เล่นเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆในช่วงกลางคืนก็จะทำให้สมองเข้าใจผิดคิดว่าช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลากลางวันนะส่งผลให้มันนอนหลับยากขึ้นหรือหลับไม่ลึกนะคะคุณภาพการนอนก็ลดลงนะคะซึ่งปรากฏการณ์อันนี้มันไม่ได้มีเฉพาะแค่ผู้สูงวัยนะมันจะมีปัญหากับคนทุกคนที่อาจจะใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มากเกินไปหรือไม่เหมาะสมนะคะนอกจากผลทางกายภาพแล้วในอิทธิพลของสีต่างๆมันก็จะส่งผลถึงการดำเนินชีวิตของเราด้วยนะเช่นมันส่งผลต่อการความรู้สึกการอยากอาหารหรือการรับประทานอาหารมีการวิเคราะห์ว่าสีของอาหารหรือแม้กระทั่งภาชนะที่เราใส่อาหารที่เราทานอยู่มีผลกระทบอย่างยิ่งต่อความรู้สึกอยากทานหรือไม่อยากทานอาหารมีผลกระทบต่อการรู้สึกรับรู้ของรสชาติและสามารถที่จะส่งผลต่อปริมาณการทานอาหารได้ด้วยนะคะมีการวิจัยว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ภาชนะใส่อาหารจานหรือช้อนชามเนี่ยที่เป็นสีสดใสเช่นสีแดงสีเหลืองเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นความอยากอาหารได้ในขณะที่ถ้าเกิดเราใช้โทนสีจานโทนสีฟ้าสีอ่อนๆเนี่ยก็จะทำให้ความอยากอาหารเนี่ยลดลงนะคะความรู้เหล่านี้จะถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารด้วยนะคะในร้านอาหารหลายๆที่เลยทั่วโลกนะเขาก็จะมีการคิดในเรื่องของการใช้แพคเกจิ้งต่างๆที่บรรจุอาหารเพื่อที่จะสามารถที่จะกระตุ้นให้คนรับประทานอาหารของเขาได้มากขึ้นนะคะนักโภชนาการเขาก็จะมักจะแนะนำนะคะว่าถ้าผู้สูงอายุมีอาการเบื่ออาหารในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะเขาจะแนะนำว่าลองเปลี่ยนสีอาหารในจานให้เป็นสีสันสดใสมากขึ้นดีกว่าไหมเช่นลองใช้เลือกใช้จานสีแดงสีส้มสีเหลืองจะช่วยกระตุ้นให้ผู้สูงอายุอยากทานอาหารได้มากขึ้นนะคะหรือลองทำอาหารให้มีสีสันที่มันหลากหลายสีแบบตกแต่งด้วยผักสีสันต่างๆเช่นในจานผักผลไม้หรือสลัดก็อาจจะใส่พวกแครอทฟักทองหรือจับจานให้มันมีสีสันสดใสนะคะถ้าเป็นผลไม้ก็ลองเอาพวกสตรอเบอรี่ส้มแตงโมสับปะรดอย่างเงี้ยให้ผู้สูงอายุทานก็อาจจะทานได้มากขึ้นนะคะหรือแม้กระทั่งการตกแต่งห้องอาหารนะคะถ้าเกิดเราตกแต่งห้องอาหารที่มีสีสันสดใสใช้ผ้าปูโต๊ะที่มันหลากสีมีลายดอกไม้หลากหลายสีสีสันสดใสเอาแต่กันมาวาง

0: แล้วบอกยังไม่ทันยังไม่ทันบอกทันแล้วแพทย์ก็จะแนะนำให้ลองเปลี่ยนใช้จานชามช้อนส้อมนะคะที่มีสีสันสดใสจะช่วยกระตุ้นให้ผู้ป่วยสามารถที่จะทานอาหารได้เองหรือทานอาหารได้มากขึ้นด้วยนะคะในผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องของการมองเห็นนะเช่นมีปัญหาเรื่องสายตาสีก็เข้ามามีบทบาทสำคัญเหมือนกันนะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของการมองเห็นตามวัยเช่นความไวต่อแสงอาจจะลดลงเมื่ออายุมากขึ้นนะคะมองเห็นสีต่างๆมาอาจจะซีดลงนะคะหรือมีปัญหาเรื่องตาต้อต่างๆก็จะทำให้แยกแยะสีได้ยากขึ้นนะคะโดยเฉพาะสีที่เป็นโทนสีคล้ายๆกันนะเช่นสีดำสีน้ำเงินสีเทาพวกนี้ค่ะก็จะทำให้ผู้สูงอายุสับสนก็ควรจะต้องเลือกใช้สีที่เหมาะสมด้วยหรือว่าเลือกให้ห้องต่างๆที่ผู้สูงอายุอยู่เนี่ยมีความสว่างมากขึ้นเพื่อที่จะป้องกันความสับสนแล้วว่าป้องกันอุบัติเหตุจากการหกล้มได้เหมือนกันนะคะเราอาจจะเคยได้ยินบ่อยๆว่าผู้สูงอายุแยกสีไม่ค่อยได้นะอย่างเช่นสีที่ใกล้เคียงกันอย่างสีดำสีเทาสีดำสีน้ำเงินสีกรมท่าจะเห็นว่าเวลาผู้สูงอายุแต่งตัวออกจากบ้านอย่างเช่นใส่เสื้อไปงานศพอย่างเงี้ยหรือไปงานเลี้ยงบางทีมักจะหยิบสีผิดนะคะใส่สีไม่ตรงกันหรือว่าใส่เสื้อสีหนึ่งกางเกงสีหนึ่งที่เป็นชุดเดียวกันก็อาจจะเลือกสลับได้อันนี้ก็จะพบกันได้บ่อยเหมือนกันนะผลกระทบของสีนอกจากจะส่งผลต่อพฤติกรรมของเราแล้วจิตใจของเราก็ได้รับผลกระทบแล้วถูกกระตุ้นจากสีต่างๆที่มันสามารถที่จะกระตุ้นความทรงจำของเราได้เหมือนกันเชื่อไหมคะว่าสีบางสีสามารถที่จะเชื่อมโยงประสบการณ์ของเราในอดีตได้ด้วยเหมือนกันอย่างเช่นสีของบ้านในวัยเด็กหรือสีของเสื้อผ้าที่เราเคยใส่ในช่วงเวลาสำคัญเนี่ยถ้าเราเห็นมันอาจจะดึงความทรงจำของเราย้อนอดีตไปได้นะคะสีที่เรามีความรู้สึกว่าเราคุ้นเคยนะคะหรือมีความรู้สึกเชิงบวกเช่นใครชอบสีอะไรตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยถ้าเรามองเห็นสีนั้นมันอาจจะช่วยลดความวิตกกังวลในช่วงเวลานั้นและเพิ่มความรู้สึกมั่นคงทางอารมณ์ขึ้นมาให้ได้เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมอันนี้ก็เคยมีการทดลองกันแล้วเหมือนกันนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะเตรียมเสื้อผ้านะคะในสีสันที่ผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องสมองเสื่อมเนี่ยเคยชอบนะคะหรือว่าทำห้องจัดห้องทาสีห้องในโทนสีที่ผู้ป่วยชื่นชอบนะหรือบางเรื่องนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของการแต่งตัวของผู้ป่วยเนี่ยค่ะเราจะสังเกตว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่แล้วจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งตัวความสับสนในเรื่องของการหยิบเสื้อผ้ามาสวมใส่ใช่ไหมก็จะแพทย์ก็จะแนะนำบอกว่าให้ลองเลือกจัดเตรียมเสื้อผ้าที่ผู้ป่วยชอบใส่แบบสวมสบายสบายนะคะเนื้อผ้าบางๆแล้วก็เพื่อป้องกันการสับสนเนี่ยก็ลองเลือกแบบที่ผู้ป่วยชอบเนี่ยซื้อมาเลยค่ะ7สีเลือกสีตามวันเลยอันนี้ก็จะช่วยกระตุ้นให้ผู้ป่วยสามารถที่จะจำได้ว่าวันนี้วันอะไรวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสนะแล้วก็สีต่างๆเป็นสีอะไรบ้างนะคะในคนปกติการเลือกเสื้อผ้าสวมใส่ในแต่ละวันก็มีความสำคัญเช่นกันนะบางทีเราเลือกเสื้อผ้าสีแตกต่างกันไปตามรสนิยมนะไปตามความชอบไปตามความเชื่อนะคะถ้าใครจำได้อย่างผู้นำทางด้านเทคโนโลยีอย่างเช่นสตีฟจ็อบส์ที่เขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยตอนสมัยที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยเขาจะเลือกใส่เสื้อยืดสีขาวแล้วก็กางเกงยีนหรือกางเกงสีน้ำเงินในทุกๆวันเลยไม่ว่าเขาจะไปทำงานหรือไปปรากฏตัวกับสื่อหรือไปงานสัมมนาต่างๆด้วยเหตุผลที่เขาบอกว่าเขาเกิดความรู้สึกคุ้นเคยนะคะแล้วก็สีเหล่านี้เป็นช่วยลดความวิตกกังวลของเขาแล้วก็ประหยัดเวลาที่จะคิดเลือกเสื้อสีต่างๆด้วยนะคะหรือบางคนเชื่อเรื่องโชคลางนะจะเลือกเสื้อสีใส่ในแต่ละวันก็เปิดดูก่อนนะว่าสีนี้ถูกโชคหรือเปล่าเป็นสีมงคลตามวันหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อเพิ่มความมั่นใจสบายใจนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะกลับมาเรามาคุยกันต่อเรื่องสีมีผลยังไงต่อเรื่องของการบำบัดต่างๆนะคะหรือคนแต่ละคนสามารถตอบสนองต่อสีได้แตกต่างกันยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันพักสักครู่ค่ะ
1: เปิดโลกผู้สูงวัยกับรายการ Smart Life วัยเกษียณดำเนินรายการโดยเพ็ญศิริปัญญรชุน
0: ท่านผู้ฟังคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะเรื่องของอิทธิพลของสีต่อชีวิต

0: ของคนเรานะคะในการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของสีต่อร่างกายแล้วก็จิตใจของเราเนี่ยจะมีเทคโนโลยีอันหนึ่งนะคะที่ได้รับการค้นพบที่เขาเรียกว่าแสงบำบัดนะคะก็คือการออกแบบสภาพแวดล้อมที่ถูกนำมาใช้โดยที่มีการปรับสีปรับแสงให้เหมาะสมกับจังหวะชีวิตของคนแต่ละคนโดยเฉพาะในผู้สูงอายุนะเรื่องนี้น่าสนใจมากเลยนะคือความที่เรารู้ว่าสีส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกและพฤติกรรมของเราเพราะฉะนั้นการทำความเข้าใจกับสีและผลกระทบเหล่านี้จะช่วยทำให้เราสามารถที่จะดำเนินชีวิตประจำวันของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะเรามาดูกันว่าอิทธิพลของสีที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีรูปแบบไหนบ้างนะคะเรื่องแรกก็คือถ้าเรามองในเรื่องของสีกับความทรงจำนะคะเชื่อไหมคะว่าสีสามารถส่งผลต่อความจำของเราได้นะคะถ้าลองสังเกตดูนะท่านผู้ฟังลองสังเกตดูว่าถ้าเรามองวัตถุใดก็แล้วแต่ที่มีสีแดงอยู่มากๆใช่ไหมคะเขามีการวิเคราะห์ว่าเราจะมีแนวโน้มที่จะจดจำในเรื่องสิ่งที่เป็นเชิงลบมากกว่าสิ่งที่เป็นเชิงบวกในขณะเดียวกันถ้าเราเห็นสีเขียวในวัตถุที่เรามองเห็นอยู่เนี่ยสีเขียวจะช่วยทำให้เราจดจำคำพูดหรือสิ่งที่เป็นเชิงบวกได้มากกว่าซึ่งอันนี้อาจจะช่วยให้เรามองชีวิตในแง่ที่ดีขึ้นหรือทำให้เรามีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นได้กับอิทธิพลของสีที่แตกต่างกันตัวนี้หรือแม้กระทั่งสีกับความสัมพันธ์นะโดยเฉพาะความสัมพันธ์ของครอบครัวนะเราทุกคนก็อยากที่จะให้คนที่เรารักมีความสุขใช่ไหมเราเคยนึกไหมเวลาที่เราเลือกบ้านปลูกบ้านสร้างบ้านเราจะเลือกทาสีบ้านแบบไหนนะเราจะเลือกสีอะไรเป็นสีห้องนั่งเล่นเป็นสีห้องทานข้าวหรือเป็นสีห้องนอนนะอันนี้เราก็อาจจะเลือกสีตามความชอบของคนที่เรารักก็ได้นะคะต่อไปสีก็มีอิทธิพลกับอารมณ์เหมือนกันนะคะเราเคยสังเกตไหมคะว่าเวลาที่เรารู้สึกไม่สบายใจหรือมีเรื่องวิตกกังวลถ้าเราได้มองออกไปนอกหน้าต่างเราไปเห็นต้นไม้สีเขียวๆนะคะหรือเราได้เดินออกไปข้างนอกที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติหรือในสวนหรือในสวนสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีความรู้สึกว่าเราผ่อนคลายขึ้นความรู้สึกของเราจะเข้มแข็งขึ้นนะคะสีเขียวช่วยกระตุ้นในเรื่องของความรู้สึกเชิงบวกได้ดีมากๆก็เลยบอกว่าถ้าเกิดใครรู้สึกเครียดก็ให้ออกไปหาธรรมชาตินะคะรวมถึงสีขาวสีฟ้านะคะสีพวกนี้ก็จะช่วยเยียวยาความรู้สึกหนักอกหนักใจหรือความรู้สึกว้าวุ่นใจให้ผ่อนคลายลงไปได้เหมือนกันนะคะแต่สีแดงมันก็จะเป็นสีตรงกันข้ามกับความรู้สึกตรงนี้นะยิ่งเห็นสีแดงสีร้อนแรงมากก็จะทำให้อารมณ์ปั่นป่วนหรือฉุนเฉียวหรือร้อนแรงมากขึ้นตามความแรงของสีไปด้วยนะคะสีส่งผลกับความคิดสร้างสรรค์เหมือนกันสีเขียวช่วยกระตุ้นให้คนสามารถที่จะทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างดีนะสามารถที่จะช่วยให้คนมีความคิดหรือจินตนาการใหม่ๆได้ด้วยนะถ้าเกิดใครที่อยากมีจินตนาการใหม่ๆมีความคิดสร้างสรรค์อาจจะลองปรับเปลี่ยนสีผนังที่บ้านหรือสีผนังที่ทำงานนะคะให้เป็นสีเขียวดูบ้างอาจใครอาจจะเคยได้ยินนะว่าพวกสถานที่ทำงานที่เป็นตึกสูงๆเขามักจะต้องมีกันพื้นที่สีเขียวเอาไว้ภายในบริเวณอาคารสำนักงานเพื่อที่จะให้คนได้มองเห็นสีเขียวที่ช่วยทำให้รู้สึกผ่อนคลายนะคะสีเขียวนี่มีประโยชน์หลายอย่างนะคะในวัฒนธรรมโบราณย้อนกลับไปหลายร้อยปีนะคะสีก็ถูกนำมาใช้ในเรื่องของการรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆหรือมีอิทธิพลต่ออารมณ์แล้วก็มีบทบาทต่อพิธีกรรมแล้วก็กิจกรรมทางด้านจิตวิญญาณหลายๆอย่างด้วยนะคะสีที่เรามองเห็นทั่วๆไปนะคะเขาถูกจัดออกเป็น2กลุ่มหลักๆนะคะกลุ่มแรกเนี่ยเขาจะเรียกว่าโทนสีโทนอบอุ่นนะคะซึ่งอันนี้เป็นกลุ่มสีที่มีความอบอุ่นรวมมากไปถึงร้อนแรงด้วยนะเช่นสีพวกสีแดงสีส้มสีเหลืองนะคะพวกนี้จะกระตุ้นอารมณ์หลายๆอย่างรวมถึงให้ความรู้สึกอบอุ่นด้วยนะคะไปจนถึงความโกรธแล้วก็ความเป็นศัตรูอันนี้สีก็มีอิทธิพลเหมือนกันนะคะแล้วก็นอกจากก็มีสีโทนเย็นนอกจากสีโทนอุ่นแล้วก็มีสีโทนเย็นสีโทนเย็นก็จะเป็นสีที่ ทำให้รู้สึกผ่อนคลายเช่นสีฟ้าสีม่วงสีเขียวทำให้เกิดความรู้สึกสงบนะคะในมุมมองของนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะเขาก็มองว่าสีเองก็มีอิทธิพลต่อการเรียกว่าการดำเนินชีวิตของคนแล้วสีจะอยู่เบื้องหลังการสร้างสุขภาพที่ยั่งยืนหรือใครที่เคยได้ยินที่เขาเรียกว่า health span ที่กำลังนี่เป็นที่นิยมอยู่ตอนนี้นะบอกว่า health span นี่ก็มีอิทธิพลจากสีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันหรือแม้กระทั่งเขาบอกว่าจริงๆเชื่อไหมคะว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่ใช่มองเห็นสีผ่านทางดวงตาอย่างเดียวนะเขาบอกว่ามนุษย์เราสามารถที่จะรับสีผ่านทางผิวหนังได้ด้วยนะคะทีนี้เรามาดูกันนิดนึงว่า11เฉดสีที่มีอิทธิพลต่อร่างกายและจิตใจของเรามีสีอะไรบ้างที่เขาวิเคราะห์กันนะแน่นอนสีแรกก็คือสีแดงนะสีแดงเป็นสีของพลังงานแล้วก็การไหลเวียนนะสีแดงก็เป็นสีที่มีคลื่นความยาวที่ยาวที่สุดนะคะสีแดงจะช่วยกระตุ้นการทํางานของหลอดเลือดนะกระตุ้นในเรื่องของการตาการเต้นของหัวใจความดันโลหิตนะคะการหมุนเวียนของเลือดภายในร่างกายของเราเวลาที่เราเห็นสีแดงเราอาจจะรู้สึกตื่นเต้นนะคะสมองของเราก็จะมีความรู้สึกว่ามีความอาจจะมองว่าสีแดงมีความสวยงามในขณะที่มีอันตรายแฝงอยู่เช่นกันนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราสังเกตเห็นป้ายต่างๆที่เป็นป้ายอันตรายส่วนใหญ่เขาจะใช้สีแดงป้ายฉุกเฉินป้ายทางออกป้ายอันตรายหรือแม้กระทั่งเรื่องสภากาชาดในเรื่องของการช่วยเหลือผู้คนเขาก็ยังต้องใช้กากบาทสีแดงนะอันนี้เหมาะกับคนโอ้สีแดงเหมาะกับคนที่มีความรู้สึกอ่อนแรงนะจะช่วยกระตุ้นพลังได้เยอะเลยนะคะเพิ่มพลังได้มากเช่นเนี่ยเขาบอกว่าคนที่เป็นนักกีฬายกน้ําหนักอย่างเงี้ยถ้าต้องการที่จะยกน้ําหนักให้ได้น้ําหนักมากเลยก็แนะนําให้เป็นใช้สีแดงหรือใช้ชุดสีแดงอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะแต่ข้อควรระวังคือเขาไม่แนะนําให้เอาสีแดงเนี่ยไปทาเป็นสีที่พักอาศัยเพราะมันจะทําให้รู้สึกเครียดนะคะตลอดเวลาเป็นความเครียดสะสมนะคะต่อไปเป็นสีน้ําเงินหรือสีฟ้าอันนี้เน้นในเรื่องของความสงบนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับนาฬิกาชีวิตของเราด้วยเพราะว่าสีน้ําเงินจะช่วยลดระดับอะดรีนาลีนที่มันถูกกระตุ้นทําให้รู้สึกชีพจรเต้นเร็วนี่จะอยู่ตรงข้ามกับสีแดงที่เมื่อกี้คุยไปนะคะจะทําให้อุณหภูมิร่างกายลดลงถ้าเกิดเราเห็นสีฟ้าเรานึกถึงเนอะเวลาที่เราไปทะเลเวลาที่เรามองท้องฟ้าเราจะมีความรู้สึกว่าเงียบสงบมากขึ้นสีน้ําเงินก็ช่วยทําให้มีสมาธิแล้วก็นอนหลับได้ง่ายขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะแต่ก็ต้องระวังที่พูดไปตอนแรกนะเรื่องของแสงสีฟ้าจากจอคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถืออันนี้มันมีอิทธิพลตรงกันข้ามนะอันนี้มันจะไปรบกวนในเรื่องของการหลั่งสารที่มันจะทําให้นอนไม่หลับนะอันนี้ก็ไม่ควรจะดูแสงสีฟ้าก่อนนอนนะคะต่อไปแสงสีเหลืองนะคะอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของความคิดความจําแล้วก็ระบบย่อยอาหารนะสีเหลืองจะช่วยกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางแล้วก็ช่วยส่งเสริมความจําแล้วก็ช่วยในเรื่องของระบบย่อยอาหารด้วยนะช่วยให้เรามองโลกในแง่ดีด้วยเหมือนกันอย่างผู้สูงอายุเนี่ยถ้าเกิดว่ามีความรู้สึกซึมเศร้าก็อาจจะหาสีเหลืองมาอยู่รอบๆตัวท่านก็ได้นะคะส่วนสีส้มก็เป็นสีหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความกระตือรือร้นแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการหายใจที่เร็วขึ้นในเรื่องของระบบการเดินหายใจสีเพราะสีส้มกับสีแดงเนี่ยมันอยู่ในโทนสีเดียวกันส้มแดงเหลืองเนี่ยนะคะเวลาที่เรานำสีส้มมาใช้เราอาจจะต้องดูนิดนึงเพราะว่าสีส้มช่วยมีประโยชน์เหมือนกันนะในเรื่องของการกระตุ้นความอยากอาหารนะคะอาจจะใช้จานอาหารเป็นสีส้มสีเหลืองสีแดงที่เคยบอกไปแล้วนะว่าจะช่วยกระตุ้นให้เราทานข้าวได้ดีขึ้นหรือช่วยบำบัดในเรื่องของความซึมเศร้าได้คนที่เป็นโรคซึมเศร้าได้เห็นสีแดงสีเขียวสีเหลืองก็จะรู้สึกสดชื่นขึ้นมาด้วยเหมือนกันนะคะส่วนสีเขียวนะเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของประโยชน์สีเขียวกันไปเยอะเลยนะคะสีเขียวเป็นสีที่เหมาะกับการช่วยเยียวยารักษาทั้งจิตใจและร่างกายสีเขียวจึงเป็นหนึ่งในสีที่โรงพยาบาลเลือกใช้ลองสังเกตดูเขาจะใช้ในการตกแต่งภายในนะคะเพราะว่ามันช่วยลดระดับคอร์ติซอลระดับฮอร์โมนความเครียดเนี่ยแหละค่ะช่วยให้หลอดเลือดขยายตัวได้ดีใครที่มีอาการเหนื่อยล้ามองเห็นสีเขียวก็จะรู้สึกสดชื่นนะคะมองเห็นต้นไม้ก็รู้สึกผ่อนคลายนะคะส่วนสีม่วงนะคะสีม่วงหมายถึงจิตวิญญาณแล้วก็ช่วยในการซ่อมแซมสมองด้วยนะสีม่วงเป็นสีที่มีพลังงานสูงที่สุดในบรรดาสีที่ตามองเห็นเลยนะคะ แล้วก็มีผลกระทบต่อสมองส่วนบนของเราด้วยนะช่วยกระตุ้นสารเคมีในสมองกระตุ้นการนอนหลับลึกได้เหมือนกันนะอันนี้ก็จะนำไปใช้ในเรื่องของการตกแต่งห้องที่เกี่ยวกับห้องในเรื่องของการบำบัดจิตห้องที่ใช้ในเรื่องของการรักษาเยียวยาทางด้านจิตวิทยาพวกนักจิตวิทยาต่างๆนะคะลดอาการกังวลแล้วก็ช่วยเพิ่มจินตนาการได้ด้วยนะคะส่วนสีฟ้านะสีฟ้าก็เป็นสีที่อ่อนโยนนะคะช่วยในเรื่องของการลดความดันโลหิตนะช่วยทำให้หายใจสะดวกยิ่งขึ้นสีฟ้าก็เป็นอีกสีหนึ่งนะที่คนเอาไปใช้ในเรื่องของการทาสีห้องพักผู้ป่วยในโรงพยาบาลก็จะทำให้มีความรู้สึกสบายขึ้นหรือแบบปลอดโปร่งลดด้วยไม่อึดอัดด้วยนะคะมาถึงสีชมพูบ้างนะสีชมพูเป็นสีของความอ่อนโยนนะเวลาที่เราเห็นสีชมพูเราจะรู้สึกว่าร่างกายของเราผ่อนคลายกล้ามเนื้อของเราผ่อนคลายส่วนใหญ่แล้วสีชมพูมันจะถูกโยงกับเด็กผู้หญิงใช่ไหมคะเราจะเห็นว่าอย่างสีเสื้อผ้ารองเท้าของเล่นตุ๊กตาของเด็กผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะเลือกเป็นโทนสีชมพูนะคะก็จะทำให้มีความรู้สึกสงบแล้วก็ดูหน้าทะนุถนอมนะคะส่วนสีเทาเป็นสีของความมั่นคงนะคะเป็นสีของการที่มีความเป็นกลางนะคะมันจะไม่กระตุ้นฮอร์โมนอะไรเป็นพิเศษเลยนะแต่บางทีเนี่ยสำหรับผู้สูงอายุก็ต้องระวังนิดนึงถ้าให้ผู้สูงอายุอยู่ท่ามกลางสีเทาหรือสวมเสื้อผ้าสีเทาๆเนี่ยก็จะทำให้รู้สึกหดหู่ซึมเศร้าได้เหมือนกันนะคะสีดำเป็นสีแห่งความลึกลับนะคะแล้วก็สีดำเป็นสีที่ดูดซับพลังงานทุกสีมันไม่สะท้อนแสงออกมาเพราะฉะนั้นสีเทามันจะเป็นสัญลักษณ์ของการสูญเสียใช่ไหมเวลาที่เราไปงานศพงานที่มันเป็นงานไม่เป็นมงคลเนี่ยเราก็จะสะท้อนด้วยสีดำนะใส่ชุดสีดำไว้ทุกอะไรอย่างเงี้ยนะคะสีดำช่วยสร้างความรู้สึกของการปิดสวิตช์หรือชัตดาวน์คือเหมือนกับว่าเราอยู่ในห้องตอนกลางคืนที่มืดสนิทไม่เปิดไฟเงี้ยมันมืดสนิททำให้ร่างกายเราหยุดแล้วก็นอนหลับได้นะคะส่วนสีขาวสีขาวตรงข้ามกับสีดำอยู่แล้วนะสีขาวหมายถึงความจริงนะหมายถึงสิ่งที่เรียบง่ายสงบสุขช่วยให้มีสมาธิเวลาที่คนไปนั่งสมาธิเขาก็ชอบใช้สีขาวกันนะคะจะเห็นว่าสีไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่มากระทบกับสายตาเราอย่างเดียวแต่ยังมีอิทธิพลต่อความรู้สึกอารมณ์หลายๆอย่างนะเพราะฉะนั้นในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันเราก็ลองเลือกสีที่เหมาะสมกับความรู้สึกของเราตอนนั้นหรือองค์ประกอบภาพรวมของชีวิตเราตอนนั้นก็อาจจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นได้จากสีนะคะก่อนจากกันในวันนี้ค่ะก็มีข่าวดีมาฝากท่านผู้ฟังนะคะว่าตั้งแต่วันที่20กันยายนนี้นะคะในทุกวันอาทิตย์ของรายการสมาร์ทไลฟ์ใบเกษียณนะคะจะมีช่วงพิเศษต่อท้ายรายการนะคะชื่อว่าช่วงแม่กินอะไรดีนะคะที่เราจะมาแนะนำในเรื่องของเกร็ดความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโภชนาการผู้สูงวัยนะเช่นการเลือกอาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงวัยการแก้ปัญหาด้านโภชนาการของผู้สูงวัยทั้งหมดจะมี10ตอนนะแต่ละตอนน่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามฟังนะคะรายการแม่กินอะไรดีตอนแรกนะคะจะเริ่มในวันที่20กันยายนนี้นะคะแล้วเราพบกันนะคะสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาลงอีกแล้วนะคะขอขอบคุณที่ติดตามฟังรายการแล้วเรากลับมาคุยกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้อุทยานแห่งชาติกุยบุรีเตรียมจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้แก่สำนักช่าง10หมู่วันพรุ่งนี้เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารัฐบาลเปิดตัว One Platform for Skill Development รวม967หลักสูตรเสริมทักษะแรงงานไทยไว้ในที่เดียวรองรับงานยุคดิจิทัลสรันรักวิทิศสารคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวการแข่งขันแบดมินตันระดับ World Tour Super 100รายการเวียดนามโอเพ่น2026ที่ประเทศเวียดนามได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงพระราชสารแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ในโอกาสที่เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ในขณะที่เรายังคงรำลึกถึงพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่5หม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงในโอกาสที่ฝ่าพระบาทเสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ฝ่าพระบาทและหม่อมฉันต่างได้รับมรดกอันล้ำค่าและเปี่ยมด้วยความสำคัญยิ่งจากพระบรมราชบุพการีอันเป็นดั่งดวงประทีปนำทางเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสารพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เราจึงตั้งสัตยาธิษฐานให้คำมั่นที่จะสืบสารและดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่พระบรมราชบุปการีได้ทรงวางรากฐานไว้ประชาชนชาวไทยยังคงระลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของฝ่าพระบาทขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศมกุฎราชกุมารและทรงเป็นผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่5เพื่อทรงร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของหม่อมฉันการเสด็จพระราชดำเนินมาและกำลังใจจากฝ่าพระบาทได้เป็นพลังใจแก่เราทั้งหลายซึ่งช่วยกระชับสัมพันธ์ไมตรีระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับนอร์เวย์ได้ผ่านบทพิสูจน์แห่งการเวลามาอย่างยาวนานกว่า120ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันและตั้งอยู่บนรากฐานอันมั่นคงของความเคารพยกย่องและความปรารถนาดีที่มีต่อกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นต่อไปหม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงมีรัชสมัยอันรุ่งเรืองเปี่ยมด้วยพระบารมียิ่งยืนนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระสกนิกรจากทั่วสารทิศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระบรมมหาราชวังอย่างไม่ขาดสายด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
2: ตลอดทั้งวันนี้ภายในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งภายในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาอย่างไม่ขาดสายโดยถือโอกาสใช้เวลาในวันหยุดเดินทางมาถวายสักการะพร้อมต่างบอกเล่าความประทับใจในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆอาทิโครงการส่งเสริมศิลปาชีพและโครงการในพระดำริเช่นโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากและโครงการราชทานปันสุขซึ่งภาพความทรงจำที่พระองค์ทรงเข้าถึงประชาชนอย่างใกล้ชิดจะคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรตลอดไป
3: ชื่นชอบพระองค์ท่านดูแลห่วงใยประสบกรณิกรประชาชนชาวไทยครับที่ดูแลกลุ่มสตรีแม่บ้านนะครับที่ทำงานเกี่ยวกับผ้าไทยนะครับ
4: เรื่องผ้าไหมเรื่องสอนให้นี่แหละค่ะรักบ้านรักแผ่นดินป่าไม
5: ้พระองค์พานี่ก็รักหลายคนรักท่านเห็นมาตั้งแต่เด็ก
6: ประทับใจท่านก็เสด็จไปโครงการท่านเยอะแยะดูแล้วประทับใจดูท่านก็ท่านสุดฤทธิ์แล้วท่านก็เรียนเก่งมั้งล่ะท่านก็เก่งอะไรท่านก็ขี่ม้ามั่งวิ่งมั่งขี่จักรยานเลยนะก็ดูโครงการของท่านนะแล้วก็ช่วยเรื่อยมาพวกที่ราชทัณฑ์เถินนะแล้วก็ช่วยเรื่อยมาน้ำท่วมแล้วก็ไปช่วยเรื่อยมา
2: ขณะที่นางสาวปทุมวดีหลานลมผู้แทนประชาชนจิตอาสาจากมูลนิธิสัจเทพที่ได้นำเครื่องดื่มเย็นมาให้บริการประชาชนที่มาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพกล่าวว่ามูลนิธิมีความตั้งใจให้บริการประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยในแต่ละวันได้ให้บริการน้ำดื่มประชาชนไม่ต่ำกว่า 1,000 แก้วและตั้งใจว่าจะร่วมให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเสร็จสิ้นพระราชพิธีทั้งนี้สำนักพระราชวังยังคงเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและสักการะพระศพทุกวันโดยขอความร่วมมือประชาชนแต่งกายสุภาพไว้ทุกงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นและเดินทางถึงจุดคัดกรองบริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา 19:00 น.ชวนันท์มาลีรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติกุยบุรีเตรียมจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาให้แก่สำนักช่างสิบหมู่ในวันพรุ่งนี้นายบำรุงรัตน์พลอยดำหัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าในวันจันทร์ที่14กันยายนนี้ทางอุทยานจะมีการจัดพิธีส่งมอบไม้จันทร์หอมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฐจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาภายหลังจากที่ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายดำเนินการแปรรูปไม้จันทร์หอมครบตามจำนวนประกอบด้วยไม้ท่อน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นและมีการตรวจคุณภาพของเนื้อไม้เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานงานช่าง10หมู่จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีเพื่อร่วมกันน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยขบวนรถเชิญไม้จันทร์หอมจะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีในเวลา 8:00 น.มุ่งหน้าสู่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมหลังจากนั้นช่วงบ่ายจะมีการประกอบพิธีรับไม้จันทร์หอมที่สำนักช่าง10หมู่ต่อไปทั้งนี้ไม้จันทร์หอมมีคุณสมบัติเนื้อไม้แข็งมีกลิ่นหอมเมื่อยืนต้นตายจึงนิยมนำมาใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์และพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันเมื่อมีการนำไม้ไปใช้1ต้นจะดำเนินการปลูกทดแทน10ต้นเพื่อการอนุรักษ์ตามแนวทางของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจังหวัดนราธิวาสมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569แก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อเสริมสร้างพลังชุมชนต้านยาเสพติดอย่างยั่งยืน
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569 ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ7รอบทัชมพรรษาสารกลางจังหวัดตราธิวาสแห่งที่1โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตราธิวาสได้มอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินพร้อมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้แก่หมู่บ้านและชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569รวม18กองทุนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ชุมชนที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสำหรับกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นกลไกสำคัญในการสร้างพลังชุมชนให้ร่วมกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยจังหวัดตราธิวาสมีหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินสะสมตั้งแต่ปี2548ถึงปัจจุบันรวม407กองทุนครอบคลุมทั้งหมู่บ้านและชุมชนทั่วจังหวัดสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างต่อเนื่องทั้งนี้การพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สร้างขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนในการสืบสานเจตนารมณ์ของกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อร่วมกันเอาชนะปัญหายาเสพติดและพัฒนาชุมชนให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไปปภิชา นันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดินหน้าโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนตั้งเป้าประกาศเป็นจังหวัดปลอดโรคพิษสุนัขบ้าภายในปีนี้
8: นายสัตวแพทย์จามรศักดินันท์ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดได้เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวังควัตวรคติยาราชนารีอย่างต่อเนื่องตามแนวทางการผลักดันให้ประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้าโดยล่าสุดได้มีการพิจารณารับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอเพิ่มอีกจำนวน2อำเภอได้แก่อำเภอกุยบุรีและอำเภอเมืองทำให้ปัจจุบันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีการรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว7อำเภอเหลือเพียงอีก1อำเภอก็จะสามารถประกาศให้เป็นจังหวัดปลอดโรคพิษสุนัขบ้าได้โดยตั้งเป้าหมายไว้ภายในปีนี้ซึ่งหลักเกณฑ์สำคัญในการรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าคือจะต้องไม่พบการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า2ปีและไม่มีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า2ปีพร้อมกันนี้ทางจังหวัดได้ผลักดันการสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดและร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวเป็นประจำทุกปีเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: รัฐบาลเปิดตัววันแพลตฟอร์ม for skill development รวมหลักสูตรเสริมทักษะแรงงานไทย967หลักสูตรไว้ในที่เดียวรองรับโลกงานยุคดิจิทัลร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญในการเดินหน้าพัฒนาทักษะแรงงานให้ทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานได้เปิดตัวแพลตฟอร์มกลางวันแพลตฟอร์ม for skill development แพลตฟอร์มที่ช่วยลดข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ให้แรงงานประชาชนทั่วไปและสถานประกอบกิจการเข้าถึงหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ได้สะดวกขึ้นปัจจุบันในแพลตฟอร์มมีเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานขึ้นทะเบียนแล้ว30แห่งรวม967หลักสูตรครอบคลุมหลายทักษะทั้งการขายการบริการดิจิทัล AI ภาษาและทักษะวิชาชีพต่างๆหลักสูตรเด่นที่น่าสนใจได้แก่เทคนิคการขายขั้นสูงสำหรับนักขายมืออาชีพการสร้างประสบการณ์และบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพด้วยแนวคิด Customer Centric และการสร้างกลยุทธ์การขายด้วย Generative AI ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ทุกเวลานอกจากนี้สถานประกอบกิจการยังสามารถนำหลักสูตรไปใช้พัฒนาพนักงานได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดสอดคล้องนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ oneplatform.dsd.go.th กระทรวงสาธารณสุขไทยร่วมอาเซียนหารือองค์การอนามัยโลกก้าวหมายความร่วมมือสร้างระบบสุขภาพที่มั่นคงในภูมิภาคพร้อมผลักดันความร่วมมือ4ประเทศคู่เจรจาครอบคลุมการรับมือกับภัยสุขภาพที่เพิ่มขึ้น นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้รับมอบหมายจากนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้นำคณะผู้แทนเข้าร่วมประชุมหารือระหว่างสาธารณสุขอาเซียนกับองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกตะวันตกเมื่อวันที่10ถึง11กันยายนที่ผ่านมาณกรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียซึ่งในที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความเห็นถึงแนวทางยกระดับการดำเนินงานร่วมกันระหว่างอาเซียน11ประเทศและองค์การอนามัยโลกโดยสมาชิกอาเซียนได้เรียกร้องให้สนับสนุนการดำเนินงานในภารกิจที่องค์การอนามัยโลกมีความเข้มแข็งอาทิการขึ้นทะเบียนวัคซีนใหม่แนวทางการจัดหาเวชภัณฑ์และวัคซีนร่วมกันในระดับภูมิภาคเพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองและการจัดการประชุมระหว่าง2ภูมิภาคเพื่อให้เปิดโอกาสให้ศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจำนวนหลายแห่งได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวการปฏิบัติที่ดีกับประเทศสมาชิกเพื่อขยายผลต่อไปยังประเทศอื่นๆอันจะเป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังมีการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนกับ4ประเทศคู่เจรจาได้แก่การประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนจีนครั้งที่10เกาหลีใต้ครั้งที่3ญี่ปุ่นครั้งที่1และสหรัฐอเมริกาครั้งที่1โดยได้ออกแถลงการร่วมสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์สุขภาพอาเซียนฉบับใหม่ทั้งนี้ประเทศไทยได้เสนอต่อยอดความร่วมมือใน4มิติได้แก่กับจีนเน้นระบบสุขภาพยั่งยืนสุขภาพแม่และเด็กและความปลอดภัยอาหารพร้อมเตรียมลงนาม MOU ด้านสุขภาพในอนาคตอันใกล้เกาหลีใต้เน้นระบบข้อมูลสุขภาพเชื่อมโยงและ AI ทางการแพทย์ญี่ปุ่นเน้นนวัตกรรมสุขภาพผู้สูงวัยผ่านกลไกศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงอายุอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรมและกับสหรัฐเน้นการเตรียมพร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินเครือข่ายห้องปฏิบัติการและการวิจัยพัฒนายาตามแผนความร่วมมือปี2027ถึง2030ทั้งหมดนี้สอดคล้องกับวาระยุทธศาสตร์สุขภาพอาเซียนพ.ศ. 2569ถึง2573ซึ่งเป็นแผนดำเนินงานด้านสาธารณสุขของ11ประเทศอาเซียนในระยะ5ปีข้างหน้าก
9: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 20นาฬิกา19นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศทำเนียบประธานาธิบดีแอฟริกาใต้รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีมาตาเมลาซิริลรามาโฟซาระหว่างการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วหรือกลุ่มบริกส์ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอำนาจขององค์การสหประชาชาติหรือ UN และรากฐานของระบบพหุภาคีกำลังเผชิญการคุกคามเนื่องจากสถาบันและกฎเกณฑ์พหุภาคีต่างถูกเพิกเฉยและถูกทำลายพร้อมย้ำว่าแอฟริกาใต้สนับสนุนระบบโลกที่มีกฎบัตรสหประชาชาติเป็นศูนย์กลางประธานาธิบดีรามาโฟซากล่าวเพิ่มเติมว่าบรรดาผู้นำกลุ่มบริกส์ควรรักษาไว้ถึงความเป็นเอกภาพในการเรียกร้องการปฏิรูปและแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้มั่นใจว่าเสียงของแอฟริกาใต้และกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาจะได้รับการสะท้อนอย่างเต็มที่ในการร่วมกำหนดทิศทางระเบียบโลกในอนาคต นายายาซารีโคศกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดเผยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่อ้างว่ากลุ่มฮูตีประสบความสำเร็จในการโจมตีด้วยขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวนมากโดยมุ่งเป้าไปยังคลังเก็บอาวุธกองบัญชาการและควบคุมของฐานทัพชารูราทางตอนใต้ของซาอุดิอาระเบียนายซารีได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการโจมตีในครั้งนี้ถือเป็นการตอบโต้ที่ซาอุดิอาระเบียโจมตีดินแดนของเยเมนอย่างต่อเนื่องพร้อมเตือนว่าจะมีการโจมตีระลอกใหญ่ที่ลึกเข้าไปในดินแดนของซาอุดิอาระเบียหากการโจมตียังดำเนินต่อไปทั้งนี้สถานการณ์ความรุนแรงในเยเมนเริ่มปะทุขึ้นนับตั้งแต่ที่กลุ่มฮูตีเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่เมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาและรุกคืบตามแนวชายฝั่งในทะเลแดงของเยเมนและยึดครองได้สำเร็จเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการควบคุมช่องแคบบับอัลมันเดฟอย่างเบ็ดเสร็จนายไอปูตูซูเดอร์ตาฮาหัวหน้าสำนักงานด้านค้นหาและกู้ภัยเมืองบัญจามาซินของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายประมาณ140คนหลังเกิดเหตุเรือโดยสารวอลโกทรานสปอร์ต8ซึ่งบรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือมากกว่า240คนขาดการติดต่อระหว่างออกเดินทางจากเมืองสุราบายาจังหวัดชวาตะวันออกไปยังเมืองบัญจามาซินจังหวัดกาลิมันตันใต้ท่ามกลางสภาพอากาศเลวร้ายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถอพยพประชาชนออกมาได้อย่างน้อย103คนอย่างไรก็ตามมีรายงานผู้เสียชีวิต1รายทั้งนี้อินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะมากถึง 17,000 เกาะซึ่งต้องพึ่งพาเรือข้ามฟากในฐานะการคมนาคมขนส่งที่สำคัญเนื่องจากเส้นทางเดินเรือทางทะเลมีราคาถูกและเข้าถึงง่ายอย่างไรก็ตามมาตรฐานความปลอดภัยไม่ได้ถูกบังคับใช้อย่างเข้มงวดจนส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุในอัตราที่สูงต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
11: การแข่งขันแบดมินตันระดับเวอร์ทัวร์ซูเปอร์100รายการเวียดนามโอเพ่น2026ที่ประเทศเวียดนามรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวส้มสรัญรักษ์วิทิสารตบชนะอิชารานีบารัวจากอินเดียไป2-0เกม21-8และ21-15คว้าแชมป์รายการระดับเวอร์ทัวร์รายการแรกในชีวิตได้สำเร็จพร้อมรับคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่ม 5,500 คะแนนขณะที่ประเภทคู่ผสมโนแอลภูวนัทหอบรรลือกิจกับกวางตุ้งฟุ้งฟ้ากอบธรรมกิจช่วยกันสู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายหมาซีเซียงกับชินฮุยจือจากจีนไป1-2เกม22-20 18-21 และ19-21คว้ารองแชมป์คู่ผสมมาครองศึกเทนนิสอาชีพชายเมนเวิลด์เทนนิสทัวร์ M15 นนทบุรีรายการ Kispy Kim ALM ITF Menworld Tennis Tour 2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทชายเดี่ยวธนเพชรฉันทะชนะมาคุสมาลาแซกวูยือลูกครึ่งไทยเยอรมันไป2เซตรวดด้วยสกอร์6-3และ6-2คว้าแชมป์เวิลด์เทนนิสได้สำเร็จพร้อมคะแนนสะสมอันดับโลก15คะแนนส่วนมาคุสในฐานะรองแชมป์รับไป8คะแนนส่วนผลประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศฐานทัพสุขสำราญจากไทยกับโทโมฮิโร่มาซาบายาชิจากญี่ปุ่นช่วยกันหัวชนะธนเพชรฉันทะกับยุทธนาเจริญผลไป2-0เซต6-3และ6-4รับคะแนนสะสมอันดับโลกคนละ15คะแนนส่วนคู่ธนเพชรกับยุทธนาในฐานะรองแชมป์รับคนละ8คะแนนการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA Domestic Power ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่22ประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่ยิมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรรอบแรกสาย A โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมชนะโรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ไป3-0เซต25-12 25-16 และ25-14 ส่วนสายบีโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองแพ้ให้กับโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6ไป0ต่อ3เซต25-22 27-25 และ26-24 บริษัทกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนและรันริโอไทยแลนด์จัดกิจการขอบรันแบงคอก2026 Presented by กรุงไทยแอคซ่าไลฟ์ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานหัวหมากกรุงเทพบรรยากาศตลอดทั้งงานเต็มไปด้วยความคึกคักทั้งนักวิ่งแฟนบอลและครอบครัวที่มาร่วมสัมผัสประสบการณ์ในบรรยากาศของลิเวอร์พูล FC นับหมื่นคนไฮไลท์สำคัญอยู่ที่การแข่งขันระยะ10กิโลเมตรโอเวอร์ออลซึ่งโค้ชทัศสุทัศกัลยาณกิตติอดีตนักวิ่งมาราธอนทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา36:27คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จส่วนอันดับ2เป็นของศาสตราพงษ์เจริญเวชนักวิ่งมาราธอนหนุ่มไทยทำเวลาไป37:24ขณะที่อันดับ3ตกเป็นของชาลีฮันเตอร์นักวิ่งจากออสเตรเลียซึ่งทำเวลาไป38:02เมย์รัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันทีมชาติไทยเปิดเผยถึงความพร้อมก่อนการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นว่าขณะนี้อยู่ในช่วงฟื้นฟูร่างกายจากอาการบาดเจ็บในการแข่งขันชิงแชมป์โลกเมื่อ2สัปดาห์ก่อนยืนยันไม่กังวลเรื่องอาการบาดเจ็บแต่พยายามเพิ่มความฟิตของร่างกายและควบคุมความมั่นใจรวมถึงสมาธิให้ได้เอเชียนเกมส์ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่3และคิดว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตจึงต้องการลงสนามเพื่อทำให้ดีที่สุดโดยไม่มีความกดดันใดๆมีแต่เพียงกำลังใจให้น้องๆร่วมทีมชาติ
12: รอบที่แล้วที่แข่งที่ประเทศจีนเมย์ไม่ได้ร่วมการแข่งขันเพราะว่าเมย์มีอาการบาดเจ็บแล้วก็ถอนตัวไปแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ได้ร่วมทีมกับน้องๆค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่เป็นหนึ่งในทีมแล้วก็เป็นหนึ่งกำลังให้เขาเรียกอะไรเหมือนให้น้องๆมีกำลังใจด้วยค่ะก็รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมทีมครั้งนี้ค่ะก็สำหรับเอเชียนเกมส์เมย์มองว่าอาจจะไม่ได้เล่นในอีก4ปีข้างหน้าแล้วค่ะก็คิดว่าครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายค่ะสำหรับเอเชียนเกมส์ครั้งนี้เมย์รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้มีความกดดันสำหรับตัวเมย์รู้สึกว่ามันฟรีมากๆแล้วก็รวมถึงเราคิดว่าเราทำให้ดีที่สุดในโอกาสของเราในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งสุดท้าย
11: นอกจากนี้เมย์รัชนกอินทนนท์ยังได้กล่าวถึงสถิติคว้าชัยชนะในประเภทหญิงเดี่ยวครบ600แมตช์ว่าปกติไม่ได้จริงจังกับการเก็บสถิติใดๆแต่สถิติในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ได้พยายามพัฒนาไปสู่ชัยชนะครั้งที่700ให้ได้พร้อมฝากแฟนกีฬาชาวไทยร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยทุกคนในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ด้วยภาณิชย์คาดนาครายงาน
13: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
14: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
13: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
15: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมน
16: ต์ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างๆท่านต้องเปรียบเทียบว่าเหมือนกับโคกระบือโคกระบือที่ตาบอดเขาก็จูงไปจูงไปไหนก็ไปตกลุมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจูงไปอะไรก็จะง่ายเพราะขาดสติเพราะขาดการศึกษาถ้าจึงได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรที่แท้คือความรู้ก็คือการศึกษาเขาหลักทำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก้
17: าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชุมชื่นและบุญมาสีมาศอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่
1: ชอบไก่ชนนะครับวันนี้ผมขวัญนานาภาคและการบุกถิ่นไก่เก่งผมอยู่ที่อำเภอบ้านดุงชลบุรีนะครับซุ้มสามพลังหนุ่มนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกับพี่นุโอเคเดี๋ยวเราไปคุยพี่นุกัน

0: สวัสดีพี่น้องชาวเอกชนนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่โนสวัสดีพี่ต้อม
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้ผมขวัญนานาภาครายการบุกถิ่นเก่งๆผมอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีคือต้องนะครับก่อนหน้านี้ผมได้มีโอกาสรู้จักพี่นุตอนที่มาทำคลิปเจ้าช้างน้อย
1: ครับผม
0: นิยามไก่เตะเยอะเตะจนขาหลุดมันไม่เกินจริงเตะจนขาบวม
1: ครับ
0: เตะจนขาแบบเป็นห้อเนี่ยไม่เกินจริงเจ้าช้างน้อยนะครับตอนนั้นก็รู้จักกันมาแล้วก็ได้ติดตามไปพี่นุก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าเป็นในทุนซื้อไก่เยอะ
1: ถูกครับ
0: นิยามซื้อไก่โอ้ซื้อเป็นร้อยไม่ได้ซื้อเป็นสิบซื้อเป็นร้อย
1: ครับ
0: พวกบอกว่าไก่ป่วยออกไปตีอยู่เลยนะครับเรารู้จักกันตอนนั้นแล้วก็มาติดตามครั้งหนึ่งก็คือเจ้ามนแคนตัวนี้เลย
1: ครับผม
2: ใช่ครับ
0: นะครับมนแคนเนี่ยเป็นลูกมนดำ
1: ถูกครับ
0: ทางทีมงานพลังพวกผสมไว้ก่อนที่จะไล่ฆ่าแล้วออกมาโคตรเก่งเลยคือมันเป็นมนดำเวอร์ชันเตะเยอะ
1: ใช่ครับ
0: เตะเยอะเตะยัดอันนี้ไม่ได้เวอร์นะผมมองส่วนตัวผมชอบมากของมนดำนะ
1: ครับ
0: เพราะมันเตะเยอะด้วยความที่ผมชอบไปเตะอันนี้ต้องบอกก่อนผมชอบไปเตะไม่ดราม่านะ
1: ครับ
0: ผมชอบไปเตะผมก็เลยชอบมันมากกว่าแล้วมันก็หายทั้งสองตัวเนี้ยช้างน้อยกับมนแคนจะตามไม่ทั้งคู่แต่ไก่วาสนาน้อยไปไม่ถึงฝันก็ผมประจำการทำพ่อ
1: ครับ
0: จนล่าสุดผมได้เจอลูกมนแคนเห็นด้วยตาเนื้อชนที่สนามเทิดไทย
1: ครับ
0: ข่าวมารู้แล้วล่ะว่าเก่งแล้วก็เห็นพี่นุโพสเฟซบุ๊ก
1: ครับ
0: ก็คือความเก่งนู่นนี่นั่นนะเราคือข่าวมาอยู่แล้วผมคนเล่นไก่พี
1: ่ครับ
0: มันถึงกันอยู่แล้ว
1: ครับ
0: นะแล้วพี่นุโพสอีกนะครับก็ทำให้อยากเห็นกระเป๋าเก่งขนาดไหนแต่คู่ชนเขาผมบอกเลยว่าเราเก่งคู่ชนเขาเทพ
1: ครับใช่ครับ
0: ของเพชรทองคู่เนี่ยเจ้าแจ้เนี่ยเทพเลยนะ
1: ครับ
0: เป็นไก่ทางดีมากคือเอาง่ายๆคือต่างคนต่างพูดกันแบบเอาสายตาคนเล่นนะพี่วันนั้นเนี่ยต่างคนต่างรู้ทางชนกันวัดทางชนกันเลย
1: ใช่ครับ
0: เขาก็ชอบหน้าหงอนแบบหยาบๆมึงเดินมาเสียบกูก็จบเพ
1: ้ใช่
0: ใช่ไหมอันนี้จริงๆเราก็มองว่าเขาจบเนี่ยเราก็เดินเสียบเนี่ยเคยวัดกันอะ
1: ใช่
0: จะเสียบหรือจะจบเนี่ยใครจะไปก่อนกัน
1: ใช่ครับ
0: ปล่อยหางไปผมบอกโอ้โหแม่งไอ้นันตีไม่พัก
3: มองดูเข้าทางเขาด้วยนะในความคิดผมชนแบบสมรักอะ
0: คร
3: ับชนแบบสมรักเลย
0: แล้วไปเดินอะไอ้แจ้มันเตะจกเตะเยอะเลยแล้วฐานแม่งดีด้วย
1: ใช่ครับ
3: คือแล้วคมจัดด้วยไม่ใช่ไม่คม
0: มันเหมือนเราแรกเราเดินหลงไม่เลย
1: ใช่ครับ
0: ถึงว่าแล้วมีมานะ
3: เราเปลี่ยนทางตีอ
0: ่
3: ะมันเหมือนมันอยากชนะมันเปลี่ยนทางตี
0: พอมีมานะแล้วชนะไก่คู่นี้คือต้องบอกว่าตีเป็นรองคู่บวย
1: ครับ
0: คือคู่สุดท้าย
1: ใช่
0: ตีดึกนะครับคนอาจจะเห็นกันไม่เยอะไก่ตัวนี้ถ้าเกิดตีตอนเช้าผมบอกเลยดังมากกว่านี้แล้ววันนั้นชนะยก4นะครับเป็นที่ฮาเฉพาะคนเห็นก็คือฮากันแล้วคลิปเนี่ยก็ว่อนเลยนะขนาดตีคู่รองบวยนะ
1: ครับ
0: แต่ไปเสร็จคู่สุดท้ายเสร็จทุกกว่า
1: ใช่
0: นะครับคือฮากันมากถึงเรียกว่าคือมาเป็นไก่ในที่ทุกคนชอบอะไปกับไฟเตอร์เดินเตะเดินยัดนะครับวันนี้ผมก็เลยถือโอกาสมาพูดคุยเอาง่ายๆคือมาทำความรู้จักพี่นุให้มากขึ้นว่าพี่นุเป็นใครจากในทุนซื้อไก่เล่นจนมาปัจจุบันเนี่ยผมพูดถึงถือว่าประสบความสำเร็จนะ
1: ครับ
0: จริงจังกับการทำซุ้มแล้วก็เพาะไก่เนี่ย2ปีได้ไหมพี่
1: เพาะไก่ปีหน่อย
0: ๆปีหน่อยๆนะมีลูกเกิดชนล้านผมว่าไม่ธรรมดานะ
1: ผมก็บอกไงผมมาชอบชนอย่างเดียว
0: เออ
1: แต่เพื่อนผมอ่ะเขาชอบเพาะ
0: เออ
1: แต่ทีนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเพาะแล้วผมอ่ะทำตี
0: อ่า
1: ใช่ครับอันนี้ก็
0: เกิดนี้เลย
1: ใช่ครับ
0: อันเนี้ยคือที่เกิดมาเนี่ยคือไม่ได้อวยเว้ยนะคือถ้าเกิดบอกว่าเอาพ่อเก่งแม่สายเลือดดีมาชนผสมกันแล้วได้ลูกออกมาเก่งได้ชนล้านนะถ้าเกิดมาทำง่ายกันนะประสบความสำเร็จทุกคน
1: ใช่ครับ
0: จริงอ่ะ
1: ครับใช่ครับ
0: อันนี้ผมพูดแบบเราผมอยู่ในฐานะคนทำฟาร์มด้วยทำรายการต่างๆเล่นไก่เนี่ยเราเห็นมาเยอะ
1: คร
0: ับ วันนี้เดี๋ยวมาทำความรู้จักพี่นุก่อนเลยเอาเริ่มต้นเลยพี่นุ
1: ครับผม
0: ก่อนทำไก่ชนเนี่ยพี่นุซื้อไก่ก่อนหน้านี้ก่อนทำเองก็คือเราซื้อไก่ฝากเขาเลี้ยงบ้างหรือบ้างซื้อไว้เยอะด้วย
1: ใช่ครับ
0: เลี้ยงเองก็เยอะ อาชีพหลักๆเลยของพี่เมื่อก่อนนี้ทำอะไร
1: ผมส่งผลไม
0: ้ขายส่งผลไม้แล้วอยู่เขตชลบุรี
1: อยู่บ้านบึงนั่นแหละปกติ
0: ใกล้อยู่กับจันทร์ระยองอยู่แล้ว
1: ใช
0: ่ก็เอาแน่คือเป็นซัพพลายเออร์เป็นยี่ปั๊วเป็นพ่อค้าคนกลางขายส่งนะครับแล้วชอบไก่ชน
1: ใช่ครับใช่
0: พื้นฐานเนี่ยพี่คือเขาชอบไก่ชนเนี่ยคือที่บ้านเลี้ยงหรือเป็นเซียนเดินเล่นหรือว่าอะไรยังไง
1: ผมชอบเลี้ยงชนเอง
0: ชอบเลี้ยงชนเอง
1: ใช่ครับเดินเล่นไม่เก่ง
0: เดินเล่นไม่เก่ง
1: ใช่ผมมันยังไงครับจะไปเล่นเข้าออกแล้วจริงๆผมก็เล่นเข้าออกไวแต่ว่ามันเหมือนว่ามองไก่คนอื่น
0: ตามไปทางเขา
1: ใช่ใช่เราไม่ได้ออกเล่นแบบเราไม่มีข้อมูลเหมือนแบบอย่างพี่ออกใช่ไหมพี่ก็จะมีข้อมูลตัวนี้อะไรเงี้ยผมไม่มี
0: คร
1: ับ ใช่ผมก็เลยถนัดว่าเอาไก่ตัวเองอ่ะออกชน
0: ครับ
1: แล้วมันเหมือนว่าเราเห็นความเป็นมาเป็นไปเรามั่นใจเราเล่นทีขุมใหญ่ๆได
0: ้ครับ
1: ใช่
0: คือต้องบอกอย่างนี้ก่อนคือที่พี่นุ๊กบอกว่าพี่นุ๊กไม่ใช่ว่าเล่นไม่เก่งนะพี่นุ๊กเล่นเก่งนะแต่อย่างที่พี่นุ๊กบอกว่าบางทีบางอย่างไก่เราไปดูหน้างานอย่างเดียว
1: ใช่ครับ
0: เราไม่ได้รู้ข้อมูลเพราะไก่บางตัวเนี่ยมันตีเหมือนว่าออนแอนก่อน
1: ใช่ใช
0: ่ออนแอนก่อนเป็นลองก่อนเนี้ยไอเราก็ต้องเล่นไก่ต่อดิพี่
1: ใช่
0: ใช่ไหมแต่คนที่รู้ว่าถ้าเกิดช่วงจังหวะแบตออนแอนหรือมันโดดสังเวียนเนี่ยมึงลองแม่งไปเลย
1: ครับ
0: จริงป่ะเราจะไปพลาดตรงนั้นต้องบอกงี้ก่อนพี่นุ๊กก็เลยแบบคือไปดูเล่นไก่คนอื่นจะน้อยหน่อย
1: ใช่ครับ
0: จะเน้นเอาไก่ตัวเองเพราะไก่ตัวเองเนี่ยเราจะรู้นิสัยมัน
1: ถูกคร
0: ับนะครับแล้วเริ่มต้นไก่ชนเนี่ยพี่อย่างที่ผมคุยเกิดเมื่อกี้นี้พี่นุ๊กซื้อเยอะเลยนะ
1: ปีนึงซื้อน่าจะมันเกินล้านอ่ะผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่เกินเพราะว่าไก่เนี่ยทั้งที่ผมซื้อเนี่ยผมเลี้ยงเนี่ยน่าจะประมาณ 40-50 ตัวนะต่อทุกต่อปีอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ต่ำต่อปีนะ
1: ใช่
0: ซื้อเอาพูดตรงๆอ่ะเลี้ยงนี่ 40-50 ซื้อต้องเป็น100อ่ะ
1: ใช่ครับใช
0: ่ๆซื้อปีเป็นล้านอ่ะ
1: ก็ค่าจ้างเลี้ยงเดียวปกติเมื่อก่อนเดือนละ 48,000 ไม่เกี่ยวกับกินอยู่กับเรานะไม่เกี่ยวกับว่าค่ายาค่าข้าวอะไรนี่ไม่เกี่ยวนับเฉพาะแค่ค่าเลี้ยงเดียว
0: คนในพัทยาเนี่ยรู้จักดีโซนพัทยาเนี่ยชลบุรีรู้จักดีที่ผมบอกว่าไอ้ช้างน้อยเนี่ย
1: ครับ
0: โอ้โหซื้อแตะเลี้ยงอย่างเดียวเตะออกอย่างเดียว
1: ใช่ครับใช
0: ่ก็คือขายส่งผลไม้นะครับแล้วก็ชอบไก่ก็คือซื้อจ้างเขาเลี้ยงนะครับเก่งๆก็เอาไปดอกให้พวกพวกเลี้ยงบ้าง
1: ใช่ครับ
0: เริ่มต้นปีงซื้อเป็นล้านนะ
1: เป็น
0: ที่เราชอบนะ
1: ครับ
0: คือเราไม่อยากเล่นไก่คนอื่นคือซื้อ

0: อันผมจำไม่ได้ครับ
1: ผมก็สัมภาษณ์พี่นุอยู
0: ่แล้วก็สมมุติเราส่งมาเย็นเนี้ยเช้ามามันพอดีกำนันเนาะกำนันติ
1: อ
0: ่ะก็เขานัดแล้วเขาบอกว่าพี่เอามาช่วยผมปั้มทีนึงผมไม่มีไก่ผมก็เลยงัดมันไปตี
1: วันนั้นส่งมาเมื่อคืน
0: ใช่เช้าไปต
1: ีเช้าไปตี
0: ใช่
1: ไม่เห็นด้วย
0: ไม่เห็นว่าตีแบบปั้มกันเหมือนกันจับอ่ะ200แต่เล่นนอกอ่ะเล่นนอกกันไป 70,000 คนละ 70,000 ฝั่งตรงข้ามอ่ะก็2อันนะยกแล้วเขากลับมาเขาก็ป่วยหน้าซีดอะไรเงี้ยผมก็รักษาอยู่ประมาณ2เดือน
1: ครับ
0: 2เดือนเสร็จปุ๊บผมก็มาทำตัวทำอะไรใหม่ตอนนี้มันไม่มีอะไรสะดุดเท่าไหร่ผมก็ไปตีชมรม
1: ครับ
0: ตีข้างละ 3,000 5,000 ผมจำไม่ได้ตีคู่สู้ตายแหละตีตายเลยแล้วก็แม็กที่อยู่ในกลุ่มพลังพวกนะครับ
1: ครับ
0: น้องมันขอให้เสียแก้วพลังพวกไปเลี้ยง
1: ครับ
0: ตอนนั้นน่ะก็คือคล้ายๆขอซื้อผมไม่ขายพอไม่ขายปุ๊บเขาก็แบบนั่นขอไปเลี้ยงได้ไหมเนี่ยผมก็เลยให้ไปเลี้ยงจริงๆผมไม่เคยส่งให้ใครเลี้ยงไก
1: ่
0: นอกจากว่ามาขอผมเพราะว่าผมมีลูกน้องเลี้ยงอยู่แล้วใช่ครับก็เลยไม่ได้ให้ใครเลี้ยงแต่ว่าตัวนั้นเหมือนแม็กขอแล้วผมปฏิเสธไม่ได้มันเหมือนเป็นน้องรักก็เลยให้ไปนั่นแหละก็เลยเป็นต้นกำเนิดที่ว่านู่น
1: เขาขอซื้อเราไม่ขาย
0: ใช่ครับ
1: นะเขาก็เลยพี่ขอเลี้ยงได้ไหมชนะลมไฟเนี้ยมันก็เริ่มมีชื่อเสียงนะ
0: ครับ
1: ช้างน้อยเนี่ยวันที่มันฮือฮาคือวันที่ชนะเจ้านายน้อย
0: ใช่ครับใช
1: ่โอ้โหผมดูไลฟ์สดผมยังสตันเลยไก่เฮี้ยเตะเป็นร้อยถึงเขาอย่างนี้นะถึงเขาอย่างนี้นะไก่เฮี้ยเตะเป็นร้อยแล้วคือเตะโคตรเตะอ่ะโอ้โหเตะไฟแลบเตะไม่นับเลยนะปล่อยหางไปเป็นรองเท่าไหร่พี
0: ่ไม่เป็นรองน่าจะเป็นรอง54เต็มที่แล้วมั้งเพราะผมสู้เสมอเลย
1: ไม่ตอน
0: ในเวฟอ่ะ32ป่ะประมาณ
1: 3274คือเราเจอตัวดีด้วย
0: ตัวดีครับ
1: เออเราเจอตัวดีด้วย
0: ตัวครับตัว 409,000 คู่ต่อสู้อ่ะ
1: แล้วอันนี้ผมพูดตรงๆนะคนที่อยู่ในสนามเนี่ยเขาก็คิดว่าด้วยความที่ตัวนั้นเป็นตัวดีอ่ะเขาบอกพลังพวกเล่นทีมงานเนี้ยเล่นเอาพูดตรงเหมือนเขาก็อยากจะกินเราเลยแหละจริ ง
0: ป่ะเข้าใจเข้าใจ
1: แล้วเราเล่นสู้ด้วยก็คือก่อนปล่อยราคาเลยไม่รู้ปล่อยไปปั๊บผมเสมอเลย
0: ผมเสมอล้านนึง
1: จริงป่ะ
0: ผมเสมอไปล้านนึงก็ได้แต่ก็แสนเดียว
1: นะครับแล้วก็ด้วยความที่มันเตะเยอะมันเป็นไก่ต่ออ่ะเตะเยอะอ่ะไก่พวกเนี้ยโหโอกาสเป็นรองน้อยเตะไม่ก่อน
0: ผมเห็นนะผมเห็นทางชนเขาผมเห็นทางชนเขาเพราะเพื่อนผมเนี่ย
1: ครับ
0: คนที่เป็นแมวมองที่ว่าเอาไอ้นครหลวงเข้าไปให้เซโอเนี่ยเขาเป็นคนแชร์คลิปมาแล้วก็บอกว่าตัวเนี้ยอยากซื้อเหลือเกินว่ามันเก่งมากอะไรเนี้ยแต่ราคาตกลงกันไม่ได้แล้วเขา
1: ชนนะ
0: ใช่ครับแล้วเขาก็พาเซโอไปซื้อมันผิดกันหมื่นหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดเขาจ้าง500,000ให้ได้แล้วเขาคู่ชนผมเนี่ยเขาจ้าง500,000ให้ได้แต่เซโอเขาสู้4,900ก็เหมือนว่าอ
1: ี
0: หมื่นหนึ่งเนี่ยแค่ทำไมให้ไม่ได้ล่ะอารมณ์ประมาณนี
1: ้
0: เขาก็เลยแบบเหมือนไปค่าน้ำมันวิ่งไปดูอะไรเงี้ยมันไกลอะไรเงี้ยประมาณนี้แหละมันก็ตกลงกันไม่ได้ผมไม่เห็นคลิปนะผมไม่เห็นคลิปแล้วผมก็มองรู้สึกว่าผมเนี่ยสู้ได้แล้วผมก็แชร์ให้เสียแก้วดูว่าตัวเนี้ยเก่งไหมประมาณนั้นแต่ในใจผมอ่ะผมชอบใช่เพราะว่าคือเรามองดูเราสู้ได้แล้วมันก็ไม่มีอะไรจะเสียเราไม่ได้เป็นไก่ที่แบบนี้อะไรแต่ผมมองสายตาผมมองว่าสู้ได้
1: แต่พี่เสมอคุ้มแรกร้านเลยนะ
0: ใช่ไอคนที่เสมอผมว่าแสนนึงอ่ะถ้าวันนั้นติดนะเขาตกใจนะเขาจะเล่นนะ
1: ใช่ไปกระชับมือ
0: ใช่คร
1: ับ จริงพี่ไม่ต้องอันนี้เราพูดแบบเอาแบบเป็นกลางคนเล่นนะ
0: ใช่ครับ
1: ไม่มือเป็นรองเลยแต่พอมึงปล่อยปั๊บมึงเสมอตรงร้านนี่เอา
0: เพราะในเวฟอ่ะผมไปไล่รอง32แล้วผมไล่เก็บมาแล้วจนราคามันไหลไปแล้วหมายถึงว่ามันก็ตื้นกลับมา
1: ครับ
0: ผมจำได้ว่าพี่อ้วนซุปเปอร์เจียงอ่ะนั่นเสียตั้งแต่ในเวฟผมจำได้วันนั้นแกอยู่ที่นั่นนั่นแหละผมก็เห็นอยู่ก็แต่ว่าในสนามคือเรามองเราอยากสู้อ่ะผมมั่นใจอ่ะ
1: คือต้องบอกงี้ก่อนไก่เนี่ยไม่ได้มีอะไรหรอกคือไม่ได้มีขาไม่อะไรหรอกแต่ด้วยความที่คือเราเห็นคลิปคู่ชนก่อนแล้วเรารู้ไก่เราพี่นุ๊กชอบประมาณแค่เน
0: ใช่ใช่
1: แล้วพี่นุ๊กเป็นคนเล่นอยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: ก็ไก่ตี200เล่นไป70,000
0: สมัยก่อน
1: ไก่ตี200เล่นไป70,000เนี่ยต้องไหม
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นคือไม่แปลกคือเล่นไปแล้ววันนั้นชนะสวยงาม
0: ครับ
1: โอ้โหฮือฮาเลยช้างน้อยช้างน้อยผมจำได้ว่าไอ้ช้างน้อยผมโทรมาขอซื้อด้วยซ้ำไปมั้ง
0: ใช่ครับ
1: จริงป่ะพี่นุ๊กผมโทรมาขอซื้อด้วยถ้าเกิดผมจำไม่ผิดไก่ตัวนี้ผมโทรมาขอซื้อด้วยก่อนที่จะไปติดมัดจำกับพี่กำไร
0: ครับ
1: ผมมาถามซื้อพี่นุ๊ก
0: ครับ
1: ตอนนั้นคุยกันราคาเท่าไหร่ไม่รู้เปิดไปเท่าไหร่ก็ไม่ขาย
0: ครับ
1: ให้สูง

0: ี่นู้นจำได้มีคนให้สูงสุดเท่าไหร่ช้างน้อยเนี่ย
1: ช้างน้อยเนี่ยเอาจริงๆแล้วว่ามีเสียเฉิมมาให้วันที่แกไลฟ์สดอ่ะ 800,000 แกว่าแกสู้ 800,000
0: ครับ
1: แต่ในใจเนี่ยเอาตรงๆเอาคือผมเป็นชาวคนชอบทำตีอะเนาะตอนนั้นก็สดๆอ่ะเจ้าของสดอ่ะกับ ผมก็เลยแบบผมก็เลยไม่มีราคาในใจพูดตรงๆไม่มีราคาในใจตั้งใจแบบตีได้หลายล้าน
0: วันนั้นนะพี่เปิดร้านนึงก็ไปผมบอกเลยไม่มีใครต่อแล้วคือเขาซื้อขายนะเราก็เป็นพ่อค้าจริงว่าพี่นุ๊กก็คือ
1: เราต้องมีต่อ
0: เออแตกเออแต่แสนเนี่ยเออเนี่ยคือถ้าเกิดมึงสวนมาล้านหนึ่งเนี่ย
1: ก็ไป
0: ผมปิดเอาลงประมาณนั้น
1: ใช่ครับ
0: ถึงว่าคือถ้าเกิดพี่นุ๊กไม่ขายเพราะเราคนเล่นแล้วก็ไม่ได้คู่กับพี่กำไรแต่ด้วยความที่มันเตะเยอะเตะจนขาบวมเตะจนขาเขียวอันนี้เรื่องจริงพี่ผมไม่ไก่ตุนเตะเยอะแต่เตะไม่เตะจนสะโพกตัวเองหลุดอ่ะ
1: สะโพกมันรีบไป
0: จริงป่ะ
1: ไปช้างน้อยสะโพกรีบเป็นครับสะโพกรีบ
0: เหมือนกันจริงไหมไก่ไอ้นิยามเตะจนขาหลุดเนี่ยไม่เรื่องจริงมันไม่ใช่มันไม่เรื่องผู้เล่นนะไอ้ช้างน้อยเนี่ยที่วันนั้นถอนเพราะว่าเราเขียวหรือขามันยกใช่ไหม
1: ขายกมันเหมือนมันยกตลอดอ่ะแล้วพอไปหาหมอเอ็กซเรย์แล้วมันเป็นสะโพกมันรีบไปเลย
0: สะโพกมันรีบเหมือนกันของผมมีตัวนึงเตะเยอะพอเตะมาปั๊บมันจะเริ่มจากการยกขาก่อนยกขามันเหมือนไก่ขาเจ็บนะแต่ขาไม่มีอะไรแต่มันจะเป็นที่สะโพกรีบเหมือนกัน
1: ครับ
0: แต่เยอะนี่เลยเหมือนช้างน้อยเลยช้างน้อยก็เลยปลดระวางทำพ
1: ่อครับ
0: แล้วก็มาตัวล่าสุดก็คือผมรู้จักพี่นุ้ยแหละมาทำคลิปมาอะไรกันเนี่ย
1: ครับ
0: จนได้ข่าวมนแคนคือก่อนพี่นุ้ยโพสต์ไก่เนี่ยแบบเนี้ยมันออนไลน์มันสื่อสารแป๊บเดียวชนะสนามเนี่ยผมกล้าพูดเลยพี่นุ้ยยังไก่ยังตัดได้ตัดอะไรอยู่เลยพวกในห้อยพวกในแม่เนี่ย
1: ใช่
0: กระจายพึ่งไปหมดแล้วคลิปพี่อ่ะ
1: ใช่คร
0: ับ มันก็ส่งไปอยู่ตามสำนักต่างๆหมดแล้วนะ
1: มันจังหวะมันตีนัดเปิดสนามของเสี่ยโอด้วยวันนั้นน่ะ
0: โอ้คือฮาเลยเนี่ย
1: ใช่ครับตอนนั้นคนใหญ่ๆคนแบบเสียงดังๆมาเยอะแล้วมาเห็นไงเราตีตรงเวียนนอกนะแต่ว่าตรงเวียนในไม่มีคนดูหรอกมันลุมตรงเวียนนอกหมด
0: ไอ้ยอดไก่หลายๆตัวนี่แม่งเกิดจากสังเวียนนอกไอ้สังเวียนนอกไม่ได้อะไรหรอกมันจะเกิดจากไก่สังเวียนนอกนี่แหละ
1: ครับ
0: ไอ้มนแคนเนี่ยอย่างที่ผมบอกอ่ะคือผมมาชอบสไตล์ไก่เดินบู๊เดินไฟเตอร์อยู่แล้วพวกเนี้ยไก่พวกเนี้ยอย่างมนดำเนี่ยผมตามเล่นมันมาเล่นมันมาเนี่ยนะคือมันเป็นไก่เดินเสียบโดนแล้วไม่ท้อเดินเสียบเดินยัดเดินเตะเดินยัดเงี้ยแล้วผมชอบมนแคนเนี่ยตอนที่ผมเห็นคลิปเนี่ยคือมันไก่เตะเยอะมันไวกว่ามนดำแต่ความรู้สึกผมนะมันเป็นไก่สไตล์เดียวกันเดินเตะเดินยัดเดินไม่ท้อเนี่ยแต่ว่าผมชอบไก่แต่เยอะส่วนตัวผมก็เลยชอบมนแคนเลยชอบแล้วก็ดูว่าพี่จะได้คู่วันไหนอ้อยได้คู่มาไหนจะย้ายข้าวไปไหนนะก็ตามมันนะแล้วก็เงียบไปไก่ไม่ได้คู่อะไรวันนั้นชนะสอสวิทเนี่ยพี่ตีสังเวียนนอกเท่าไหร่
1: นับเปิดสนามเนี่ยเสียโอให้ตีข้างรับไม่เกิน 5,000 แต่เสมอนอกอ่ะแล้วแต่กันเลยตกลงกันเองเลยใช
0: ่ตี200เล่นนอกไป 70,000 อันนี้ตี 5,000 เล่นนอกเท่าไหร่พี
1: ่ก่อนปล่อยผมต่อไป 17,000
0: เคยชนะที่ไหนบ้าง
1: ไม่เคยไอ้เคยชนะไอ้ชมรมมาตีอันเดียวแล้วเขาตี14 15 14นาทีมั้งครับนั่นแหละแล้วเขาก็วันนั้นเขาให้ค่าตัว 30,000 แต่เขาไม่รู้จักผมไงว่าผมเป็นซุ้มอะไรเขาไม่รู้เขาก็เหมือนว่าเขาประมาณว่าซุ้มเล็กๆอ่ะเขาไปเห็นแล้วให้ราคา 30,000 มันถือว่าสูงมากนะเพราะมันตีแค่ข้างละพันตอนนั้นอ่ะใช่ผมไปไล่ชมรมก็ตี14นาทีครับ14นาที
0: อันนี้เรื่องจริงคือเราไม่ได้บอกเขาเฮ้ยผมซื้อไก่ผมไม่ได้อะไรไม่ได้
1: คือ
0: บางตัวเนี่ยผมซื้อมา100,000มันถ่ายขนพอถ่ายขนเสร็จปั๊บเนี่ยก็คือเอาไปไล่เรือก็ให้ลูกน้องไปตี500ตี 1,000 อย่างเงี้ยไล่เรือเลยนะชนะมันไก่พี่มันชนะไวชนะสวยอยู่แล้วล่ะเพราะเราโอ้โหพี่ตอนหนุ่มชนะมา4เที่ยวเงี้ยซื้อมา100,000นึงไงจริงป่ะอารมณ์ประมาณเลยนะลุงคนแก่มาขอซื้อผม 20,000 ไอ้หนุ่มลุงขอซื้อ 20,000 ลุงจะแค่ครับผมคืออยากจะบอกว่าลุงผมซื้อมา100,000คืออารมณ์เนี้ยพี่รู้อารมณ์ประมาณนี้แหละ
1: ใช่
0: ไหมคือไก่บางทีเราคือเราตั้งค่าตัวไว้แพงกว่านั้นอ่ะ
1: ครับ
0: แต่เราเข้าใจแหละคือเขาอยากได้
1: ครับใช่ๆ
0: ต้องพูดฟังก่อนคือเรา
1: ไม่ได้รู้ถูกใครใช่ครับ
0: ไม่ได้ไปบูลลี่อะไรใคร
1: ครับ
0: แต่คือพื้นฐานน่ะมันไปไม่ได้ลุง อารมณ์มันประมาณนั้นนะครับอ่ะคือฮามากวันนั้นเนี่ยปล่อยไปเนี่ย ที่สนามสอสวิทเนี่ยมันชนะยกไหนพี
1: ่ชนะยก3
0: ยก3อันแรกขาด
1: เรา251
0: 251คือด้วยความที่มันเตะยัดเตะยัดเตะยัดนะ
1: ตีเสียทรงเลยแต่ว่าด้วยความมือน้ำเก่งอ่ะมือน้ำของ
0: ประคองได
1: ้อาจารย์หนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดนะมือน้ำเก่งมากเลยหูหักไปแล้วเนี่ยเข้ามาแก้มาอันสองเนี่ยแก้ฟื้นใช่แล้ว
0: ม
1: ันจะไปแย่ทีตอนเกือบไปอันสองใช่
0: พอมันโดนซ้ำก็คือเริ่มสูญเสียเหมือนเดิมคือเอาพูดง่ายคือนิยามไก่ตีเหินอ่ะมันตีเหินเลยนะครับ
1: มือน้ำโพใหญ่อ่ะมาให้
0: นะโพใหญ่
1: ใช่อาจารย์หนึ่งแกเก่งจริงยอมรับ
0: อันแรก251แก้ไขมาตื้นนะครับแล้วก็มาไหลปลายยก
1: ไม่ตื้นหรอกแต่ว่ามันคล้ายมันยืนทรงนะใช่ใช่
0: นะครับชนะยก3
1: ครับ
0: ก็คือฮาที่สนามสอสวิทเนี่ย
1: ใช
0: ่มีคนถามซื้อพี่ไหม
1: เยอะเ
0: ท
1: โอให้พี่ยะมาขอซื้อว่าพี่ยะสนิทกับผมนะให้มาขอซื้อแต่ผมไม่ขายผมรู้ว่าเทโอมาแต่ผมบอกว่าผมไม่ได้ขาย
0: ครับ
1: แล้วก็เสียเบิร์ดให้กั้งซาเวียมาขอซื้อผมก็ไม่ได้ขาย
0: อันนี้มือระดับประเทศทั้งเลย
1: แล้วก็น้ำเต้า
0: ครับ
1: โปโต้ไอโปโต้านะ
0: คร
1: ับ มาขอซื้อตอนนั้นก็ประมาณ 200,000 นั่นแหละผมก็ไม่ได้ขาย
0: ครับ
1: ก็ขายอีกนะ
0: เยอะอะเอาง่ายระดับประเทศ
1: ใช่ใช่ใช่ประเทศใช่
0: ก็อย่างที่ผมบอกอันนี้เรื่องจริงไก่ให้ไม่ตัดตาเลยคลิปมันพึบไปแล้วอะ
1: ค
0: ือมันอยู่ในมือสุ่มเลี้ยงชนที่ว่าชนแพ้กันอยู่แล้วอ่ะนะครับส่งไปถึงในทุนเนี่ยไปกันหมดแล้วนะครับก็มาอารมณ์เลยแหละอยากได้ไก่ตัวนี้มนแคนเดี๋ยวต้องย้อนกลับไปนิดนึงพี่มนแคนเนี่ยพ่อเป็นมนดำอย่างที่เราคุยกัน
1: ครับผม
0: ก่อนย้ายไปบุกแบงค์เขากดไว้
1: ใช่ครับ
0: แม่ครับ
1: แม่เขาเป็นมิสักเป็นย่าเทาเทพน้องพลอยฟาร์ม
0: เป็นย่าเทาเทพของน้องพลอยฟาร์มนะ
1: ใช่ครับ
0: เอาง่ายๆคือแม่ของพ่อ
1: เจ้าเทาเทพ
0: เทาเทพนะครับคือสายเลือดดีอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: คือเก่งคือย่าเทาเทพเนี่ยคือเอาง่ายๆคือกรรมพันธุ์เขาจ่ายลูกเก่งมาอยู่แล้ว
1: อีแม่เนี้ย
0: อ
1: ีแม่ของมนแคนเนี่ยที่มีศักดิ์เป็นย่าเทาเทพเน
0: ี่
1: ยจ่ายลูก3ตัวชนะรวมกันทั้งปี12ไฟและเก่งทั้ง3ตัว
0: 3ตัวนี่เลยนะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหแล้วก่อนไอ้ชุดมนแคนเนี่ยผมจำได้ว่าตอนนั้นผมไปทำคลิปที่พลังพวกผมได้มีโอกาสคุยกับพี่แก้ว
1: ครับ
0: ก็คือไอ้ชุดนั้นมันมีกี่ตัว3ตัวใช่ไหม
1: มี3ตัวครับอยู่ชัยนาทตัวหนึ่งแล้วก็โตหลุดไซส์ตัวหนึ่ง
0: ผมก็เคยคุยกับเขาเรื่องไก่3ตัวเนี้ยตอนนั้นนะมันจะเป็นไก่หนุ่มอยู่เอาง่ายคือเตะแล้วแววดีแล้วพี่ไปแบ่งเขาไปยังไง
1: ตัวนี้ไม่ได้เตะมนแคนไม่ได้เตะก
0: ็
1: คือมนแคนเนี่ยตอนนั้นป๊อปอ่ะน้องมันถ่ายรูปรวมๆอ่ะนะแล้วก็ลงสตอรี
0: ่ครับ
1: แล้วผมก็ไปสะดุดตายมนแคนผมก็แคปมาแล้วผมก็วงกลมไปแล้วผมก็ทักไปหาน้องมาน้อง
0: ตัวนี้เท่าไหร่
1: แล้วแต่พี่นุ้ยให้เลยอะไรเงี้ยผมก็ไปจับมา
0: ไก่ไม่เตะ
1: อยู่ในฝูงแล้ววิ่งดงดงเอง
0: แต่มันมีชุดมานาเตะแล้ววันนั้นผมจำได้ผมคุยก
1: ับ
0: ทางสิงแก้วอยู่พี่แบ่งมาเท่าไหร
1: ่ผมให้น้องไป 5,000 จับมันในฝูงตอนนั้นใช
0: ่ 5,000 เตะแล้วเก่งเงี้ยนะ 50,000 ก็ต้องให้นะ
1: ใช
0: ่โอเคเริ่มต้นเนี่ยเรามาคุยเรื่องสายพันธุ์แล้วก็ไปเก่งชนะคือฮามีคนมาถามซื้อพี่นุไม่ได้แบ่งอยู่แล้วจะไม่ชน
1: ใช่ครับ
0: คือชนเนี่ยผมพูดเลยนะว่าหลายล้านอ่ะ
1: ถ้าน้าชนวันนั้นนะแล้วที่ว่าตั้งใจชนต่อไม่ต่ำกว่า5ล้านแน่นอนช่วงนั้นผมก็สดอ่ะผมก็ชนไม่ต่ำกว่า5ล้านแหละแล้วผมก็ในความคิดผมนะผมอยากชนแบบซุ้มใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะตอนนั้นก็คือเจอใครก็ได้อ่ะ
0: อันนี้เรื่องจริงในคู่เพชรกำไรอ่ะจะ5ล้านอย่างเดียวเลยอ่ะ
1: ผมไม่ได้คือวันที่ไม่ได้ชนอ่ะไม่ใช่ว่าหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าเรากลัวซุ้มใหญ่หรืออะไรนะต้องมองนี้ก็คือไม่ได้ดูถูกเขาก็รู้ว่าเขาซุ้มใหญ่แต่ว่า
0: เขียวจริง
1: ใช่มันในนี่จริงครับแล้วเราคือเราอยากชนมาก
0: ครับ
1: เราอยากชนมากผมเป็นคนที่ว่าเมื่อก่อนเนี้ยราคาเท่าไหร่ผมไม่ขายเอ่ยล้านนึงผมก็ไม่ได้ขายไก่อ่ะ
0: เพราะเราจะไปชน
1: ใช่ครับผมตั้งใจชน
0: มนแคนเนี่ยถ้าเกิดเอาหลังจากนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดได้คู่เนี่ยใจเลยอยากสตาร์ท5ล้านเลยสู้เลย
1: ใช่
0: เป็นไก่ตัวรักด้วยอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: แล้วก็ความเก่งทุกคนยอมรับแต่วาสนาน้อย
1: ก็เคยได้ไปชนร้านอีกทีนึงนะ
0: ชนร้าน
1: ผมชนร้านที่บางเลน แต่ไก่เนี่ยผมไปให้เสียแก้วพลังพวกเลี้ยงอยู่ประมาณ6เดือนแล้วมันไม่ได้ชนมันเป็นนู่นเป็นนี่อ่ะม
0: ัน
1: เป
0: ็
1: นมันสะดุดมันจะหลุดมั่งมันตอมันโค่นแล้วก็ตัดเดือยจี้ไปเพื่อจะสวมต่อคือทำพยายามทำทุกอย่างไม่ได้ตีแต่มันไม่ได้ตีวัน6เดือนแต่ไก่เนี่ยผมก็รับมาเพื่อที่แบบเอามาผสมพ่อทำพ่อแต่เนื่องด้วยที่ผมมารีดน้ำเชื้อก็ไม่เป็นผมก็เพื่อนในรีดน้ำเชื้อไม่เป็นวันนั้นก็เลยทะลึ่งว่าจับไก่อะเตะเป้าโอเคเตะเป้าคือทำไมมันเก่งเหมือนเดิมเลยอารมณ์มันเก่งจังวะมันเก่งเหมือนเดิมเลยผมก็เลยเตะเป้าไปเรื่อยเพื่อที่แบบว่าจะออกชน
0: อ
1: ะพี่คิดดู6เดือนนะแล้วมาอยู่กับผมเนี่ยไม่ได้เปิดหน้าเลยนะอันนี้ผมพูดแบบเหมือนคนบ้าอะพี่ก็รู้พี่เคยทำบ้าตอนช้างน้อยจริงนะ6เดือนเนี่ยผมไม่ได้ชนเลยแล้วผมอะไม่ได้เปิดหน้าด้วยแล้วผมเตะเป้าอย่างเดียวเตะเป้าจนมองดูว่ามันดีอะแล้วผมก็หาติดตีข้างร้านตีเขา
2: เขาแดง
1: ตีเขาแดงใช่ตีที่บางเดนที่
2: ตัวเก่งเลย
1: ข้างร้าน
0: ไอ้นึกออกแล้ว
2: ไอ้ขาวแดงตัวนั้นตัวเก่ง
0: ไอ้มนแค้นเลยเหรอ
2: ใช่ครับ
1: ตีข้างร้านนะไม่ต
0: ีเออขาวแดงผมรู้อยู
1: ่ก็ตีข้างร้านอ่ะแต่ในเว็บเขาให้เราเป็นต่อ3-2ประมาณนั้นนะเขาก็ไปสืบข้อมูลยังไงผมก็ไม่รู้หรอกแล้วก็ของเขาก็เป็นตัวเก่งอ่ะตัวตีชนะที่บางเลนแล้วขาวแดงเนี่ยรู้สึกจะเป็นคนที่ชนะพี่วันซุปเปอร์เจียงเป็นซุ้มแรกๆเลยมั้งตอนที่มันนั่นแหละแต่ผมมั่นใจมันไงมนแคนนะผมตีแล้วผมเข้าก่อนเข้าไปเนี่ยผมให้น้องๆที่รู้จักไปต่อ3-2 2 ล้านแล้วไม่ติดผมเข้าไปในสนามผมก็ยืนกาดเลยเพราะผมมั่นใจว่าอย่างไรผมมันต่อแน
0: ่
1: ผมก็ต่อ3-2 2 ล้านไม่ติดพี่อ้วนแบก2-1ผมนึกว่าพี่อ้วนจะร้องผม2 ล้านผมจะต่อแกบอกกูไม่ได้ต่อมึงกูร้องกูแบ่งมึงกูแบ่งมึงแล้วก็ปล่อยห่างไปอ่ะก็ตีเป็นต่อ4-5-1ตีจนเขาวิ่งโดดออก2 เวียนแล้วนะแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันโดดเพราะอะไรแหละเราก็คิดว่าเราจะชนะอันแรกได้ซ้ำไปแต่ด้วยความที่มันไม่เคยเปิดหน้าหลังๆมันเริ่ม
0: ดอบ
1: ใช่แล้วก็4อันเนี่ยยกมา
0: ไกลหมดเอาพูดตรงแล้วหมด
1: เพราะก่อนตีอ่ะผมยังกดตัวเมียอยู่เลย
0: เรือสนาม
1: ก่อนตีวันนึงอ่ะผมกดตัวเมียอยู่อ่ะเพื่อผมแอบเพื่อนผมกดแต่เพื่อนผมไม่ให้กดนะแต่ผมก็ไปกดจริงอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะด้วยความที่ผมมั่นใจมันว่าไงมันนี่แน่เพราะว่าอะไรมนแคนเหมือนไก่ที่แบบคือไงทำก่อนแน่ยังไงต้องเป็นต่อเน
0: ี่
1: ยแล้วก็เป็นต่อ4-1
0: คือมันเป็นไก่ไฟเตอร์ไก่ต่ออยู่แล้วพูดตรงคือคนเล่นเนี่ยบางทีถามว่าเฮ้ยทำไมไล่ต่อเขาคือเขามองว่าต่อไปรองเขาไม่ได้ต่อไปเพื่อที่ไปต่อตามเนี่ยจริงไหมที่พูดตรงเน
1: ี่
0: ยพี่มั่นใจว่า3-2ต่อ2 ล้านเนี่ยไป3-1ก็โยนทิ้งบางช
1: ู
0: ก็มีแต่เงินได้อันนี้คือเราพูดบางทีบางอย่างวิ่งไล่ตรงมันไม่ใช่คือเขารู้จังหวะ
1: เรารู้
0: มองว่าไก่เขาเป็นแบบนี้บางคนเนี่ยแพ้ชนะเขาไม่ได้สนใจว่าไข่มันจะเป็นแพ้หรือชนะแต่เขามองว่าเขามีช่องทางการค้าขายได้ประมาณนั้นนะครับโอเคเลิกกันมาแล้วมันมาโดนกระทบตาตอนไหน
3: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก
4: ่สถานีข่าวคุณภาพ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21 นาฬิกากับผมบุญมาสีหมาดครับนายกรัฐมนตรีเปิดเผยเนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด60 ปีจะทำหน้าที่เพื่อประเทศและประชาชนเป็น2 เป้าหมายหลักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่าน ประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
10: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยเนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด60ปีจะทำหน้าที่เพื่อประเทศและประชาชนเป็น2เป้าหมายหลักย้ำว่าตั้งแต่เข้ามาบริหารประเทศมีหลายเรื่องพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าเนื่องในวันเกิดครบรอบ60ปีในฐานะนายกรัฐมนตรีตราบใดที่ยังดำรงตำแหน่งจะทำหน้าที่ทุกอย่างเพื่อประเทศและประชาชนเป็น2เป้าหมายหลักเชิงกรณีที่ประชาชนบางส่วนมองว่ารัฐบาลยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ในบางเรื่องนายอนุทินกล่าวว่าต้องพิจารณาจากตัวเลข GDP และตัวชี้วัดที่ผ่านมาตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารประเทศมีพัฒนาการไปในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งการส่งออกเงินทุนสำรองระหว่างประเทศตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นเงินการลงทุนจากต่างประเทศรวมถึงการจ้างงานโดยตัวชี้วัดต่างๆมีการปรับตัวดีขึ้นเมื่อมีสิ่งที่ดีก็ยังมีสิ่งที่ยังไม่ดีที่ต้องแก้ไขกันต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
10: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าฟื้นฟูทรัพยากรประมงเขื่อนอุบลรัตน์ปล่อยกุ้งกล้ามกรามสนับสนุนอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชนกว่า 1.5 ล้านบาทต่อปี
12: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดโครงการปล่อยพันธุ์กุ้งกล้ามกรามในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีแห่งการสถาปนากรมประมงณศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่นตำบลเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นพร้อมกล่าวว่าเขื่อนอุบลรัตน์เป็นแหล่งน้ำสำคัญที่ประชาชนจำนวนมากใช้เป็นแหล่งประกอบอาชีพการปล่อยพันธุ์กุ้งกล้ามกรามที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจจึงไม่ใช่เพียงการเพิ่มจำนวนสัตว์น้ำแต่เป็นการเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับชุมชนสิ่งสำคัญคือทุกภาคส่วนต้องร่วมกันดูแลและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพื่อความยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
10: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดไม่ใช่ใบอนุญาตสั่งทำลายป่าย้ำต้องผ่านขั้นตอนอนุญาตใช้พื้นที่และรับฟังข้อมูลสิ่งแวดล้อมชุดใหม่อย่างรอบด้าน
13: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีข้อวิพากษ์วิจารณ์การดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดจังหวัดจันทบุรีโดยยืนยันว่ามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5สิงหาคม2569ที่อนุมัติกรอบวงเงิน 7,200 ล้านบาทเป็นเพียงการอนุมัติกรอบโครงการไม่ใช่ใบอนุญาตตัดป่าหรือก่อสร้างในเขตอุทยานทันทีปัจจุบันยังไม่มีการอนุมัติหรือเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติใดๆทั้งสิ้นและต้องปฏิบัติตามขั้นตอนตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสำหรับข้อกังวลด้านสิ่งแวดล้อมรัฐบาลพร้อมรับฟังข้อมูลทางวิชาการชุดใหม่เกี่ยวกับผลกระทบต่อป่าไม้และสัตว์ป่าเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับรายงาน ESIA เดิมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
10: เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครล่าสุดเพลิงสงบแล้วพร้อมทั้งช่วยเหลือผู้ติดค้างออกมาได้แล้วซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีการระบายควันอย่างต่อเนื่อง เบื้องต้นพบว่าจุดเกิดเหตุอยู่ที่ชั้นล่างของอาคารเก่าซึ่งเป็นห้องกายภาพบำบัดส่วนสาเหตุเจ้าหน้าที่จะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก
3: ่พบตาตอนเอาจริงอะนะวันนั้นตีมาตามันเหมือนมันถ่างเยอะมันก็ออกจะรีรีหน่อยรีรีหน่อยแล้วจังหวะว่าพอมาเตะเป้าเตะอะไรอะตอนไอ้นั่นอะมันเหมือนมันโดนกระทบอีกมันก็เลยแบบตามันไม่
4: คือพอด้วยความที่มันถ่างเยอะมาปั๊บเนี่ยพอถ่างเยอะมาปั๊บพอตามันหลีระบบการป้องกันมันเงี้ยมันก็แบบป้องกันได้ช้าพอมาเตะเป้าเตะแล้วก็ทำให้มันโดนกระทบตา
3: ใช่ครับ
4: ก็คือจบ
3: ครับ
4: เส้นทางสังเวียน
3: ใช่ครับ
4: ทำพ่อช่วงแรกๆเนี่ยพี่กดตรงนี้ไว้เยอะไหม
3: ประมาณ4-5 เมตร
4: สี่ห้าเมตรไม่เยอะด้วยนะ
3: ผมมาสั่งให้เพื่อนทำเพราะผมมั่นใจว่ามันเก่งแต่นี่เพื่อนก็เหมือนว่าทำก็อยากจะลองดูก
4: ่อน
3: ใช่
4: เดี๋ยวถ้าเอาพูดหยาบๆเลยถ้าเกิดมันทำมาแล้วออกไม่ดีกินจะเป็นเกาเลยนะ
3: ใช่ใช่
4: อันนี้เรื่องจริง
3: ใช่ครับ
4: เพราะไก่ผมเห็นหลายๆฟาร์มเนี่ยคือไอ้ชุดแรกเนี่ยทำมันไม่เยอะหรอกเต็มที่ไม่เกิน10 แม่ให้แบบให้เป็นฟาร์มใหญ่ขนาดไหนนะเทสก่อนไอ้ชุดนี้เทสดีแล้วก็เดี๋ยวค่อยต่อยอด
3: ครับ
4: อย่างเมื่อวานเนี่ยผมไปรับหม้อแดงใจดำเป็นลูกหูขาวเป็นหลานท้องสุกทำให้3แม่และเก่ง3แม่เลยทำนี้ก็ว้าวุ่นเลยอารมณ์เหมือนประมาณนี้เลยนะครับกดไว้4แม่ก่อนแล้วช่วงกดแรกๆตอนที่มันเน้นชนนะพี่ตอนนั้นน่ะ
3: ช่วงแรกมันทำแล้วมันไม่ค่อยได้ไก่มันเป็นคล้ายๆเป็นบิดอ่ะพื้นที่แต่ก่อนไม่ใช่อยู่ตรงนี้ครับม
4: ัน
3: อยู่ที่นึงมี
4: ลูกไก่อ่ะได้ออกมาแต
3: ่
4: เลี้ยงไม่โต
3: ใช่ครับ
4: มันเป็นบิดเดี๋ยวจบรายการผมบอกให้พี่ทำยังไง
3: ครับ
4: ผมแก้ปัญหาคุณได้จบนะโอเคก็คือลูกไก่ชุดนั้นไม่ได
3: ้ครับ
4: มาได้ชุดหลังนี่ประมาณ4แม่นี่แหละที่ทำไว้
3: ใช่ครับ
4: ไอ้เทอร์โบในแม่ไหน
3: เทอร์โบเป็นแม่บีบีเจี๊ยบของสายเมฆาพยัคฆ
4: ์ก็คือ1ใน4แม่นี
3: ้ถูกครับ
4: 1ใน4แม่นี้ออกมาแล้ว4แม่เนี้ยที่ทำชุดแรกๆอ่ะมันใช้ได้มันเก่งอะไรยังไงบ้างพี
3: ่มีแม่นึงที่ผมซื้อมา 90,000
4: ครับ
3: ก็เป็นสายเมฆาพยัคฆ์เนี่ยก็ออกไปตีข้าง 5,000 ชมรมเนี่ย
4: ครับ
3: กั้งอ่ะนะพี่ชายตะวันฉายก็แบ่งไป 150,000
4: อืม
3: ใช่
4: นะครับก็คือเอาง่ายๆคือชุดแรกเนี่ยก็ประสบความสำเร็จแล้ว
3: ใช
4: ่ออกมาเป็นเทอร์โบออกมาเป็นตัวที่ขายเสียกั้งไป
3: 150,000 ใช่แล้วก็มีตัวนึงแต่ว่ามันกำลังรอความพร้อมอยู่จะตีออกจะออกแล้วเดือนถอดปอก
4: เดี๋ยวผมขอจัดพี่เดินอ้อมจับเท่าถึงมือผมทีนี่เดี๋ยวให้ดูเทอร์โบก่อนนะครับเทอร์โบเดี๋ยวคุยกันก่อนเลยในคลิปนี้นะครับจะได้ไม่ต้องสงสัยอะไรกันยังไงกันเทอร์โบชุดนี้ไก่ชุดนี้มันเป็นแม่บีบีเกียบ
3: ใช่ครับ
4: ของพี่กุ๊กเมฆาพยัค
3: ฆ์ใช่ครับ
4: มันออกมากี่ตัวพี่
3: ออกมาทั้งหมด5ตัวคู่2เมีย3ครับ
4: ตัวคู่2ตัวเมีย3
3: ใช่ครับ
4: นะครับตัวคู่อีกตัวนึง
3: มันทรงมันไม่มันโยงๆอ่ะเหมือนเดินเหมือนเป็ดก็เลยมัน
4: ใช้ตัวนึงก็คือไม่สมบูรณ์
3: ใช่ครับ
4: แต่ยังไม่สมบูรณ์ไปนะครับป่วยนะครับไม่ได้ชนแล้วก็ตัวเมีย3ตัวย้ายมาที่ใหม่หายไปตัวนึงหายที่นี่ด้วย
3: ใช่ครับ
4: แล้วคือจริงๆอ่ะเขาขายลูกค้าประมูลไปก่อน2ตัว
3: ใช่ประมูลในกลุ่ม
4: 2ตัวแล้วก็เหลือไว้ตัวนึงเก็บไว้ทำไปนะตัวนึง
3: ใช
4: ่
3: คร
4: ับ แล้วพอย้ายมาที่ใหม่คือที่นี่ไอ้ตัวที่เก็บไว้หาย
3: ครับ
4: อันนี้วาวุ่นเลย
3: วาวุ่นเลย
4: ต้องไปตามหา
3: เทอร์โบก็ประมูลไปนะครับ
4: เทอร์โบก็ประมูลไปอ่ะ
3: แต่ว่าผมซื้อว่าดวงคืนตัวละ10,000คือมอนแคนเนี่ยผมจะบอกอย่างงี้ว่าตอนที่ทับอ่ะพอผมเตะลูกอ่ะตัวแรกอ่ะมองดูเก่งแล้วลูกค้าที่ประมูลไปทั้งหมดอ่ะจะ 2,000 3,000 พันกว่าอะไรก็แล้วแต่ตอน2เดือนน่ะผมไล่ซื้อคืนตัวละ10,000หมด
4: ล่ะคือเอาง่ายๆ
3: ใครประมูลไก่ผมไปผมซื้อคืนตัวละ10,000ซื้อว่าดวง
4: คือต้องบอกงี้
3: ผมมั่นใจ
4: พอพี่นุเขาเพาะเนี่ยเขาก็เอาเนี่ยคือต้องการสร้างฐานลูกค้า
3: ใช่ครับ
4: เราก็มาประมูลแบ่ง
3: ใช่
4: ลูกค้าในกลุ่มทุกตัวเราไม่ต้องไม่เลือกที่รักมาที่ชัง
3: ใช่ครับ
4: คือประมูลทุกตัว 2,000 3,000 แล้วแต่ต่อไปลูกไก่แต่พอโตมาแล้วเราเหลือไว้เนี่ยเราเตะเช็คแล้วมันเก่ง
3: ใช่
4: คราวนี้เรากว้านซื้อทั้งหมดเลย
3: ถูก
4: เราไม่เฉพาะแม่นี้แม่นี้คือเรามั่นใจว่ามันจ่ายลูกเก่งแน่เอง
3: ใช่ครับ
4: กว้านซื้อตัวละ10,000ตัวละ10,000
3: ใช่ซื้อว่าตัว
4: มันเป็นการเขาเรียกว่าเพิ่มกำลังใจให้ FC นะ
3: ใช่ครับ
4: จริงป่ะ ผมซื้อมา 2,000 น่ะปล่อยเลี้ยงบางคนไก่ไปปล่อยบ้านคือบางทีรวนอาหารให้อะไรให้เสร็จอาหารหากินเองมันโตขึ้นมาได้ตัวละ 10,000 ถือว่าคุ้มนะจริงป่ะ
5: ถูกครับเจอโบนี่เราประมูลไปตัวเท่าไหร่นะ
3: ไม่แน่ใจ 1,800 หรือ 2,000 หน่อยๆไอ้น้องคนนี้ที่ได้ไปเนี่ยได้ไป1คู่อยู่ที่สุพรรณ
4: คร
3: ับ น้องคนนี้มันประมูลในกลุ่มอ่ะพยายามประมูลเรื่อยแต่มันไม่ได้เพราะว่าราคาเนี่ยเอาจริงอะผมลูกไก่ผมมาประมูลในกลุ่มค่อนข้างราคาค่อนข้างสูงอยู่แล้วลูกมันแคนอะนะก็ลูกไก่คู่นึงอะเฉลี่ยประมาณอยู่ประมาณ 5,000 ลูกมันแคนสองเดือนก็ถือว่าพอได้แหละราคานะแต่น้องมันก็คือเหมือนกับว่าไม่ค่อยได้ซื้อไก่เท่าไหร่แล้วทำงานโรงงานทุนมันน้อยอะมันก็จังหวะว่ามันจะได้วันนั้นคนประมูลเนี่ยมันน้อยมันเลยได้ไปคู่นึง
4: 1,800-2,000 เอง
3: ใช่ครับใช่ตอนนั้นอะน้องมันได้ไปแบบเบามาก
4: แล้วก็มาขายคืนพี่หมื่นหนึ่งวัดดวง
3: ใช่แล้วปัจจุบันเนี้ยน้องมันแบ่งคู่เกิดไป 250,000 จะขมเอาไปพี่ลองคิดดูว่ามันสร้างมูลค่าเท่าไหร่
5: น้องมันดีใจใหญ่เลยครับ
4: แล้วเนี่ยผมบอกเลยนะคือฟาร์มที่จะประสบบางทีบางอย่างคือเขาไม่ได้ทำเพื่อตัวกระตุกคนเดียวนะคือ FC แบ่งไปแล้วเขามีช่องทางการขายอย่างพี่โอ๋ประสบความสำเร็จเพราะอะไรลูกเกิดเขาซื้อกลับคืนแล้วตัวเท่าไหร่เขาก็ซื้อเสียแซมเนี่ยประสบความสำเร็จเพราะอะไรอ่ะไก่มันตึงเพราะว่าหมายอะไรไงคือเขาซื้อลูกไก่เขากลับคืนอย่างเงี้ยพี่นุ๊กซื้อกลับคืนมาปั๊บแล้วแบ่งคู่เกิดให้แล้วตอนนี้จากผมไปซื้อคู่เกิดไปเนี่ย 250,000 คือคนเราโหพี่ทำงานโรงงานเนี่ยได้เงิน 250,000 พี่ซื้อหวยไม่ถูก
3: น้องมันน่ะ
4: แม่ก็ถูกหวยนะ
3: น้องมันน่ะพูดกับผมว่าดีใจตั้งแต่ผมหมายถึงว่ามันไม่เคยขายไก่ราคาได้หลักหมื่นผมซื้อว่าดวงคืนตัวละ 10,000 น่ะนึกออกไหมมันก็ดีใจนะ
4: คร
3: ับ
4: นี่แหละ
3: แล้วยิ่งได้ 250,000 ยิ่งโอ้โหพี่แทบจะไปทำบุญ9วัดมั้ง
4: ใช่
5: เป็นโบนัสเป็นโบนัสเลย
3: โบนัสไปเลย
4: แล้วเจ้าโบเนี่ยพอมาอยู่กับพี่มนแคนเนี่ยชนะหัวต้องหัวนุ่นออกชนเจ้าโบเนี่ยชนะเห็นมาบ้างพี่
3: ไม่เคย
4: โอ้โหเตะนี่ผมบอกนะพี่นุเตะเก่งกะว่าเป็นอาวุธลับเลย
3: ใช่ครับ
4: คุยกันในซุ้มก็อัดแข็งในซุ้มเลยไม่ออกชนที่ไหนกะว่าออกไปตีบุ้มบ้ามสลัมเบ้นะ
3: ครับ
4: คืออัดเลยนี่แหละคือเตะคนแรกมันเก่งขนาดไหนพี
3: ่มันตีคู่สู้อ่ะตั้งใจเอามาปั้มนะเขาปั้มสองยกปันพยีนเป็นสิบรอบอ่ะมันตีอันเดียวอ่ะมันตีแตกแบบเอาไม่ได้แล้วตามองไม่เห็นตะข้างเลยตีแบบเบอร์ไปหมดผมก็มีคลิปเรียงส่งให้จากผมดูแต่ผมยังชอบอยู
4: ่
3: เพราะว่าเขาซื้อแม่ไก่คู่เกินไปนะเขาก็อยากเห็นคลิปเตะครั้งแรกก็เลยให้ดูใช่พอเห็นครั้งนั้นก็คือวางโครงการนะคุยกับเพื่อนไว้แล้วว่าตัวนี้ผมจะไม่ออกชมลมจะไม่ไล่แข่งอะไรทั้งสิ้นอ่ะก็คือผมตั้งใจไว้ชนแข่งใช่ครับ
4: แล้วก็ออกไปก็ให้คนรู้จักเลยนะ
3: ใช่ครับ
4: แล้วหลังจากเตะวันนั้นแล้วเนี่ยพี่ปั้มหรือว่าเตะอีกกี่ครั้ง
3: ไก่อ่ะผมปั้มทั้งหมด4หนไอเทอร์โบเนี่ยมีอันหนึ่งวันนั้นรอบแรกที่ผมบอกอ่ะอันหนึ่งเที่ยวหนึ่งแล้วก็เที่ยวสองเขาเอามาปั้มในซุ้มตีเขาประมาณ9นาที
4: คร
3: ับ แล้วก็เที่ยวที่สามเนี่ยเอามาปั้มที่นี่ครับตีลูกถ่ายคือตัวเก่งอ่ะตัวตีอันละ5 ทีจับไม่ทันตีแพ้เลย
4: ไม่ไก่อย่างเงี้ยพี่มันตีเลยนะถึงพี่จะปั้มมา3 ขน 4 ตัวอะไรเงี้ยแต่มันไม่เคยเจ็บหรอก
3: ใช่ใช่
4: เพราะมันจะต้องเป็นไก่ตีตัวเดียว
3: ใช่ครับไม่เคยเจ็บไม่เคยเจ็บ
4: เป็นเสร็จพี่ปั้มมาประมาณก
3: ี่4 หน
4: 4 หนไม่เคยเจ็บ
3: 4หนเตะกับไฟสุดท้ายไฟที่4เตะก็ไก่นวมด้วยเพราะว่ามันหาตัวไม่ได้มันตีเสียคือถ้าเกิดพันพยิน
4: เ
3: นี่ยมันตีเสียเลย
4: ตีเสียเลย
3: ใช่ครับตีเสียเลย
4: พอไม่เคยเจ็บเตะชนะวันมาตลอดเนี่ยปั้มน็อกมาตลอดพี่ไปชนเท่าไหร่
3: ผมก็หาคู่ตีเอาจริงๆอ่ะผมหาชนแบบ 200,000 น้ําแสนแหละแต่ว่ามันไม่มีแล้วก็ไปตีกับไปเจอบางลิด
4: เลย
3: ที่เดินทางไปเปรียบที่เทอร์ไท
4: เท่าไหร
3: ่ตีข้างละ 100,000
4: ข้างละ 100,000
3: ครับก่อนตีต่อ54แกไปอีกหน่อยนึง
4: ต่อบางลิดด้วยนะ
3: ขอเสมอแกไม่สู้ไปว่างั้นแล้วก็
4: พี่ก็รู้ว่าบางลิดเป็นใครแล้วพี่ไปไล่ตบมันใช่ไหมนะ
3: ผมอยากเล่นเพราะว่าเดิมพันมันไม่เหลือไงผมว่าอยากเล่นตอนนั้นนะผมว่ามันใจของผมแหละว่าวายเนี่ยปล่อยไปทีนี้กลับเป็นตัวรอง7-4เลย
4: ก็ได้เลย
3: สรีระไม่ได้เลยปล่อยไปแล้วมันหาย
5: เป็นตัวน้อง
3: ลิดก็รู้อยู่แล้วนะมึงแกเปรียบเป็นธรรมดาไอ้เรา
4: ผมก็ถามพี่ก็รู้บางลิดเป็นใครแล้วพี่ก็ไปไล่ตบบางลิดเลยนะ
3: ตอนหลังพอปล่อยไปเป็นสรีระเป็นรองประมาณ3-2อ่ะ3-2ล้นๆแหละก็ผม ขาก็เป็นคนต่อ5432มาผมก็รอ5432มานั่นแหละ
4: ครับ
3: แล้วก็เป็นรองไกลสุดไกลสุดประมาณ21มั้งแป๊บเดียวแล้วก็ตีอันแล้วก็กลับมาตีแบบไม่มีราคาเลย
4: อันเดียว31ชนะยกไหนครับ
3: เลยไม่ยกเลิกด้วยความที่ว่าเสียเปรียบเขาเยอะเนาะแล้วก็
4: ไก่ใหม่หนตี
3: ใช่แล้วก็ไม่เคยโดนพัตเตอร์ใช่ไหมแล้วทีนี้
4: ซึม
3: แล้วเรื่องมือน้ำก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วบางทีแกไม่ธรรมดาทำมาปืน
4: ต้อง
3: ทำปืนทำมาทำเย็นมากครับ
4: บางทีบอกว่าเขาคือคนที่ทำให้มันแข็ง
3: ใช่เขาบอกว่า
4: เขาบอก
3: นุ่มมึงต้องเลี้ยงเบียร์ต้องเลี้ยงเบียร์แล้วเขาเป็นคนทำให้มันแข็ง
4: เ
3: ขา
4: เป็นอาจารย์เทอร์โบ
3: ต่อไปไม่ตีกันแล้วบางลิตรอ่ะ
4: ครับนะครับก็แข็งไปนั้นเลยวันนั้นตีกี่ยก
3: วันนั้นตีสามยก
4: สามยกเลิกกันมาก็ได้แข็งกันนะ
3: ใช่วันนั้นตียกแรกพี่เอ๋บอกอันนี้เอาคำพูดพี่เอ๋พูดนะพี่เอ๋เขาโทรใครไปเรียกไอ้โป้งวันนี้ว่าให้มาดูไก่มาดูไอ้เทอร์โบตีวันนั้นมันตีหนึ่งเวียนนอก
4: คร
3: ับ ต้องบอกว่าเสียโป้งเขามาตี
4: ด้วย
3: ใช่
4: นะครับโอเคเลิกกันมาปั๊บเลี้ยงอยู่นานไหมกว่าจะเจอ
3: ประมาณเดือนนึงครับ
4: เดือนนึง
3: ครับ
4: นะครับเจอกับ
3: ครับผม
4: เอาง่ายๆไก่คู่นี้ต้องบอกนี้เราก็รู้ทางชนเขาก็รู้ทางชนเรา
3: ที่แรกก็ไม่รู้หรอกผมไม่รู้หรอกผมก็ไม่อยากดูคลิปใครด้วยเพราะผมถือกติอย่างนี้ว่าไก่ผมอ่ะ
4: ได้คู่ไปแล้วเปลี่ยนตัวไม่ได้
3: ใช่ครับถูกที่ผมเคยโพสต์พี่ขวัญน่าจะเห็นได้คู่ไปแล้วไงเปลี่ยนตัวไม่ได้แล้วอย่างนึงอ่ะถ้าของผมมองดูอันนี้ผมไม่ได้คุยนะคือถ้าผมมองดูว่าตีได้หลายล้านเนี่ยผมไปตีล้านนะผมมั่นใจผมสู้ได
4: ้
3: ถ้าผมตีล้านแล้วผมไปติดตีแสนน่ะผมมองว่าผมตีได้สบายผมจะตีอย่างนี้คือเทอร์โบผมมองดูมันตีได้หลายล้านแล้วผมไปตีล้านอ่ะผมเลยไม่เก่งอันนี้คือถ้าเราไป
4: รู้สึกเรา
3: ใช่ถ้าเกิดเราไปมองดูว่าคู่ต่อสู้อ่ะมันเก่งอย่างงู้นอย่างเงี้ยผมเชื่อว่ายังไงก็ไม่ได้ตีพี่เชื่อไหมเพราะว่าไก่ตัวนึงอ่ะเวลามันตีชนะล้านอ่ะมันเราต้องมองมันเก่งอยู่แล้วหรือว่ามันชนะมายังไงอ่ะแล้วเขาจะมาตีล้านเนี่ยยังไงต้องเก่งแน่ๆ
4: ต้องเก่งอยู่แล้ว
3: ใช่ถ้าเราไปคิดอย่างนั้นนะไม่มีทางได้ตี
4: ครับเรามาเห็นคลิปคู่ต่อสู้ที่หลัง
3: ใช่ผมไม่อยากดูหรอกมันมีน้องคนนึงบังคับให้ผมดูพอผมยิ่งดูผมยิ่งมั่นใจ
4: ใช่ก็คือเอาพูดตรงๆนะถ้าเกิดคนเล่นเนี่ยเขาก็มองว่าเราเนี่ยเข้าทางเขาคือต่างคนต่างชิงตำแหน่งกัน
3: ใช่ครับ
4: มันไม่ได้เข้าทางกัน
3: ครับ
4: มันเป็นไก่ชอบต่างคนต่างชอบตำแหน่ง
3: ใช่ครับ
4: เขาชอบไก่เสียเพราะเขาเป็นไก่สับด้านหงอน
3: ใช่ครับ
4: เสียมาปั๊บกูก็สับเตะแล้วไก่เขาทางดี
3: เอา
4: ตรง
3: ใช่ครับ
4: เก่งบอกว่าเราเก่งของเทพเลยนะ
3: ครับ
4: แต่เราก็มองว่าเขาตั้งหน้ามาให้เราจังหวะสับเนี่ยเราก็เดินเสียบได
3: ้ครับ
4: อารมณ์ประมาณนั้นที่ต่างคนต่างชิงตำแหน่งกันแล้วปล่อยหางไปไอ้ตัวนั้นเก่งจริงเทพจริง
3: โอ้
4: โหวันเป็นรองเป็นไอ้ช่วงต้นที่ว่ามันเป็นรองเยอะผมวิ่งไปตรงไหนไม่แน่ใจแล้วเห็นมาตอนนั้นยังเป็นรองอยู่นะเป็นรองอยู่ประมาณ7421
3: คร
4: ับ แล้วตื่นมาจนเสมอแล้วกลับมาเป็นรองใหม
3: ่ครับ
4: มันเป็นรองลึกสุดเท่าไหร่พี่ตอนช่วงต้น
3: 31ป่ะ3 41ครับ
4: 41ใช่ม
3: ั้ยไปถึง41 41แต่ไม่น่าจะมีคนได้เล่นเท่าไหร่นะ41น่าจะเป็นลูกช่วงแป๊บเดียว
4: แป๊บเดียว41แต่ตอนนั้นก็ไม่น่าเล่นนะพี่ตอนนั้น
3: ใช่ครับ
4: คือเขาสับได้แล้วเขาไม่อยากเตะอ่ะ
3: สวยเลยตอนนั้นกำลังสวย
4: เราเหมือนเราหลงทางเขาว่าเดินเสียบเดินหลงอ่ะ
3: ใช่ครับ
4: ราคาจะไปอย่างนั้นไหนจริงป่ะพี่อันนี้ตรง
3: ใช่ครับ
4: แต่ว่าด้วยความที่มันเป็นไก่มานะดีเสียบตื้นนะแล้วพอตื้นมาอยู่ตัวเราเป็นต่อแป๊บนึงก็กลับมาเป็นรองใหม่ด้วยว่าไก่เขาขยับดี
3: ใช่ใช่
4: เก็บไปนะ
3: เฝ้าดี
4: นะเฝ้าดี
3: สมรัก
4: อ่ะโอ้เข้ามาป๊อปเตะเพ่นะ
3: ผมว่าน่าชื่อสมรักมากกว่าสอนนารายนะสมรักจริง
4: นะ
3: ใช่ครับขยับแค่เงี้ยแล้วก็จะเฝ้าจกเรา
4: ราคาโมเมนตัมเนี่ยมันมาอยู่ตัวเราตอนยก2
3: ใช่ครับยก2หมดอันเสมอเรา
4: ใช่
3: หมดอันเสมอเราแล้ว
4: แล้วก็มาโมเมนตัมมาอยู่ตัวเราคือเราเป็นไก่ที่มานะดีอันนี้แบบไม่ได้เว้ยนะตอนนั้นเขาก็คุยกันคือใจอะผมจะเล่นมาแล้วผมชอบแล้วไอ้ช่วงปลายตอนหมดยกเรานะคือไก่ผมมองว่าไก่คอเขาบางแล้วเนี่ยมันเดินเสียบแตะคอแตะคือไก่เริ่มตึงคอ
3: ครับ
4: แล้วคอบางผมคิดว่าทำน้ำมาเนี่ยคนเล่นไก่เขามองว่าเดี๋ยว
3: หมดอันแรกผมมองผมสู้ได้แล้วล่ะผมโพสต์หน้าเฟซผมอยู่ผมบอกหมดอันแรกผมสู้ได้แล้วผมมั่นใจแล้ว
4: เข้ามาสองก็เหมือนเดิมมันก็เดินเสียบเดินเตะคราวนี้โมเมนตัมมาอยู่ตัวเราแล้ว
3: ครับ
4: เป็นตัวดีแล้วเรามาได้เตะเขาปากล่างหลุดอีก
3: ครับ
4: คราวนี้ก็กลับมาอยู่ตัวเราเลยแต่ผมกลับบ้านก่อน
3: เจ็บปากหลุดสองเที่ยวอ่ะไก่มันก็เจ็บกรามเน
4: า
3: ะพอเกิดเย็บขนาด
4: หมดยกสองผมกลับบ้านแล้ว ยังไม่หมุนต้องสองซ้ำไปผมกลับบ้านแล้วผมโอ้โหวันนั้นโอ้โห
5: โดนมา
4: ถ้าเกิดบันตีชาวไม่ได้ตังค์
5: ครับใช่ใช่
4: บันตียังคืออารมณ์มันไม่มีแล้วพี่รู้เข้าใจป่ะชอบมันก็จริงแต่ไม่อยากเล่นอะไรแล้วอ่ะอยากกลับบ้านแล้วก็กลับบ้านนะครับแล้วก็มาดูในเฟซยก3ไม่มีราคาแล้วนะครับขาดราคาได้เลิกยังเราตี4ยกใช่มั้ยวันนั้นน่ะ
5: 4ยกครับ
4: 4ยกเนี่ยยังเอาเลิกต่อหรือได้ต่อคือไม่แพงเลยนะยังโอ้โหแบบยังก้ำกึ่งยังจะได้หรือเลิกอยู่เลยนะ
5: ครับ
4: เก่งป่ะ
5: ครับ
4: แล้วเราว่ามันชนะปลายยกป่ะ
5: ไม่ปลายนะ
6: กลางๆยกมั้ยประมาณเหลืออีกประมาณ
4: แต่เลิกมันเลิกต่อเยอะนะ
5: เลิกไม่เยอะครับ
4: ไม่เยอะเหร
5: อ54 54ครับ
6: 54ตีตาทิพย์ร้องใหญ่เลยอ่ะตั้งแต่เข้าไปนะแล้วก็เสมอได้กันเอาได้ร้อง54แล้วก็เสมอได้กันตั้งแต่ต้นยกเลย
4: เหรอ
5: ใช่ครับ
4: คือไปลั่นไอ้นั่นเบนเลย
6: ผู้สู้มันลั่นไงคล้ายๆว่ามันลั่นหมดแล้ว
4: เพราะในกลุ่มผมเห็นอยู่แล้วก็มันก็เบนออก
5: ใช่ครับ
4: นะครับเบนออกก็คือชนะยก4
5: ใช่ครับ
4: มีพอชนะวันนั้นน่ะคือจริงๆอ่ะถ้าเกิดไก่ตัวนี้มันติดของวันนะคนเห็นเยอะกว่านี้นะคือฮา
5: ใช่
4: มันไม่ไก่มาแล้วดีเชื่อผมเถอะผมเห็นกับตาแต่ที่ไม่ได้เล่นมันอ่ะมันไม่มีอารมณ์เล่นแล้ววันนั้นอ่ะโธ่
5: โดนหลายคู่จัด
4: โดนคู่เอกมาก็น็อกแล้วพี่ถ้าไอ้74ต่อ74ไป 200,000 ปล่อยไป5ทีไปรอง11ยืนสตาร์ทอยู่แม่งกลับไปต่อ2เลยแล้วโอ้โหไก่บ้าบอกเขาเปียกผมโดนคนเล่นไปผมก็ไปไม่เป็นแล้วยอมนะครับมีคนมาตามซื้อพี่บ้างไหม
5: มีครับ
4: ให้ราคา
5: แล้ววันนั้นก็ราคานั้นก็ยังไม่ได้ไม่เขาก็ไม่ได้เอ่ยมาแล้วก็วันนั้นแบบผมหมดคนโทรมาหลายคนครับแล้วผมก็ไม่รับผมก็ไม่โทรกลับเพราะว่าในใจก็ไม่ได้คือก็ไม่ได้อยากขายอะไรมันอ่ะผมตั้งใจตีต่อ
4: ตีต่ออยู่แล้ว
5: ใช่
4: อ
5: ัน
4: นี้คือเทอร์โบเดี๋ยวผมไก่มันยังบาดเจ็บอยู่เดี๋ยวผมให้ตามพักก่อนเที่ยวไก่เดี๋ยวให้ผมทีนะครับเดี๋ยวขอมุ้นแขนผม
5: นี่นี่
4: แต่มุ้นแขนผมที
5: ต้นใส่นี่อ๋อ
4: น
5: ี
4: ่เธอโบคุยแล้วไม่ขายนะครับเชื่อผมว่าผมรู้จักพี่นุ๊กดีพี่ลองทักมาซื้อถ้าเกิดชอบพี่ตามเล่นดีกว่าเดี๋ยวนี่มีอะไรนี่พี่นุ๊กอุ้มไว
5: ้
4: นี่คราวนี้ที่มาทำคลิปวันนี้นี่เลยพระเอกของวันนี้นี่ตัวหนึ่งนี่นะครับตัวนี้คือมอนแคนตัวเนี้ยผมบอกเลยนะค่าตัวต้องเป็นล้านอันนี้ผมพูดจากใจไม่ได้เวอร์ไม่ได้เลย
5: เสียแซมเคยควรมาถามนะ
4: ไก่ตัวเนี้ยผมบอกเลยว่ามันจะต้องเป็นไก่ค่าตัวหลักล้านอีกตัวนึงมันจะเป็นยอดไก่ตัวนึงแต่อย่างว่าไก่มัน
5: วาสนาน้อยครับ
4: คือไก่บางตัวเนี่ยเลี้ยงมาไม่มีสะดุดอะไรเลยนะแต่เนี้ยเดี๋ยวเป็นนั่นเดี๋ยวสะดุดนี่เดี๋ยวคือเปาะแปะเปาะแปะไปเรื่อยเอาง่าย
5: ครับ
4: เหมือนประทัดอะไก่ตุ๊บปั๊บตุ๊บปั๊บตุ๊บปั๊บไปเรื่อยเลยนะนะครับจนแล้วก็วาสนาเองโอ้ไก่อย่างนี้มาโดนกระทบตาใช
5: ่
4: ป่ะ
5: ใช่
4: ครับโอ้โหคือเป็นเจ้าของก็หมดอารมณ์อ่ะบางคนก็อยากจะเลิกเลี้ยงไก่ไปเลยนะแต่ไก่เนี่ยมันวาสนาไม่ดีก็จริงแต่มันจ่ายลูกเก่ง
5: ครับ
4: นะครับให้ลูกเก่งเขาเนี่ยลูกมันจะไปสร้างชื่อแทนมันแล้ว
5: ใช่ครับ
4: นะครับแล้วมนแคนตั้งแต่พี่ลูกทำมาเนี่ยลูกก็ไม่พอขายอยู่แล้ว
5: ใช่ครับใช่
4: ตอนนั้นเริ่มต้นเลยพี่นุทำแบ่งมนแคนอะแบ่งลูกอะไรยังไงเท่าไหร่
5: ประมูลอย่างเดียวผมไม่เคยตั้งราคาค่าตัวเลยเพราะว่าผมเหมือนแบบผมอยาก
4: ดึง FC
5: ใช่แล้วก็ให้แบบเพราะว่ามันมีแบบมันมีหลายลูกค้าเอาตรงมันก็มีหลายระดับเนาะเราอยากให้เขากำหนดราคาเองเลยเท่าไหร่ก็ได้
4: ก็เอาไปราคาได
5: ้แต่เราอะก็คือพร้อมที่จะซื้อกลับคืนอะเพราะว่าเราซื้อไก่คนอื่นอะเล่นอะปีนึงก็หมดเยอะเน
4: า
5: ะ
4: ก็บอกว่าปีนึงหมดเป็นล้านเราซื้อไก่เนี่ย
5: เราซื้อไก่ลูกไก่เราเองอ่ะมันผมว่าเราซื้อได้อ่ะผมคุยกับ
4: สบายใจกว่าด้วยแล้วรู้พ่อรู้แม่ที่ไก่นี่พูดตรง
5: ใ
4: ช่นะตอนนั้นยังไม่เคยเปิดฝากรับผสม
5: ฝากครับฝาก
4: แม่เท่าไหร่เริ่มตอนนั้น
5: เริ่มแรกตอนนั้นเลย 5,000 แล้วก็มา 7,000 ทีแรกนะ 5,000 ก่อนแล้วก็มา 7,000 ใช่ครับแต่ว่า
4: คุยมาถึงตอนนี้คนอยากรู้แล้วปัจจุบันเนี่ยราคาเท่าไหร
5: ่ฝากผสมข้อละ 20,000 ครับ
4: ฝากผมข้อละ 20,000 ประกัน
5: เฮ้ยไม่ใช่โทษทีข้อละ10,000
4: ข้อละ10,000
5: ใช่ข้อละ10,000
4: 20,000 เนี่ยราคาเต็มราคาโปรโมชั่นคุยแล้วต้องบอกนี่ตอนนี้คือจริงๆราคาเต็มมา 20,000
5: ครับ
4: นะครับแต่โปรโมชั่นเนี่ยนะครับให้กี่แม่แม่ละ10,000เนี่ย
5: ให้50แม่ก่อนแล้วกันมั้ง
4: 50แม่นะ
5: ครับพอเราซุ้มเล็กเราก็รับประกัน
4: เอา50แม่ก่อนนะแม่ละ10,000นะครับประกันลูกกี่ตัว
3: กันลูก5ตัวครับ
4: 5ตัวนะแม่ละ10,000ประกันลูก5ตัวแล้วจองลูกแบบไหน
3: ลูกอ่ะผมจะบอกไงเนี่ยจองลูกเนี่ยผมยังไม่คิดราคาในใจนะแต่ว่าที่ว่าเป็นแม่เดียวกับเทอร์โบเลยตอนนี้มีคนจองแล้วผมเปิดไปแค่คู่ละ10,000เอง
4: คู่ละ
3: 10,000คือคนจองมา
4: ติ๊งเดี๋ยวๆๆๆผมยังไม่ถามพี่นะพี่จองอีกคู่ผมขอ2คู่ได้มั้ย
3: ได้ๆๆจอง
4: คร
3: ับ
4: คุณครับอะไรครับอันนี้อาจจะไม่ใช่เตรียมอะไรกันมาก่อนด้วยผมไม่รู้ด้วยผมก็ลืมถามว่าพี่ห้องน้องเทอร์โบพี่แบบยังไง
3: แบบ
4: เปิดทางสองวันในขวัญเลย
3: ผมว่าอยากให้แบบอยากให้ลูกเขาอ่ะไปเหมือนว่าไปโชว์ผลงานนะพี่นึกออกไหมคือผมรักมันมากมัน
4: ครับมันแค่เนี่ยอันนี้เรื่องจริงนะพี่ต้อมคือบางคนเนี่ยอันนี้ผมพูดในรายการเลยนะ
3: ครับ
4: คือบางคนบอกว่าเฮ้ยขวัญเพื่อนผมถามเยอะขวัญมาทำรายการเงี้ยได้พวกผมไม่มีอะไรรักอะไรจากตรงนี้เลยนะ
3: พ
4: ูดตรงๆนะ
3: ร
4: ู้รู้อยู่คือส่วนใหญ่ไปในเสียงเงินซื้อไก่เขาด้วยผมไปที่ไหนนี่เราคนชอบพอชอบเล่นอะจริงป่ะ
3: ใช่ใช่ครับ
4: ไม่เจอไก่เก่งไงอย่างเงี้ยผมถามว่าคู่ละ20,000เลยโหถ้าเกิดจริงพี่เปิดคู่ละ50,000ก็แย่งกันเอา
3: ใช่ไหม
4: มาโถไก
3: ่ก็ตรง
4: เ
3: ล
4: ย
3: คู่
4: เกิดซื้อกันไป250,000มาโถถังเลยคุณบ้าเถอะคู่นะนะครับนี่เลยแล้วสองคู่แชร์กับบีบีเจี๊ยบนะครับอย่างเงี้ยถ้าเกิดเอาเป็นแม่ทั่วไปที่พี่มีอยู่พี่เปิดเท่าไหร
3: ่ก็ผมเหมือนที่ผมบอกตั้งแต่ตอนต้นนะผมไม่ได้ตั้งราคาใจตัวผมอะประมูลในกลุ่ม
4: คือ
3: เท่าไหร่ก็เท่านั้นอะประมาณว่าไม่ได้ซีเรียสอะเราอยากให้มันกระจาย
4: ไปบางคนอะคือเขาไม่มีเวลาเข้ามาใส่ราคาเนี่ยพี่เหมือนว่าบางคนทำงานเนี้ยอยากซื้อสั่งไว้เลยจองไว้ก่อน
3: คือ
4: ถ
3: ึ
4: งว่าส่ง
3: คู่หนึ่งก็น่าจะประมาณน่าจะสตาร์ทประมาณ 5,000 นะครับ
4: เพราะว่า
3: แม่ไก่ที่ทำมาเนี่ยเอาตรงนะผมปูพื้นมาที่แบบค่อนข้างแบบแม่ไก่ผมใช้แต่แม่ไก่แบบที่ผมเห็นคู่เกิดดีแล้วผมมาทำ
4: เรื่องจริง
3: ค
4: ือต้องบอกงี้คือพี่นุ๊กเขาไม่ได้ทำขาย
7: แม่ไก่อะซื้อมา
4: แม่ไก่ซื้อมาไม่ได้ทำเล่น
7: แม่ไก่ซื้อมาก็เป็นล้านนะ
4: ที่
7: ลงไปครับ
4: ก็ที่คุยกันที่ว่าทำสี่ตัวนี่คือเขาจะทำไว้เล่นแล้วก็เอามาแบ่งเอามาประมูลแบ่งเพื่อดึงเอาแรกคือดึง FC
3: ถูกครับ
4: ต้องการ FC แค่นึงพอเขาเตะตัวแรกเก่งเขาถึงกล้าซื้อคืนตัวละ10,000เพราะแม่ไก่เขาคัดมา
3: ครับ
4: คือแม่ไก่เขาไม่ใช่แบบแม่ไก่ไปจับนู่นนี่มาผสมไม่ใช่ไงพอคือเขามาแบ่งเนี่ยคือต้องการ FC พอแบ่งไปแล้วพอมันโตมาเนี่ยเตะเก่งปั๊บซื้อคืนตัวละ10,000แล้วคือเขารู้แล้วว่าไก่เขาออกมาดีอ่ะ
3: ใช
4: ่นะครับเพราะฉะนั้นคืออย่างเงี้ยคุ้มเพราะบางคนที่ผมถามเนี่ยบางคนคือเขาไม่มีแม่ไก่บางคนเอาแม่คือไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงใช่ไหมมาซื้อพี่ง่ายกว่า
3: ครับ
4: เพราะแม่ไก่คือไก่อยู่กับเราอ่ะเจ้าของไก่เราอยู่กับมันเรารู้ว่ามันชอบไก่ทางไหนเข้ากับมันถึงออกมาดีออกมาเก่งเนี้ยก็เหมือนว่าเราตกผลึกกับเราแล้วเนี้ยบางคนนะยกเว้นคือคนที่มีไก่เข้าใจลูกเก่งเขาอยากได้ลูกแม่นี้เอามาเข้ากับมันก็ไปต่อยอดก็เป็นอีกแบบนึงนะครับแต่ก็ยังมีประมูลในกลุ่ม
3: ใช่เพราะว่าพวกรากหญ้าจะได้เข้าถึงด้วยอะไรด้วยเงี้ยบางคนทุนน้อย
4: ประมูลในกลุ่มนะคู่หนึ่ง5,000กว่าบาท6,000 5,000อัพพี่จองลูกคู่ละ5,000พี่ผมชี้ทางแล้วนะจองลูกดีกว่า
3: เรา
4: 5,000จองไปเลย
3: เรายังไม่ได้เก่งเรื่องเชิงธุรกิจเราไม่ได้หวังอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเราคือด้วยความที่รักมันอ่ะอยากให้มันแบบลูกเต้ามันไปแบบ
4: เราต้องการมันมีชื่อเสียง
3: ใช่ใช่ครับ
4: คือเราต้องการเอาง่ายๆคือเราต้องการเห็นลูกหลานเขาประสบความสำเร็จอันนี้เรื่องจริง
3: ใช่ครับ
4: อย่างผมเนี่ยอันนี้คือผมจะที่ผมพูดไม่ใช่ว่ายกตัวอย่างตัวเองเดียวหรือนู่นนี่นั้น
3: ผมเห็นอยู่ผมก็เข้าไปติดตาม
4: บางทีเราไม่ได้ทำซุ้มชนนะพี่ไก่บางตัวเนี่ยคนเนี่ยอันนี้ผมกล้าพูดเลยนะไก่ตัวนี้ผมเก่งคือเราเล่นไก่เรารู้อยู่แล้วว่ามันตีได้หลักล้าน
3: ครับ
4: อย่างพี่นุซุ้มชนนุบอกขวัญพี่ขอแบ่งแสนนึงกับคนจะเอาไปเลี้ยงไปเพาะขอ500,000ให้แสนนึงนะคือแสนนึงเขามาต่อยอดทำให้เราเอาง่ายขายลูกขายหลานมันได้ดี
3: ใช่ครับ
4: อันนี้เรื่องจริงนะครับคือพี่นุ้นเนี่ยคือเขาอยากจะส่งให้มาประสบความสำเร็จนี้
3: ถูกครับถูก
4: คืออยากให้มันคือความภูมิใจของเขาอยากให้ทุกคนเห็นว่าเฮ้ย
3: มันให้ลูกให้หลาน
4: มันให้ลูกให้หลานเก่งคืออย่างคนแค่เนี่ยคนใกล้ชิดเขาเห็น
3: ครับ
4: อย่างผมเห็นเพราะว่าส่งไก่กันมาคือจะส่งขายในทุนกันแต่ชาวบ้านบางทีเขาไม่ได้เห็นนะเราอยากจะ เอาง่ายคือแสดงให้เห็นว่าเฮ้ยมันไก่ลูกเก่งแล้วตัวมันก็เก่งให้มันมีชื่อเสียงผมกล้าพูดเลยใครชอบไก่สไตล์เดินเสียบเตะเยอะเชื่อผมเถอะก็ผมถามว่าอันนี้เรื่องจริงถามพี่นุ้ยเลยพี่นุ้ยโทรหาผมคำถามได้เลยพี่นุ้ยตัวเมียขายตัวละเท่าไหร่ ผมจะเอาเข้าไอ้คัตเติ้ลบัตมาเป็นไก่ทางเดียวกันไก่เดินเสียบแล้วมันพวกนี้มันดื้อแข้งโดนมาไม่ท้อโดนมากูก็เดินเสียบเดินเตะเดินยัดเดินเสียบเดินเตะเดินยัดเนี่ยแล้วผมบอกพี่นุ้ยเดี๋ยวผมส่งลูกคัตเติ้ลบัตมาให้พี่ผสมเลย
5: จะทำแล้วแบ่ง
4: เข้ากัน
5: ครับ
4: สุดท้ายนี้พี่นุ้ยเดี๋ยวต้องขออีกรอบนึงพี่ขอสุดท้ายฝากผสมเท่าไหร่นะ
5: ฝากผสมช่วงนี้โปร50แม่นะครับฝากผสม 10,000 ครับรับประกันลูกไก่5ตัวนะครับไม่ถึงก็คืนตัวละ
4: 2,000 2,000
5: แล้วก็ติดกิฟ
4: ต์ก่อนออกจากฝากโอเคนะครับจองลูกก็คู่ละ 5,000 เริ่มต้นสตาร์ทนะ
5: ครับ
4: คู่ละ 5,000 คู่ละ 10,000 ไม่ต้องจองแล้วเดี๋ยวผมเอาหมดแล้ว
5: คนไล่จองมาหลายคนแล
4: ้
5: ว
4: ผมก็2คู่แน่ๆแล้วนะครับเดี๋ยวก็ถามพี่นุได้ว่ามันมีแม่ VIP ตัวไหนก็คือราคาก็อัพเพิ่มขึ้นไป
5: ครับ
4: นะครับแล้วก็ตอนนี้ลูกมอนแคนในกลุ่มตอนนี้ยังมีประมูลทุกวันไหม
5: มีเดี๋ยวจะมีประมูลอยู่ครับแต่ว่าก็ไม่ทุกวันนะครับเพราะว่ามันตอนนี้ทำไม่เยอะ
4: ครับ
5: เพราะว่าผมให้เพื่อนเนาะเพื่อนเป็นคนเพาะเพื่อนเป็นคนทำผมให้ทำตั้งแต่เห็นลูกมันตีตัวแรกอ
4: ่
5: ะผมก็สั่งว่า
4: ชอบแล้ว
5: ประมาณว่าคุยกับเพื่อนว่าเออทำอันนี้ไปตัวเดียวเลยเพราะว่าผมมั่นใจแล้ว
4: ครับ
5: ว่ามันไม่มี
4: คนที่สนใจฝากผสมจองลูกติดต่อพี่นุ๊กเบอร์โทรไหน
5: 098
4: ครับ
5: 336 8858ครับ
4: อีกรอบหนึ่งพี
5: ่098 336 8858
4: โอเคแล้วก็ช่องทางการติดต่อ
5: ก็ Facebook สามพลังหนุ่มนะครับในวงเล็บข้างหลังสำรอง
4: สำรองนะ
5: ครับ
4: นะครับเฟซหลักเมื่อก่อนนี่มันติดกันอยู่ไปก็ไปเขาบอกผมขวัญร้อยเฟซโอ้โหไปผมไม่ได้เปลี่ยนหรอกมันปิว
5: ใช่ครับ
4: นะครับสามพลังหนุ่มวงเล็บสำรอง
5: ใช่ครับ
4: นะครับแล้วก็เบอร์โทรตามที่แจ้งไว้ข้างต้น
5: ครับ
4: คราวนี้อันนี้สำคัญมากตอนนี้มิดเยอะสแกมเบอร์โดนถล่มก็จริงแต่วันก่อนไม่โทรหาผมอยู่เลย มิดเยอะมากนะครับบัญชีที่โอนเป็นขอเป็นชื่อบัญชีกับธนาคารพอ
5: ครับ
4: เดี๋ยวที่บัญชีไม่ต้อง
5: บัญชีต้องเลยครับ
7: บัญชีกสิกรครับ
4: กสิกรนะครับชื่อบัญชีอะไรพี่
7: รอตอธีรพรโคสวัสดิ์ครับแล้วก็นอรอรอนอครับ
4: เป็นรอตอ
7: ใช่ครับธีรพรโคสวัสดิ
4: ์รอตอนี่ร้อยตี
7: ครับผมแล้วก็ธีรพรโคสวัสดิ์แล้วก็ท้ายนามสกุลจะเป็นรอนออีกที
4: ท้ายเป็นโอเค
7: ครับผม
4: ดูข้างหน้าเป็นรอตอข้างหลังเป็นรอนอ
7: ใช่ครับ
4: แล้วก็ธีรพร
7: โคสวัสดิ
4: ์โคสวัสดิ์นะครับ
7: ครับผม
4: กสิกร
7: ครับผม
4: บัญชีนี้เท่านั้น
7: ครับผม
4: เอาง่ายๆคือเชื่อผมนะพี่อย่าพูดวามก่อนโอนโทรคุยก่อน
7: ครับ
4: เบอร์โทรให้แล้วโทรคุยเรียบร้อยคือผมพูดตรงๆอ่ะพี่โอนโดนหลอกไปเนี่ยแล้วพอผมรู้อ่ะผมก็เสียความรู้สึกนะคือมันเหมือนแบบเราไปชี้ช่องให้โจแม่งทำอ่ะ
7: ใช่ครับ
4: จริงป่ะคือผมไม่อยากให้พี่โดนหลอกกันนะครับแล้วอยากให้พี่ได้ของดีไปพี่เชื่อผมใครชอบไก่เดินเสียบเดินทำอ่ะคุณเข่าและน้ำใจเนี่ยเดินเสียบเดินเสียบผมบอกเลยผมชอบมันมากแต่วันนั้นผมหมดอารมณ์เล่นแล้ว
8: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก
9: ่สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่เปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
4: Boomer and Babyรายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
5: Follow the games.
6: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ FM 97 Sport Station ครับค่ำคืนนี้อยู่กันในช่วง Follow the game 3ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนนะครับสำหรับคืนนี้ก็มีผมมุกสวัสดิ์วันจันทรคุปแล้วก็เดี๋ยวจะมีมิสเตอร์จังพัชรกุลจังสกุลตามมาสมทบอีกท่านหนึ่งนะครับณเวลานี้ก็มีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยลงทำการแข่งขันกันอยู่1คู่แล้วก็ต้องบอกว่าเลเทครับโคเวนทรีซิตี้เล่นในบ้านเหลือ10คนไตโวอาวนียี่นะครับโดนใบแดงไล่ออกจากสนามไปตั้งแต่ช่วงต้นครึ่งหลังเลยนะครับนาทีที่53นะส่วนไบรตันแอนด์โฮปอัลเบียนครับทีมนกนางนวล นี่ฟอร์มดีจัดๆเลยบุกไปนำถึง4ประตูต่อ0ครับครึ่งแรกเนี่ยนำแค่ประตูเดียวนะครับจากคอสตูลาสแล้วก็ครึ่งหลังมาได้อีก3ประตูครับนาทีที่51เนี่ยจากยาวคูเย่นะครับแล้วก็นาทีที่69มาได้จุดโทษแล้วก็เป็นปาสกาลกรอสครับที่ยิงเข้าไปได้ให้ทีมเยือนนำห่าง3ประตูต่อ0แล้วเมื่อสักครู่เลยครับสดๆร้อนๆเลยเลวิสดังครับกองหลังกัปตันทีมไบรตันทำประตูที่4ให้กับทีมเยือนบุกมา

พ่ายอาร์เซนอล3-0นัดที่2เล่นในบ้านแพ้กับเฮาที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาด้วยกัน0-1แล้วก็นัดที่3ครับบุกไปพ่ายให้กับแมนซิตี้1-0 มาวันนี้ครับเล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลตัวเองโดนไป4ประตูยังยิงใครไม่ได้เลยครับสำหรับโคเวนทรีซิตี้ในฤดูกาลนี้4นัดผ่านมาส่วนในคาราบาวคัพนะครับพวกเขาได้บุกไปชนะพีมอนต์ได้4-2ก็ทำให้โคเวนทรีเนี่ยจมอยู่ท้ายตารางเลยครับอันดับบวยเลย4นัดแพ้รวดนะครับยิงไม่ได้สักประตูเสียไปถึง9ประตูส่วนอีกทีมหนึ่งที่ยังยิงใครไม่ได้เลยก็คือท็อตแนมฮอตสเปอร์4นัดครับเสมอ2แพ้2ยิงไม่ได้เลยเสียไป5ประตูสเปอร์นี่ก็เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็เปิดบ้านเสมอเอเวอร์ตันไป0-0ต้องบอกว่ารูปเกมสเปอร์ดูดีไหมครับดูดีมากดูจนน่าแปลกใจว่าทำไมจนถึงณเวลานี้พวกเขายังยิงใครไม่ได้เลยแต่คือมีเกมรุกริมเส้นที่ดูดีดูอันตรายเลยครับไม่ว่าจะเป็นแอนดูลูบาสันที่เติมจากตำแหน่งวิงแบ็กนะครับซาวินโยอาชีเกรที่เติมตลอดทั้งเกมเลยโอมามามุชได้เล่นเป็นปีกซ้ายแต่ว่าพอถึงเวลาเล่นจริงๆก็เหมือนว่าจะหุบไปยืนเป็นหน้าต่ำอยู่หลังโซลังกี้นะครับแต่กลายเป็นว่าโอ้โหเกมรุกวูบวาบครับวูบวาบมากเลยสำหรับสเปอร์นะเมื่อคืนเท่าที่นั่งดูนะครับในเกมที่พบกับเอเวอร์ตันเนี่ยแต่กลายเป็นว่าไม่สามารถเจาะประตูคู่ต่อสู้ได้ครับแล้วโอ้โหเดี๋ยวกลางสัปดาห์นี้จะต้องบุกไปเยือนแอนฟิลด์นะครับสำหรับท็อตแนมฮอตสเปอร์นะไปเยือนลิเวอร์พูลในเกมคาราบาวคัพก็น่าจะต้องเป็นอีกหนึ่งบททดสอบของเดชาบีเลยครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องใช้คำว่าวิกฤตมากๆสำหรับ4เกมแรกที่ไม่สามารถทำประตูได้เลยเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็คลองบอลเยอะกว่าเอเวอร์ตันเยอะครับตามรูปทรงเลยเอเวอร์ตันก็มาแพ็คเกมรับส่วนสเปอร์ก็โอ้โหเดินหน้าบุกอย่างเดียวเลยนะครับสร้างสรรค์โอกาสไป14ครั้งแต่ยิงเข้ากรอบเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นครับ14ครั้งยิงเข้ากรอบ2ครั้งเนี่ยมันเป็นอะไรที่วิกฤตมากเลยนะสำหรับทีมฟุตบอลสักทีมหนึ่งนะครับส่วนเอเวอร์ตันเนี่ยอันนั้นเนี่ยไม่ต้องไปสืบอยู่แล้วมาก็คือขอแค่ไม่โดนนะครับครองบอลน้อยกว่ามาก 38% เท่านั้นเองแต่ว่าก็สร้างสรรค์โอกาสใส่สเปอร์ได้อยู่พอสมควรนะ12ครั้งนะครับโอกาสในการลุ้นทำประตูแล้วก็ยิงเข้ากรอบไป3ครั้งคือ2ทีมนี้คล้ายๆกันครับไม่เหลือศูนย์หน้าตัวเป้าที่จะใช้งานได้เลยนะท็อตแนมฮอตสเปอร์ณเวลานี้นะครับก็ถ้าพูดถึงศูนย์หน้าที่เป็นศูนย์หน้าจ๋าๆจริงๆแล้วเนี่ยก็คือโดมินิกโซลันกี้นะครับที่เป็นศูนย์หน้าโดยธรรมชาติโอมามามุสเป็นไม่ใช่ศูนย์หน้าตัวเป้านะครับตามทรงตามสไตล์การเล่นของเขาแล้วเนี่ยไม่ใช่ศูนย์หน้าตัวเป้าจะเป็นบทบาทตัวพระรองมากกว่าคือหน้าต่ำหรือไม่ก็โดนจับโยกไปเล่นเป็นซ้ายก็ได้ขวาก็ได้นะครับแต่ว่าบทบาทที่เขาเคยโดดเด่นเนี่ยก็คือในบทบาทหน้าต่ำนั่นเองนะในขณะที่เอเวอร์ตันครับออกันเลยปล่อยเบโต้ไปอยู่กับฟิออร์นะครับแล้วก็คาดหวังว่าจะไปดึงเลียมดีแลบมาจากทางเชลซีได้แต่กลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วเลียมดีแลบเลือกไปอยู่กับนอตแฮมฟอร์เรสต์แล้วก็กลายเป็นว่าเอเวอร์ตันก็เลยไม่สามารถหาศูนย์หน้าเข้ามาเพิ่มได้ปัจจุบันก็เลยเหลือแค่ทางไอ้เจ้าเทโนเบลลี่นะครับเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าคนเดียวเลย2ทีมนี้นี่โอ้โหต้องนู่นเลยครับกัดฟันทนไปจนกว่าจะถึงตลาดมกราคมเลยตลาดหน้าหนาวเลยนะครับเพื่อการที่จะค้นหาศูนย์หน้าตัวความหวังของทีมมาให้ได้ในระหว่างนี้ก็ต้องใช้เท่าที่มีแล้วพยายามดิ้นรนต่อไปให้ได้นะครับเดี๋ยวในเบรกหน้าเนี่ยในเวลา 4:30 แมนเชสเตอร์ดาร์บี้นัดแรกของฤดูกาลมาแล้วครับก็จะเป็นสีแดงก่อนนะที่จะได้เป็นเจ้าบ้านนะครับสำหรับในค่ำคืนนี้
แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด

0: เปิดบ้านพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งผลงานของทั้งสองทีมนี่ก็แตกต่างกันพอสมควรนะแมนยูนี่ก็3นัดที่ผ่านมานะครับชนะ1เสมอ1แพ้1ก็ประเดิมนัดแรกเนี่ยแพ้ฮาว0-3 0-2นะครับแล้วก็นัดที่2เนี่ยเปิดบ้านเอาชนะอิสวิททาวไปได้5-2แล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทำได้เพียงแค่เสมอกับเอเวอร์ตันในเกมที่ไปเยือนนะครับ ไปเยือนฮิลดิกินสเตเดียมนะ2-2จะได้3แต้มอยู่แล้วครับแต่ว่ามาโดนทีเด็ดของเอชลีย์เมดแลนด์9ยิงไกลนอกกรอบเขตโทษบอลพุ่งเข้าไปนะเป็น2-2แล้วก็เมื่อกลางสัปดาห์ก็จะพูดว่ากลับมาคืนฟอร์มก็น่าจะพูดได้ไม่เต็มปากสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในแชมเปี้ยนลีกเนี่ยพวกเขาเจอกับทีมที่เป็นรองเยอะมากๆนะนั่นก็คือทางซาบาบากูนะครับทีมจากอาเซอร์ไบจานแล้วก็สามารถเอาชนะไปได้4-0 ก็4ประตูนี่ก็มีมาทิสคุนย่าบรูโน่ฟานันเดสนะครับเบนจามินเซสโกแล้วก็ปิดท้ายด้วยลิซันโดมาติเนสในครึ่งหลังนะครึ่งแรกนำ 3-0 ครึ่งหลังเนี่ยได้แค่ประตูเดียวนะครับถึงได้บอกว่ายังไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่ากลับมาคืนฟอร์มเก่งนะครับเพราะว่าซาบาบากูนี่ก็เพิ่งจะมาเล่นแชมเปี้ยนลีกครั้งแรกของสโมสรด้วยในทางกลับกันครับแมนเชสเตอร์ซิตี้แม้ว่าจะดูน่าตั้งคำถามนะว่าในยุคใหม่ของเอนโซมาเลสกาเนี่ยที่มารับไม้ต่อจากทางเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเนี่ยเขาจะทำได้สมบูรณ์แบบเหมือนที่เป๊ปเคยทำไว้ไหมหรือว่าแนวทางฟุตบอลจะเปลี่ยนไปเลยเป็นยุคของเอนโซแบบเต็มตัวเลยนะครับเอนโซมาเลสกาบอลไปเลยคือจะมีความคล้ายคลึงกับของเป๊ปแต่ว่ามันก็จะมีความรูปแบบความเป็นอิตาเลียนของเอนโซมาเลสกาเข้ามาผสมอยู่ด้วยนะก็เปิดฤดูกาลนี้ก็3นัดนะครับชนะรวดมาเก็บได้9แต้มนะแต่ว่าจำนวนประตูที่ทำได้ก็ยังดูยังไม่ค่อยน่ากลัวสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายิงไป7ประตูจาก3นัดก็เฉลี่ยแล้วก็นัดละ2ประตูแหละนะแต่ว่าด้วยความที่เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าพอเรานึกถึงซิตี้พอเรานึกถึงฮาแลนด์เรานึกถึงโอ้โหบรรดาตัวรุกที่แบบฉกาจฉกรรจ์ทั้งนั้นเลยนะครับเราก็ต้องนึกถึงภาพที่ว่าโอ้มันจะต้องยิงได้เยอะนะแล้วก็ที่เจอมานะครับมีเจอคริสตันพาเลซถล่มไป4-1ในเกมเยือนเล่นในบ้านเจอโคเวนทรีก็ดันชนะได้แค่ลูกเดียวนะครับ1-0อันนี้เข้าใจได้เพราะว่าเดี๋ยวในวันที่เจอโคเวนทรีซิตี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยกลางสัปดาห์เขาต้องบุกไปโปรตุเกสไปเยือนปอร์โตก็อาจจะมองในมุมว่าอาจจะเซฟตัวเซฟกำลังนะครับแล้วก็ไปรอเจอกับปอร์โตในนัดเปิดหัวแชมเปี้ยนลีกอันนั้นก็อาจจะมองในมุมที่ว่าเลยอาจจะไม่ได้ใส่เต็มสักเท่าไหร่ขอแค่3แต้มลูกเดียวก็มีผลแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนนัดแรกเล่นในบ้านเปิดบ้านก็เอาชนะบอลมันไปได้2-1เมื่อกลางสัปดาห์ก็บุกไปชนะปอร์โตได้2-0แล้วก็เป็นเออร์ลิงฮาแลนด์ใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิด2ประตูเลยนะครับใช่เออร์ลิงฮาแลนด์นะครับประเดิมฤดูกาลนี้ในแชมเปี้ยนลีกไปแล้ว2ลูกนะก็ยังคงฟอร์มร้อนแรงเหมือนเดิมครับเออร์ลิงฮาแลนด์แล้วก็ถ้าพูดถึงว่าในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ฮาแลนด์ก็3นัด3ประตูนะยังคงอยู่ในเส้นทางที่ลุ้นดาวซันโวลีกเป็นฤดูกาลที่5ติดต่อกัน4ฤดูกาลแรกเนี่ยเขายิงในพรีเมียร์ลีกเนี่ย20ประตูขึ้นหมดเลยนะครับมีฤดูกาลแรกเนี่ยที่ร้อนแรงมากๆ36ประตูและนอกนั้นนะครับฤดูกาลที่2 27ประตูฤดูกาลที่3 22ประตูแล้วก็ฤดูกาลที่4นะครับอีก27ประตูฤดูกาลนี้ประเดิมไปแล้ว3ลูกแล้วก็ต้องบอกว่าฤดูกาลนี้เนี่ยเท่าที่นั่งดูรายชื่อของศูนย์หน้าของแต่ละทีมแล้วเนี่ยอย่างที่เคยพูดไว้นะครับว่าคู่แข่งของเขาเนี่ยโอ้ขออภัยไบรตัน 5-0 ไปแล้วครับ โอ้โหโคเวนทรีแฟรงค์ลัมพาร์ดจะอยู่รอดไหมเนี่ยแฟรงค์ลัมพาร์ดจะอยู่ครบเทอมไหมครับเป็นคำถามที่น่าสนใจมากลูกที่ห้านี้ได้จากทางอายารีนะครับชื่อดูเป็นอาหรับนะแต่ว่าก็เป็นทีมชาติสวีเดนสำหรับทางยาซินายารีนะครับแนวมิดฟิลด์ตัวรุกนะวัย22ปีทำประตูที่5ให้กับไบรตันบุกนำโคเวนทรีไป 5-0 ทดเวลาบาดเจ็บใน6นาทีในครึ่งหลังนะครับตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วเนี่ยนาทีที่5ครับและก็แฟนบอลก็ลุกขึ้นปรบมือนะครับให้กำลังใจกันอยู่นะอย่างที่บอกไปครับว่าถ้าดูจากขุมกำลังของโคเวนทรีแล้วเนี่ยต้องบอกว่าแฟนบอลเขาก็น่าจะเข้าใจนะครับว่าสถานะของพวกเขานะเวลานี้เนี่ยหลังจากห่างหายจากพรีเมียร์ลีกใน20กว่าปีด้วยกันที่ตกชั้นไปแล้วไม่ได้กลับขึ้นมานะครับขุมกำลัง ขออภัยครับขุมกำลังในทีมเนี่ยมันเป็นเล็กมากเล็กไม่พอการเสริมทีมการที่จะดึงตัวดีๆเข้ามาร่วมทีมเนี่ยด้วยชื่อชั้นด้วยกำลังทรัพย์อะไรต่างๆด้วยเนี่ยมันก็ไม่สามารถสู้กับบรรดาทีมที่อยู่ในพรีเมียร์ลีกมานานกว่าแล้วก็ทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ตอนได้เลื่อนชั้นขึ้นมานะครับการเตรียมขุมกำลังตั้งแต่ตอนอยู่ในแชมเปี้ยนชิพพอได้เลื่อนชั้นขึ้นมาก็ค่อยๆปฏิบัติต่อค่อยๆเสริมทีมอะไรขึ้นมาเนี่ยครับไบรตันนี่คืออีกหนึ่งทีมเลยที่ทำให้เห็นว่าพวกเขาเนี่ยวางตัววางขุมกำลังแล้วก็สร้างทีมค่อยๆเติมค่อยๆไหลเข้ามาเนี่ยจนทีมมันแข็งแกร่งแล้วก็อยู่รอดมาได้เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดไบรตันน่าจะเป็นฤดูกาลที่6แล้วหรือเปล่าครับในการอยู่ในพรีเมียร์ลีกนะประมาณฤดูกาลที่5ที่6ได้แล้วนะครับสำหรับไบรตันแอนด์โฮปอัลเบียนเนี่ยตั้งแต่ย้ายทีมขึ้นมาอยู่ในพรีเมียร์ลีกได้นะครับอ่ะจบเกมแล้วครับโคเวนทรีซิตี้ก็แพ้คาบ้านให้กับไบรตันไป0ประตูต่อ5ครึ่งแรกนะครับก็มีประตูเกิดขึ้นแล้วเหมือนกันนะสำหรับไบรตันนะครับ0ต่อ5ในค่ำคืนนี้เนี่ยครึ่งแรกนี่ก็นำอยู่อยู่1-0นะครับจากอูตูลาสคอสตูลาสนะครับแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยมาได้อีก4ประตูลวดนะจากยาวโคเย่ปาสคาลกรอสนะครับจากจุดโทษแล้วก็2ประตูปิดท้ายก็เลวิสดังกับยาซินนายารีนะครับส่วนโคเวนทรีนี่ก็ต้องกัดฟันทนครับต้องทนให้ได้สุดๆเลยต้องพยายามอย่างน้อยๆเนี่ยไม่แพ้ให้ได้ก่อนนะสำหรับทางโคเวนทรีซิตี้แล้วก็ไปลุ้นอีกทีครับว่าเดือนมกราคมเนี่ยพวกเขาจะเสริมทีมจะดึงใครเข้ามาช่วยลุ้นให้ทีมอยู่รอดในพรีเมียร์ลีกได้มากน้อยขนาดไหนนะต้องรอดูนู่นเลยครับการเสริมทีมนะในช่วงตลาดหน้าหนาวนะครับเพราะว่าณเวลานี้อย่างที่บอกเลยว่า ด้วยความที่ห่างหายพรีเมียร์ลีกมานานอยู่ในลีกล่างมาตลอดนะครับดิวิชั่น1ดิวิชั่น2แชมเปี้ยนชิพอังกฤษขึ้นๆลงๆอย่างเงี้ยอยู่มา20น่าจะได้นะ20กว่าปีได้นะครับแล้วก็พอมันมาถึงวันหนึ่งที่ได้กลับขึ้นมาอยู่บนจุดสูงสุดของท็อปลีกอย่างพรีเมียร์ลีกได้แล้วเนี่ยขุมกำลังมันเลยยังไม่พร้อมดีพอนะแล้วก็ดูทรงแล้วมีโอกาสเป็นไปได้สูงเลยครับที่ฤดูกาลนี้เนี่ยคุณที่อยากจะตกชั้นกลับไปอยู่ในแชมเปี้ยนชิพอีกครั้งหนึ่งนะ โอ้โหสำหรับไรตันนี่เกิน7ปีแล้วครับพวกเขาพวกเขานี่เลื่อนชั้นขึ้นมาตั้งแต่ปี 2016-2017 นะโอ้อยู่ในพรีเมียร์ลีกมา10ปีแล้วเหมือนกันนะครับสำหรับไบรตันแอนด์โฮปอัลเบียนเนี่ยเ ผือแป๊บๆนะ10ปีแล้วเหมือนกันคนที่พาเลื่อนชั้นขึ้นมาได้ก็คือทางคริสฮิลตันนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เป็นทางแกรมพอตเตอร์เข้ามารับงานเนี่ยในปีฤดูกาล 2019-2020 พอตเตอร์ก็อยู่กับทีมเนี่ยประมาณ3ปี4ใช่3ปีนะครับก่อน3ปีกว่าก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นเดแชมบีนะที่ไปคุมท็อตแนมฮอตสเปอร์อยู่ในเวลานี้นะครับแล้วก็เดแชมบีอยู่ประมาณ2ปีนิดๆเท่านั้นเองแล้วก็มาเป็นเนี่ยครับคนปัจจุบันฟาเบียนฮัสเซลเลอร์ต้องบอกว่าตั้งแต่แกรมพอตเตอร์เดชาบีแล้วก็ฮัสเซลเลอร์เนี่ยเข้ามาคุมไบรตันเนี่ยถ้าจะพูดได้ว่าไม่มีรอยต่อไม่มีอะไรให้เห็นเลยนะครับเพราะว่าทั้ง3คนเนี่ยเริ่มต้นจากคริสฮิลตันที่พาอยู่รอดในพรีเมียร์ลีกได้หลังจากที่ย้ายจากแชมเปี้ยนชิพขึ้นมาพรีเมียร์ลีกนะครับแต่ว่าก็อยู่รอดแบบกระท่อนกระแท่นนะพอมาเป็นแกรมพอตเตอร์ที่เข้ามาทำงานอยู่3ปีเนี่ยแล้วก็มาวางระบบรากฐานอะไรต่างๆให้กับทีมจนอยู่รอดจนแข็งแกร่งเนี่ยแล้วก็มาเป็นเดชาบีที่มาเพิ่มเติมปรับแต่งเพิ่มแล้วก็ปัจจุบันก็ฟาเบียนฮัสเซลเลอร์นะครับคือทั้ง3คนเนี้ยเป็นโค้ชยุคใหม่ใช้คำนี้ได้เลยแล้วก็นโยบายการทำทีมมันค่อนข้างคล้ายคลึงกันครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยที่เข้ามาทำทีมเนี่ยมันมาเข้ามาแล้วแบบปรับแต่งไม่ได้มากขนาดนั้นนะไม่ได้แบบว่าโอ้โหโละทีมทำใหม่หรือทีมทำใหม่อะไรเงี้ยคือระบบผู้เล่นอะไรเงี้ยตัวหลักก็ยังคงอยู่นะครับตัวหลักชุดเดิมแล้วก็มีแค่เติมเข้ามา2คน3คนอะไรแค่นั้นเองนะแล้วก็อย่างที่เห็นครับฤดูกาลที่แล้วไบรตันจบอันดับ10แล้วเดี๋ยวต้องมาดูครับว่าฤดูกาลนี้เนี่ยไบรตันจะจบท็อป10ได้หรือเปล่านะผลงานดีมากครับสำหรับไบรตันใน10ปีที่ผ่านมาดูจากเวลาเดี๋ยวขออนุญาตพักเบรกกันสักครู่นะครับฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเรากลับมาพรีวิวแมนเชสเตอร์ดาร์บี้กันครับ
1: Follow the games สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงการต่างประเทศระบุกัมพูชาบิดเบือนคำกล่าวประธานาธิบดีเมียนมาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
4: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
5: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
4: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
5: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
1: กระทรวงการต่างประเทศระบุกัมพูชาบิดเบือนคำกล่าวประธานาธิบดีเมียนมาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งไม่ส่งผลดีต่อการแก้ไขปัญหาระหว่างกัน
6: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่มีสื่อกัมพูชารายงานการแถลงข่าวของโฆษกวุฒิสภากัมพูชาเกี่ยวกับการเยือนกัมพูชาของประธานาธิบดีเมียนมาโดยระบุว่าเมียนมาสนับสนุนท่าทีของกัมพูชาอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาชายแดนกับไทยว่าควรพิจารณาบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงโดยเมื่อคืนนี้โฆษกประธานาธิบดีเมียนมาได้ชี้แจงประเด็นนี้ว่าประธานาธิบดีเมียนมากล่าวว่าในการแก้ไขประเด็นชายแดนแนวทางที่ดีที่สุดคือสันติวิธีและสิ่งสำคัญคือการเจรจาหารือให้ได้ทางออกที่ดีที่สุดนอกจากนี้เมียนมาเรียกร้องให้กัมพูชาแก้ไขปัญหาชายแดนด้วยสันติวิธีและให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ระดับภูมิภาคในภาพรวมกรณีนี้จึงเป็นอีกครั้งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางของกัมพูชาที่มักจะบิดเบือนข้อมูลเพื่อประโยชน์ของตนซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมบรรยากาศที่จะเอื้อต่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคามติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณฝายเปรมห้วยเชียงส่งแก้ปัญหาน้ำท่วมช่วงฤดูฝนและเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนช่วงหน้าแล้ง
7: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคามติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณฝายเปรมห้วยเชียงส่งอำเภอกันตราวิชัยเพื่อรับฟังแนวทางการพัฒนาพื้นที่ลำห้วยเชียงทรงสำหรับแก้ปัญหาน้ำท่วมช่วงฤดูฝนและเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนช่วงหน้าแล้งโดยลำห้วยเชียงทรงมีความจุเก็บกัก10ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันมีประตูระบายน้ำห้วยเชียงทรงสถานีสูบน้ำป้องกันน้ำท่วมและผนังกั้นน้ำในพื้นที่ช่วยบริหารจัดการน้ำแต่ช่วงฤดูฝนเมื่อระดับน้ำในแม่น้ำชีเพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลต่อการระบายน้ำจากลำห้วยเชียงทรงทำให้เกิดน้ำเอ่อล้นและท่วมขังพื้นที่การเกษตรขณะที่ช่วงหน้าแล้งยังมีข้อจำกัดด้านแหล่งเก็บกักและระบบกระจายน้ำกรมชลประทานจึงมีแผนเสนอขอตั้งงบประมาณปี2571 ถึง2572คาดว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำครอบคลุมพื้นที่การเกษตร 21,500 ไร่และประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 2,235 ครัวเรือนปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ทางการโครเอเชียอพยพประชาชนกว่า200คนบนเกาะบรัสหลังเผชิญไฟป่ารุนแรงนายสลาฟทูคาโควิชผู้บัญชาการสำนักงานดับเพลิงแห่งชาติของโครเอเชียกล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุไฟป่ารุนแรงบนเกาะบรัสในทะเลเอเดรียติกนานหลายวันซึ่งลุกลามเข้าใกล้หมู่บ้านแห่งหนึ่งในเมืองมิลนาส่งผลให้ทางการท้องถิ่นต้องเปิดระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวพร้อมอพยพประชาชนมากกว่า200คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตทั้งนี้โครเอเชียเผชิญไฟป่ารุนแรงหลายระลอกในช่วงฤดูร้อนของปีนี้ท่ามกลางสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งผิดปกติโดยไฟป่าครั้งใหญ่ปะทุขึ้นใกล้กับเมืองโอมิชทางตอนใต้เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3รายนับเป็นเหตุการณ์ไฟป่าที่รุนแรงที่สุดของประเทศในช่วงหลายปีที่ผ่านมาน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: สวัสดีครับเจอกันนัดตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์ปิ่นเกษรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดตีมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดตีมาแล้วทาง Sport Station FM 97แล้วเจอกัน
3: บูมเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
4: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
5: กีฬาพารวย
6: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยทูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
4: ้พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97
7: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 ถึง 3:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
8: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
9: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
10: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 ถึง 17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
11: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูด2สุภ พันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
12: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
11: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสูตรเขาเป๊ะปังโป๊ะ
12: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
11: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้
12: นนั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักพลิกความคิด
11: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
13: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
14: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
15: ณราพงศ์วัยวัฒน
16: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 นถึง 7:00 นที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
15: ชัดทุกประเด็น
16: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
15: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
17: ทราบแล้วเปลี่ยน
18: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
19: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
20: Follow the games.
2: กลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของ Follow the Game ในค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวในเวลา 4:30 น. Manchester Derby จะลงทำการแข่งขันก็จะเป็นนัดแรกของฤดูกาลเปิดบ้าน Old Trafford ต้อนรับกันก่อนนะจะเป็นรายชื่อผู้เล่นตัวจริงนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นี่ก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะว่าแมนยูจะไหวเปล่า 4-2-3-1 นะครับเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผู้สาประตูเป็นเซนเน่เลมแมนนะครับแล้วก็4แผงหลังครับเดโก้ดาโรทางขวาทางซ้ายแพทริกดอกูคู่เซนเตอร์แบ็คครับแม็กไกวกับมาร์ติเนสสามมิดฟิลด์ตรงกลางติเลมองกับไมนูแล้วก็สามมิดฟิลด์ตัวรุกครับเอ็มโบโมทางขวาทางซ้ายแรดฟอร์ดแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเป็นบูโน่เฟรนันเดสหน้าเป้าเป็นมาติสคุนย่าทีมเยือนนะครับแมนซิตี้มาในระบบเดียวกันเลย 4-2-3-1 ผู้สามตัวเป็นดอนนารุมา4แผงหลังครับมาติอุสนูเนสประจำแบ็คขวาแบ็คซ้ายเป็นจูสโกกวาดิโอนผู้เซ็นเตอร์แบ็คครับลูเบนดิอาร์ตกับทางมาร์เกฮีสองมิดฟิลด์ตรงกลางของแมนซิตี้จริงๆตอนนี้เนี่ยผมเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยคู่นี้โหดว่ะนะครับก็จะเป็นเอเลียตแอนเดอร์สันกับทางเอนโซ่เฟรนันเดสสามมิดฟิลด์ตัวรุกเริ่มดูดีขึ้นนะครับเริ่มที่จะดูดีขึ้นนะก็จะเป็นฟิลโฟเดนทางขวาครับแล้วก็ทางซ้ายเนี่ยเป็นองตุนเซเมนโยแล้วก็ตรงกลางเป็นลายานเชอร์กี
17: หน้าเป้านี่ไม่ต้องสืบครับเรารู้กันดีอยู่แล้วเออร์ลิงบาวฮาแลนด์นั่นเองนะ สำรองของแมนยูมีคาวดาโรเป็นผู้รักษาประตูสำรองในแนวรับก็มีไอเดนเฮเว่นนะครับเลเน่โยโรนุสแซบาสลาวีแล้วนอกนั้นก็ยังมีอังเดซันโตสมีไอ้เจ้าหนุ่มเลซี่นะครับแล้วก็ในมีเบมิสันเบาด้วยนะในตำแหน่งกองกลางแล้วก็ตัวรุกนะครับมีเบนจามินเซสโกกับทางจูโชเซ็กซีของแมนยูตัวเจ็บก็คอมฮีตันนะผู้สับตัวมือ3มานูเอลอูกาเต้ที่เจ็บมาจากฟุตบอลโลกนะครับแล้วก็น่าจะยาวนู่นแหละกว่าจะกลับมาได้ก็น่าจะท้ายฤดูกาลอย่างเร็วนะอย่างเร็วสุดก็น่าจะท้ายฤดูกาลนั่นเลยนะครับเพราะว่าเจ็บหนักนะ ACL ส่วนที่เหลือนะครับอาหมัดเดียโลที่มีปัญหาการบาดเจ็บมาไทเดอริกที่เจ็บแล้วเจ็บอีกเจ็บอยู่อย่างนั้นเจ็บซ้ำซากไม่รู้จะเจ็บอะไรหนักหนานะมาไทเดอริกนะครับแล้วก
20: ็
17: ตัวใหม่คาร์ลอสบาเลบานะอ่ะมิสเตอร์จังพระจันทร์คุณจังสกุล
20: มาแล้วมาแล้วกลับมาจากแมนเชสเตอร์แล้ว
17: เพิ่งบินกลับมาเหรอ
20: เออเพิ่งไปดูคอนเสิร์ตโอเอซิสมาแล้วก็สี่ทุ่มครึ่งอีกแป๊บหนึ่งก็แมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์พอดีเลยนะฮะไปดูโอเอซิสมาครับโอ้โห
17: ดูนี่ดูไงดูฮะดูยังไง
20: ก็ดูในโรงไงดูในดูหนังมันก็หนังโอเอซิสเข้าฉายก็ไปดู
17: มันเป็นสารคดีใช่ไหมเห็นแวบๆอยู่ว่าโอเอซิสทำสารคดี
20: ใช่ใช่ใช่แล้วก็ฉายวันนี้มาสุดท้ายด้วยฉายสามวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เองทำไมฉายน้อยกันก็ไม่รู
17: ้เออตอนแรกนึกว่าสารคดีนี้ลงสตรีมมิ่งนะอ๋อลงเป็นโรงเหรอ
20: เออลงเป็นโรงแล้วก็กลัวว่าไม่ได้ลงสตรีมมิ่งตามเน็ตฟลิกอะไรอย่างเงี้ยกลัวไม่ได้ดูก็เลยแบบวันสุดท้ายก็จองตั๋วไปดูซะหน่อยนะครับ
17: กี่ชั่วโมงสารคดี
20: 2ชั่วโมง2ชั่วโมงกว่าๆ2ชั่วโมงเกือบครึ่งอะอะไรอย่างเง
17: ี้
20: ย
17: เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะ2ชั่วโมง
20: เออก็เพิ่งกลับมาถึงบ้านเนี่ยแหละครับคนดูเต็มเลยนะแบบโอ้โหเหมือนไม่เชียร์แบบเหมือนไม่เชียร์บอลเหมือนไม่เชียร์อะไรเพราะว่ามันบรรยากาศ
17: ก่อนจะคนดูเต็มนะช่วงวัยที่เข้าไปดูส่วนใหญ
20: ่เออแปลกนะนึกว่าจะเป็นคนยุค90เหมือนผมนะเฮ้ยไอ้ข้างๆผมเป็นน้องผู้หญิงเว้ยใส่ชุดนักเรียนมาแบบม.ปลายแน่นอนอ่ะ
17: เดี๋ยววันอาทิตย์ใส่ชุดนักเรียนม.ปลายเหรอ
20: ใช่เขากระโปรงแดงอ่ะน่าจะเป็นโรงเรียนประจำนะถ้าขอใครเกิดมันคล้ายๆญาติผมที่โรงเรียนวัฒนา
17: วัฒนาวิทยาลัยตรงเพลินจิตอันนั้นก็เป็นกระโปรงแดงแต
20: ่ใช่ใช่ใช่น่าจะเป็น
17: วัฒนาเขาเป็นประจำเหรอใช่ไหม
20: ใช่ครับใช่
17: หรือว่ามีคู่
20: อะไรอย่างเงี้ย
17: มีทั้งไปกลับได้แล้วก็เป็นประจำใช่ไหมวัฒนา
20: น่าจะครับ
17: อยู่
20: แปลกมากเลยนะเออครับแบบเป็นน้องผู้หญิงมองไปแน่นอนแล้วมาคนเดียวด้วยเป็นผู้หญิงด้วยงงมากเลย
17: มาแต่ในอยู่ตรงชิดลม
20: เออ
17: ใช่วัฒนานี่น่าจะอยู่ตรงประมาณเพลินจิตนานาโซนนั้นเพลินจิตน่าจะใช
20: ่นั่นแหละอะไรแถวในเมืองแถวนั้นแหละแล้วก็ข้างขวาแล้วก็อีกคนนึงก็เป็นมากับแม่น้องผู้ชายใส่แว่นเฮ้ยมันเป็นเด็กรุ่นนี้กันละนุ้ยแบบเหมือนส่งต่อจากรุ่นพ่อสู่ลูกอ่ะ
17: คือ
20: ผมความรู้สึกส่วนตัวผมคิดอย่างนั้นนะว่าแบบเหมือนพ่อเขาฟังแล้วก็ส่งมาต่อลูกอะไรเงี้ยเหมือนพ่อเราก็ยุคเราเนี่ย40กว่าแล้วก็ส่งลูกอายุ18 19 20ฟังครั้งนั้นเลยครับส่วนมาก 70% เป็นรุ่นแบบต่ำกว่า30อ่ะ
17: คือผมจะบอกว่าผมมาเห็นมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะกับอะไรแบบเนี้ยที่แบบเด็กอายุ10ไปปลาย20กว่าๆเงี้ยมานั่งถกเถียงกันว่าใครเลียวกว่ากันนึกออกป่ะ
20: ใครเลียวกว่ากันใครกับใครครับ
17: ว่าแบบเราเนี่ยตัวจริงเว้ยกับวงเนี้ยซึ่งไอ้วงที่เขา มานั่งถกเถียงกันอ่ะมันคือวงในรุ่นเรา20กว่าปีที่แล้ว30ปีอ่ะแต่กลายเป็นว่าเด็กอายุ10กว่าเด็ก20กว่ามานั่งเถียงกันว่าใครรู้ลึกใครของแท้กว่ากันน่ะ
20: ซึ่งมันไม่ได้ตรงรุ่นตรงราวกับเขาเลยนะเขาก็ยังไม่เกิดด้วยซ้ำนะไม่ได้มาสัมผัสไม่ได้มาอะไรไม่ได้รู้จักแบบเราอะตรงรุ่นเต็มข้อเลยอะไรอย่างเงี้ย
17: สำหรับผมผมมองว่าด้วยความที่มันเหมือนจะกว้างนะในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยเพราะว่ามันมีโซเชียลเนี่ยมันสามารถเข้าถึงได้หมดอะแฟชั่นเพลงหนังหนึ่งอะไรทุกอย่างอะมันเข้าได้หมดแต่กลายเป็นว่าพวกศิลปินกลุ่มนี้ในยุคเราเนี่ยมันเริ่มลดน้อยลงกับการผลิตผลงานใหม่ๆขึ้นมาเริ่มลดน้อยลงที่แบบว่าเป็นแบบglobal ที่แบบทั่วโลกรู้จักเนี่ย Oasis Blur Korn อะไรพวกนี้นะ
20: ครับ
17: แล้วมันจะก็จะกลายเป็นกึ่งๆวงใต้ดินกึ่งๆวงที่เป็นแบบเฉพาะกลุ่มอ่ะที่เขาก็จะผลิตงานแล้วก็จะอัพผลงานเขาในเพจเขาในช่อง YouTube ในอะไรของเขาอะไรเงี้ยมันกลายเป็นกลุ่มเฉพาะแต่สำหรับที่เป็นระดับ global จริงๆนะทุกวันนี้ไม่ K-POP ก็อะไรก็ไม่รู้แหละนะที่เป็นแบบว่าเราจะเห็นอยู่เยอะๆโปรโมทกันเยอะๆโฆษณากันเยอะๆอะไรเงี้ยก็เลยกลายว่าเหมือนกับว่าพอตัวเลือกมันน้อยลงอ่ะมันกว้างขึ้นแต่ตัวเลือกมันน้อยลงถ้าไม่ได้ไปเป็นแบบว่าโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรล่ะติ่ง K-POP อะไรอย่างนั้นนะนะมันก็จะเป็นกลุ่มที่แบบว่ามาหาอาจจะเปิด TikTok แล้วไปเจอเพลงเอ๊ะเพลงอะไรมันน่าสนใจแบบเพราะดีพอไปหาอ๋อเพลงนี้เอ้าวงนี้อยู่มานานแล้วนี่ว่า20กว่าปีแล้วนี่ว่าไปหาฟังดีกว่าก็เลยย้อนกันไปน่าจะเป็นประมาณนี้นะ
20: งงเลยผมไม่มีแต่อะไรแบบนี้
17: ผมเห็นหลายคนแล้วล่ะ
20: ที่แบบก้าวติดใกล้แล้วก็คนที่มาสั่งเนี้ยผมสั่งเนี่ยมีลายโอเอซิสเพียบเลยนะแล้วก็เหมือนมีลายพี่เลอะไรเงี้ยที่เขาจากไปอะไรท้อเขาเอ้ยหนึ่ง
17: ที่วันนั้นนาพูดไงว่ามาสักหน้าปกอัลบั้มพราวใช่ไหมที่เป็นดัดฟัน
20: อ
17: ่ะ
20: มีหมดเลยครับมีหมดเลยเด็กอะไรทันพี่เลทินท้อกันเลยไปดูหาดูจากไหนเนี่ยผมดูอายุ14ก่อนไปเดินดูจากวันเสาร์อ่ะรายการทีนทอล์กเนี่ยแล้วคุณยังไม่เกิดเลยแล้วก็พูดเป็นตุเป็นตาเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยรู้จักครับผมฟังเพลงซีรีส์ฟูรู้จักด้วยเพลงเปิดรายการ
17: บางสิ่งบางอย่างเรายังลืมไปแล้วเลยนะรุ่นเราจริงอ่ะแต่เรายังลืมอ่ะ
20: ใช่ผมบอกแบบรูปลายสักว่าไงละเป็นเพลงแบบโลกกว้างๆไกลๆอะไรเงี้ยซึ่งเป้าหมายผมต้อง40ขึ้นไปอ่ะที่จะเก็ตที่จะมาซื้อรูปเนี้ยสักแต่กลับกลายเป็นเด็กเลยรู้จักด้วยอะไรเงี้ยก็เลยคุยกันยาวเลยแล้วก็เคยดูครับฝันบ้าคาราโอเกะพี่เลแสดงเรื่องแรก
17: เดี๋ยวนี้ปัญหาดูอะไรพวกนี้ได้เยอะมากขึ้น
20: อะไรวะทำไม
17: โซเชียลนี่แหละ
20: เข้าวิดีโอเข้าร้านวิดีโอไปเช่าเรื่องฝันบ้าคาราโอเกะดูปัญหาดูอะไรจากกันไหนแล้วสุดยอดเลยเด็กทั้งนั้นเลยนะ
17: อย่างที่บอกกับยุคนี้พอมันมีโซเชียลปุ๊บมันมีอินเทอร์เน็ตปั๊บเนี่ยข้อมูลทุกอย่างมันสามารถเข้าถึงได้ไวเข้าถึงได้ง่ายเทียบกับยุคเราที่ไปหาเช่าวิดีโอไปหาเช่าซีดีไปหาข้อมูลตามร้านหนังสือรายสัปดาห์รายเดือนใช่ไหมแล้วมันก็ไม่ได้ว่าจะมีข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจงอย่างที่เราต้องการเสมอไปเงี้ยก็ต้องไปนั่งไขว่คว้าหากันอะไรเงี้ยนะ
20: สนุกเลยนะน้องชอบฟังซีรีส์ฟูชอบวงพาวชอบอะไรแบบเนี้ยเหมือนที่เราชอบตอนเด็กๆมันก็
17: ที่ผมเคยพูดไงว่าผมเคยได้ยินมาว่าทุกอย่างอ่ะมันจะเป็นวนลูปของมันเพลงยุคนี้แนวนี้มาแล้วเดี๋ยวพอผ่านไป4ปี5ปีมันก็จะวนกลับมาที่อีกแนวนึงแล้วก็จะวนไปเงี้ยวนไปเรื่อยๆแฟชั่นการแต่งตัวก็จะวนไปเรื่อยๆ ันจะวนลูปอยู่เนี่ยเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งอาจจะได้เห็นขากระดิ่งขาม้ากลับมาฮิตกันอีกก็ได้เหมือนอย่างยุคเราอ่ะที่ตอนสมัย10กว่า20กว่าที่อยู่ดีก็มาฮิตขาม้าขากระดิ่งกันจำได้ไหมพี่เจงแล้วอยู่ดีก็หายไปซึ่งไอ้ขากระดิ่งขาม้ามันคือแฟชั่นรุ่นพ่อรุ่นแม่เราอ่ะ30 40ปีที่แล้วที่เขาฮิตกันน่ะแต่อยู่ดีก็มาบูมในยุคเราตอนอายุ10ปลายๆ20ต้นๆกันแล้วก็หายไปซึ่งผมคิดว่าเดี๋ยวในอนาคตอ่ะมันก็จะวนลูปมาอีกรอบนึงนะพักเรื่องนี้กันไว้ก่อนถ้าไม่พูดถึงเรื่องนี้น้าโดนตีเก๊เลยนะ
20: ด้วย
17: 4ทุ่มครึ่งไง
20: อ๋อมันแน่นอนอยู่แล้ว
17: ไหนบอกว่าเป็นลังแบบจริง
20: แมนเชสเตอร์จะสีฟ้าหรือสีแดงแมนเชสเตอร์เรดหรือเปล่าวันนี้เนี่ยเรื่องแมนเชสเตอร์มันเข้มข้นมากเลยนะครับ
17: ออกจากบ้านไปไล่ตบคนใส่เสื้อสีฟ้าให้หมดเลยฮะ
20: มันก็มีเต็มโรงเลยใส่เสื้อแมนซีใส่เสื้อโอเอซิสมาเดินกากันเดินโอ้โหไอ้แน่มีอ่ะเพราะว่าโอเอซิสเขาก็แมนซิตี้อยู่แล้วอ่ะแล้วอันนี้ก็ใส่ตามมาตึงๆเลยสีฟ้า
17: ก็ไอ้เจ้าเลียมใช่ไหมเลียมกาลาเกอร์มาที่เขาเป็นตัวพ่อแมนซิตี้อ่ะ
20: ก็ต้อง
17: เลียม
20: ตั
17: วเอลนะ
20: มันคู่อะไร
17: ที่ออกได้จ๋าๆมันคนน้องอ่ะคนน้องมันเลียมหรือโนเอลนะ
20: เลียมเลยนะเลียมนะ
17: เลียมใช่ไหมไอ้คนน้องอ่ะที่ออกหน้าแบบจ๋าๆเลยว่าข้าคือเจ้าพ่อแมนซิตี้อะไรนั่น
20: อ่ะมันคู่อ่ะ
17: เขาโดนแกรี่เนวิลสวนไปนะสวนไปว่าอย่ามาพูดว่าเป็นตัวจริงแมนเชสเตอร์ทั้งที่ครึ่งข้อชีวิตใช้ชีวิตอยู่ในลอนดอนก็โดนสวนโดนทางแกรี่เนวิลสวนไปนะอ่ะมากำลังจะเริ่มแล้วนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์เดอร์บี้นัดแรกของฤดูกาลนี้ประเดิมที่โอลด์ทราฟฟอร์ดแต่ก่อนแค่นั้นขอสรุปผลการแข่งขันสักครู่หนึ่งเมื่อสักครู่ที่จบไปนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษโควินทรีแพ้กับไบรตันไป0-5แล้วก็ที่จบไปก่อนหน้านี้นะครับอีกเรื่องฝรั่งเศสลิลชนะทัวร์2-0และที่ทำการแข่งขันอยู่ณเวลานี้เลอมองเจอกันลองเสมออยู่0-0บุนเดสลีกาเยอรมันจบไปเมื่อสักครู่ครับอาบาลาฟซิกเอาชนะฮัมบูร์กไปได้5-0และเดี๋ยวจะลงทำการแข่งขันในเวลาเดียวกันกับแมนเชสเตอร์เดอร์บี้นะครับ16:30เอลส์แวร์เบิร์กจะพบกับบาเยิร์นมิวนิกอย่างที่ผมบอกไปคนไทยอย่าลืมตามเชียร์เอลส์แวร์เบิร์กอย่าลืมตามเชียร์นิโคลัสมิเกลสันนะครับเกาโชซิลาจบไปแล้ว1คู่เลเช่เอาชนะมอนซาไปได้3-2แล้วเดี๋ยวในเวลา5:00ครับนาโปลีจะพบกับโบโรญญาเอเลเดวิซีจบไปแล้ว2คู่เอ็กเซลเซอร์แพ้กับอูเทร็ก1-2ฮิลันวีนเสมอกับเทลสตาร์0-0และที่ทำการแข่งขันอยู่ณเวลานี้พีซิซูโวนะครับตามหลังฟีเยนูดอยู่0-3อาว่ามา
20: และดูรู้เหมือนว่าที่เป็นลาลีก้าฮะเกิดอะไรขึ้นเพิ่งลงสนามมาแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นฮะเอ๊ะไม่ใช่ลงสนามครึ่งหลังมาแค่2นาที
17: ก็ยาเมากดจุดโทษไงเห็นมีอะไรเลย
20: แป๊บเดียวเท่านั้นฮะเรียบร้อยต่อฝาโลงนะ
17: เลบันเต้นะครับเปิดบ้านตอนนี้อยู่ในครึ่งหลังแล้วอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ตามหลังบาร์เซโลนา0-3ลูกแรกครับซาบีเอสพาร์ดครับแนวรุกขออภัยแนวรับวัย19ปีทำประตูให้กับบาร์ซ่าขึ้นนำก่อน 1-0 ลามินยามาเอามากดประตูที่2นะครับครึ่งแรกจบที่บาร์ซ่าบุกนำจากบ้าน 2-0เรื่องหลังเริ่มเกมมาได้แค่3นาทีมาเสียจุดโทษนะครับแล้วก็ลามินยามาลยิงประตูเข้าไปให้บาร์ซ่าบุกนำเลบันเต้3-0
20: ไม่รู้จะไปตกตรงไหนนะครับเนี่ยไหลไปเรื่อยๆหรือเปล่าม
17: ีโอกาสเป็นไปได้นะที่จะยิงยาวอยู่เหมือนกันนะลืมดูไปว่าไอ้เจ้าแอนโทนีกอร์ดอนลงหรือเปล่า วันนี้ได้ลงนะครับแต่ว่ายังไม่ได้แผงลิสต์อะไรนะสำหรับแอนโทนีกอร์ดอน
20: ครับ
17: แมนเชสเตอร์ประเดิมแล้วครับ
20: เดี๋ยว
17: เริ่มเกมแล้ว
20: ใส่
17: ผู้เล่นตัวจริงอีกสักรอบ
20: ครับครับ
17: 4-2-3-1 เจ้าบ้านเซนเนเลเมนครับผู้รักษาประตู4แผงหลังดาโลทางขวาดอกกูทางซ้ายกูเซนเตอร์แบ็คครับลิซันโดมาร์ติเนสกับแฮร์รี่แม็กไกว์สามมิดฟิลด์ตรงกลางติลมองกับไมนูสามมิดฟิลด์ตัวรุกครับเอโมโมทางขวาแรดฟอร์ดทางซ้ายบรูโน่เฟร์นันเดสเป็นเพลย์เมคเกอร์แล้วก็หน้าเป้าเป็นมาเทอุสคุนย่าทีมเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ระบบเดียวกันครับ4-2-3-1ผู้รักษาประตูเป็นดอนาลูมา4แผงหลังครับนูเนสทางขวาทางซ้ายกวาดิโอนผู้เซ็นเตอร์แบ็กเป็นลูเบนดิอาสกับเกฮีสองมิดฟิลด์ตรงกลางครับอันนี้ผมว่าน่ากลัวนะเอ็นโซ่ฟานันเดสจับคู่กับเอเลียตแอนเดอร์สันสามมิดฟิลด์ตัวรุกครับโฟเดนทางขวาทางซ้ายเซเมนโยตรงกลางเป็นชากีแล้วก็หน้าเป้าเป็นเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด
20: ์ครับ
17: ส่วนขออนุญาตไปดูเอลส์แวร์เบิร์กกันหน่อยยังเป็นตัวสำรองเหมือนเดิมนะสำหรับทางนิโคลัสมิเกลสันนะครับวันนี้อยู่ในมานั่งสำรอง
20: ไม่ได้ลงตัวจริงเหรอ
17: เป็นสำรองตลอดเลยนิโคลัสมิเกลสัน
20: ตาย
17: นัดนี้ก็เป็นนัดที่3ในบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับนัดที่แล้วอ่ะมิเกลสันได้ลงเล่นแต่ว่าในฐานะตัวสำรองนะลงเล่นในครึ่งหลังน่าจะลงเล่นไป20กว่านาทีแต่ก็ถือว่าเป็นการประเดิมบุนเดสลีกาแบบเต็มตัวแล้วล่ะส่วนบาเยิร์นนี่ก็ใส่มาเต็มสูบเลยครับน่ากลัวเหลือเกินผู้สามประตูนี่วันนี้ใช้เออร์บิกนะครับ4แผงหลังสตานิสิกทางขวาทางซ้ายนาธานิเอลบราวน์ผู้เซ็นเตอร์แบ็คเป็นคิมมินแจกับปาเมกาโน่สามมิดฟิลด์ตรงกลางครับบิชชอปกับทางปาโบโลวิช3มิดฟิลด์ตัวรุกเนนัทคาวทางขวาไซบาลีทางซ้ายโอลิเซ่เป็นเพลย์เมคเกอร์และหน้าเป้าเป็นแฮร์รี่เคนทำเล่นไปนะเอลส์แวร์เบิร์ก6แต้มเต็มจาก2นัดแรกนะครับ
20: เฮียซิตี้กดดันก่อนเลยนะครับเนี่ยจากลูกเตะมุมบอมว่าใส่ยังสเปซสปาร์กกันอยู่ฮะงานพลาดมาแล้วที่วอลฟอร์ดคุณดูเต็มความจุเลยครับวันนี้แน่นอนละครับแค่นัดที่ 2-3 เองก็เจอกันแล้วฮะสีแดงและสีฟ้าครับจะออกฝั่งไหนครับวันนี้สภาพสนามโดยรวมแล้วสมบูรณ์นะครับไม่มีฟ้าฝนไม่มีอะไรฮะแดดร่มลมตกน่าเล่นทีเดียวนะรีสอร์ทแอนด์สปานะหญ้าสวยนะกับหญ้าสวยของเรานะครับตัดบอลแล้วฮะมาร์ติเนสคือหลังกลับไปตั้งกันใหม่ครับแม็กควายต้องดวลกับฮาแลนด์นะครับรับหน้าที่ก็รูปร่างพอฟัดพอเหวี่ยงครับอันตรธานนี่ก็ต้องเอาแม็กควายไปชนครับถ้ามาร์ติเนสไปชนเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยอะไม่ไหวแน่นอนครับเอาลากขึ้นมาครับแรชไถ่ไถ่ไปโดนฟาวครับแหมเจ็บหัวเลยบาร์คัสแรชฟอร์ดเจ็บหัวเลย
17: จังหวะเก็บบอลตกได้ครับแล้วก็กำลังกระชากหนีเซเมนโยโอ้ยแล้วก็เข้าไปชนกับเอเลียตแอนเดอร์สันเต็มๆครับที่ยืนขวางไว้อยู่จังหวะชนนะครับเหมือนกับโอ้โหมันมีไอฟอนอทูบริเวณท่อนแขนไปกระแทกหัวของแรดฟอร์ดด้วยครับ
20: ส่วนหนาไปโดนศีรษะครับโจแรชเบอร์9นะฮะใส่เบอร์9ก็เคยใส่ทั้งเบอร์10เบอร์19เบอร์อะไรกันมาแล้วฮะแรดฟอร์ดได้ยิงครับแม่เบาไปหน่อยฮะตรงตัวด้วยไม่มีน้ำหนักฮะดอนนารูม่ารักสบายลูกยิงของมาร์ติเนสจากนอกกรอบหนึ่ง
0: ช้าเนี่ยครับเ
21: ป๊ะเลยเมื่อไหร่นะฮะทั้งสองทีมต้องเกม
17: เริ่มต้นเลยนี่ก็เบอร์39นะ
0: แลดใช่ไหม
17: แล้วก็มาเบอร์19
0: 39 19
17: แล้วก็มาเบอร์10ตอนไปอยู่กับบาร์ซ่าใส่เบอร์14แล้วก็กลับมาแมนยูรอบนี้ใส่เบอร์9
0: เอ้ไปทั่วเลยทีมชาติอังกฤษก็มีเบอร์17มี11ก็มีนะเบอร์11แร็กฟอร์ดเอ็นโซ่ฮะย้ายมาจากเชลซีนะครับทั้งเอ็นโซ่ก็ตัวใหม่แอนเดอร์สันก็ตัวใหม่ค่อนข้างสูสีทีเดียวครับเพราะว่าซิตี้ก็ไม่ได้น่ากลัวเหมือนก่อนละแข่งมิดฟิลด์ก็ยังจับจุดลงตัวลงล็อกกันยังไม่ได้เท่าไหร่นะครับใหม่ๆเอ็มเอี่ยมทั้งนั้นเลยนะพวกนี้เดเมนโยเอนโซแอนเดอร์สันอะไรต่างๆนานาเนี่ยไม่ค่อยได้ร่วมเล่นกันเท่าไหร
17: ่สำหรับในทีมชาตินี่ก็หลักๆก็เริ่มที่เบอร์22แล้วก็มาเบอร์19แล้วก็เบอร์17ก่อนที่จะครั้งสุดท้ายที่ใส่อ่ะคือเบอร์11ก็คือในช่วงฟุตบอลโลกที่ผ่านมา
0: ครบถ้วนเลยเบอร์9 10 11 17 19
17: มีข้อมูลเล็กๆน้อยๆมาฝากสำหรับเอเลียต แอนเดอร์สันนะครับในนัดก่อนหน้านี้เขาเป็นคนที่ทำสถิติจ่ายบอลเกิน150ครั้งใน1แมตช์แล้วก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 92% ความแม่นยำนะครับนี่คือนักเตะคนที่ทำได้ต่อจากโรดี้ซึ่งโรดี้เคยทำสถิติประมาณนี้ไว้เมื่อตอนปี2023นั่นหมายความว่า3ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีนักเตะแดนกลางคนไหนทำได้แบบนี้นะสำหรับแมนซิตี้นอกจากโรดี้ที่เคยทำไว
0: ้ครับ
17: แล้วก็เนี่ยแหละจนมาเป็นเอเลนอเดอร์สันนี่แหละที่ทำได้ในน่าจะเมื่อประมาณ2นัดที่แล้วนะครับตอนนี้นี่ต้องบอกว่าพอมาจับคู่กับเอ็นโซ่เฟร์นันเดสแล้วเนี่ยส่วนตัวผมรู้สึกว่าคู่นี้ค่อนข้างน่ากลัวว่ะ
0: อะไรนะทำไม
17: ผมรู้สึกว่าคู่นี้ค่อนข้างน่ากลัว
0: จับคู่กันเหร
17: อเออเพราะมันเป็นผู้แบบฮาร์ดบอลทั้งคู่นะในการเข้าท้าในฮาร์ดบอลจ่ายบอลที่ดีทั้งคู่เอ็นโซอาจจะดูหวือหวาหน่อยตรงเล่นเกมรุกแต่ว่าเอเลียนแอนเดอร์สันเนี่ยเป็นตัววิ่งเก็บกวาดมันเลยดูเป็นคู่ที่ลงตัวแบบวิ่งคล่านทั้งคู่น่าสนใจมากนะครับสำหรับด้านกลางคู่นี้ของซิตี้เนี่ยรวมกันก็เบาๆครับประมาณ250ล้านปอนด์เอเลียต แอนเดอร์สัน116ล้านปอนด์เอนโซ เฟร์นันเดส120ล้านปอนด
0: ์ครับต้องมาบูโน่แบบบูโน่หน่อยครับมาไปแมนยูไปโอ้โหยิงหมดนะไม่ได้ลุ้นอะไรเลยครับเจ้าขุนย่ามาตุ้ยขุนย่าลากมาเข้าระยะขวาเหมือนทำการขอลองสักหน่อยครับแต่ว่ายิงหมดเลียดแล้วก็ไม่ได้ลุ้นอะไรเลย
17: เมื่อกลางสัปดาห์ยำใหญ่น้องใหม่แชมป์เปี้ยนลีกซาบาบากูไป 4-0 นะหนึ่งในนั้นก็มาเดอสคุนย่า1ประตูเป็นไงความรู้สึกกับการได้กลับไปเล่นแชมป์เปี้ยนลีก
0: เ
21: โอเคก็โอเคอะไม่ได้มีอะไรเต้นอะไรมากมายครับเคยเล่นมาเยอะแล้วเคยเล่นบ่อยแล้วก็เล่นไปเดี๋ยวก็ตกรอบเดี๋ยวก็อะไรเนี่ยเฉยๆนะ
17: นัด

0: ตุลาคมเลยนะครับสำหรับนัดหน้านะในแชมเปี้ยนลีกเนี่ย14ตุลายาวๆเลยนะครับ
1: สิบสองสิบสามนาทีผ่านไปครับยังสูงอยู่นะการเล่นแทบจะยังไม่ได้บอลอะไรเลย
0: อย่าทักอย่าทักอย่าไปทักอย่างนั้นเดี๋ยวก็โผล่มาตู้มหรอก
1: ก็ฝ่อยยิงอย่างเดียวนะครับเข้าฝ่ายเหมือนพลาดให้เห็นนะฮะแม็กควายนี่ก็จอมเหวอหวาปาติเนสอะไรก็จอมเปิดอยู่แล้วนะครับขอให้ไม่เปิดเหมือนเดียวครับรอฉกยิงอยู่แล้วครับ
0: สกอร์ล่าสุดกันสักนิดหนึ่งนะครับแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมนยูกับแมนซิตี้นัดแรกที่บ้านแมนยูก็เสมอกันอยู่0-0ผ่านมาเข้าสู่นาทีที่14ลีกฝรั่งเศสครับนาทีที่29เลอมองเสมอกันล้องอยู่0-0เริ่มต้นการแข่งขันเวลาเดียวกันครับสำหรับบุนเดสลีกาเยอรมันผ่านมา14นาทีเอลส์แวร์เบิร์กยังคงเสมอกับไบเยิร์นมิวนิกอยู่0-0นาทีที่62ครับลาลิก้าสเปนเลมันเต้ตามหลังบาร์เซโลนาอยู่0-3ลามิญามาล2ประตูนะครับในนัดนี้แล้วก็ได้ลุ้นแฮตทริกนะเพราะว่าล่าสุดยังอยู่ในสนามนะครับสำหรับลามิญามาลแล้วก็ประตูแรกนี่เป็นของทางเอสพาดครับตัวแนวรับดาวรุ่งของบาร์ซ่าส่วนอีกคู่หนึ่งพักเบรกครึ่งแรกอยู่นะครับเอเลเดวิซี่ PEC สโวตามหลังเฟยนูร์ลัตเตอร์ดัมอยู่0-3
1: ครับถูก
0: โทมัสเออ
1: ต้องมาดูด้วยมานั่งอยู่บนอัศจรรย์ด้วยนะฮะว่า
0: สำหรับผู้นี้นักเตะอังกฤษก็แมนยูก็มีแม็กไวไมนูและฟอร์ด3คนนะครับซิตี้นี่มี2คนท้วนโฟเดนกับแอนเดอร์สันในมานั่งสำรองของแมนยูก็มีเมสันเมาส์ไอเดนเฮเวนแล้วก็เจ้าหนุ่มเชเลซี่นะครับนี่คือตัวรุกดาวรุ่งของแมนยูสำรองของแมนซิตี้ก็มีนิโกเลวิสอีโก้เรลี่นะครับ2คนท้วนเหมือนกันตัวจริงตัวสำรองของคนท้วนทั้งคู่เลยแมนซิตี้
1: ครับ
0: นะเชื่อไหมว่านัดที่แมนยูเจอกับซาบาเมื่อกลางสัปดาห์22คนในสนามมีเพียงแค่2คนที่เป็นชาติเดียวกันนอกนั้นอีก19คนอีก20คนไม่มีสัญชาติซ้ำกันเลย
1: เหรอสัญชาติ
0: ของซาบาบากู11คนไม่มีชาติซ้ำกันเลยของแมนยู11คนมีติลมองกับเลมเมนที่เป็นเบลเยียมเหมือนกันนอกนั้นคนละชาติกันหมดเลยแล้วก็กลายเป็นสถิติใหม่ของแชมเปี้ยนลีกนะที่22คนในสนามเนี่ยมีแค่2คนที่เป็นสัญชาติเดียวกันนอกนั้นไม่ซ้ำกันเลย
1: ปีคิกแมนยูฮะเล่นขวางขนาดว่าให้เอ็มเบอร์โบไปดูยอร์ดนี้มงตั้งไม่ดีแบดฟอร์ดก็จะประมาณนี้เห็นนะครับเหมือนเดิมเดิม
0: โอ้โหถึงเข้าไปก็ล้ำยกแผงครับลูกนี้เนี่ย 4-5 คนครับที่วิ่งล้ำไปก่อนครับสำหรับทางแมนยูจังหวะไม่สู้ฟันธงดีกว่าว่ามา
1: เสมอ1-1แล้วกันเสมอ
0: โอ้
1: ไม่มีใครเลยดี

0: ดีกว่าใครแมนซีไม่ได้น่ากลัวครับแต่แมนยูก็ไม่ได้มีอะไรเหมือนกันนะคิดว่าแมนยูไม่แพ้นะครับจริงๆก็ออกไปสามหน้าเลย
1: มาเลียฝรั่งเศส
0: อะไรนะ
1: กำลังจะบอกว่าลีกฝรั่งเศสมีสกอร์แล้วนะครับ34นาทีผ่านเลอมองขึ้นนำร้อง1ประตูต่อ0
0: นะแมนยูเซตบอลบุกขึ้นมาทางซ้ายเคาะกันสั้นขึ้นหลังกลับไปลิซานโดบูโนเบิร์นอ้าวแล้วพลาดแล้วและเนี่ยฮะฉกฉลามฉกได้แล้วแอตลักที่หาแล่นไม่ผ่านแม่แต่เล่นต่อบอลกับเพื่อนครับแชกีหรือเปล่าที่สอดขึ้นมาไอหนวดบูโน่ครับไปเบิ้ลลูกคืนหลังครับแล้วก็ไม่ได้แม่นยำกับของเซนเตอร์ครับไปเข้าช่องระหว่างกลางหาแล่นควบตะบึงมาสุดท้ายเป็นพลาดจังหวะสุดท้ายครับเนี่ยรออะไรแบบนี้อยู่ครับให้แมนยูพลาดเองคืนหลังพลาดอะไรเงี้ยตกลากไปยิงลงโทษสักหน่อย
1: สามนัดสามประตูสำหรับเออร์ลิงบราฮันแลนด์ในฤดูกาลนี้นะครับเดี๋ยวดูว่านัดที่4ในวันนี้เนี่ยจะเบิกเพิ่มได้หรือเปล่าส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเดี๋ยวผมขอดูหน่อยว่าพวกเขามีใครเป็นดาวสันโวอยู่นะเวลานี้บูโน่เฟรนันเดสครับ3นัด3ประตูเช่นกันนะสำหรับบูโน่เฟรนันเดส
0: ครับ
1: ก็3ประตูก็จากไอ้วันที่แฮตทริกใส่อิปสวิชทาวใช่ไหมใช่นะครับในวันที่แฮตทริกใส่อิปสวิชทาวน์นะที่เขายิงไป3ลูกไบแอนเนี่ยโมโม่2ประตูของทางแมนยูนะครับส่วนของทางแมนซิตี้ก็คือรายานเชอร์กี2ประตูเช่นกัน
0: ครับจะมีไหมฮะครึ่งแรก20นาทีที่ผ่านนี้0 0คือกลับมาคุณย่าผิวหนีไปตัวหนึ่งก็โดนตัว2แซะแล้วสุดท้ายไมนัวไปทำฟาวใส่พิโซโอหลักตัวจริงยาวๆครับตรงนี้ไมนัวไปเล่นบอลโลกเอาไปทำไมฮะไม่ให้ลงเลยวางข้ามมาลินดาโลปล่อยบอลตกแล้วเหวอโดนโฉกครับเหวอแต่สุดท้ายแม่เป็นโลกโยนเข้ากลางไม่แม่นครับ
1: จังหวะกระดกจะเปิดนะ
0: โ
1: ลเปิดเข้าเนี่ยพยายามจะกระดกเข้ากลางให้กับฮาแลนด์ล่ะครับลำเซเบนโยไปเข้ามือของเลนนี่เซมเมนซะก่อน
0: เริ่มทำงานแล้วนะแผงหลังแผงรับยืนหลังพลาดดาโลเตะวืดวาดเวิร์กและโดนฉกเริ่มนะฮะเริ่มมีอะไรแบบนี้แล้วนะครับวันนี้ชิงสวยเอโมโม่ลากมายังไงเข้าเก็บโทษจ่ายบอลกลับไปไม่ดีครับโดนขัดไม่ได้ฮะแทกีต้อง เฉิดฉายแล้วครับชายกีอ้าวโฟเดนไปเล่นรอบเกมใส่บรูโน
2: ่
0: ใบแดงเลยเรียบร้อยเลยใบแดงเรียบร้อยฮะนอกเกมแบบนี้ฟิลโฟเดนสลิงแตกสติหลุดครับต่อหน้าทูเคิลด้วยต่อหน้าทูเคิลแบบนี้ครับแม่เรียบร้อยฟิลโฟเดนโดนใบแดงไล่ออกแต่
1: ไอ้โฟนให้มันตัวเล็กกว่าที่คิดเยอะเลยนะมันสูงเท่ากับดิซันโดมาร์ติเนสเลย
0: ตัวเล็กฮะตัวเล็กไม่ได้มีอะไรตัวเล็กเล็กๆจิ๋ว
1: จังหวะโอ้ยก็ยังไงครับใบแดงไวไปก่อนหรือเปล่าคือ
0: ดูโน่แสดง
1: หวานล้มacting ออสการ์ครับบูโน่จังหวะล้มแล้วคือโฟเดนก็ยกเข่าค้างอยู่อย่างนั้นนะครับแล้วบูโน่เป็นฝ่ายที่โอ้โหแต่ผู้ตัดสินยังยืนยันว่าเป็นใบแดงครับ
0: เข้าไปแดงฮะยกขาหงายปุ่มยันเข้ามาตรงกล่อมดวงใจ
1: มุมนี้มันไม่เห็นครับต้องอีกมุมครับถึงจะเห็นว่าชัดๆเนี่ยว่ายังไงโอ้โหดันให้มองเห็นในมุมที่มันไม่ชัดเหมือนรอบแรกครับเพราะรอบแรกก็เหมือนกับว่าก็นอนกลิ้งไงครับแล้วจังหวะพลิกมาก็เหมือนต้นขาได้ไปโดนบริเวณช่วงท้องของบูโน่ก็ทิ้งตัวทันทีครับ
0: ครับ
1: งั้นโอ้แต่ผู้ตัดสิน VR ก็ไม่ทักทายอ้าวเดี๋ยวก่อนยังไงหรือเปล่า VR โอ้ไม่มีครับ VR ไม่ช่วยครับรอบนี้และเดี๋ยวก็มารอดูข่าวครับว่าจะมีการออกมาแถลงการยังไงนะครับของทางผู้ตัดสินแล้วก็กลุ่ม VR นะ
0: ยกขาค้างไว้ฮะจากเหมือนนักแบบถีบอะไรเงี้ยเหมือนแล้วก็แสดงดีด้วยร้องดังมาก
1: ถ้าที่ดูเมื่อสักครู่ก็เหมือนกับแค่ว่าแบบคือพยายามจะเรียกฟาวล์แหละโคเดนน่ะยกขาแล้วก็หมุนตัวแบบว่าแบบโอดโอยอ่ะแล้วก็เลยไปชนบูโน่ดันก็เหลี่ยมดีกว่าอีกทิ้งตัวทันทีเลยก็เรียบร้อยครับโอเดนโอ้แต่ก็ต้องมาดูคำแถลงการของผู้ตัดสินหลังเกมด้วยนะครับเพราะว่าเขายืนยันเป็นใบแดงแล้วก็ไม่มีการตรวจเช็ค VR เพิ่มด้วยนะ
0: ครับ
1: เกมเปลี่ยนเล็กน้อยครับหรือเปล่าสติตี้เหลือ10คน
0: โอ้ใบเยอะนะ
1: นาทีที่26เลนาร์ดคาวครับยิงให้ไบเยิร์นขึ้นนำเอลสวาเบิร์กเจ้าบ้าน1ประตูต่อ0ในขณะที่เริ่มเกมในครึ่งหลังมาไม่กี่นาทีเท่านั้นครับเฟยานูร์ดรัตดัมก็บุกนำพีซีซูโวไป4ประตูต่อ0ลุ้นประตูขึ้นนำของซิตี้จากจังหวะเตะมุมครับเมนปัดออกมายิงซ้ำกลับไปครับยังไปติดตัวบล็อกแรดฟอร์ดมงสกัดออกข้างไปได้ลูกทุ่มอีกครั้งครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี
0: ้อยู่กับแมนยูแล้วล่ะครับจะเด็ดสุดในบ้านได้ไหม11ต่อ10ตัวร่วมๆโอ้โห10นาทีมีเวลาร่วมๆ60นาทีเลยครับที่จะค่อยๆบดในบ้านด้วย วางยาขึ้นมาสาดโดมมาก็ยังหม่งดาโล่สกัดไว้ได้แล้วก็ไปหนุนด้วยริมันโย่ได้ฟาวครับแมนยูเป็นคือ
2: ผู้ตัดสินในวันนี้นะครับไมเคิลโอลิเวอร์พูลนี่เองนึกว่าใครไมเคิลโอลิเวอร์นะแต่เขาก็แซวกันว่าไมเคิลโอลิเวอร์พูลนะ
0: ครับไปหงุดหงิดแล้วไปเสียสมาธินิดเดียวโฟนเส้นจังหวะบูโน่เข้าไปสกัดเคาะข้อเท้าแล้วก็จังหวะล้มลงไปมีตอดพัดเข้าไปที่แก้มก้นสักนิดหนึ่งตึงหนึ่งอย่างเงี้ยก็เลยดิ้นขึ้นมาถีบเข้าไปที่ท้องหน่อย
2: ก่อนไปพักฟังข่าวครับจังหวะเตะมุมของแมนยูบ้างลุ้นขึ้นนำ 1-0 หรือเปล่าฟังข่าวทีไรมีประตูทุกที
0: โยนไม่ขึ้นอีกจบเลยแบบนี้เรียบร้อย
2: ขออนุญาตพักเบรกฟังข่าวสักครู่แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาตามเกมกันต่อครับ
3: Follow the gameสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาสีหมาดครับนายกรัฐมนตรีย้ำฝ่ายค้านร่วมลงมติสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570สะท้อนรัฐบาลมาถูกทางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: นายกรัฐมนตรีย้ำฝ่ายค้านร่วมลงมติสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570สะท้อนรัฐบาลมาถูกทางในการนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสมการทางการเมืองภายหลังการลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ซึ่งมีพรรคการเมืองฝ่ายค้านบางส่วนร่วมลงมติเห็นชอบว่าการเมืองมีความเป็นพลวัตอยู่ตลอดเวลาหากรัฐบาลนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมแม้แต่ฝ่ายค้านบางพรรคยังเห็นชอบย่อมสะท้อนว่ารัฐบาลกำลังเดินมาถูกทางโดยมองว่าเรื่องดังกล่าวเป็นกำลังใจให้รัฐบาลและทำให้มั่นใจมากขึ้นว่าสิ่งที่รัฐบาลนำเสนอเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมจริงๆรวมถึงช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปฏิบัติงานว่าเม็ดเงินงบประมาณจะถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยเร็วย้ำว่าขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณใดๆเกี่ยวกับการปรับคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่รวมถึงการที่แจ้งทำความเข้าใจกับประชาชนในประเด็นที่มีข้อสงสัยหาคำตอบให้กับประชาชนในทุกเรื่องผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่ายยกระดับกำลังคนอาชีวะสู่ทักษะอาชีพจริงตอบโจทย์ภาคท่องเที่ยวและบริการ
8: นายศพลเวณุโพเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยถึงการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับ3ภาคีเครือข่ายได้แก่สวนนงนุชพัทยาสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาและสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานณสวนนงนุชพัทยาจังหวัดชลบุรีระบุว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นการบูรณาการระหว่างภาครัฐภาคธุรกิจ ภาคการท่องเที่ยวและบริการและหน่วยงานด้านความปลอดภัยในการทำงานเพื่อเชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษากับโลกอาชีพและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของสถานประกอบการโดยมีเป้าหมายคือการสร้างผู้เรียนที่มีทั้งความรู้ทักษะประสบการณ์และจิตสำนึกด้านความปลอดภัยพร้อมเข้าสู่โลกอาชีพอย่างมีคุณภาพขณะที่ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ที่สอดคล้องกับโลกการทำงานและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถเติบโตไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: อธิบดีกรมการข้าวเสนอแนวทางการผลิตข้าวคาร์บอนต่ำลดต้นทุนเพิ่มรายได้เตรียมความพร้อมให้ภาคการเกษตรไทยตอบสนองต่อความต้องการด้านการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
9: นายอานนท์นนทรีย์อธิบดีกรมการข้าวเปิดเผยว่าการปรับเปลี่ยนสู่การผลิตข้าวคาร์บอนต่ำถือเป็นหนึ่งในแนวทางที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญและส่งเสริมการทำเกษตรที่มุ่งลดต้นทุนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับศักยภาพข้าวไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกอย่างยั่งยืนพร้อมยืนยันว่าการผลิตข้าวคาร์บอนต่ำไม่ใช่การเพิ่มภาระให้เกษตรกรแต่เป็นการปรับวิธีการผลิตให้เหมาะสมและคุ้มค่ามากขึ้นโดยมุ่งลดการใช้ปัจจัยการผลิตที่ไม่จำเป็นและเพิ่มรายได้สุทธิให้กับเกษตรกรควบคู่ไปกับการปรับลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการเกษตรโดยแนวทางสำคัญประกอบด้วย4ประการได้แก่การจัดการฟางข้าวโดยไม่เผาการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งการใช้ปุ๋ยอย่างเหมาะสมตามความต้องการของพืชและสภาพดินและการจัดการศัตรูข้าวแบบผสมผสานซึ่งเกษตรกรสามารถค่อยๆปรับวิธีการปลูกตามความเหมาะสมของพื้นที่และศักยภาพของแต่ละครัวเรือนโดยกรมการข้าวพร้อมสนับสนุนองค์ความรู้เทคโนโลยีและให้คำแนะนำเพื่อให้เกษตรกรสามารถเลือกแนวทางที่เหมาะสมกับแปลงนาของตนเองได้อย่างมั่นใจชาวนันมาลีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 18:00
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์กลิ่นเกษรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
3: บูมเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
4: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์กวาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
5: กีฬาพารวย
3: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
4: ้พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97
6: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 ถึง 3:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
7: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
8: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
9: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
10: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุภ พันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
11: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุขเขาเป๊ะปังโป๊ะ
10: ไหนๆๆๆเซฟเปิ้ลหน่อยเซ
11: การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้
10: นนั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักลิขความคิด
11: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
12: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
13: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
14: นราพงศ์วยวัฒน์
15: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
14: ชัดทุกประเด็น
15: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
14: ณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
16: ทราบแล้วเปลี่ยน
17: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
18: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
19: Follow the games
20: ชั่วโมงสุดท้ายของ Follow the Game ในค่ำคืนนี้ครับและจังหวะเมื่อสักครู่ฟรีคิกโอ้โหมาคาร์ลัสฟอร์ดครับปั่นไปเกือบที่จะโค้งเสียบมุมอยู่แล้วครับแต่ยังติดเนี่ยครับซูเปอร์แมนจารุจิดอนนารุม่าครับพุ่งเหยียดสุดตัวไปปัดออกมาได
21: ้ครับ
20: โอ้ก็นะบูโน่ก็ต้องยอมหลีกให้กับซูเปอร์ลัสฟอร์ดนะครับยังคงเสมออยู่0ประตูต่อ0แล้วก็ครึ่งแรกเนี่ยทด2นาทีครับแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ในบ้านของแมนยูก่อน
21: จะมีไหมฮะครึ่งหลังจะบดได้ไหม
20: ถ้าเท่าที่ดูแล้วเนี่ย โอกาสการลุ้นทำประตูของทั้งสองทีมในครึ่งแรกนี่ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแมนยูนี่5ครั้งยิงเข้ากรอบไป1ครั้งจากจังหวะเมื่อสักครู่ครับของมาร์คัสแรชฟอร์ดแหละส่วนซิตี้นี่ไม่ต้องสืบครับแค่2ครั้งเท่านั้นเองเพราะว่าถ้าตามภาพที่เราเห็นกันก็เห็นอยู่แล้วนะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะบดกันอยู่แดนกลางเออร์ลิงฮาแลนด์นี่ยังไม่ได้แผงฤทธิ์อะไรมากมายเลยครับในวันนี้แล้วก็เอนโซแฟนนั้นขออภัยครับเป็นทางเอนโซมาเลสก้าครับไปโวยมากไปหน่อยได้รับใบเหลืองไปด้วยเมื่อสักครู่นี
21: ้ครับ
20: เปอร์เซ็นต์การครองบอลนี่ก็แมนยู49นะครับแมนซิตี้นี่ 51% โอ้พอมาดูมุมนี้แล้วปรากฏว่าลูกปั่นฟรีคิกของแรชฟอร์ดเนี่ย โค้งไปชนเสาด้วยครับไม่ได้ว่าติดเซฟดอนารูม่าด้วยโอ้ถ้าโค้งน้อยกว่านี้นิดนึงก็เสียบโคนเสาเข้าไปแล้วครับลูกฟรีคิกของมาคาร์ลัสฟอร์ดและผู้ตัดสินเป่าจบครึ่งแรกครับแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นัดแรกของฤดูกาลนี้ในถิ่นโอลด์แทรฟฟอร์ดเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0
21: ยังไม่มีใครทำอะไรกันได้นะ
20: ครับ
21: นอกจากที่ฟิลโฟเดนไปทำบูโน่ไว้นะฮะไปหงายปุ่มเหยียดขายันไปที่หน้าท้องครับเล่นน็อกเกมโดนใบแดงไล่ออกไป
20: ส่วนสกอร์ล่าสุดคู่อื่นๆนะครับในครึ่งหลังเลอมองนำล้อง2ประตูต่อ1ช่วงทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งแรกครับเอลส์วาเบิร์กตามหลังบาเยิร์นมิวนิกอยู่0ประตูต่อ1เกาโชซิราคู่5ทุ่มนาโปลีเสมอกับโบโรญญาอยู่0ประตูต่อ0ทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งหลังลาลีกาสเปนเลบันเต้ตามหลังบาร์เซโลนาอยู่2ประตูต่อ4 เลบันเต้นี่หลังจากโดนนำ 3-0 นะครับก็มาตีคืนได้2ประตูจากทางอีวานโลเมโลครับนาทีที่79แล้วก็นาทีที่88จากโรเจอร์บูเก้ครับบาซ่ามาได้ลูกที่4จากคาริมอเดเยมี่นาทีที่90บวก3นำห่างเลบันเต้อยู่4ประตูต่อ2ทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งหลังนี่6นาทีนะครับตอนนี้นี่ทดเกินมาแล้วด้วย
21: ครับ
20: ส่วนเอเลเดวิซี่ครับ76นาที PEC สโวตามหลังเฟเยนูดลอตเตอร์ดัมอยู่0ประตูต่อ6ครึ่งโหลไปแล้วครับเฟเยนูดก็เป็นผลงานการคุมทีมของโจวานี่ฟานบองฮอร์ตนะครับสำหรับเฟเยนูดลอตเตอร์ดัมนะลูกชายของฟานเปอร์ซี่วันนี้หายเจ็บกลับมาแล้วได้ลงเล่นเป็นตัวสำรองด้วยนะครับชากิลฟานเปอร์ซี่ศูนย์หน้าวัย19ปีเมื่อช่วงท้ายฤดูกาลที่แล้วเนี่ยได้รับอาการบาดเจ็บหนักนะครับแล้วก็ต้องพักยาวไปตอนนี้นี่หายเจ็บกลับมาอยู่ในมานั่งสำรองของเฟเยนูดได้แล้วครับชากิลฟานเปอร์ซี
21: ่ครับจังหวะไขว่จังหวะลากเลื้อยไปยิงไปชิดไปอะไรเหมือนถอดแบบพี่ม้าคุณพ่อมาเลยนะฮะเด็ด
20: ๆเฮ้ยฟานเปอร์ซี่สิไม่ใช่
21: เฮ้ยเออว่ะเออไปดูคลิปรุดฟานมาแต่ที่แน่ขยโยกไปเจ็ดนะแต่ที่แน่ขยโยกไปเจ็ดเม็ดไปแล้วไม่หยุดยิงครับ
20: ฟานเปอร์ซี่ไหมอ๋อยังนะครับวันนี้ยังไม่มีชื่อบนสกอร์บอร์ดนะสำหรับชากิลฟานเปอร์ซี่ลูกที่7นี่เป็นของทางฮัตมูซ่าครับก็เจ้าตัววันนี้ทำไป2ประตูแล้วนะสำหรับทางฮัตมูซ่าแต่ไอ้เจ้าชากิลฟานเปอร์ซี่นี่ถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะรูปร่างสูงใหญ่กว่าคนพ่อนะคนพ่อนี่สูงนะครับแต่ว่าไม่หนาแต่เหมือนถ้าจำไม่ผิดไอ้ชากิลเนี่ยจะหนาๆเลยสูงแล้วก็หนานะครับหนากว่าคนพ่อเออพูดถึงคนพ่อนี่ตอนนี้ไปรับงานอยู่ไหนแล้วว่าโรบินฟานเปอร์ซี่ปัจจุบัน ปัจจุบันก็ลงจากตำแหน่งของผู้จัดการทีมเฟเยนูดนะครับแล้วก็ยังไม่มีงานใหม่นะสำหรับทางโรบินฟานเปอร์ซี่นะครับก็มีลูก2คนนะสำหรับฟานเปอร์ซี่มีลูกชายคนโตที่ปัจจุบันก็ค้าแข่งอยู่กับเฟเยนูดส่วนลูกสาวนี่น่าจะไปเส้นทางอื่นนะครับน่าจะไปเส้นทางอินโฟนะตามแบบฉบับสาวๆฝรั่งที่เขาชอบกันนะครับเป็นทางอินโฟพวกอัพ TikTok อัพใน IG อะไรพวกนั้นนะโอ้หน้าตาน่ารักเลยด้วยดีน่าเลล่าฟานเปอร์ซี่นะครับลูกสาวคนเล็กของโรบินฟานเปอร์ซี่ก็ตอนนี้ก็โตเป็นสาวแล้วล่ะ
21: ครับ
20: อายุ16ป ปีเท่านั้นนะครับไม่ได้เลือกเส้นทางฟุตบอลแบบพี่ชายหรือว่าพ่อส่วนลาลิก้าสเปนจบแล้วก็สบายสบายเท้าไปครับบาซ่าเอาชนะเลมันเต้ไป4-2ในเกมเยือนด้วยนะบาซ่าส่วนเดี๋ยวในเวลา17:30ครับก็จะมีลาลิก้าสเปนอีกคู่หนึ่งเกตาเฟ่พบกับเดปอร์ติโบลาคอลุนยาซึ่งไอ้เจ้าโอบาเมยองเนี่ยกดไป4 ประตูจาก 4 นัดและ4 ประตูจาก 4 นัดคือยิงได้ทุกนัดนะครับจาก4นัดเนี่ยนัดละ1 ลูก 1 ลูก 1 ลูก
21: วันดําเม็ดว่าไป
20: 37ปีนะปัจจุบันนะครับปีอาร์เอเมริกโอบาเมยอง
21: แล้วลองฮะออกนำเลอมองเวน3-2ครับได้ไหมเดี๋ยวต้องเช็คมีดึงกลับ 2-2. อะไรหรือเปล่า
20: ตีเสมอ2-2สิ
21: 2-2นะ
20: น็อกนะครับตามตีเสมอเป็น2-2
21: นาโปลี
20: สแวมเบิร์ก
21: ได้ยัง0-0นะครับ
20: ครับจบครึ่งแรกนะเอลส์แวร์เบิร์กยังคงยันสกอร์ตามหลังบาเยิร์นอยู่แค่0-1นะครับนาโปลีในวันนี้ฮอยลุนยังคงลงเป็นหน้าเป้าเหมือนเดิมก็ระบบ4-3-3นะครับสำหรับนาโปลีนะวันย่ามิลินโควิดซาวิชครับลงเป็นผู้รักษาประตูมือ1สี่แผงหลังก็ดีลอเรนโซทางขวาสปินาโซล่าทางซ้ายคู่เซ็นเตอร์แบ็กเป็นมาลินกับลามานี่สามมิดฟิลด์ตรงกลางครับเดอะบอยวันนี้สตาร์ทเป็นตัวจริงแล้วก็ควบไปด้วยวิลลี่กิลมอร์กับทางโรบัตก้าสามตัวรุกครับปอลิตาโนทางขวาเวกาล่าทางซ้ายแล้วก็ลาสมุธฮอยลุนเป็นหน้าเป้าสำหรับแม็กโทมินเดย์มีปัญหาการบาดเจ็บอยู่นะครับโอ้แม็กโทมิเน่นี่น่าเป็นห่วงครับปัญหาเกี่ยวกับหัวใจครับต้องบอกก่อนว่าตามกฎของเกาโชซิลาเนี่ยนักเตะคนไหนที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบการทำงานของหัวใจเนี่ยจะโดนยกเลิกขออภัยจะโดนยกเลิกใบอนุญาตการทำงานในเกาโชเลยนะครับในอิตาลีเลยนะ
21: ครับ
20: คือถ้าหากว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตรวจสอบตรวจเช็คร่างกายออกมาแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าแม็กโทมิเน่เนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจขึ้นมานั่นหมายความว่าจะไม่สามารถลงเล่นให้กับนาโปลีได้แล้วนะครับในเกาโชซิเลียนะว่าในนี้ขึ้นมาว่าเป็นฮาร์ดปรอบเลมนะครับก็อย่างที่เราทราบกันดีใช่ไหมตั้งแต่ช่วงต้นยุค2000เป็นต้นมาที่มีนักเตะหลายคนที่หน้ามืดหมดสติกลางสนามไปดื้อๆอย่างเงี้ยแล้วก็บางคนก็เสียชีวิตจากปัญหาการทำงานผิดปกติของหัวใจอย่างเงี้ยกาโชซิลาก็เลยตั้งกฎออกมาว่าไม่ได้แล้วนะจะต้องดูแลเรื่องนี้เป็นพิเศษเพราะว่ามันเป็นเหมือนโรคประจำตัวที่มันไม่แสดงอาการออกมาให้เห็นน่ะอยู่ดีจะเป็นก็เป็นเลยเงี้ย
21: ครับ
20: มาร์ควิเวียงโฟเอใช่ไหมที่เสียชีวิตจากปัญหาการโรคหัวใจอ่ะ
21: ถูกต้องวูบไปเลยใช่ก็เป็นคนแรกๆอ่ะในศึกคอนเฟดเรชั่นครับ
20: นะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีอีกหลายๆคนนะที่มีปัญหาอะไรแบบนี้นะครับดาลี่บิน ก็เคยมีปัญหานี้แล้วก็ต้องทำการผ่าตัดแล้วก็ใส่เครื่องช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจ
21: คร
20: ับ รวมไปถึง
21: เจ้าอีริกเซน
20: อีริกเซนนี่ก็เป็นตอนฟุตบอลยูโรใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะครับหมดสติไปในขณะที่ลงเล่นให้กับทีมชาติเดนมาร์กแล้วมันไม่ใช่ครั้งเดียวด้วยเพราะว่าครั้งล่าสุดในยูโรครั้งที่ผ่านมาหรือเปล่าก็เหมือนกับว่าอีริกเซนก็จะมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
21: ใช่ใช่
20: อีริกเซนก็ ตอนอยู่กับอินเตอร์มิลานพอดีเลยในรอบแรกที่มีอาการนี้ก็โดนยกเลิกใบอนุญาตการทำงานนะครับจนสุดท้ายต้องย้ายมาอยู่กับเบนฟอร์ดแล้วก็ตอนหลังไปอยู่กับแมนยูนะปัจจุบันปัจจุบันอีลิกเซนไปอยู่ไหนแล้วคริสเตียนอีลิกเซนปัจจุบันนะครับคริสเตียนอีลิกเซนนี่ก็อยู่แฟนสตัดยังวะอยู่กับวอล์ฟบวกนะครับในเยอรมนีนะ
21: ไปโกบวกฮะ
20: ในวัย34ปีนะครับสำหรับทางคริสเตียนอีลิกเซนนี่แหละครับถึงได้บอกค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะถ้าขึ้นข้อมูลมาว่าฮาร์ดพรอบเบมนะครับคือปัญหาเกี่ยวกับหัวใจเนี่ยไม่ได้ว่าอกหักแฟนทิ้งอะไรนะโหแบ็คโทมิเนต้องบอกว่ากำลังไปได้ดีมากๆกับทางนาโปลีนะครับแล้วก็ได้รับคำชื่นชมจากแฟนนาโปลีเยอะมากๆเลยสำหรับไอ้เจ้าสกอตต์แมคโทมินเนถึงขั้นมีการยกให้ไปเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะ ขวัญใจคนใหม่ต่อจากบาราดาน่าเลยนะสำหรับสกอตต์แมคโทมินเนนะครับ
21: โอ้โหขนาดนั้นเลย
20: คืออาจจะไม่ได้ไปว่าเป็นนิวมาราดาน่าอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าก็ยกให้ไปแบบในยุคปลาย90เรามีมาราดาน่ายุคปัจจุบันเรามีแมคโทมินเนอะไรประมาณนี้นะ
21: คร
20: ับ ก็ในวัยเพียงแค่29ปีนะครับถ้าหากว่ามันเป็นโรคหัวใจขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะอาการนี้อย่างที่บอกครับว่ามันไม่มีสัญญาณแจ้งเตือนอะไรก่อนหน้านี้เลยว่าเอ้ยจะล้มเหลวแล้วนะจะทำงานผิดพลาดแล้วนะจะน็อกจะวูบแล้วนะอยู่ดีมันปึ๊บก็ภาพตัดไปเลยนะครับเหมือนที่เราเคยเห็นภาพนะมาร์ควิวิงโฟเออยู่ดีก็ยืนตัวโยกๆแล้วก็ล้มฟับไปเลย
21: น่ากลัวมากน่ากลัวมาก
20: คริสเตียนอีลิกเซนก็ยืนอยู่ก็ล้มฟับไปนะครับไอ้เจ้าดาลีบินก็ถ้าจำไม่ผิดดาลีบินนี่ในสนามซ้อมหรือเปล่าน่าจะไม่ได้ว่าเป็นในแมตช์การแข่งขันส่วนก่อนหน้านี้ในช่วงปีซีซั่นก็มีของกรณีของไอ้เจ้าหนุ่มจามามูเซล่านะครับที่อยู่ดีก็วูบตัวสั่นดิ๊กๆๆๆๆแล้วก็ทิ้งดิ่งลงไปเลยแต่อันนั้นน่ะเขาบอกว่าเป็นอาการของฮีทสโตรกคืออากาศมันร้อนมากแล้วอยู่ดีก็เหมือนกับว่าร่างกายสูญเสียน้ำไปเยอะถ้าผมจำข้อมูลไม่ผิดนะครับคือไม่ได้เป็นเกี่ยวกับหัวใจแต่เหมือนกับว่าอากาศมันร้อนมากแล้วร่างกายมันช็อกก็ไอ้เจ้าจามามูเซล่าก็วูบลงไปแล้วคือนัดแรกเสร็จแล้วก็โดนเปลี่ยนตัวออกไปพักผ่อนไปอะไรพอนัดที่สองซ้ำอีกรอบหนึ่งอีกนะครับน่าจะเป็นช่วงที่บาเยิร์นมาทัวร์เอเชียหรือเปล่าน่าจะเป็นช่วงที่เจอกับเจจูเจอกับอะไรพวกนั้นในเกาหลีในอะไรพวกนั้นนะครับที่มีปัญหานะสำหรับทางไอ้เจ้าจามามูเซล่านะครับแต่ว่าตอนนี้ก็กลับมาลงเล่นได้ปกติแล้วจามามูเซล่านาโปลีนี่ก็มีข่าวว่าตอนนี้เก้าอี้ร้อนแล้วนะครับสำหรับทางแม็กซ์อาเลกีนะเนื่องจากว่าผลงานนี่ไม่เป็นที่น่าพึงพอใจเลยครับ4นัดก่อนหน้านี้นี่ก็แพ้ไป2นัดจาก3นัดนะครับนัดที่4ยังคงเสมออยู่0-0ยิงได้5ประตูเสีย5ประตูครับจาก3นัดแรกชนะ1แพ้2ส่วนคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ตอนนี้ยังคงพักเบรกอยู่นะครับ
21: ครับรอบดึกมีอะไรไหมฮะอาจารย์ที่น่าสนใจ
20: สำหรับหลังเที่ยงคืนของค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยวในเวลา 5:30 นเนี่ยจะมีลาลิก้าสเปนก่อนเกตาเฟ่พบกับเดปอร์ติโบลาคอลุญญาแล้วก็หลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปลีกฝรั่งเศสมีโอแบลดเจอกับปารีสแซงต์แชงแมงซึ่งปารีสแซงต์แชงแมงในฤดูกาลนี้ถ้าจำไม่ผิดยังไม่ชนะใครเลย อยู่อันดับ15ของตารางครับ3นัดเสมอ2แพ้1แพ้ให้กับโมนาโกด้วยนะ
0: ครับ
20: นัดนี้ครับบุกไปเยือนแบรดต้องพยายามเร่งฟอร์มเลยครับสำหรับทีมของลุยส์เอลิเก้เกาโชซิลาคู่ดึกมี1คู่นะครับตี 1:45 เช่นกันซาซูโร่พบกับยูเวนตุสลาลิก้าสเปนในเวลาตี 2ครับจะบอกว่าเป็นบิ๊กแมตช์ก็น่าจะได้เหมือนกันนะแล้วโซเซดาดพบกับอาร์ติโกมาดริดแล้วก็ปิดท้ายด้วยเอเลเดวิซีอีก1คู่นะครับในเวลาตี 1 PSV เฮโดเฟนพบกับสปาร์ตาลอตเตอร์ดัมส่วนในค่ำคืนวันจันทร์นี่ก็จะมีมันเดย์ไนท์ของเกาโชซิเลีย2คู่ด้วยกันแข่งในเวลา 5 ทุ่มครึ่งนะครับโฟโมพบกับปาม่าแล้วก็โตริโน่พบกับ AS โรม่าโฟโมนี่โอ้โหผมไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาพูดเลยอ่ะ
21: ทำไมอ่ะ
20: สุดจริงทีมของเชสฟาบริกาสเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยว่าเพิ่งจะเลื่อนชั้นขึ้นมาอยู่ในเกาโชซิเลียฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่3ผลงานนัดแรกของสโมสรนะครับประวัติศาสตร์สโมสรเลยในการลงเล่นทั่วยุโรปถล่มไลป์ซิกไป4ประตูต่อ1ในนัดแรกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะเล่นในบ้านนะครับโคโมฟอร์มดีจนแบบเฮ้ยทำไมโคโมมันฟอร์มดีขนาดนี้อ่ะฝีมือเชสฟาเบกาสคนเดียวเลยจริงๆเหรอนึกออกไหม
21: ครับ
20: เออฟอร์มดีมากครับโคโม
21: แล้วเป็นฟาเบกาสไงมันทำไมมันเก่าจังวะอะไรเงี้ยถ้าเป็นแบบมูรินโญ่หรืออะไรแบบเก่าๆมีประสบการณ์มันก็เลยอันนี้คุณซื้อหนุ่มอ่ะหนุ่มน้อยฟาเบกาสเนี่ยเฮ้ยโอ้โหมันทำทีมได้เก่าเกมเก่าแบบเฮ้ยมึงเป็นใครแบบไหนเก่าจังวะอะไรนะโอ้โห
20: คือต้องบอกว่าฟาเบกาสเนี่ยคือเทิร์นโปรขึ้นมาเป็นโค้ชเต็มตัวเนี่ยก็คือฤดูกาลที่3
21: เท่านั้นเอง
20: ช่วงเวลาเดียวกับโคโมที่ขึ้นมาอยู่กับเกาโชซิลาเลยนะครับฟอร์มดีมากโคโมแล้วก็ไม่ได้เป็นทีมที่มีซูเปอร์สตาร์เมื่อเทียบเท่ากับอินเตอร์เอซิมิลานยูเวนตุสโรม่าอะไรพวกนั้นเลยนะที่โอทัฟฟอร์ดกับภาพจับมาที่เบนจามินเซสโก้ครับตอนนี้กำลังหยอกล้อกับเพื่อนร่วมทีมอยู่ในมานั่งสำรองนะก็น่าจะได้วัดกันแหละถ้าเซสโก้ได้ลงมานะว่าใครจะคมกว่ากันระหว่างเซสโก้กับทางเออร์ลิงบราแลนด์
21: ไปกันต่อครับครึ่งหลังอ้าวลุยไปแมนยูต้องบุกครองบอลมากกว่าอยู่แล้วแหละ
20: นะว่าใครดูดีกว่ากันสองคนนี
21: ้เอ้ามันโถต้องถามด้วยเหรอไอ้ฮาแลนด์มันพิสูจน์ตัวเองมาเป็นระดับโลกไปแล้วครับพี่เซโก้เราต้องแบบวันๆนึงต้องแย่งชิงตำแหน่งตัวออกสตาร์ตัวจริงกูยังไม่รู้เลยว่าจะได้ลงหรือเปล่าตัวจริงตัวสำรองจะต้องลงเวลาไหนเมื่อไหร่แต่ฮาแลนด์นี่เขายืนหนึ่งเป็นหน้าเป้าไปหมดแล้วครับ
20: มีแววไหมว่าในอนาคตจะไปได้ดีกว่านี้สำหรับไอ้เจ้าเซสโก
21: ้ผมว่ามันก็ประมาณนี้แหละถ้ามันมีแววมันก็ต้องเป็นฮาแลนด์ที่โด่งดังยิงระเบิดระเบ้อกับเซาบวกกับดอทมุนกับอะไรมาแล้วอ่ะอันนี้มันยังแบบมันก็คงเต็มที่ก็คงจะได้แบบอะไรอ่ะเป็นตั้งแต่เกรดประมาณแบบเบนจามินเป็นเอเดนเซโก้หรือว่าอะไรประมาณเนี้ยมันมีระดับนึงอ่ะเกรด B อะไรอย่างเงี้ยแต่คงจะไม่ได้แบบเป็นเกรด A ระดับแถวหน้ายุโรปมันมีดีของมันน่ะเอเดนเซโก้อ่ะมันก็มีดีของมันอยู่ในช่วงนึงลูกเก่งลูกอะไรของมันก็มีแต่คงจะไม่ถ้าเทียบเท่ากับฮาแลนด์หรือว่าเอ็มบัปเป้ที่เป็นเกรดแถวหน้าหัวหอกอะไรขนาดนั้นนะครับ
20: บราวน์ฮาแลนด์5ฤดูกาลที่ผ่านมานะครับฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะเป็นฤดูกาลที่5ใช่ไหม1 2 3 4ใช่ฤดูกาลนี้ฤดูกาลที่5นะครับปัจจุบันนี้เขายิงในพรีเมียร์ลีกเฉพาะพรีเมียร์ลีกอย่างเดียวนะ
21: คร
20: ับ117ประตูจาก5ฤดูกาลรวมฤดูกาลนี้คือฤดูกาลที่5ที่เพิ่งเริ่
21: ม
20: เกิน100ประตูไปแล้วนะครับในพรีเมียร์ลีกอย่างเดียวนะ
21: ครับอ้าวโอ้โหพูดถึงก็มาเลยฮะเพิ่งจะไปดูมาฮะโนเอลกลาเกอร์มาอยู่ในสนามด้วยแน่นอนครับโอ้โหเราเพิ่งเจอกันเมื่อ3ทุ่มนี่เองนะฮะตอนลุคแบ็กอินแองเกอร์นะครับสารคดีชุดใหม่หลังจากกลับมาพี่น้องกลับมาคืนดีกันในรอบ15ปีครับไม่คุยไม่พูดไม่จาไม่ได้ร่วมเล่นคอนเสิร์ตอยู่ในเวทีเดียวกันมาอย่างนานนะฮะล่าสุดก็กลับมาทัวร์กลับมาอะไรแล้วก็มอบความสุขให้กับแฟนบอลสารคดีเขาก็จะตามตั้งแต่ไอ้แมตช์แรกที่เขากลับมาแล้วก็ไปเล่นที่ตามอังกฤษเล่นที่ไอร์แลนด์แล้วก็ไปบราซิลไปเกาหลีอะไรเงี้ยทัวร์เอเชียก็จะมีโมเมนต์ต่างๆของแฟนบอลของอะไรนะครับก็ดีนะเหมาะกับการไปดูในโรงแบบระบบเสียงระบบภาพอะไรใหญ่ๆแล้วก็เพราะว่าโอเอซิสเนี่ยไปเล่นแบบในสเตเดียมก็เป็นส่วนมากนะแต่ละที่ที่เข้าไปสนามฟุตบอลทั้งนั้นแหละครับมันก็เลยมีความอลังการคนดู 80,000 90,000 อะไรอย่างเงี้ยมันระดับนั้นเลยเตะมุมของแมนยูครับเสา2โอ้ปัดออกไปได
20: ้มานั่งไล่ดูทำเนียบดาวซันโวพรีเมียร์ลีกเนี่ยอันดับ1ก็ยังคงเป็นอลันเชเลอร์นะครับ260ประตูจาก441นัดต้องยกผลประโยชน์ให้กับช่วงแรกของพรีเมียร์ลีกที่มันมี22ทีมด้วยนะแมตช์การแข่งขันมันแมตช์มันก็เลยเยอะขึ้นนะครับช่วง 2-3 ปีแรกมั้งของพรีเมียร์ลีกที่มี22ทีมเชลเลอร์ก็เลยยังคงนำเป็นดาวซันโวสูงแบบที่ไม่น่ามีใครทำลายได้อะถ้าไม่ใช่พวกประเภทแบบว่าเป็นดาวยิงวันแมนคลับอยู่กับสโมสร10ปี15ปีอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ยิงได้ฤดูกาลหนึ่งอย่างน้อย20ประตูอย่างเงี้ย
21: ครับ
20: โอกาสที่จะทำลายสถิติของเชลเลอร์นี่ยากมากๆนะครับอันดับ2คือแฮร์รี่เคน213ประตูจาก320นัดนะอันดับที่3คือเวลูนี่208ประตูจาก491นัดอันนี้คือแค่ท็อป3นะครับในหลัก200นะโมซาล่าเนี่ย193ประตูแต่ก็หมดโอกาสทำสถิติเพิ่มแล้วโมซาล่าพอย้ายออกไปแล้วนะครับ
21: ครับ
20: ส่วนที่เหลือที่ยังค้าแข้งอยู่ก็นี่แหละครับก็เป็นทางนี่แหละเออร์ลิงเบลฮาลันแต่ว่ามันยังห่างโอ้โหหลักร้อยลูกเลยถ้าจะเทียบกับไอ้เจ้าอลันเชลเลอร์หรือว่าแฮร์รี่เคนนะ
21: ยากยากยาก
20: แล้วยิ่งมีข่าวว่าฮาลันอยากย้ายออกจากแมนซิตี้หลังจบฤดูกาลนี้ด้วย
21: ครับ
20: ก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสมากน้อยขนาดไหนนะครับสำหรับฮาแลนด์ในการที่จะทำประตูเพิ่มในพรีเมียร์ลีกให้ได้มากกว่านี้ อย่างน้อยๆนะเวลานี้ก็อีกประมาณ 5-6 ประตูก็จะยิงแซงพวกลูกากูเดวายยอกอะไรเงี้ยได้แล้วนะครับ ตีกลมๆ10ประตูอ่ะก็จะแซงเดวายยอกแซงนิโคล่าอานูก้าไปได้นะก็จะติดท็อป20ของดาวยิงพรีเมียร์ลีกพูดถึงเรื่องนี้อีก20ประตูพี่โดจะครบหลักพันประตูแล้วนะ ก็เหลือเวลาอีกประมาณ3เดือนก่อนที่จะหมดสิ้นปีนี้นะครับกับ20ประตูพี่โด้จะยิงครบ 1,000 กับการเป็นนักเตะอาชีพรวมทั้งกับสโมสรแล้วก็กับทีมชาตินะครับในแมตช์อย่างเป็นทางการที่เขามีการเก็บเรคคอร์ดกันนะเก็บสถิติกันในขณะที่เมสซี่ก็ทำสถิติเรียบร้อยแล้วนะครับในเมเจอร์ลีกนะเป็นคนที่ทำประตูบวกแอสซิสต์ได้เกิน29เมตร3ฤดูกาลติดต่อกัน

0: 39ปีกับ41ปีห่างกัน2ปีนะครับเมสซี่นี่39เต็มคริสเตียโนโรนัลโดก็41ทั้งคู่ไม่แน่ใจว่าทั้งคู่มีหมุดหมายในใจคือยิงครบ 1,000 ประตูทั้งคู่เลยหรือเปล่านะแต่ว่าโดเนี่ยชัดเจนว่าเขาน่าจะต้องการยิงแค่ได้ 1,000 ประตูแหละส่วนเมสซี่นี่ผมไม่แน่ใจว่าเขามองในเรื่องนี้อยู่หรือเปล่า
1: แต่โดไม่ยอมเลิกอะเพราะว่าอย่างเงี้ยแหละบ้าสถิติอยู
0: ่มันก็เป็นการท้าทายตัวเองดีเหมือนกันนะถ้าพูดกันในมุมของการเป็นนักกีฬาอาชีพอะใช่ไหม
1: ครับ
0: ว่าแบบตั้งเป้าไว้ว่าเราจะต้องทำให้ได้นะแล้วก็มันก็เลยแอคทีฟตัวเองอยู่ตลอดเวลาในการพัฒนาฝีเท้าในการอะไรต่างมันไม่เหมือนกับพวกบราซิลในยุคเราที่เห็นนะแบบข้าเกิดมาพร้อมพรสวรรค์ข้าเป็นปาร์ตี้บอยเตะเสร็จปาร์ตี้ต่อเตะเสร็จปาร์ตี้ต่อซ้อมบ้างก็ได้ไม่ซ้อมก็ได้อะไรเงี้ยมันเหมือนแบบดูมันไม่มีจุดมุ่งหมายในอาชีพการค้าแข่งสักเท่าไหร่ว่าอยากจะเป็นดาวซันโวสูงสุดอยากจะกวาดแชมป์เยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยมันดูไม่มีเรื่องตรงนั้นไงแต่เวลาลงสนามเราจะเห็นได้ว่าพวกนี้เนี่ยแบบมันเป็นคนที่ฟ้าประทานมาให้จริงๆนะแต่กับการเนี่ยอย่างกรณีของโดเนี่ยที่เราคุยกันนะว่าเขาก็มุ่งหวังไว้ว่าจะต้อง 1,000 ประตูให้ได้แล้วจะเห็นว่าโดมันก็พยายามฟิตร่างกายรักษาสภาพร่างกายให้คงอยู่ได้อะไรเงี้ยนะครับ
1: แต่ยากอ่ะเพราะว่าสภาพร่างกายไม่เอื้อมด้วยนะ
0: เท่าที่ผมดูล่าสุดที่เห็นโดเล่นก็ต้องยอมรับจริงๆนะว่าจังหวะจบอ่ะมันเป็นตัวจบที่อันตรายตัวหนึ่งจริงๆนะต้องยอมรับตรงนี้นะคือถ้าถามว่าถ้ามีโอกาสยิง10ครั้งเนี่ย อย่างน้อยๆเลยอ่ะโดมันยิงตรงกรอบอยู่ที่ประมาณ 7-8 ครั้งอ่ะจาก10ครั้งเนี่ยถ้าเทียบกับกองหน้าคนอื่นๆเนี่ยใน10ครั้งเนี่ยอาจจะยิงนกตกปลาไปเกินครึ่งแล้วหรือเปล่าก็แล้วแต่คนนะแต่โดเนี่ยเท่าที่ดูอ่ะใน10ครั้งอันนี้คือโดยประเมินนะครับใน10ครั้งเนี่ยมันยิงเข้ากรอบอยู่ประมาณ 7-8 ลูกนะแล้วก็ส่วนจะเป็นประตูหรือเปล่าใน 7-8 ลูกนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงนะแต่หลักๆอ่ะมันเป็นคนทำคลำเป้าแม่นอยู่เหมือนกันนะ
1: ครับ
0: นี่คือจุดแข็งของโดแหละกับการที่เปลี่ยนจากปีกมาเป็นกองหน้าแล้วมันก็ต้องยอมรับว่ามันทำได้ดีจริงในตรงนี้นะกับอีกประมาณ20ประตูผมว่าก็มีความเป็นไปได้นะภายในสิ้นปีนี้เนี่ยเรายิ่งเล่นในลีกซาอุดิอาระเบียก็เราก็ไม่ได้จะบอกว่ามันมีการเขียนบทเขียนสคริปต์อะไรกันนะครับแต่ว่ามันก็จะมีการโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะที่โดจะทำได้เพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือเพราะว่าอยู่ในลีกซาอุดิอาระเบียนี่แหละ1-0เออร์ลิงฮาแลนด์มาแล้วจ้าน
1: ั่นอย่างไรนั่นอย่างไร
0: เอาไอ้คนยืนถือธงข้างสนามไปเก็บได้ไหมเนี่ยโอ้โห
1: ติดตัวเกือบลั่นครับ
0: โอ้เฉพาะ
1: โอ้ล้ำจริงล้ำจริง
0: ควรเป็นคนที่ยิงขนาดเสียหลักยิงยังตรงกรอบแล้วเข้าได้นะครับเออร์ลิ่งฮาแลนด์เนี่ยขอแค่เข้าซ้ายจริงๆโอ้แต่กำลังหน้าไปก่อน
1: ตรวจอันตรายมากว่า
0: โอ้โหนี่ลุงเดี๋ยวก็หัวใจ
1: กำเริบโนเอลกับหลานหลานนะโนเอลกับหลานหลาน
0: โอ้เดี๋ยวก็หัวใจกำเริบไม่ได้เดินคอนเสิร์ตพอดี
1: ฮะ
0: เท่าไหร่แล้ว60ได้แล้วไหม
1: ประมาณนั้นแหละมั้ยฮะ
0: โอ้59ปีเกือบจะ60แล้วนะ

0: กับโนเอลกาลา
1: อ
0: เก
1: ือ
0: ร์นะ
1: ม
0: ส่วนคนพี่อย่างเลียมโอ้ในข้อมูลไม่ขึ้นไม่ขึ้นข้อมูลเลียมให้ด้วยนะเกียรติกันยันข้อมูลวิกิพีเดียเลยเหรออ่ะโอเคยังมีอยู่นะเลียมนี่เลียอ๋อเลียมนี่เป็นคนน้องขออภัยโนเอลเนี่ยคนพี่เลียมเนี่ยคนน้องนะเลียมนี่53นะครับเลียมกาลาเกอร์เลียมนี่ก็เป็นร้องนำนะครับส่วนโนเอลนี่ก็เป็นมือกีตาร์ของวงนะคนพี่อ่ะโนเอลเนี่ยเป็นแฟนพันธุ์แท้แมนซิตี้นะส่วนเลียมนี่น่าจะไปทรงติดของเขาแหละนะครับก็จะพูดถึงก็ทางแล้ว 1-0 จนได้ครับจนแล้วจนรอด 1-0 ไหมว่ามี VR เข้ามาครับยังไงพุทธศิลป
1: ์ให
0: ้ทำให้ครับ
1: ให้ประตูแมนซิตี้ฮะ
0: มาจนได้ครับประตูที่4จาก4นัดของเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์ครับ
1: ครับ
0: โอนี่มาแล้วชูกำปั้นร้องเพลงแล้วครับโนเอล
1: 11ตัว
0: ฮะจังหวะสุดท้ายเหมือนบอลไปฉลับผู้เล่นแมนยูก่อนมาถึงฮาแลนด์หรือเปล่าครับเลยทำให้ไม่ล้ำโอ้โหนั่งทำสมาธิเรียบร้อยเลยลูกเปิดของจูสโก้กวาร์ดิโอลครับโอ้แล้วมองว่าบอลไปฉลับแพทริกดอกูก่อนหรือเปล่าครับเนี่ยเลยให้เป็นประตูเหมือนจะไปจับตรงจุดนั้นนะครับว่าฉลับปลายเท้าของดอกูครับ
1: งามไส
0: ้ถ้าจบแบบนี้นั่นแปลว่า4นัด12คะแนนเต็มนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้และเป็นประตูที่4จาก4นัดของเออร์ลิงฮาแลนด์ครับมาอีกทีหนึ่งแมนเชสเตอร์อีทอะไร
1: 1-1ไงตามที่บอกเป๊ะๆเลยเดี๋ยวก็มีมั่วๆเชฟโก้เดี๋ยวก็ได้หมด
0: ยังไม่มีนะว่าจะเลดหรือบลูนะถ้าออกเป็นหนึ่งเนี่ย
1: ยกแรกออกกักกักไปก่อนนะออกกักกักไว
0: ้ยังสำหรับแมนซิตี้นี่เปลี่ยนเป็นคนหนึ่งแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงพักนะก็อิลมันเอ็นดีไอครับที่ลงมาแทนลายันเชอร์กีเปลี่ยนตั้งแต่ช่วงพักเบรกครึ่งเลยก็น่าจะลงมาเล่นทางฝั่งขวาแทนฟิลโฟเดนที่โดนใบแดงออกไปนั่นแหละครับพี่โน่จะบ่นอีกไหมพี่โน
1: ่แล้วบาเยิร์นมิวนิกเสือใต้ครับ
0: ได้ไหม
1: มีโอกาสนะขึ้นมา
0: ส่วนเดลสเวเบิร์กนี่ก็นิโคลัสมิเกลสันก็ยังคงนั่งอยู่มานั่งสำรองเหมือนเดิมก็ต้องยอมรับนะครับว่าพอขึ้นมาอยู่บนบุนเดสลีกาเยอรมันแล้วเนี่ยเกมมันค่อนข้างที่จะต้องละเอียดมากนะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็มิเกลสันก็น่าจะต้องเนี่ยแหละครับนั่งสำรองเป็นขุมกำลังเสริมต่อไปก่อนขออย่างเดียวครับแขวนสตั๊ด ในต่างแดนแหละแล้วค่อยกลับมาเป็นโค้ชเป็นอะไรก็ว่าไปนะ
1: อ
0: ืมกลับมาค้าแข่งในไทยเลยปัจจุบันก็27ปีแล้วนะครับสำหรับนิโคลัสมิเกลสันตีเสมอ 1-1 เอลส์แวร์เบิร์ก
1: นั่นเอาแล้วจุ้ย
0: ก่อนหน้านี้เนี่ยในช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับมีโอกาสตีเสมอไปแล้วรอบหนึ่งด้วยนะสำหรับเอลส์แวร์เบิร์กนะครับแต่โดน VAR จับล้ำหน้าครับแล้วก็ในครึ่งหลังครับนาทีที่61มอลไรส์คาเทนมาเชอร์ครับมิดฟิลด์วัย21ปีชาวเยอรมันครับยิงตีเสมอให้เอลส์แวร์เบิร์กตามตีเสมอบาเยิร์นมิวนิกเป็น1ประตูต่อ1เอาแล้วครับมี2ทางครับ1คือบาเยิร์นลวนจนไม่สามารถเก็บ3แต้มได้ในนัดนี้นะกับ2ครับไปกระตุกหนวดเสือต้องดูครับว่าจะเป็นอย่างไหนโอ้เนี่ยครับอย่างที่บอกว่าจังหวะยืดเท้าของแพทริกดอกูไปพยายามจะขวางเหลี่ยมเปิดบอลของจูสโกกวาดิโอนะครับเลยทำให้เออร์ลิงฮาแลนด์จังหวะพุ่งตัวไม่ล้ำหน้าครับโอ้กฎการล้ำหน้ายุคนี้นี่มันเป็นอะไรที่น่าหงุดหงิดมากๆครับเบนจามินเซสโกลงมาแล้วใส่หน้าเพิ่มครับแล้วถอดยูริเตเลมอนลงออกไปครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าขยับทางบูโน่ลงไปยืนกลางกับไมนูแล้วก็เอาคุณย่าลงไปยืนเป็นหน้าต่ำแล้วก็เซสโกเป็นหน้าเป้าหรือเปล่านะครับหรือไม่ก็อาจจะ
1: ประมาณนั้นประมาณนั้นแหละ
0: หรือไม่ก็อาจจะเปลี่ยนมาเป็น 4-4-2 ไปเลยก็ได้นะคุณย่ายืนคู่กับเซสโกในแดนหน้านะครับแล้วก็บูโน่ไปยืนคู่กลางกับไมนูเปิดหน้าแรกแล้วครับแมนยูเปลี่ยนตัวแบบนี้แล้วยิงไปคู่เกือบ2ประตูคู่บอลไปโดนโคนเสาเด้งออกมาครับลูกยิงของทางเอนโซ่แฟนันเดสครับ
1: ครับ
0: ลองโอ้ลองยิงไกลจากบริเวณหัวกะโหลกเลเมนเนี่ยปัดหน่อยนึงครับไปชนโคนเสาเด้งออกมาได้เกือบ 2-0 ไปแล้วครับแมนซิตี้จบครึ่งแรกเขาโชคศิลาครับนาโปลีเสมอกับโบโรญญาอยู่0ประตูต่อ0ลาลิก้าสเปนเริ่มเกมมา24นาทีเกตาเฟ่เสมอกับลาคอรุญญาอยู่0ประตูต่อ0แล้วก็เข้าสู่กำลังจะเข้าสู่5นาทีสุดท้ายของครึ่งหลังนะครับของลีกเอิงฝรั่งเศสเลอมองเสมอกับล้องอยู่0ประตูต่อ0ส่วนแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นี่ก็เป็นทางสีฟ้านะครับซิตี้ทีมเยือนที่บุกนำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจ้าบ้านอยู่1ประตูต่อ0จากเออร์ลิงบราฮาแลนด
1: ์ครับ
0: กับกฎการเช็คล้ำหน้าที่มันน่าหงุดหงิดใจไม่เลิกสักทีมาร์คเกฮีนี่ย้ายมาอยู่กับแมนซิตี้แล้วต้องบอกว่าเกมรับซิตี้นี่ดูแข็งแกร่งขึ้นจริงๆครับไม่พูดไม่บ่นไม่โวยก้มหน้าก้มตาทำงานอย่างเดียวจังหวะยิงไกลของบูโน่ครับก็โดนดอนนารุม่าปัดออกมาได้อีกแล้วเหลือเวลาอยู่2นาทีกว่าๆครับกับรายการเราเดี๋ยวดูครับว่ายูไนเต็ดจะตีเสมอได้ไหมให้โอกาสอีกรอบหนึ่ง
1: นู่นแบบ90อะ88อะไรเงี้ยเออเขาเจ็บ
0: เรียกว่าอะไรดีอะคาลิกทามเหรอ
1: เออเซสโก้ทาม
0: อ๋อเซสโก้ทามเลยนะก็เป็นกุนซือที่ต้องบอกว่าตอนเป็นนักเตะก็อยู่ในช่วงอายุเดียวกันนะครับสำหรับไมเคิลคาลิกกับทางเอนโซมาเลสก้านะ
1: ครับ
0: แต่เส้นทางการค้าแข้งนี่ต้องบอกว่าคนละโลกกันเลยครับคาลิกนี่จากเวสต์แฮมไปสเปอร์แล้วก็ไปจบที่แมนยูส่วนเอนโซมาเนสกานี่ก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสอยู่กับทีมใหญ่ๆนะครับก็นี่แหละยูเวนตุสน่าจะใหญ่สุดและในอาชีพการค้าแข้งของเขานะครับตั้งแต่ช่วงแรกๆของการเป็นนักเตะอาชีพเลยยูเวนตุสนะ
1: ครับ
0: เป็นนักเตะจากอะคาเดมี่ของเอซีมิลานนะครับสำหรับเอนโซมาเลสกาแต่ไม่เคยลงเล่นให้กับมิลานเลยในขณะที่ไมเคิลคาลิกนี่ก็เติบโตจากอะคาเดมี่ของเวสต์แฮมนะแล้วก็อย่างที่บอกครับไปอยู่กับสเปอร์แล้วก็มาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคของเซอร์เฟอร์กี้คนละโลกกันเลยครับอาชีพการค้าแข้งของสองคนนี้นะ
1: yeah.
0: แต่ว่าถ้าเป็นอาชีพของกุนซือแล้วเนี่ยเส้นทางก็แตกต่างกันนะมาเลสกาได้ไปฝึกวิชากับเป๊ปส่วนไมเคิลคาลิกนี่ก็เป็นลูกม่อของแมนยูมาโดยตรงเลยก่อน mm-hmm. ที่จะไปอยู่กับมิดเดิลสโบร์แป๊บหนึ่งนะครับ
1: yeah.
0: แล้วก็กลับมาเป็นนายใหญ่แมนยูอีกครั้ง
1: อ่ะหมดเวลา
0: อ่ะสำหรับเวลาของค่ำคืนนี้นะครับ Follow the Game เราคงตามเกมได้แต่เพียงเท่านี้นะหวังว่าจะมีดราม่าเสมอกันในท้ายเกมได้นะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นัดแรกของฤดูกาลนี้สำหรับค่ำคืนนี้ครับเราสองคนต้องขอล่ำลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วไว้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Follow the Game สถานีข่าวคุณภาพQuality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: นราพงศ์ไวยวัฒน
1: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
0: ชัดทุกประเด็น
1: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
0: นราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาธรรมรับอรุณ
2: อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz รายการธรรมรับอรุณจะนำเสนอธรรมะของเกจิอาจารย์ทั้งหลายเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติการดำรงชีวิตอยู่ของคนในสังคมธรรมะโดยทั่วไปของพระอาจารย์ทั้งหลายสอนให้คนเป็นคนดีดังนั้นทางสถานีข่าวคุณภาพโดยผมยุทธนาจิตจรุงและทีมงานยินดีนำเสนอต่อท่านผู้ฟังทุกท่านครับเชิญรับฟังครับ

วันนี้จะเทศน์เรื่องกรรมให้ฟังคนไม่ค่อยจะคิดถึงกรรมคิดก็คิดไม่ละเอียดทีท่วนเพื่อนเผินเห็นว่าเวลาตายด้วยประการต่างๆอุปทิเวเหตุเกิดขึ้นยังเรียกว่ากรรมของบุคคลคนนั้นแท้ที่จริงนั้นกรรมมันยังลึกซึ้งกว่าไปกว่านั้นอีกอย่างท่านว่าสเพชตาลัทธะสัมปติโตมาริกัจฉันตุสเพชตากัมมัสสกากัมมทายาทากัมมโยนิกัมมพันธุกัมมปฏิสรณายังกัมมังคริสันติกัณยานังวาปาปกังวาตัสสทายาทาภวิสันติอย่างนี้เป็นต้นคนเราถ้ามันมีกรรมก็ไม่เกิดมันมีกรรมยังค่อยเกิดขั้นหมดกรรมหมดเวรกันหมดเรื่องกันถึงพระนิพพานเลยตอนนี้มันมีกรรมอยู่นั่นแหละยังค่อยมาเกิดเป็นคนมาเป็นสัตว์สารสิ่งทุกประการที่เกิดมานั้นล้วนแต่กรรมทั้งนั้นแหละสเพชตากรัฐาสัมปติโตมาริกัจฉันตุเราจะขับเราทำกรรมอะไรไว้ก็ย่อมได้รับกรรมนั้นทำกรรมดีกรรมชั่วก็ต้องรับกรรมนั้นที่เราทำไม่ใช่คนอื่นทำให้ไม่ใช่ทำให้คนอื่นเราทำเองเราได้เองอันนี้เป็นการตายตัวอยู่ในนั้นจะเปลี่ยนแปลงพลิกไหวไปไม่ได้กรรมฐากรรมสกาเราทำกรรมทายาทากรรมที่เราทำแล้วเราต้องรับเป็นทายาทคือว่าเป็นรับผลกรรมนั่นเองกรรมโยนิเรามีกรรมเป็นกำเนิดคือให้เกิดมาเป็นมนุษย์มาเป็นสัตว์ที่เกิดมาเรียกว่ากรรมกรรมพันธุกรรมปฏิสรณาเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมปฏิสรณาเราต้องอาศัยกรรมคนเราเกิดขึ้นมาต้องอาศัยกรรมเดี๋ยวนี้ก็ต้องอาศัยกรรมอยู่คือการกระทำนั่นเองเรียกว่ากรรมเราทำดีทำชั่วก็คือเราเกิดมาต้องทำไม่ทำอยู่เฉยๆไม่ได้เหมือนกระท่อนไม้ท่อนฟืนนี่ไม่ได้คนไม่ทำกรรมอะไรเรียกว่าคนตายมีจิตวิญญาณเข้าครองแล้วต้องมีกรรมทุกคนเรียกว่ากรรมปฏิสรณาทำกรรมดีก็เรานั่นแหละคนก็ไอ้ทำชั่วก็เรานั่นแหละทำยังกมังกริสันติเราจะทำกรรมอันใดไว้คันเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะทำกรรมอันใดไว้ให้เลือกเอาดีหรือชั่วให้เลือกเอาถ้าเห็นว่ากรรมชั่วทุจริตเป็นผลให้ขวางให้เกิดทุกข์ก็เว้นเสียกรรมดีเป็นเหตุให้เกิดสุขนำมาซึ่งความสุขเราก็ประกอบด้วยความดีอย่างนั้นแต่ก็ยังเป็นกรรมอยู่นั่นแหละประกอบทั้งดีและชั่วเป็นกรรมทั้งสองอย่างน่าจะไปพ้นจากกรรมได้ยังไงเราอาศัยกรรมเช่นนี้แล้วเห็นชัดเจนด้วยตนเองว่ามีใครทำให้หรอกแล้วเกิดมาต้องพึ่งกรรม
อยู่ทุกวันนี้ก็ทั้งพฤติกรรมคือทำดีทำชั่วเราก็ต้องได้รับกรรมนั้นต่อไปอีกไม่มีที่สิ้นที่สุดสงสารนี่จังว่ายืดยาวนานแสนนานที่สุดที่จะพ้นจากกรรมได้ยากเกือบจะมองไม่เห็นลิบหลีเลยกรรมเราทำทุกคนที่ทำอย่างนั้นแต่ไม่ใช่ของเหลือวิสัยที่คนเราจะทำให้พ้นจากกรรมได้ด้วยการประกอบคุณงามความดีอันเป็นโลกุตรธรรมพระธรรมทั้งหลายทั้งเป็นโลกิยะและโลกุตระพระองค์ไม่ได้ผูกขาดใครทำก็ได้ถ้าตั้งใจทำพระองค์ชี้ทางให้เฉยที่เป็นโลกิยะโลกุตระพระองค์ชี้ทางให้เฉยพระองค์ไม่ได้ผูกขาดคนไม่เชื่อกรรมหลงในกรรมของตนและของคนอื่นในโลกอันนี้จึงค่อยพากันเหิมตื่นเต้นด้วยพิธีต่างๆข่าวเล่าลือเอื้อเกลือเฮฮาทางโน่นทางนี่อะไรต่างๆตื่นเต้นกันไปหมดบางทีก็อาจารย์นั่นอาจารย์นี่แก้กรรมแก้เวรได้โอ้โหตายแล้วใครจะไปแก้ได้เนาะเป็นอาชีพของเขาต่างหากแก้กรรมแก้เวรนั้นมันต้องมียกขายกครูอย่างน้อยทั้ง40 50บาทขึ้นไปมันก็รวยได้สิมันแก้กรรมได้งั้นน่ะแล้วแก้ได้ยังไงล่ะในคนที่เจอก็ตายด้วยกันทั้งหมดฉะนั้นเดียวกรรมมันน่ะตัวตายเนี่ยรูปเหรียญอาจารย์นั่นอาจารย์นี่ดีวิเศษวิโสอยู่คงกระพันอยู่ยงคงกระพันต่างๆยิงไม่ออกแทงไม่เข้าตีไม่แตกอะไรต่างตื่นเต้นกันทั้งเป็นร้อยเป็นพันก็ซื้อกันบางทีรูปพระพุทธรูปนั่งในโบสถ์ดีๆเอาไปเป็นเครื่องคงกระพันไปบนไปเส้นสวงคนไม่มีลูกไม่เต้าไม่มีลูกไม่หลานไปบนบานศาลเจ้าเอาพระพุทธรูปมาละอะไรท่านจะมีท่านจะรู้จะเห็นอะไรกันความตื่นเต้นความนิยมนับถือคือไม่เชื่อกรรมเจ้าของกรรมนั่นเองบางคนทำไมจึงต้องได้ลูกได้หลานบางคนยังต้องอยู่คงกระพันพ้นอันตรายได้เป็นบางข้ามาเขาอันนั้นก็เป็นเพราะกำลังใจของคุณนั้นต่างหากความศักดิ์สิทธิ์นั้นเพราะกำลังใจของคุณนั้นต่างหากเชื่อแล้วก็กำลังใจมันแน่วแน่ลงไปมันก็เป็นได้บางครั้งไม่ใช่เป็นทั่วไปขอโชคขอลาภก็เหมือนกันถ้าขอได้งั้นคนทั้งหลายก็ไม่ต้องทำมาให้กินแล้วก็ขอโชคขอลาภรวยด้วยกันหมดทุกคนนั่นแหละขอแล้วก็ลองดูสิงั้นตนไม่ทำจะได้ดีจะมีโชคมีลาภมาจากไหนความที่ขอโชคขอลาภนั้นด้วยกำลังใจนั่นแหละขยันหมั่นเพียรเขามันก็เลยบังเอิญให้เกิดให้มีให้ได้ให้รู้ไม่รวยเป็นเท่านั้นแหละพระพุทธรูปไม่ใช่ของมีวิญญาณเป็นโลหะอันหนึ่งต่างหาก
รูปเหรียญก็เป็นโลหะหนึ่งต่างหากจะไปศักดิ์สิทธิ์วิเศษอะไรกันมันจะมาอธิบายนักหนาอธิบายจนขี้เกียจอธิบายไม่เข้าใจทั้งเรื่องข้างหลายตอนนี้ถือรูปถือคุณอย่าไปถือเป็นของศักดิ์สิทธิ์ถือคุณนั่นน่ะตลอดเวลามีคุณประโยชน์ตลอดเวลาคุณอย่างนี้พระพุทธรูปอย่างนี้เป็นรูปพระพุทธเจ้ารูปอย่างนี้เป็นครูบาอาจารย์ของเราเอานับถือคุณของท่านแล้วทำดีอยู่ตลอดเวลาเห็นคุณนั้นเห็นรูปนั้นแล้วก็ไม่กล้าทำความชั่วคุณท่านทำความดีอย่างนี้ท่านยังได้เป็นอย่างนี้ยังได้เป็นรูปอย่างนี้แล้วเราก็ทำความดีเมื่อเราทำความชั่วแล้วก็ระลึกถึงคุณถึงนั่นน่ะถึงรูปนั้นแล้วก็ละชั่วอันนั้นไม่มีเสื่อมตลอดเวลาเลยทำคนดีความดีตลอดเวลาเลยแต่จะให้อยู่คงกระพันไม่ใช่อยู่ยงคงกระพันด้วยประการต่างๆไม่ใช่ให้เข้าใจโดยในนี้แหละอธิบายให้ฟังมาโดยเข้าให้เข้าใจโดยในนี้เถอะพอรูปพออาจารย์องค์นี้เก่งถือรูปถึงศักดิ์สิทธิ์พออาจารย์นั่นรูปอาจารย์นั่นน่ะผู้ใดก็ถือศักดิ์สิทธิ์ก็ลองคิดดูอ่ะคนชั่วก็ถือรูปอาจารย์องค์นั้นคนดีก็ถือรูปอาจารย์องค์นั้นต่างคนต่างอ้างอาจารย์องค์เดียวกันเข้าบากเข้าห่ำหั่นกันฆ่าฟันดันแทงกันด้วยประการต่างๆอันเดียวนี้มันโลกวุ่นวายนี่ก็เพราะถืออาจารย์องค์เดียวกันนั่นน่ะดื่มสุรายาเมาเข้าไปแล้วเลยปวดอ้างออกรูปอาจารย์ของฉันเก่งคนนั้นก็รูปอาจารย์ของฉันเก่งก็เลยฆ่าฟันกันเกิดวิทาทิพย์หายด้วยประการต่างๆแท้ที่จริงก็อาจารย์องค์เดียวกันอาจารย์องค์นั้นเลยเป็นเหตุให้โลกยุ่งเป็นเหตุให้คนวุ่นวายไม่ใช่ความสงบแต่แล้วอาจารย์แทนที่จะนำมาถึงความสงบอาจารย์แทนที่จะสอนให้คนสงบเลยสอนให้คนยุ่งให้คนเกิดมาหน้าทิฏฐิฆ่าฟันกันประหัตประหารกันอธิบายมาอย่างนี้แหละหลายครั้งหลายหนนักครั้งนับหนไม่ถ้วนแต่มันก็คนกลัวตายว่างั้นเถอะคนชอบอยากได้โลกโชคลาภคันได้รูปแล้วก็เข้าใจว่าอยู่คงกระพันอยู่ยงคงกระพันด้วยประการต่างๆมันกลัวตายตรงนั้นคือเอานั่นไปที่พึ่งหาอื่นที่พึ่งไม่ได้มันอยากโชคอยากลาภอยากรุ่มอยากรวยก็เอานั่นแหละมาเป็นเครื่องเป็นไอ้เครื่องมาเป็นโชคเป็นลาภนี่แหละพุทธศาสนามันแปลกปลอมมาอย่างนี้ของบริสุทธิ์หมดจดแท้ๆแต่มาเป็นของแปลกปลอมเข้ามาแทรกซึมด้วยประการอย่างนี้เลยศาสนาจึงไม่ถาวรศาสนาจึงไม่ยั่งยืนเดี๋ยวนี้เรียกว่าศาสนาปลอมแปลงไปหมดแทบทุกแห่งทุกคนที่พูดเชื่อมั่นจริงๆจังในพุทธศาสนานั้นมีน้อยนักน้อยหนาคุณที่เชื่อถือพุทธศาสนาแท้ๆมันมีลักษณะอย่างนี้เชื่อพระพุทธเจ้าไม่ยกโทษดูถูกนินทาประมาทเหยียดหยามตลอดชีวิต
บางคนเชื่อพระพุทธเจ้าก็เชื่อกันตายแหละถือพระพุทธเจ้าถือคุณพระพุทธเจ้าถือกันตายอีกแหละคำเวลาเกิดปฐวีเหตุล้มตายหายสูญในเรื่องประการต่างๆพ่อคุณพระก็ไม่ช่วยเอาอีกแหละถือพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าพระธรรมไม่มีตนมีตัวพระธรรมที่แนะนำตักเตือนเราให้ละชั่วทำดีไม่สามารถที่จะทำความชั่วได้เพราะพระธรรมตักเตือนเรารู้แล้วเราได้ยินแล้วเราได้ฟังแล้วสอนไม่ให้เรากระทำความชั่วความผิดเมื่อจะทำความเพื่อสะกิดใจพุบขึ้นมาเลยอันนั้นแหละตัวพระธรรมทำความชั่วไม่ได้อันนั้นแหละตัวพระธรรมตักเตือนพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงแล้วนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาคำสอนนั่นน่ะอันนี้ที่ท่านรู้เห็นจริงเอามาแนะนำตักเตือนนี่เป็นสามแล้วคือถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งจนตลอดชีวิตไม่ประมาทยกโทษดูถูกไม่นินทาว่าร้ายโดยประการต่างนี่เป็นสามข้อที่สี่เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมดังอธิบายให้ฟังมาแล้วนะไม่ถือมงคลดึงข่าวคือเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมไม่ถือโชคลาภไม่ถือเครื่องรางของขลังดังอธิบายมาให้ฟังแล้วเห็นว่าตนทำอันใดตนได้อันนั้นเราทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วจะให้ใครแก้ให้ไม่ได้จะมาแก้ก็ปล่อยให้ไม่ได้บางคนยังถือโน่นถือกระทั่งจนว่าเจ้ากรรมนายเวรไปโน่นอีกทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรให้ละกรรมละเวรอย่าให้เป็นกรรมไปเวรต่อไปอันนั้นก็ไม่ผิดไม่จริงเจ้ากรรมนายเวรที่ไหนมันจะมารู้รับรู้เราทำมันก็โดยความยิจฉาริษยาโดยความโทมนัสน้อยใจทำกรรมอะไรต่างๆทำดึกจิตเจตสิกอันที่แก่กล้าแรงที่สุดมาที่หลังรู้ตัวก่อนจะไปขอให้อโหสิกรรมให้มันจะรู้เรื่องอะไรคนจะพ้นจากกรรมจากเวรกันได้ก็ต่อเมื่อยังมีชีวิตอยู่ให้อโหสิกรรมกันได้เท่านั้นเองตายแล้วไม่ได้หรอกไม่ทราบว่าไปเปรตโลกมันไม่ทราบไปอยู่ไหนอายุยืนนานแสนนานแล้วตายยักษ์ร้อยชาติกันชาตินั้นก็ไม่รู้ไม่เห็นกันหรอกในเมื่อเห็นกันอยู่ดีๆนี่แหละอโหสิกรรมให้กันเสียอันนั้นจะพ้นกรรมได้ จึงว่าคนเราเกิดขึ้นมาให้อภัยกันเสียถึงผิดพลาดอะไรนิดหน่อยก็ยังให้อภัยกันเสียดีกว่าที่จะไปเสวยกรรมข้างหน้าไม่รู้แล้วรู้ว่าเป็นสาทีวันนี้เราเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมนี่เป็นข้อที่สี่ข้อที่ห้าไม่ทำบุญนอกพุทธศาสนาคือทำบุญอย่างศาสนาคริสเตียนอิสลามอะไรต่างๆเข้ามาบอกบุญบอกกุศลเราให้ไปโดยฐานเป็นกันเองเป็นเพื่อนเป็นฝูง
แต่เราไม่ถือว่าเป็นการทำบุญแล้วเราก็ถือว่าการทำบุญนั้นไม่ใช่ทำบุญในศาสนาทำบุญให้แก่บุคคลในพุทธศาสนาทำบุญให้พุทธธรรมประสงค์เพื่อบำรุงพุทธธรรมประสงค์อันนี้เรียกว่าทำบุญในศาสนาอันนี้แหละหาข้อเนี่ยนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะจริงๆจังจนตลอดชีวิตอันนี้เป็น3ข้อรวมเป็น1ไม่ถือมงคลดึงข่าวคือเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอันนี้เป็นข้อ1ไม่ทำบุญนอกพุทธศาสนานี่เป็นข้อหนึ่งรวมเป็น5ข้อข้อที่6ถ้าคนนั้นเป็นคนเชื่อมั่นจริงจังในพุทธศาสนาแล้วชิ้น5ไปจำตัวเป็นนิดไม่มีผิดเลยคนเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมจริงจังแล้วไม่กล้าทำความชั่วไม่ทำความชั่วก็ต้องมีไม่ทำความชั่วก็ต้องศีล5มีอยู่ประจำตัวเป็นนิดนะพี่อันนั้นเขาเรียกว่าโสดาบันบุคคลโน่นนี่ขึ้นถึงอริยบุคคลอริยภูมิ

0: มื่อสักครู่เป็นธรรมบรรยายหลวงพ่อท่านบรรยายให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้เราปุถุชนคนธรรมดาได้รับฟังกันนะครับมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาเราต้องช่วยกันเราต้องมีธรรมทุกคนพระอาจารย์ท่านสอนอย่างนั้นนะครับอันนั้นเป็นธรรมะในช่วงแรกที่พระอาจารย์ท่านบอกกล่าวที่ท่านพูดไว้เราจะไปฟังช่วงที่สองกันนะครับแต่ช่วงนี้คงพักที่ตรงนี้สักครู่ก่อนแล้วไปพบกันในช่วงหน้าครับพักสักครู่ครับ
1: ธรรมะรับอรุณ

0: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
1: ทราบแล้วเปลี่ยน
2: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
3: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
4: ธรรมะรับอรุณ

คนเราคนในเมืองไทยของเราคือศาสนาไม่จริงคือศาสนาไปนิดๆหน่อยๆเกิดอุบัติเหตุอะไรเกิดวิบัติขึ้นมาด้วยประการต่างๆศาสนาไม่ช่วยโน่นไปโน่นแหละคือไม่จริงไม่จริงเชื่อไม่เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเองใครจะไปช่วยได้พระพุทธเจ้าก็ช่วยพระองค์ไม่ได้คิดดูสิพระเทวทัตลูกศิษย์ปิ้งก้อนหินลงมาแต่บนภูเขามาทับหัวกระเท้าหัวไม่เท่าหัวไม่เท่าพระองค์จนเลื่อนห่อขึ้นมาพระเจ้าชาติศัตรูก็ถูกพระราชบุตรยึดราชสมบัติเรียกว่าขบฏพระเจ้าพระเสนก็เป็นอุปถาของพระเจ้าจริงๆก็ถูกพระราชบุตรขบฏคือยึดสมบัติของพระองค์ได้แก่วิทูตภะพระราชบุตรได้แก่วิทูตภะพระองค์ไม่ช่วยไงได้นอกจากนั้นอีกในตระกูลของพระองค์ศากยราชกรุงกบิลพัสดุ์มีศีล5ประจำเป็นนิดยอมสละชีวิตที่ทุฏฐภาไปลบหรอกแต่ไม่ใส่กระสุนไม่ใส่ลูกกระสุนยิงกันยิงด้วยปืนได้หน้าด้วยปืนผาหน้าไม้น่ะแต่ไม่ยอมใส่ลูกกระสุนในคนที่สุดวิทูตภะขยี้เอาจนเรียบมดนั่นยอมสละชีวิตจริงๆในเบื้องต้นเมื่อวิทูตภะจะไปลบที่แรกพระองค์ก็พิจารณาแล้วว่าจะไปช่วยในประการใดไปสกัดทางดักอยู่กลางทางวิทูตภะเห็นก็เข้าไปกราบทูลถามปัญหาต่างพระองค์ไอ้พระอิทุทภะก็ได้กลับทั้งสองหนสามหนหนที่สามนี่แหละพระองค์มาพิจารณาเห็นหน่อยกรรมของศากยราชเขาเคยทำมาอย่างนั้นจะต้องชิบหายอย่างนั้นพระองค์ก็เลยไม่ไปอันนั้นก็ทำเนายกไว้ไอ้พระโมคคัลลาแล้วคราวนี้จะวนไปทุบไปจนกระดูกแหลกเป็นจุนวิจุนหมดมีแต่หนังห่มอยู่เหมือนกับถุงข้าวสารท่านกล่าวไว้งั้นเบื้องต้นก่อนเขาจะไปทุบพระโมคคัลลานั้นพวกโจรเข้าไปปองร้ายท่านอยู่ถึง4เดือนล่วงไปแล้วเข้ามาเวลาใดท่านก็หอไปมีฤทธาสตานุภาพถึงขนาดมาครั้งไหนก็หอหนีมาครั้งไหนก็หอหนีเอ๊ะมันหลายครั้งหลายหอนี่ถึงขนาดนั้นท่านยังค่อยรู้เรื่องว่ากรรมของท่านที่หลังก็เลยไม่หนีปล่อยให้มันทุบเสร็จจนแหลกเดี๋ยวมดแต่ด้วยอำนาจปาฏิหาริย์ของด้วยฤทธิ์เดชของท่านมาที่ฐานกระดูกให้ติดประสานกันแล้วก็เหาะไปกราบทูลลาพระพุทธเจ้าให้นิพพานอะไรอย่างคนพวกเราสมัยอย่างนี้ยังไปถืองมงายกันนักหนารูปองค์นั้นดีอาจารย์นี่ดีอะไรต่างๆโอ้โหให้ฟังเลยพระพุทธเจ้าพุทธศาสนาสอนว่าไม่รู้เรื่องก็น่าเห็นใจเพราะคนเราใครก็อยากไม่อยากตายเพราะคนเราใครก็อยากรวยก็น่าเห็นใจครับแต่ควรที่จะ
พิจารณาตามพุทธศาสนาสอนไว้อย่างข้างหลังข้ามาเกิดเหตุต่างๆเกิดอุปทวะปวงมดเกิดทวะอุปทวะเหตุต่างๆขึ้นมากลับเลยเสื่อมสูญเสียจากนักการนับถือนะจากการนับถือครูบาอาจารย์การจางนับถือพระพุทธศาสนานี่เพราะไม่เห็นจริงไม่เห็นว่ากรรมของตนจริงๆพระพุทธเจ้าสอนแล้วไม่ใช่แต่เราคนเดียวพุทธเจ้าก็ยังเป็นอย่างเดียวกันกับพวกเราสาวกก็เป็นอย่างเดียวกันกับพวกเราใครจะไปห้ามปรามได้ตัวนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยเรียกว่ากรรมอธิบายให้ฟังอย่างนี้ยังเหลืออยู่นี่เรียกว่าเศษกรรมยังเป็นตนในตัวนี้เรียกว่าเศษกรรมเศษกรรมจะต้องติดตามอยู่อย่างนั้นกรรมจะต้องติดตามเมื่อมีเศษจะเทมันก็ต้องติดตามเพราะกรรมใช่กรรมอยู่แล้วยังไงก็ไม่พ้นจากเงื้อมือของกรรมที่จะพ้นจากเงื้อมือของกรรมเพราะจิตใจไม่มีตนมีตัวนั่นต่างหากมันจิตใจนั่นน่ะมันไม่มีตนมีตัวหรอกที่จะพ้นจากกรรมเพราะใจนั่นแหละขันใจมายึดมาถือนี่อยู่มันก็ยังเป็นกรรมเป็นเวรอยู่ขันใจไม่ยึดไม่ถือมันปล่อยวางไปแล้วนั่นเองอย่าพ้นจากกรรมกรรมตามไม่ทันหรอกเพราะใจไปยึดมันจะค่อยกระเทือนถึงใจถือว่ากูว่ามึงถือว่าเราว่าเขาอะไรต่างๆมันไปยึดมันก็เลยมันทำอันนี้จริงหรอกตัวกรรมนี่มันทำเศษกรรมนี่จริงหรอกแต่ไปถึงใจกระเทือนถึงใจเศร้าโศกเสียใจอะไรอาวรณ์ไม่พอใจสารพัดทุกอย่างเกิดขึ้นกิเลสเกิดขึ้นมาโน่นไปเกิดขึ้นที่ใจมันตัวกายไม่มีกิเลสแต่เป็นเหตุให้เนื่องถึงใจถ้าเมื่อใจนั้นไม่ยึดไม่ถือปล่อยวางละถอนได้ส่วนกายอันนี้ถึงกรรมจะตามทันถึงเขาจะตีจะทุบจะตีจนแหลกแล้วมันก็ช่างมันอย่างพระโมคคัลลาเป็นต้นไม่ถึงใจใจไม่ถึงทุบแหลกแล้วจนกระทั่งกระดูกเป็นจุนวิจุนหมดแต่ใจไม่ตายท่านยังอธิษฐานให้ประสานกันแล้วเหาะมากราบไหว้กราบคุณพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นคนที่จะพ้นจากทุกข์ได้พ้นจากโลกนี้ได้ก็เพราะใจอันเดียวจงยึดใจจงถือใจนั้นเป็นสำคัญจะมาเกิดกับพ่อใจจะมาเกิดกิเลสกับพ่อใจเป็นทุกข์กับพ่อใจถ้าใจไม่ทุกข์ไม่ยึดไม่ถือก็ปล่อยทิ้งเสียกายนี้ไปตามเรื่องของกายใจก็เป็นเรื่องของใจใจก็เป็นเรื่องของใจหมดเรื่องหมดราวกันเอาละอธิบายกันเนี่ยทุกคนใครก็ต้องการพ้นจากทุกข์คือต้องการดับกรรมนั่นเองคือต้องการพ้นจากทุกข์ก็คือต้องการดับกรรมนั่นเองแต่ดับไม่ถูกเหมือนกับไฟฟ้านี่นะโล่งใหญ่มันดังตึกตึกตึกตึกอยู่คนมันกระจายอยู่ทั่วหมดต้องการดับไปดับหลอดเล็กหลอดน้อยมันก็ดับแต่เฉพาะนะสิแต่ไฟมันยังเดินอยู่สิขันดับต้นตอพุ่นแล้วมันดับปุ๊บมดเปิดมันก็ไม่ปิดไม่มันก็ไม่ติดให้
ตัวกรรมตอนนั้นเป็นเหตุถ้าจะดับทุกข์ก็ต้องดับกรรมนั้นอย่างอธิบายให้ฟังมาแล้วคันเมื่อกรรมไม่กระทำกรรมคือคนพูดไอ้พูดใจได้ไม่กระทำนั่นก็หมดเรื่องกันไปมันก็ดับหมดเท่านั้นมีใจอยู่ตราบใดมันต้องทำอยู่ตามนั้นถ้ามีใจแท้แล้วดับตัวใจนั่นแหละอันที่ไม่มีนั่นแหละดับตัวใจตรงไม่มีใจนั่นแหละกรรมมันก็ดับหมดไม่ไปต่อที่ไหนมันไม่เกิดดีมันก็ไม่มีกรรมต่ออีกสิจึงให้เห็นตัวใจตัวใจแท้มันอะไรตัวใจที่แท้นั้นคือความไม่นึกไม่คิดความรู้สึกอยู่แต่ไม่นึกไม่คิดให้เป็นให้ทำเป็นตัวอย่างสาธิตให้ดูว่าเรากั้นลมหายใจแล้วนะไม่หายใจได้กั้นสักพักหนึ่งมันมีอะไรในที่นั้นไม่ใช่สมองไม่ใช่ประสาทไม่ใช่เซลล์ตัวนั้นมันมีอะไรมันไม่มีอะไรมีความรู้สึกเฉยๆไม่คิดไม่นึกไม่ส่งไม่สายอันตัวนั้นน่ะตัวใจตัวใจแท้นะแต่มันอยู่ไม่ได้นานพอหายระบายหายใจออกมันก็ไปตามเรื่องตามราวไปนั่นแหละหัดตัวนั้นจับนั่นให้ได้ซะก่อนมันคิดมันสงสัยไปอ๋อมันออกไปจากใจนี่ต่างหากมันไม่มันตัวจิตนั่นน่ะสติควบคุมจิตนั้นให้อยู่มันไม่อยู่กับคมไม่อยู่นั่นน่ะมันคิดอะไรมันสงสัยไปทำไมมันปรุงมันแต่งอะไรให้รู้เท่ารู้เรื่องรู้เท่ารู้ทันมันอย่าไปรู้ตามมันให้รู้เท่าทันมันให้รู้เท่ากับมันเกิดขึ้นให้รู้เท่าคือให้รู้เท่ามันเองให้รู้เท่าตัวมันนั่นเองอย่าไปรู้ตามถ้ารู้ตามมันไม่ทันหรอกไปตามโคตรตามหลังมันตามโคตรมันไปไม่ทันหรอกเนื้อตามรอยงัวรอยควายเนี่ยตามรอยสัตว์เนี่ยคันรู้เท่านั้นมันรู้เท่ารู้ทางหน้าหลังหมดรู้ตัวเลยให้รู้เท่าอย่างนั้นแล้วมันก็จะเข้ามาเป็นใจอีกรู้จิตมันก็อย่างนั้นนะแกมรวมมาเป็นใจอีกเท้าหลังเมื่อมันจะคิดจะนึกจะปรุงจะแต่งก็รู้เท่าอย่างนั้นมันก็ไม่ไปเป็นเหตุให้เกิดก่อกิเลสต่างๆมันนั้นมันยังจะหมดมันยังจะหมดกรรมหมดเวรยังจะหมดทุกข์มันจะสิ้นทุกข์อยากสิ้นทุกข์แต่ทำไม่ถึงที่ไม่ถึงทางสิ้นทุกข์สักทีมันเราเกิดขึ้นมามันโอ้ยหลายภพหลายชาตินับภพนับชาติไม่ถ้วนจะอยากพ้นทุกข์อยากพ้นทุกข์แต่ไม่ทำให้พ้นทุกข์สักทีเราทำขนาดนี้เวลานี้อย่างที่อธิบายให้ฟังได้ชั่วครู่ขณะก็ยังดีอยู่ให้ทำให้มันชำนิชำนาญมันก็อาจสามารถที่จะระงับดับทุกข์ได้ความโกรธเกิดขึ้นความอิจฉาริษยาเกิดขึ้นการลมหายใจก็ดีเหมือนกันนะหยุดหายไปพักหนึ่งก็จะเห็นตัวใจของเราโอ้ตัวใจไม่มีโกรธหรอกในความรู้สึกจะไม่โกรธนั่นนะหัดบ่อยๆให้มันได้บ่อยๆมันจะค่อย
ระงับได้เอาละทำความเพียรภาวนาเอาให้กำหนดพิจารณาถึงเรื่องใจนี่แหละให้เข้าใจเรื่องใจซะก่อนใจมันมีอาการแตกต่างอะไรให้มันรู้เรื่องของใจจิตมันไออาการของจิตมันมีอาการแตกต่างอะไรให้รู้เรื่องของมันจิตและใจนี่เปรียบเหมือนกับน้ำธรรมดาน้ำไหลเอื่อยอยู่นั่นตลอดเวลาทั้งแรงทั้งฝนและมันแตกออกเป็นปีกเป็นย่อยเป็นคลื่นเป็นระลอกมันเป็นในคลื่นเป็นระลอกแล้วมันก็บุ้นมันก็ขึ้นมาเป็นก้อนเป็นโง่นขึ้นมาแล้วก็แตกปุ๊บไปเป็นคลื่นกับน้ำเนี่ยเป็นคลื่นเป็นก้อนกับน้ำเนี่ยเป็นก้อนเป็นฟองกับน้ำมาเป็นก้อนมันแล้วก็แตกไปสลายไปตามมันนะแต่เขาเรียกว่าก้อนว่าคลื่นว่าก็ไอ้ว่าฟองว่าอะไรต่างๆมันเกิดจากน้ำมันนะแต่น้ำมันอะไรเขาเรียกต่างๆไปอีกใจก็คือน้ำอาการที่เป็นคลื่นเป็นฟองฝอยเรื่อยหรือว่าเป็นน้ำนอกอะไรต่างๆคือจิตมันอันเดียวกันนั่นแหละแห่งเรียกสองอย่างเห็นนั้นจริงว่ามันมีอาการแตกต่างกันท่านจึงเรียกถ้าไม่แตกไม่ต่างท่านไม่เรียกหรอกคราวนี้เราอยากจะรู้ให้เห็นตัวใจแค่ก่อนอยากเห็นรู้จิตให้เห็นตัวใจก่อนของที่มันเฉยๆใช่ก่อนนั่นแหละตัวใจให้มันเป็นคลื่นเป็นนั่นนอกเป็นฟองเป็นก้อนอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นมาเกิดแล้วจากเห็นง่ายอะคะนี่พูดง่ายคราวนี้กันเมื่อ

จิตไม่ส่งตามเข้าหาตัวใจตามเดิมหรือหากว่ามันไม่เข้าหาแล้วก็ต้องน้อมเข้ามาหาตัวใจให้อยู่นิ่งเฉยอยู่ซะก่อนนี่แหละความสุขของเราที่จะได้รับเกิดจากสมาธิภาวนาถ้ามีการสงบมันมีการอยู่นิ่งทำความเพียรภาวนาไม่มีประโยชน์อะไรเราเอาประโยชน์เพียงแค่นั้นได้ก่อนให้มันชำนิชำนาญให้มันอยู่ได้นานครับเท่าไหร่ยิ่งดีได้อยู่นานก็ได้ชื่อว่าได้ความสุขนานมันได้คู่หนึ่งคณะหนึ่งก็เรียกความสุขน้อยเป็นคู่เป็นคณะการทำอย่างนี้บ่อยๆคราวนี้หัดได้แล้วคราวนี้เรียกว่าหัดจิตได้จะให้อยู่นานเท่าไหร่ก็ได้ถ้ามีเรื่องอะไรกระทบจิตมันจะยุ่งมันจะไปวุ่นวายแล้วเข้ามาหาใจนั้นให้มาสงบอยู่กับใจนะเราทำอย่างนี้ได้ชำนิชำนาญแล้วก็สามารถที่จะอยู่ได้ในหมู่คณะอยู่ในที่ใดก็อยู่ได้เรามาหัดตรงนี้แหละหัดเพื่อความอยู่รอดของเราเพื่อความอยู่ของเราในประจำวันของเราเพื่ออยู่รอดปลอดภัยของเราถ้าไม่งั้นก็ยุ่งอยู่ตลอดเวลาหาความสงบสุขไม่ได้ในชีวิตอันนี้เลยมีแต่ทุกข์หาสุขไม่ได้เลยความสุขความสบายอยู่ตรงนั้นแหละเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานแล้วถึงนิพพานนั่นไม่ทราบว่านิพพานอยู่ตรงไหนเราเอาความสุขแล้วก็แล้วกันหรอกชีวิตมันลำบากเหลือเกินทุกข์ยากเหลือเกินเหลือเกินมาในโลกอันนี้เราความทุกข์เห็นความสุขเท่านั้นก็พอแล้วมรรคผลนิพพานอยู่ไหนก็ช่างเถอะ

ที่ท่านฟังจบไปแล้วนั้นเป็นการบรรยายธรรมโดยสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97ได้นำเสนอต่อท่านผู้ฟังทางบ้านในช่วงเช้าๆนี้แหละครับทางสถานีข่าวคุณภาพพยายามที่จะสรรหาธรรมะต่างๆมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอยากให้ท่านฟังธรรมะในตอนเช้าเพื่อที่จะชำระจิตใจให้ปลอดโปร่งบริสุทธิ์เพื่อที่จะต่อสู้กับภาระหน้าที่การงานต่างๆพระอาจารย์ท่านบรรยายถึงมุ่งมั่นภาคเพียรหรือว่าทำอย่างไรให้ชีวิตเราไม่หยุดนิ่งอย่าทำตัวไม่พัฒนาเราเป็นมนุษย์ต้องพัฒนาตลอดเวลาเป็นมนุษย์ต้องพัฒนาอะไรบ้างพัฒนาคำพูดพัฒนาจิตใจและก็พัฒนาสมองฝึกความไม่ชะล่าใจหัดเป็นคนเฉลียวใจอันนั้นเป็นคาถาของคนโบราณที่มีไว้อาจารย์ท่านพูดถึงหลักความมุ่งมั่นแก้ปัญหาต้องพึ่งพาตนเองดังท่านอาจารย์ท่านบอกว่าอัตตหิอัตโนนาโถตนแหละเป็นที่พึ่งของตนสวัสดี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรุงเทพมหานครเตรียมใช้ Adaptive Control ปรับไฟจราจรบริเวณสะพานตากสินและไอคอนสยามตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026 เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: แปะเจี๊ย
6: ป้ายโต๊ะ
5: สวย
6: สินน้ำใจ
5: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
6: ค่าหัวคิว
5: เงินทอน
6: ค่ารับรองและของขวัญ
5: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
6: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
5: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
1: กรุงเทพมหานครเตรียมใช้ Adaptive Control ปรับไฟจราจรบริเวณสะพานตากสินและไอคอนสยามตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้เพิ่มประสิทธิภาพการระบายรถลดปัญหาการจราจรติดขัดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้กรุงเทพมหานครจะเริ่มใช้งานระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรอัตโนมัติหรือ Adaptive Control มาใช้ควบคุมและปรับจังหวะสัญญาณไฟจราจรบริเวณสะพานตากสินและพื้นที่โดยรอบศูนย์การค้าไอคอนสยามโดยใช้ข้อมูลจากกล้องตรวจวัดปริมาณรถแบบเรียลไทม์เพื่อปรับระยะเวลาสัญญาณไฟให้เหมาะสมกับปริมาณรถในแต่ละทิศทางช่วยลดการรอคอยและการระบายรถจากจุดที่มีการสะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการจัดการจราจรบริเวณแยกหน้าไอคอนสยามจะมีการปรับรูปแบบการเดินรถให้เหมาะสมแต่ละทิศทางขณะเดียวกันพื้นที่หน้าไอคอนสยามซึ่งมีคนเดินเท้าจำนวนมากจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ใช้ทางควบคู่กับการระบายรถการยางแห่งประเทศไทยพัฒนามาตรฐานยกระดับยางพาราไทยสู่มาตรฐานสากลด้วยระบบตรวจสอบย้อนหลังสร้างความเชื่อมั่นแก่คู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ
7: นายธรรมนินสุวรรณผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจยางการยางแห่งประเทศไทยหรือกยธ.เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินงานด้านการตรวจสอบย้อนกลับผลผลิตยางการจัดการสวนยางตามหลักการเกษตรที่ดีและมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืนสร้างความเชื่อมั่นให้ยางพาราไทยในตลาดทั้งในและต่างประเทศว่ากยธ.ได้พัฒนามาตรฐานไทย Traceability เพื่อเป็นมาตรฐานกลางของประเทศในการยกระดับการผลิตยางพาราให้มีระบบข้อมูลที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่แหล่งผลิตการรวบรวมการแปรรูปการจัดเก็บการขนส่งจนถึงการจำหน่ายโดยมาตรฐานนี้ไม่ได้เป็นเพียงการรองรับข้อกำหนดของตลาดต่างประเทศแต่ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อเพิ่มมูลค่ายางพาราไทยและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวครอบคลุมทางด้านความยั่งยืนกฎระเบียบและมาตรฐานของคู่ค้าตลอดจนข้อกำหนดของตลาดระหว่างประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
1: วุฒิสภาชี้ระบบแพทย์ฉุกเฉินยังเหลื่อมล้ำกว่า 2,500 ตำบลไม่มีหน่วยมาตรฐานเร่งเพิ่มนักฉุกเฉินการแพทย์และยกระดับระบบดิจิทัลตั้งเป้าผู้ป่วยวิกฤตเข้าถึงการรักษาภายใน8นาที
8: นายแพทย์เปรมศักดิ์เพียรยุระสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะทำงานศึกษาปฏิรูปการบริหารจัดการภาวะวิกฤตและการแพทย์ฉุกเฉินโดยเทคโนโลยีดิจิทัลเปิดเผยผลการศึกษาระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศว่าพบยังมีช่องว่างด้านพื้นที่กำลังคนและหน่วยปฏิบัติการโดยปี2568มีเพียง 4,861 ตำบลหรือ 165.38 ที่มีหน่วยแพทย์ฉุกเฉินได้มาตรฐานขณะที่ 2,574 ตำบลหรือ 134.62 ยังไม่มีหน่วยงานรองรับเพียงพอส่วนหน่วยปฏิบัติการระดับสูงมีเฉลี่ยเพียง 1.76 หน่วยต่อประชากร 100,000 คนขณะที่มีนักฉุกเฉินการแพทย์มีเพียง 1,790 คนซึ่งคณะทำงานเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการเพิ่มงบประมาณและบุคลากรยกระดับหน่วยพื้นฐานเป็นหน่วยระดับสูงและพัฒนาระบบ Fast Track สำหรับโรคฉุกเฉินสำคัญพร้อมเร่งผลิตนักฉุกเฉินการแพทย์ผ่านโครงการนำร่องพัฒนากำลังคนด้านการแพทย์ฉุกเฉินตั้งเป้าเพิ่มเป็น 7,500 คนภายใน5ปีศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7 นาฬิกาครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ติดตามฟังเคล็ดลับเรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 น.ทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20 กันยายนนี
1: ้เคาะข่าวดังตามกระแส
2: เพราะการขันน็อตสั่งคุมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์และก็ขโมยไฟ
1: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
2: บังคับใช้กฎหมายคุมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
1: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
2: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองที่เบสของจีน
1: กับสุรเชษฐ์สุรธนชัยในรายการคุยข่าว Around News พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
3: นราพงศ์วยวัน
4: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
3: ชัดทุกประเด็น
4: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
3: นราพงศ์วยวันชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
5: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางวิทยุ FM 97ทางออนไลน์ Facebook QFM Facebook นราพงศ์วัยวันด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดวันจันทร์ที่14 กันยายนครับวันนี้ไฮไลท์สำคัญก็จะเป็นเรื่องของกกต.ที่เขาจะมีการวินิจฉัยตัดสินว่าตกลงเรื่องคดีหัวสว.จะเอายังไงจะส่งศาลรัฐธรรมนูญแบบไหน 1. ไม่ส่งเลยตามมติของคณะกรรมการชุดที่36 2. ส่งบางส่วนจะกี่คนก็ไม่รู้แหละ 3. ส่งไปทั้งหมดเลยตามมติของคณะกรรมการชุดที่26ครับเอายังไงเดี๋ยววันนี้รู้กันหรืออาจจะโผล่มาหน้าที่4ก็ได้นะคือเลื่อนออกไปก่อนเลื่อนออกไปก่อนยังไม่ลงมติวันนี้นี่คือ4หน้าที่จะเกิดขึ้นในวันนี้นะครับแต่เมื่อวานเนี่ยทางกลุ่มไอลอเขาก็จัดกิจกรรมแสดงพลังว่าให้กกต.เนี่ยดำเนินการส่งทั้งสิส่งไปทั้งหมดเลย229คนเพราะกกต.ไม่มีหน้าที่ที่จะตัดสินให้เป็นศาลฎีกาก็แล้วกันเมื่อวานนี้เขาก็แสดงพลังกันที่ด้านหน้าของสำนักงานไอลอว์แล้วก็มีการเดินขบวนกันมีคนไปร่วมงานกันพอสมควรนะครับฝ่ายการเมืองก็ไปด้วยณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนผลิตวัชรศิลป์อาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรเขาเดินจากหน้าสำนักงานไอลอลาดพร้าวซอย25ไปที่หอศิลป์นะครับเอ้าฟังเสียงของทางผู้อำนวยการสำนักงานไอลอคุณยิ่งชีพอัจฉานนท์นะครับ
6: สิ่งที่กกต.จะตัดสินและจะสั่งคือเขากำลังเลือกระหว่างประตู2บานบานที่1ถ้าเขาเลือกสั่งไม่ฟ้องใครเลยนั่นคือเขาเลือกแล้วว่าเขาจะเอาระบบแบบนี้เขาจะเอาสว.สีน้ำเงินให้คุมการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ต่อไปข้างหน้าและเรารับรองว่าไม่ว่าร่างอะไรที่มันจะผ่านออกมามันก็จะเป็นร่างแบบที่สวกลุ่มนี้และระบอบสีน้ำเงินพึงพอใจมันอาจจะต่างบ้างไปจากรัฐธรรมนูญ60แต่มันไม่มีทางดีขึ้นเพราะยังไงเสียมันก็เป็นรัฐธรรมนูญเพื่อคนกลุ่มเดียวและหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ออกมาแล้วมันก็จะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับสีน้ำเงินถ้ากกต.เลือกเส้นทางนี้เลือกเปิดประตูบานนี้นั่นคือเดินหน้าไปสู่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่แบบที่พวกเราต้องเป็นศัตรูกันไปตลอดทางถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีร่างที่เสนอมาแล้วให้อำนาจไว้ในมือสว.ที่มาจากการช่อชนด้วยระบบนี้ให้พวกเขาเป็นใหญ่กว่าประชาชนคนธรรมดาอย่างพวกเราเราก็ไม่มีทางเลือกอื่นถ้าต้องทำประชามติเข้าคูหาก็ต้องโหวตโนไม่เห็นชอบใช่ไม่ใช่ไม่มีทางเลือกไม่อยากเลือกแต่ถ้าต้องเป็นศัตรูกันมึงเสนอร่างมึงมากูก็ไม่เอาใช่ไม่ใช่ถ้าจำเป็นก็ต้องโหวตโนใช่ไม่ใช่และขอยืนยันว่าแม่งไม่อยากทำเลยเราอยากมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วเราไม่อยากเดินทางนั้นเลยแต่ถ้ากกต.เลือกประตูบานนี้และเดินไปสู่อนาคตกับสว.สีน้ำเงินมันก็ไม่มีทางเลือกอื่นครับทุกท่านแต่วันพรุ่งนี้เรายังมีประตูบานที่สองให้กกต.เลือกถ้าสั่งฟ้องไปเสียเมื่อศาลรับฟ้องสว.เสียงส่วนใหญ่ท่านหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวเท่านั้นครับระหว่างนี้ใครได้ผิดก็ไปสู้คดีกันที่ศาลใครเชื่อมั่นว่าตัวเองบริสุทธิ์ก็เอาหลักฐานไปเสนอแล้วเราจะได้เปิดประตูไปสู่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยที่มีพื้นที่สำหรับความคิดเห็นทุกแบบทุกสีทุกเฉดทุกคนเข้าไปมีส่วนร่วมได้โดยไม่ใช่ให้สว.กลุ่มเดิมสีเดิมควบคุมทุกอย่างเส้นทางในประตูที่2พรรคภูมิใจไทยก็จะมีส.ส.มากที่สุดยังคงเป็นรัฐบาลอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีครับไม่ต้องห่วงเดินหน้าไปแต่ในสภาเสียงมันจะมีความหลากหลายมากขึ้นมันจะมีพื้นที่ให้รัฐธรรมนูญใหม่เป็นอะไรก็ยังเป็นไปได้แบบที่จะพาประเทศนี้ไปข้างหน้านี่คือทางเลือกนี่คือทางเดียวไม่ใช่ทางเลือกและเราขอยืนยันว่าเส้นทางนี้เส้นทางเดียวเป็นเส้นทางที่เราต้องเดินไปถ้ายังไม่ถึงวันนี้ยังไม่ถึงพรุ่งนี้ยังไม่ถึงปีหน้าก็ต้องเดินไปข้างหน้าเพื่อวันที่เราจะมีรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนขอให้ปักหมุดหมายนี้ไว้ไม่ถึงไม่เลิกไม่ถึงไม่หยุดและเราจะไปเรื่อยๆจนกว่าบ้านเมืองเราจะมีระบบการปกครองที่มาจากประชาชนทุกคนใช่ไม่ใช่ทุกท่านครับกกต.จึงมีทางเลือกว่าอยากจะเดินหน้าไปสู่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่แบบไหนแบบเปิดประตูสู่อนาคตของประเทศหรือแบบเปิดประตูไปสู่ความขัดแย้งแล้วต้องทะเลาะกันรอบใหม่แบบไม่รู้จักจบจักสิ้นพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญและเป็นวันชี้ชะตาเราจึงต้องมารวมกันที่นี่ผมขอย้ำครับถ้ากกต.สั่งไม่ฟ้องทั้งหมดหรือไม่ฟ้องใครคนใดคนหนึ่งเรามีข้อมูลเยอะมากอยู่ในมือวันนี้เราจะต้องนำเสนอต่อสาธารณะให้ประชาชนทุกคนได้เห็นพร้อมกันว่าใครบ้างมันทำอะไรเอาไว้บ้างแต่นั้นไม่ใช่ทางที่เราอยากเลือกนะครับเราก็อยากให้กฎหมายมาทำงานเราอยากให้กลไกมาทำงานเราก็อยากเป็นประชาชนธรรมดาที่นั่งดูการตรวจสอบการใช้อำนาจการตรวจสอบสว.การตรวจสอบการเข้าสู่อำนาจของคนต่างๆนั่นไม่ใช่ทางที่การเปิดเผยการแฉไม่ใช่ทางที่เราอยากจะเลือกเพราะฉะนั้นก็อยากขอร้องไปยังท่านกกต.ที่มาจากการเลือกของสว.ทั้งหลายถ้าท่านไม่อยากให้เราทำหน้าที่นั้นท่านสั่งฟ้องไปเลยขอเรียนไปยังนักการเมืองผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ต้องหาในคดีทั้งหลายถ้าท่านไม่อยากให้เราแฉคืนนี้ท่านโทรบอกกกต.ก่อนสั่งฟ้องไปเลยสั่งฟ้องไปเลยแล้วให้ข้อมูลทั้งหมดไปนำเสนอกันในกระบวนการของศาลฎีกาซึ่งเป็นองค์กรที่ มีที่มาเป็นกลางกว่ากกต.ถ้าท่านสั่งฟ้องพวกเราทั้งหมดในที่นี้จะรู้สึกยินดีและขอปรบมือให้ท่านนะครับเราอยากจะปรบมือให้ท่านเราไม่อยากจะโกนด่าท่านแสวงอีกต่อไปแล้วเราอยากจะชื่นชมท่านบ้างในวันพรุ่งนี้และเราในฐานะประชาชนก็ยังอยากรู้สึกว่าในบ้านเมืองนี้กฎหมายในบ้านเมืองนี้กฎหมายกระบวนการยุติธรรมและการตรวจสอบอำนาจรัฐยังคงทำงานได้นี่เป็นสิ่งที่เราอยากจะเห็นว่าวันพรุ่งนี้ประเทศนี้ยังมีความหวังเพราะฉะนั้นขอให้กกต.สั่งฟ้องสั่งฟ้องเอารอบสุดท้ายพร้อมกันขอให้พรุ่งนี้กกต.สั่งฟ้องครับผม
5: นั่นคือเสียงของคุณยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการไอโลนะครับส่วนทางด้านหัวหน้าพรรคประชาชนคุณเทงณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็บอกว่าสิ่งสำคัญก็คือกระบวนการทวงดุลการตรวจสอบที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนถามว่ากกต.มาจากไหนก็มาจากสว.ส่วนสว.มาจากไหนก็มาจากกระบวนการเลือกที่ยังต้องตั้งคำถามและการมีกลุ่มต่างๆออกมาเรียกร้องในตอนนี้ฟังเสียงของคุณเทงณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิครับ
7: สิ่งที่ประชาชนต้องการเรียกร้องณตอนนี้เนี่ยประการแรกอยากให้องค์กรอะไรอยากให้กกต.เนี่ยทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาอย่างที่สองเนี่ยจะทำให้ประชาชนเชื่อมั่นได้ว่าเขาทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาต้องมีการเปิดเผยข้อมูลที่มีความโปร่งใสนะครับดังนั้นเนี่ยครับวินิจฉัยออกมาคำตัดสินว่าสิ่งของกกต.จะเป็นเช่นไรอย่างไรก็ตามเนี่ยคิดว่าความโปร่งใสได้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเหมือนกัน
8: ล่าสุดเองเนี่ยคุณภูมิธรรมเขาก็ทวิตเตอร์ค่ะบอกว่าก่อนหน้านี้ถ้าเกิดพรรคประชาชนโหวตเลือกนายกของพรรคเพื่อไทยอ่ะคดีว่าสว.หรือเขากระโดดจบไปนานแล้วค่ะ
7: คือผมมองอย่างนี้นะครับผมย้ำอีกหนึ่งครั้งวันนี้สิ่งที่พวกเราออกมาลงเสียงเรียกร้องเนี่ยไม่ได้ออกมาเรียกร้องในฐานะคนในรัฐบาลและวันนี้เนี่ยทุกคนมาก็ไม่ได้ต้องการจะเรียกร้องต่อพรรคการเมืองผมเองก็เหมือนกันครับไม่ได้ต้องการออกมาเรียกร้องต่อพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองวันนี้ที่เราออกมาเรียกร้องเนี่ยเราต้องการตรวจสอบที่ยึดโยงกับประชาชนประชาชนที่ความเชื่อมั่นเชื่อถือได้นะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการทำหน้าที่ของกกต.อย่างตรงไปตรงมาวันนี้หลักฐานที่ถูกเปิดออกสู่สาธารณะในตาประชาชนทุกคนเห็นแล้วว่ามีหลักฐานคนเชื่อได้ว่ากระบวนการการเลือกตั้งของสว.เนี่ยมันมีการโกงจริงดังนั้นเนี่ยกกต.สำหรับผมนะครับตอนนี้เหลือสิ่งเดียวที่ทำได้ก็คือส่งทั้ง229รายชื่อเนี่ยไปให้ศาลเป็นคนตัดสินว่าใครถูกหรือไม่ถูก
8: ตอนน
7: ี้
8: คุณบอก
7: คุณ
8: ทำม
7: า
8: ทำให้เ
7: รื่อง
8: น
7: ี้
8: ค่ะย
7: ัง
8: ไงบ้าง
7: ค
8: ะในตอนที
7: ่
8: ม
7: ัน ส
8: าย
7: กับสายที่มันถูกก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมไม่อยากให้ไปมองว่าประเด็นที่มีการโต้ตอบกันในวันนี้เนี่ยเป็นการเรียกร้องกันระหว่างพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งวันนี้เรามาในฐานะประชาชนนะครับแล้วก็ประชาชนมีสิทธิเต็มที่ที่วันนี้จะออกมาแสดงพลังของตัวเองในการออกมาส่งเสียงเรียกร้องให้กำลังใจให้กกต.เนี่ยทำหน้าที่ของตัวเองอย่างตรงไปตรงมามากที่สุด
8: จากการอภ
7: ิ
8: ปรายช่วงหนึ่งของสบ.พรรคภูมิใจไทยภูมิใจไทยก็บอกว่าในเรื่องคดีหัวสว.มีความจงใจที่จะล้มพรรคภูมิใจไทยอะค่ะและล่าสุดก็มีการที่จะเอาเด็กของคนนี้ปล่อยข้อมูลในคดีหัวสว.ด้วยค่ะ
7: วิธีในการพิสูจน์ตัวเองให้ดีที่สุดเนี่ยสำหรับผมนะครับในประเทศเราเนี่ยองค์กรที่จะมีอำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาดว่าใครถูกหรือผิดคือศาลดังนั้นวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครหรือมีใครเป็นตัวแทนจากพรรคภูมิใจไทยเราจะบอกว่ามีการกล่าวหาเขาว่าเขาไม่ได้ทำแบบนั้นจริงผมว่าวิธีการเดียวก็คือการแสดงความบริสุทธิ์ใจครับออกมาแสดงจุดยืนว่าพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการที่มีความให้ต่างจากตัวนี้ผมว่าเรื่องที่ต้องใส่มาในตัวครับขอแบบนี้ได้ไหมครับตอนนี้เรายังเหลือเวลากันอีกไม่กี่ชั่วโมงตามข่าวที่ผมได้ติดตามเลยก็คือกกต.มีมติประมาณช่วงปิดเช้าแล้วก็แถลงผลไปดังนั้นเนี่ยวันนี้อยากให้ประชาชนทุกคนนะครับมารวมตัวกันมาแสดงพลังกันให้เสร็จที่ภาพของตัวเองที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญในการเรียกร้องให้องค์กรอิสระอย่างกกต.เนี่ยทำหน้าที่ของตัวเองอย่างตรงไปตรงมามากที่สุดอย่าปล่อยให้วิ ธีการโกงที่ใหญ่มากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเนี่ยสามารถเป่าไปได้ที่ไม่ต้องมีใครรับผิดชอบในเรื่องนี้แต่ก็อยากจะให้เรียกร้องให้ประชาชนทุกคนที่ออกมาเพื่อต่อการแสดงความจริงใจครับไม่ถึง10คนแบบที่ผ่านมาเนี่ยก็คือคือเฉพาะอย่างที่ผมบอกว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการใช้อำนาจหน้าที่ของกกต.เนี่ยก็ต้องรับผิดชอบต่อการใช้อำนาจหน้าที่ของเราแต่อย่างที่ผมบอกวันนี้อย่าเพิ่งมองไปไกลถึงตรงนั้นเลยนะฮะเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นวันนี้เนี่ยก็อยากจะส่งเสียงเรียกร้องจากดังอีกหนึ่งครั้งครับใครที่อยู่บริเวณนี้อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเดินทางมาที่พอติดได้ครับมารวมตัวกันทำเพื่อแสดงพลังตัวเองเพื่อเรียกร้องให้กกต.ทำหน้าที่ตัวเอง
9: ท่านนายกอนุทินนะคะม
7: ีอะไรจะฝากอวยพรมั้ยคะก็จริงๆสําหรับผมก็ในโอกาสวันเกิดของนายกรัฐมนตรีนะครับถ้าวันนี้ท่านนายกเองบอกว่าตัวท่านรวมทั้งประเทศไทยเนี่ยครับนะครับของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดที่จะเป็นการล้างข้อกล่าวหาต่อตัวท่านและก็พรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็คือส่งเรื่องเนี้ยแสดงจุดยืนส่งเรื่องเนี้ยไปให้ศาลในการวินิจฉัยว่าตัวท่านบริสุทธิ์
5: คุณเทงณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนครับคอลัมน์สำนักข่าวหัวเขียวของไทยรัฐวันนี้แม่ลูกจันทร์เขาเขียนเรื่องนี้แหละครับท่านผู้ฟังครับแม่ลูกจันทร์บอกว่าหากกกต.7คนยังอ้างว่าไม่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการโกงเลือกตั้งสว.เกิดขึ้นจริงและมีมติไม่ส่งคดีทุจริตหัวเลือกตั้งสว.ให้ศาลฎีกาความเชื่อถือต่อกกต.ที่ติดลบอยู่แล้วจะยิ่งติดลบลึกกว่าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินโดยเฉพาะกกต.4คนจาก7คนที่กลุ่มสว.สีน้ำเงินแต่งตั้งให้มาตัดสินคดีทุจริตหัวเลือกตั้งของตัวเองแม่ลูกจันทร์ย้ำว่ากกต.ต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีก่อนลงมติคดีทุจริตหัวเลือกตั้งสว.กกต.อย่ารุ่มร่ามทำตัวเป็นศาลเตี้ยเป่าคดีโกงเลือกตั้งสว.ชุดนี้ให้จบที่กกต.เพราะมันจะไม่จบและมันจะเป็นกระด้งมันจะบานเป็นกระด้งเขียวละนี่แม่ลูกจันทร์สำนักข่าวหัวเขียวของนักสื่อพิมพ์ไทยรัฐครับเรื่องเกี่ยวกับคดีพระหรือว่าทิศโชติสมีโชติเนี่ยวันนี้มีประเด็นไหนบ้างของไทยรัฐบอกว่าสาวถึงเซียนพระร่วมแก๊งสมีโชติผู้บังคับการกองปราบไล่บี้เส้นเงินจับมือปปง.ขยายผลใช้มูลนิธิฟอกโกงวัดผู้บังคับการกองปราบพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสวรรค์ครับบอกว่าขณะนี้ชุดทำงานกองปราบกำลังรอผลตรวจสอบเส้นทางการเงินว่ามีการเชื่อมโยงถึงใครบ้างเพื่อจะได้เรียกตัวมาสอบและจะได้ชี้แจงที่มาของเงินดังกล่าวส่วนมูลนิธิหวันโชติที่นายอติโชติอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไสยพุทธไทยวัดพุทธไทยสวรรค์ตั้งขึ้นมาเนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจสอบร่วมกับปปง.เพื่อดูวัตถุประสงค์ว่าเป็นการตั้งขึ้นมาเพื่อฟอกเงินหรือเปล่าคาดว่าจะมีความชัดเจนเร็วๆนี้ส่วนจะมีเซียนพระเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างไหมเนี่ยขณะนี้ยังเร็วเกินไปที่จะตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากเอกสารที่ยึดมาถึงจะทราบว่ามีใครมาเกี่ยวข้องบ้างครับอันนี้ผู้บังคับการกองปราบในข่าวสดนี่เขามีประเด็นนี้กรรมาธิการยึดจี้ยึดอีก215ล้านเงินสมีโชติค่าบูชาพระค่าซ่อมวัดนัดประชุมให้เร่งติดตามมาคืน คุณพิทักษ์เดชเดโชสสพรรคประชาธิปัตย์ประธานกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดของสภาผู้แทนราษฎรครับบอกว่ากรรมาธิการเตรียมนำกรณีการตรวจสอบเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับอดีตเจ้าวาดวุฒิวัดพุทธไทยสวรรค์และบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าสู่การพิจารณาของกรรมาธิการเพื่อสอบหาข้อเท็จจริงและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ของกรรมาธิการเพราะมีรายงานว่ากองปราบรวบรวมข้อมูลและก็พยานหลักฐานส่งมอบให้กับทางปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินหลังพบข้อมูลธุรกรรมเกี่ยวกับการบริจาคเงินเช่าพระเครื่องและเงินเพื่อบูรณาการวัดบูรณวัดรวมมูลค่า215ล้านบาทตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินตลอดจนขยายผลไปยังกลุ่มบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องครับนี่ความเคลื่อนหน้าเกี่ยวกับวัดพุทธไทยสวรรค์และก็สมีโชตนะครับฟังเรื่องดีๆบ้างครับท่านผู้ฟังครับเรื่องเกี่ยวกับ โครงการไทยช่วยไทยพลัสนายกอนุทินส่งสัญญาณมาแล้วนะครับว่าอาจจะต่อโครงการนี้ออกไปอีก 1-2 เดือนครับคือเงินมีนายกบอกว่าเงินงบประมาณส่วนที่เหลือเนี่ยยังมีอยู่ประมาณ 40,000-50,000 ล้านบาทก็ได้สั่งการให้รองนายกเอกนิติธันประภาสไปดูว่าจะขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีกเดือนหรือ2เดือนนะซึ่งเรื่องนี้กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาแต่ได้สั่งการไปแล้วก็มีโอกาสที่จะต่อไปอีกจะเดือนหนึ่งหรือ2เดือนแล้วเงื่อนไขจะเป็นยังไงอีกเรื่องหนึ่งเอาลองฟังเสียงของนายกอนุทินหน่อยครับ
9: เดินหรือไงก็แล้วแต่ก็ให้ครบอยู่ในจำนวนวงเงินที่เรามีอยู่แล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยว่าไปที
10: ต่อเนื่องไปเลยใช่ไหมคะเป็น
9: ก็ต้องต่อเนื่องไปเพราะว่ามันเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของจีนจำนวนที่เหลืออยู่ทำได้แค่ไหนก็เราก็เอาลงไปให้พี่น้องประชาชนได้ลดภาระเพราะว่ามันมีภาระเรื่องของค่าน้ำมันที่มันขึ้นไปด้วยนะครับ
5: มีโอกาสแล้วครับท่านผู้ฟังครับที่จะได้ต่อไปอีกประมาณเดือน2เดือนนะครับขอเชิญชวนท่านผู้ฟังเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมนะครับลงทะเบียนครับทางแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ BKK Westpay หรือไม่ก็ติดต่อจากทางเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาสติ๊กเกอร์มาให้ท่านติดไว้หน้าบ้านบ้านนี้ไม่เทรวมแล้วท่านก็ทำการคัดแยกขยะออกมาขยะเศษอาหารขยะรีไซเคิลขยะทั่วไปเนี่ยแยกออกมาแล้วขยะรีไซเคิลจะมีมูลค่าสร้างรายได้ให้กับท่านนะครับเพราะจะมีผู้มาซื้อขยะรีไซเคิลถึงหน้าบ้านท่านบริษัท West Buy Delivery จำกัดครับเขาจะมารับซื้อขยะรีไซเคิลถึงหน้าบ้านถึงชุมชนท่านได้2ต่อเลยนะครับเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมก็จะได้เสียค่าขยะในอัตราเดิม20บาทต่อเดือนแล้วก็ขายขยะรีไซเคิลสร้างรายได้ด้วยนะครับเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมนะครับสำคัญที่สุดก็คือจะทำให้เกิดการแก้ปัญหาขยะอย่างเป็นระบบแล้วก็จะเกิดความยั่งยืนนะครับท่านผู้ฟังท่านที่สนใจอยากได้น้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรเด็ดสูตรชาวเลที่ผมทำขึ้นมาเองนะครับท่านผู้ฟังครับ ผมกับครอบครัวเนี่ยไปได้สูตรเด็ดมาสูตรชาวเลครับเราตั้งชื่อแบรนด์ว่าแซบดีซีฟู้ดนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซบดีซีฟู้ดทำจากมะนาวสด 100% นะครับท่านผู้ฟังครับพริกขี้หนูก็สดทานกับอาหารทะเลใช้เป็นน้ำจิ้มปลาเผาก็ได้ใช้เป็นน้ำยำก็ได้นะครับท่านที่อยากจะสั่งซื้อหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจดเบอร์นี้ไว้ครับแล้วก็แอดไลน์เข้าไป0961925563ครับ0961925563น้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรชาวเลแซ่บดีซีฟู้ดผมทำขึ้นมาเองนะครับยังไงก็รบกวนท่านผู้ฟังช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยอุดหนุนด้วยนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บดีซีฟู้ดครับอีกทีนึงนะครับเบอร์ที่จะแอดไลน์เข้าไป0961925563ครับเอาละครับเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
3: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
11: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: ณราพงศ์ ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
5: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับวันนี้วันจันทร์ก็จะพบกับดร.ธนชาติปทุมสวัสดิ์ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการค้าและการเมืองอย่างยั่งยืนในโลกยุคใหม่ครับ
12: สวัสดีครับอาจารย์ธนชาติครับ
13: ครับสวัสดีครับคุณณรพงศ์ท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
12: วันนี้วันที่14กันยายน
13: ครับ
12: ถ้าเป็นภาษาโปรโมทหนังสมัยก่อนเนี่ย
13: ครับ
12: เขาบอกว่าเป็นวันดีเดย์นะอาจารย
13: ์
12: คดีหัวสบได้เวลาที่จะถึงวันตัดสินจากกกต.แล้วว่าจะเอายังไง
13: ครับ
12: จะออกหัวออกก้อยออกกลาง เดี๋ยวได้รู้กันออกหัวก็คือเอาตามชุดที่36ไม่ฟ้องทั้งหมดไม่ส่งทั้งหมดออกก้อยก็คือเอาตามชุดที่26ส่งไปศาลฎีกาทั้ง229
13: ครับ
12: หรืออาจจะออกกลางออกกลางนี่ก็ไม่รู้จะส่งไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละ
13: ครับ
12: แต่จะมีส่งอาจารย์ในมุมของอาจารย์เนี่ยเท่าที่ได้พินิจพิเคราะห์มาตลอดเนี่ยอาจารย์คิดว่าจะออกหน้าไหนเอา
13: เรื่องที่หนึ่งเนี่ยกระแสนี้สำคัญนะ
12: ครับ
13: ถึงแม้ว่ากกต.เนี่ยเลื่อนเวลามา14วันวันนี้นะครับที่หมุดหมายชัดเจนเลยก็คือจะมีการประชุม10โมงเนี้ย10โมงเช้าแล้วก็จะแถลงผลประชุมช่วงบ่ายประมาณ15 นาฬิกานะครับที่สำนักงานกกต.นะ
12: ครับ
13: ตรงนี้เองเนี่ยกระแสก่อนหน้านั้นกับช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวานเราเห็นว่ากลุ่มไอลอรวมตัวกันเนี่ยแสดงพลังแปลอักษรนะได้ขึ้นปราศรัยเล็กๆน้อยๆรวมกับเมื่อวันก่อนกลุ่มม็อบคุณสนธินะก็เป็นเชิงสัญลักษณ์ก่อนทีนี้แต่ละกลุ่มเนี่ยทิ้งท้ายไว้เรื่องหนึ่งก็คือว่าเหมือนกับ สื่อให้กกต.ทั้ง7เนี่ยพิจารณานะถ
14: ้
13: าเกิดยกคำร้องหมายความว่าทั้ง229คนไม่ส่งศาลฎีกาเนี่ยไอลอก็จะเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดนะครับแล้วก็กลุ่มของที่จะลงถนนกันเนี่ยมันประกาศกันชัดว่าจะต้องทยอยกันแล้วแหละแต่ถ้ากรณีที่ส่งศาลฎีกาบางส่วนที่เขาพูดกันเนี่ยนะครับว่า5คนก็ดี15คนก็ดีหรืออีกกระแสลึกๆนะครับคุณนรพงศ
14: ์
13: มองถึงว่า20กลุ่ม1ถึง6ถ้าคูณด้วย20ก็ตกไปเท่าไหร่อ่ะ120คนนั่นหมายถึงว่าจะเกิดขึ้นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งทำไมต้องพูดแบบนี้หมายถึงว่าถ้านี่กรณีนะลำดับ1ถึง6ในคูณด้วย20กลุ่มเนี่ยนะครับตกไปสว120คนที่เขามองถึงว่าเสียงที่ให้คะแนนเนี่ยกระโดดนะอันดับ7 8 9 10เนี่ยค่อนข้างที่จะต่ำมากนึกออกไหมครับ
14: ครับ
13: นั่นหมายถึงว่าอันดับ1ถึงอันดับ6ในแต่ละกลุ่มเนี่ยกระโดดนะประมาณ30กว่าคะแนนขึ้นถูกต้องไหมครับไปถึง50คะแนน60คะแนนอันดับ1 2 3 4 5 6เนี่ยทีนี้พออันดับ7 8 9 10นี่ส่วนใหญ่20กว่าคะแนนไม่ถึง30คะแนนจะกอดกลุ่มกันค่อนข้างชัดนี่ก็อีกทางหนึ่งที่ค่อนข้างมองถึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยที่กระแสลึกๆบอกว่ากกต. 7ท่านเนี่ยจะลงมติ5ต่อ2จะเป็นไปได้หรือไม่จะยกหรือไม่ยกที่คุณณพงษ์พูดเนี่ยเราก็เลยอยากจะสแกนอยากชวนคุณณพงษ์ท่านผู้ฟังได้ค่อยๆ คุยดูว่าวันนี้เนี่ยคิดว่ากกต.เนี่ยมีมติในใจแล้วแหละ
14: ครับ
13: แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยกระแสนี่สำคัญนะถ้าเกิดพี่น้องประชาชนเมื่อวานผมก็ติดตามกลุ่มไอลอที่เขาเดินนะครับเดินในส่วนเป็นเชิงสัญลักษณ์เนี่ยกับในกลุ่มเมื่อวันที่10ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับภาพรวมทั้งหมดเราเห็นว่าคนก็ไม่เยอะเท่าที่ควรแต่กระแสเนี่ยในสื่อสารเนี่ยมันกระเพื่อมเยอะมาก
14: ครับ
13: กระเพื่อมเยอะมากนั่นก็คือในมิติของมองถึงว่าน้ำพึ่งหยุดเดียวและกระแสนี่จะลุกลามกันไปแต่อีกกระแสหนึ่งในส่วนของนักกฎหมายพรรคภูมิใจไทยนะครับท่านก็บอกชัดว่าอย่ายึดถือกระแสยึดถือข้อเท็จจริงนะครับข้อเท็จจริงนั่นก็คือชุดที่36นะครับที่ยกคำร้องไปแล้วแต่ในส่วนที่ชุดที่26ที่คุณณพงษ์พูดเนี่ยอันนั้นคือส่งร่วมกับ DSI นะครับ
14: ครับ
13: ร่วมกับ DSI นั้นหมายถึงว่าต้องส่งไปให้กับทางศาลฎีกานะครับตรงนี้เองก็เลยเป็นประเด็นสำคัญนะคุณณพงษ
14: ์
13: ประเด็นสำคัญว่าเราไม่สามารถที่จะตายใจของกกต.ทั้งหมดนะครับในมุมมองของผมลึกๆเนี่ยกกต.ก็มีสิทธิ์ในการซื้อเวลาไปอีกถึงแม้ว่าประชุมได้จริงเนี่ยอาจจะมีมิติหนึ่งบอกว่าเอาหน่าเลื่อนมาแล้วครั้งหนึ่งเลื่อนมาแล้วตอนนี้จะเลื่อนอีกสัก15วันก็ประกาศก็ตามสิทธิ์ของกกต.นะเขามีโอกาสได้ถึง60วัน
14: ครับ
13: แต่คิดว่าประชาชนกลุ่มหนึ่งผู้เรียกร้องเนี่ยไม่พอใจแน่และจะกลายไปเป็นเรื่องของการลงถนนแน่นอนนะครับเพราะว่าเราต้องย้อนกลับไปดูที่คุณรัมพงศ์พูดว่ามติก็เสนอของชุด26นะคณะกรรมการไต่สวนซึ่งประมาณร่วมกับ DSI เคยมีมติสรุปสำนวนเห็นควรสั่งฟ้องนะผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด229
14: คร
13: ับ และเลข229เนี่ยนะครับเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็จะมีกลุ่มของสวก็ดีนักการเมืองก็ดีกรรมการบริหารพรรคก็ดีและเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องก็ดีซึ่งตรงเนี้ยจะคัดเปล่าจากน้ำถ้ารวมกันทั้งหมดเนี่ยยกไปเลยเดี๋ยวจะมีผลต่อพรรคการเมืองนึกออกไหมครับเพราะว่าบทเฉพาะการคือกรรมการบริหารพรรคถ้ามีเกี่ยวข้องในการเรื่องนี้จะปิดระเบียบและมีติดสิทธิ์ยุบพรรคได้ไอ้หน้าเนี้ย229เนี่ยผมคิดว่าตั้งใจอาจจะไม่ส่งทั้งหมดทีนี้เรามาดูว่าส่วนที่2ที่ส่งบางส่วนกระแสพูดกันมันช้านานเหลือเกินนะครับว่า5คนไม่เกิน15คนนะก็เรียกว่าสีน้ำเงินอ่อนที่ก็พูดกันนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยอีกกระแสลึกๆเนี่ยผมเองแล้วก็ไปติดตามได้เห็นนักวิเคราะ แล้วก็ประมวลผลทั้งหมดมันก็คิดได้เหมือนกันนะว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะมองภาพของมิติการที่พบกันครึ่งทางนะอาจจะมากกว่า15คนแต่โดยหลักการก็คือจะไปถึงเป็นร้อยเนี่ยก็คงยากนะครับประเด็นสุดท้ายจะยกทั้งหมดเลยนะอันที่หนึ่งคือส่งสันติกา229อันที่สองเนี่ยก็คือเกิน15คนไม่เกิน20คนนะครับ
14: ครับ
13: ข้อที่สามก็คือถือว่ายกให้กับกกต.ชุดนี้บอกว่าไม่มีความผิดอยึดถือตามอนุกรรมการ36ชุดที่36ของคุณนภพครับ
14: ครับโอกาสที่จะออกแนวทางที่สอง
13: ครับ
14: ก็คือส่งบางส่วน
13: ครับ
14: คำว่าบางส่วนเนี่ยหมายความว่ามันมีทั้งคนที่เป็นสว.ชุดปัจจุบันมีทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องผู้สมัครแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมืองเนี่ย
13: ครับ
14: อาจารย์คิดว่าถ้าออกหน้ากลางนี่นะครับหน้าที่สองเนี่ย
13: ครับ
14: จะมีสว.ชุดปัจจุบันติดร่างแหไปเยอะไหม
13: ก็แน่นอนนะที่เขาพูดกันก็คืออย่างน้อยที่สุด5คนในเส้นทางการเงินที่ชัดเจนน่ะนะครับที่มีเส้นทางการเงินชัดเจนเนี่ยอัตราเสี่ยงสูงมาก
14: ครับ
13: แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็ไปดูในมิติของที่มีพยานหลักฐานชัดเจนต้องกัดเปล่าจากน้ำนะที่กล่าวถึงว่า5คนไม่เกิน15คนเนี่ยอยู่ในกลุ่มนี้ครับคุณนภพครับ
14: ครับการเมืองจะมีไหมฝ่ายการเมือง
13: การเมืองเนี่ยคิดว่าน่าจะไม่มีเพราะเหตุผลว่ากกต.เนี่ยเป็นชั้นแรกนะถ้าเกิดเกี่ยวพันเกี่ยวก้อยกับส่วนกกต.เนี่ยมีระเบียบในการก็เรียกว่าเอาในส่วนของการผู้สมัครสว.แต่ในส่วนการเมืองเนี่ยเดี๋ยวถ้ามาผัวพันกกต.เลขาเขาเรียกว่าสำนักเลขาจะต้องส่งให้กกต.ใช่ไหมครับเรื่องนี้น่าจะไม่ส่งนะถ้าส่งไปเนี่ยผมคิดว่าในส่วนของเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริหารพรรคนี่จะยุ่งเลยนะยุ่งที่หนึ่งก็คือมีโอกาสที่จะล้วงไปนะกรรมการบริหารพรรคตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนี้ต้องยุบพรรคเลยนะคุณระ
14: บ
13: บถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยคิดว่าในส่วนการเมืองน่าจะพับไว้ก่อนรอลุ้นในส่วนสว.เนี่ยน่าจะมีส่วนที่เกี่ยวพันสายการเงินที่กระแสลึกๆนะครับ
14: ครับถ้าออกหน้านี้นี่อาจารย
13: ์ครับ
14: อาจจะมีสว.ชุดปัจจุบันสัก5คน10คนหรืออาจจะ15สมมุตินะ
13: ครับ
14: มันก็ไม่เกิดแรงกระเพื่อมถูกไหมฮะ
13: ครับ
14: เพราะว่าก็จะเลื่อนเอาลำดับสำรองขึ้นมาแทนถูกไหมครับ
13: ถูกต้องครับ
14: แล้วเมื่อไม่มีฝ่ายการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องก็ยิ่งไม่ส่งแรงกระเพื่อมในทางการเมืองด้วย
13: ครับเพราะว่าสว.ชุดปัจจุบันเนี่ยที่อยู่เนี่ย138คนนะ
14: ครับ
13: ปกติ140ออกไป2ใช่ไหมครับเสียชีวิตด้วยนะ441ตอนนี้ออกไป2 3ก็เหลืออยู่100เนี่ยประมาณนี้แล้วก็ในส่วนที่ฝ่ายการเมืองนี่จะมีรัฐมนตรีมีส.ส.กรรมการบริหารพรรคนะ20คนที่ตัวเนี้ยอันตรายนะคุณณพงษ์เลยถึงบอกทีนี้ในส่วนถ้าเกิดกัดออกมาเนี่ยที่คุณณพงษ์พูดว่าประมาณสัก10คน15คนเนี่ยก็ไม่กระทบเพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเสียงในการเสนอทั้งหมดเนี่ยก็ยังไม่กระทบใน120คนแต่ถ้าเกิดจะปัดจะปลูโอ้กกต.มองชัดเจนอนุมานได้ว่าอันดับหนึ่งถึงอันดับ6เนี่ยมันเสียงรวมแล้วเนี่ย20กลุ่ม120คนเนี่ยตรงนี้น่าเป็นห่วงนะการเมืองพลิกหมดเลยนะคุณณพงษ
14: ์ครับนี่ทีนี้ถ้าออกมาแบบนี้นะครับออกมาสักหน้า2อาจจะโดนกันสักประมาณ5คน10คนสว.ชุดปัจจุบันนี้นะครับ
13: ครับ
14: แล้ว

0: เขาก็อาจจะกล่าวได้ว่าที่มีพยานหลักฐานหมื่นกว่าหน้าและก็สิ่งที่จะพูดถึงเนี่ยมันไม่แน่นหนาแต่สิ่งที่แน่นหนาก็คือเพราะว่ากฎหมายชัดเจนคือเรื่องระเบิดรับทองนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ในเรื่องของที่เป็นเดทที่จําเป็นอย่างยิ่งสําคัญเนี่ยเพราะวันนี้เนี่ยพอสวตัวจริงหลุดไปเนี่ยสํารองเนี่ยเราไปสแกนดูว่าสวสำรองเนี่ยมีการอ้วกันอีกหรือไม่อยู่ในสายไหนอย่างไรนะเพราะวันนี้เนี่ยการได้มาซึ่งสวในค่อนข้างที่จะน้อยมากเลยนะที่จะบริสุทธิ์นะคุณพงษ์
1: คร
0: น
1: ับ
0: ะไม่เกินผมคิดว่า20 คนอยู่ในราวเนี้ยนะในกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นสีหนึ่งอีกนะซึ่งวันนี้ก็เลยถึงที่มาของว่าถ้ากกต.เนี่ยมีความชอบธรรมนะถ้าเกิดท่านก็ประกาศว่าเนี่ยคัดมาแล้วสัก15 คน20 คนเนี่ยนะผมมองถึง20 คนนะประมาณนี้ถ้าเกิดได้ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็เข้าใจได้ว่าอาจจะมีเหตุและผลว่าเอาเหตุผลที่ชัดเจนแต่ถ้าเหตุผลที่ก้ำกึ่งนะครับอย่างไรก็ตามวันนี้กระแสเมื่อวานผมฟังของขออนุญาตเอ่ยนามคุณยิ่งชีพนะก็บอกว่าอย่างไรก็แต่ก็ส่งไปให้ศาลฎีกาตัดสินเนี่ยเพราะว่ากตไม่ใช่เป็นศาลโดยตรงนึกออกไหมครับถ้าส่งให้ศาลฎีกาพิจารณาก็ถือว่าจบไปกลับบ้านไปนะแต่ถ้าไม่จบก็นัดลงท้องถนนเลยแต่ถ้าลงมาเป็นเชิงสัญลักษณ์บ้างนะผมคิดว่าก็อธิบายได้นะครับหาพยานหลักฐานอีกส่วนหนึ่งที่คิดกันลึกๆผมอาจจะมองว่ากตกงใช้สิทธิ์วันนี้เนี่ยประชุมแน่นอนแต่ไม่ได้ประกาศอาจจะเป็นไปได้เช่นกันนะ
1: อ๋ออ
0: าจจะประกาศไม่ประกาศก็ถือว่าพยานหลักฐานขออนุมานให้เยอะกว่านี้หน่อยก็เป็นสิทธิ์ของกตเหมือนกันนะยืดเวลานะยืดเวลาไปสักอาทิตย์หนึ่งก็เป็นไปได้หน้านี้ก็ถือว่าไม่มีใครคิดนะแต่ผมคิดว่าจากบ่าย3 โมงอาจจะเลื่อนไปหน่อยประชุมกันแล้วว่าพยานหลักฐานเพื่อความกระจ่างชัดขอซื้อเวลาไปหน่อยนะอย่าลืมว่าซื้อเวลาได้อีก2 อาทิตย์3 อาทิตย์เนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์อยู่นะในอ้วงกำก็เรียกว่าการประชุมแล้วก็เป็นมติเห็นได้กล่าวว่าจะมีการสื่อสารทางเอกสารไม่ได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าว
1: ครับ
0: นะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์เหมือนกันแต่ไม่ถูกใจประชาชน
1: อ๋อ
0: นะครับ
1: มีโอกาสเหมือนกันที่จะ
0: ม
1: อ
0: ี
1: อกหน้าที่สี่ก็คือว่า
0: ครับ
1: เลื่อนการลงมติออกไปก่อน
0: ก็เรียกว่าประชุมแน่นอนแต่ก็เลื่อนในการข้อมูลไม่ชัดอะไรประมาณนี้
1: น
0: ก็
1: ะ
0: เป็นสิทธิ์เลื่อนได้
1: คือประชุมอยู่
0: ครับ
1: ประชุมกันอยู่แต่ว่าเลื่อนการลงมติออกไปก่อนว่าจะเอายังไง
0: อันนี้ผมคิดขึ้นเองนะผมก็
1: ก็มีโอกาสเหมือนกัน
0: ครับผมก็คิดขึ้นเองเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยไปดูทุกอย่างแล้วเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าทุกอย่างเราเป็นนักวิชาการเนี่ยนะครับก็มองเหรียญมันมีหลายด้านนะไม
1: ม
0: ่
1: ี
0: ใช
1: โอ
0: ่ส
1: ก
0: อง
1: าสมัน
0: คร
1: ก
0: ั
1: ็
0: บผม
1: มีทางมีโอก
0: ครั
1: า
0: บ
1: ส
0: ครับผม
1: ทีนี้ผมจะถามอาจารย์ธนชาติอย่างนี้คือด้วยที่เรื่องนี้เนี่ยอาจารย์มันเป็นเรื่องที่สังคมประชาชนสนใจเป็นไฮไลท์ประจำวันก็ว่าได้ในทางการเมืองอาจารย์คิดว่าไม่ว่าจะเป็นแนวทางไหนก็ตามแต่นี่นะอาจารย์
0: ครับ
1: จะออกทางไหนก็ตามแต่เนี่ยกกต.จะด้วยกรรมการกกต.ระดับประธานหรือกรรมการหรือระดับเลขาเนี่ยควรจะตั้งโต๊ะแถลงข่าวไหมว่าเหตุผลที่ออกทางไหนนี่นะครับเพราะอะไรเพราะเรื่องนี้คนสนใจไม่ควรที่จะออกเป็นเปเปอร์ไม่ควรที่จะออกเป็นเพรสนิวควรไหมอาจารย์
0: ทำได้2 อย่าง1สามารถที่จะตั้งโต๊ะแถลงชัดเจนว่าพยานหลักฐานที่ได้มาเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรเพราะว่าเป็นอำนาจชอบธรรมนะถือว่าเป็นพยานหลักฐานในสำนวนคือสำนวนของคณะทั้งชุดที่26ที่เสนอส่งฟ้องหรือคณะของ36ที่ยกฟ้องซึ่งตรงนี้มันต้องเปิดเผยเพราะข้อมูลมันชัดทีนี้ก.ต.เนี่ยเราต้องเข้าใจบริบทหนึ่งว่าหลายท่านก็ไม่ค่อยออกสื่อนะครับ
1: ครับ
0: ไม่ค่อยพูดท่านก็ใช้สิทธิ์ในการที่จะทำเพรสกล่าวหมายถึงว่าประชาสัมพันธ์ได้ก็ไม่ได้ผิดกติกาอะไรแต่ไม่ถูกใจของคนที่ฟังนะครับ

0: ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยคิดว่าสังคมกำลังจับตามองที่บอกนะว่าจะออกทิศทางใดนะวันนี้ก็เลยเป็นที่มากรรมาธิบายมาตรฐานกตต้องมีความโปร่งใสและก็สมเหตุสมผลเพียงพอนะตอบสาธารณชนเพื่อรักษาความเชื่อมั่นในองค์กรนี้นะครับคุณณพงษ์ที่คุณลุงพูดเนี่ยวันนี้เองก็เลยเป็นที่มาของว่ามันเป็นเปลือกร้อนมากนะเพราะว่าแต่ท้ายสุดแล้วอยู่ที่พยานบุคคลพยานหลักฐานเพราะอย่างไรถ้าเกิดส่งไปในศาลฎีกากี่คนก็แล้วแต่ผมคิดว่าบุคคลนั้นก็แต่ต้องบอกความจริงต่อศาลฎีกาว่ามันเรื่องราวเป็นอย่างไรแล้วก็ต้องสืบพยานกันต่อแต่สรุปกันไปมาทั้งหมดเนี่ยช่วงเวลาเหล่านี้เนี่ยผมว่า6 เดือนถึง1 ปีนะกว่าจะจบทั้งหมดอ่ะส่งไปศาลฎีกาพิจารณา30 วันนะกว่าที่จะสรุปสำนวนเสร็จ30 วันต่อไปก็เรียกว่าศาลฎีกาจะพิจารณาเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณเนี้ยช่วงกกต.กับศาลฎีกาพิจารณาว่ารับไม่รับเนี่ยใช้เวลา60 วันถึง90 วันนะคุณระบุหลังจากนั้นกกต.ก็ใช้สิทธิ์ในการศาลฎีกาถ้าเกิดพิจารณาต่อไปเนี่ยสืบพยานหลักฐานกันอีกเนี่ยก็อีกหลายเดือนนะกว่าที่จะประกาศออกมาว่าหรือไม่ผิดอย่างไร
1: ครับ
0: ถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยก็จะให้มองถึงว่านี่คือความทุกคนมีความชอบธรรม
1: ครับ
0: นะแต่เรื่องของสังคมเรื่องจริยธรรมเรื่องของข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันก่อเกิดแอ่งกระเพื่อมล่องลอยเพราะว่าประชาชนเนี่ยเราดูได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่ลงท้องถนนเนี่ยมีเหตุ1ช่อราษฎร์บังหลวง2ในเรื่องการคุมทั้งหมดบริหารไม่ชัดเจนเนี่ยวันนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยขออนุญาตอีกเรื่องหนึ่งคุณพงษ์อันนี้เรื่องนี้ก็เข้าใจตรงกันอีกเรื่องหนึ่งน่าเป็นห่วงมากก็คือเรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่รับเรื่องไว้แล้วคิดว่าสิ้นเดือนเนี้ยน่าจะมีการสรุปเช่นกันก็เลยห่วงเวลาจากวันนี้วันที่14จนถึงวันที่30 กันยานี้คุณพงษ์มีเรื่องไอ้ปวดหัวชวนคิดแล้วก็อยู่ในมิติของศาลเนี่ยจะต้องมาชี้แจงข้ามขีพิตานะหลายอย่างเลยนะอาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรรู้ไหมครับท
1: ครั
0: ี
1: บ
0: ่การใต้ขาดยานนะครับที่มีเรื่องประเด็นการเอื้อเฟื้อกันหลายอย่างซึ่ง3 เรื่องเนี้ยก็ดูว่ามันเป็นยังไงแต่เราย้อนกลับมาเรื่องกตวันเนี้ยจะออกอย่างไรที่คุณณพงษ์ชวนถามเนี่ยผมก็เลยอยากจะตอบให้ว่ามีอยู่4 เรื่องด้วยกันแหละว่าจะออกทิศทางไหนนะคุณณรพงษ์จะทบทวนใน4 เรื่องอีกครั้งไหมครับไปท่านผู้ฟังได้จ
1: เอาสักหน่อยจ้ะ
0: ำก็เรื่องที่1ข้อที่1ก็คือยกฟ้องไปเลยก็ได้229 คนนะก็ถือว่าสำนวนไม่แน่นหนา
1: ครับ
0: ประชาชนจะคิดอย่างไรกลุ่มไอลอว์กลุ่มคุณสนธิหรือว่ากลุ่มสื่อก็เรียกว่าสวสำรองอย่างไรเนี่ยตัวก้าวออกหน้านี้จะค่อนข้างวุ่นวายแน่นอนใช้คำว่าวุ่นวายแน่นอนข้อที่สองส่งไปบางส่วน
1: ครับ
0: นะบางส่วน5 คนไม่เกิน15 คนหรือ20 คน
1: ครับ
0: นะอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นไปได้ส่วนที่สามในส่วนของยืดเวลานะยืดเวลาหมายความว่ายืดเวลาไปสักอีก2 อาทิตย์ก็คือสิ้นเดือนก็มาประกาศผลพรุ่งนี้วันนี้ประชุมกันเสร็จเนี่ยนะประชุมวันที่14ช่วงตั้งแต่10 โมงจนถึงเที่ยงหรือบ่ายเนี่ยแทนที่จะประกาศบ่าย3 โมงบอกว่ามติที่ประชุมบอกว่าสำนวนต่างๆยังขอพยานเพิ่มเติมนู่นนี่นั่นก็ขอเลื่อนไปอีกสัก2 อาทิตย์ก็ไม่ได้ผิดกติกาอะไรอันที่สามเรื่องของในส่วนของพรรคการเมืองก็เรียกว่านักการเมืองนะประมาณเกือบ20 คนเนี้ยตรงนี้เองเนี่ยก็เลยเป็นที่มาว่าจะเกี่ยวพันหรือจะยกไม่เกี่ยวข้องกับในส่วนสวปัจจุบัน
1: ครับ
0: นะสวปัจจุบันและก็สวที่ไม่ได้เป็นสวนะแล้วก็รวมถึงนักการเมืองที่ตัวเลขที่เมื่อวานกลุ่มไอลอว์ก็ขึ้นก็เรียกว่าแปลอักษรนะ229เนี่ยนะครับคุณณพงษ์
1: ครับอ้าว เขาเรียกว่าเดือนเนี้ยจะเรียกว่ากันยายนทมิฬได้ไหมอาจารย์
0: ครับแน่นอนครับเพราะว่าเดือนนี้จะเป็นตัวสำคัญมากเพราะว่าเราเห็นได้ว่าในส่วนของการมีบาร์โค้ดการที่เลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมาวันนี้ถ้าคุณณรพงษ์ดูการประกาศของกต.ก็ประกาศชัดหรือยังว่าเลือกตั้งมาทั้งหมดเป็นยังไงบัตรเสียเป็นยังไงแล้วก็ได้ยังไงบัตรดีเท่าไหร่เนี่ยเพราะว่าเลยน่าชวนคิดไหมคุณณรพงษ์เนี่ยแล้วก็ศาลก็รู้สึกจะตัดสินกันวันที่28นี้มั้งถ้าจะไม่ผิดใช่ไหมครับ
1: ไอ้เรื่องบาร์โค้ดบัตรมี
0: ครับ
1: า
0: โ
1: ร
0: ค
1: ์โค
0: ้ด
1: ้ดอะไรต่างๆนะ
0: ครับผม
1: ครับเอาละลุ้นกันวันนี้ว่าจะออกหน้าไหนอาจารย์
0: ครับผม
1: ขอบคุณนะครับอาจารย์ครับ
0: ครับสวัสดีครับคุณบงสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ดร.ธนชาติปทุมสวัสดิ์ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการค้าและการเมืองอย่างยั่งยืนในโลกยุคใหม่และสาขาบริหารการจัดการองค์การยุคใหม่ของมหาวิทยาลัยเกริกครับเบอร์ที่จะแอดไลน์สำหรับการสั่งซื้อน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บดีซีฟู้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรชาวเลที่ผมได้ผลิตขึ้นมาเองนี้นะครับ0961925563 0961925563นะครับเวลาหมดแล้วครับชาวข่าวชัดวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
3: ชาวข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้แก่สำนักช่าง10หมู่เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชานัดแรกที่สิงคโปร์ในวันนี้
1: ผู้นำสหรัฐสนับสนุนให้ไอร์แลนด์เหนือแยกตัวออกจากการเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรและรวมชาติกับไอร์แลนด์การแข่งขันจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามสุดท้ายพรเทพโพสุวรรณและอิสริยาชูพุทธพงศ์คว้าแชมป์ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงพระราชสารแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ในโอกาสที่เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ความว่าในขณะที่เรายังคงรำลึกถึงพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5หม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงในโอกาสที่ฝ่าพระบาทเสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ฝ่าพระบาทและหม่อมฉันต่างได้รับมรดกอันล้ำค่าและเปี่ยมด้วยความสำคัญยิ่งจากพระรมราชบุพการีอันเป็นดั่งดวงประทีปนำทางเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสารพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เราจึงตั้งสัตยาธิษฐานให้คำมั่นที่จะสืบสารและดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่พระบรมราชบุพการีได้ทรงวางราก